ที่ของคุกกี้ไข่เนี่ยก็จะมีมาการองใช่ป่ะมีสปันคุกกี้แล้วก็มีพวกคุกกี้ที่มีแป้งเป็นส่วนผสมหลักนะคะทีนี้เวลาทำคุกกี้ไข่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้เราเกิดโครงร่างคุกกี้เนี่ยมันเราเรียกตัวนี้ว่าเมอร์แรงเมอร์แรงหรือว่าไข่ขาวอย่างยกตัวอย่างเช่นมาการองที่เราจะทำอย่างเงี้ยค่ะหลายๆเหตุผลที่เราจะดูว่ามาการองเป็นวิทยาศาสตร์แต่ในอดีตคนมักจะพูดทั่วไปว่ามาการองมันทำยากทำแล้วขาไม่ขึ้นบ้างทำแล้วฝาแตกบ้างทีนี้การทำมาการองเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมอยู่3แบบเนาะการตีไข่ขาวเป็นเรื่องสำคัญมันสามารถตีได้3วิธีวิธีที่1เราเรียกตัวนี้ว่าเฟ้นเมอร์แรงเราตีไข่ขาวจนเกิดฟองกับอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องนำไปทำอะไรเลยสมมติว่าถ้าเราจะทำตัวมาการองเราก็จะต้องตีจนเขาไม่สามารถเทออกจากโถได้เลยนะคะอันที่สองค่ะตัวสวิตช์เมอร์แรงก็คือเอาไข่ขาวไปตีในอ่างน้ำอุ่นก่อนอุ่นไม่ใช่ร้อนนะคะถ้ามันร้อนไข่ขาวก็จะสุกทีนี้ไอ้วิธีการใช้สวิตช์เมอร์แรงเนี่ยมันอาจจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิของไข่ขาวในกรณีที่อยู่ต่างประเทศสังเกตว่าถ้าเราไปดูใน YouTube จะเป็นสูตรของต่างประเทศว่าถ้าเราจะทำเมอร์แรงจะต้องเอาไข่ขาวไปตีในอ่างน้ำร้อนก่อนค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปเพื่อเราจะคุมอุณหภูมิไข่ขาวว่าไม่ให้มันเย็นเกินไปไม่เกิน50องศาเซลเซียสเราก็จะมาตีเหมือนกันค่ะตีจนกว่าไข่ขาวจะ เกิดโครงสร้างที่คงตัวสุดท้ายค่ะตัวอิตาเลียนเมอร์แรงตัวอิตาเลียนเมอร์แรงเนี่ยจะเป็นการใช้น้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นที่115องศาถึง120องศาหรือเราเรียกตัวนี้ว่าซอฟบอนถ้าเราไปดูในทฤษฎีของเรื่องการทำน้ำเชื่อมนะคะเราจะพบว่าถ้าเราต้มในอุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้ เนื้อสัมผัสของน้ำเชื่อมหรือความคงตัวของน้ำเชื่อมก็จะใสแต่ถ้าเกินอย่างเงี้ยมันจะเกิดสีที่เป็นบราวน์เกิดขึ้นหรือสีน้ำตาลก็ไม่สามารถจะนำมาใช้งานได้นะคะทีนี้วิธีของอิตาเลียนเมอร์แรงเนี่ยวิธีนี้จะปลอดภัยอย่างหนึ่งเพราะว่าไข่ขาวที่เรานำมาใช้อ่ะค่ะตัวนี้มันจะยังไม่สุกเนาะคือไข่ขาวดิบพอเราเทน้ำเชื่อมที่115ถึง120องศาลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างจะข้นพอสมควรแบบว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่มีเทอร์โมมิเตอร์วัดให้เอาไอ้น้ำเชื่อมตัวนี้ละค่ะลงไปหยดลงในน้ำแล้วปั้นได้เราเรียกวิธีการนี้ว่าซอฟบอลนะคะก็เอามาเทใส่ในมือแรงแล้วก็ตีจนโถส่วนผสมเย็นเลยค่ะจากนั้นถึงจะตีให้ตั้งยอดแข็งทีนี้ในการทำคุกกี้ไข่มันจะมีลักษณะเดียวกันกับการที่เราทำตัวชิฟฟ่อนใช่ไหมคะแต่มันตรงกันข้ามตรงกันตรงที่ว่าเราใช้การดูไข่ขาวเหมือนกันถ้าเป็นคุกกี้ไข่เนี่ยเราจะต้องตีจนไข่ขาวไม่สามารถคว่ำออกจากโถได้เลยถ้าเราลองเอาโถมาคว่ำเนาะหรือถ้าเราดูตามภาพทั้ง3ภาพทางด้านขวาตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งยอดแข็งนะคะถ้าเราไม่ได้ไข่ขาวที่ตั้งยอดแข็งเนี่ยมันก็จะเกิดความล้มเหลวในเรื่องของฝาของผลิตภัณฑ์ของคุกกี้ไข่หรือว่าโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงทีนี้นะคะเขาบอกว่าระดับการตั้งยอดของมือแรงเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับถ้าเป็นระดับที่1เนี่ยจะเป็นระดับอ่อนใช่ไหมคะระดับอ่อนตัวนี้เราเหมาะมากกับการเอาไปทำมูสใช่ป่ะเราต้องการครีมที่อ่อนมูสช็อกโกแลตมูสอะไรอย่างเงี้ยค่ะระดับที่2จะเป็นระดับปานกลางการตีระดับปานกลางแบบนี้จะนำไปใช้กับการทำชิฟฟ่อนเค้กเวลาเราทำชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยสิ่งนึงที่เราไม่ประสบความสำเร็จเลยเราพยายามคุมมากมายค่ะแต่เราดูไข่ขาวไม่เป็นเพราะไข่ขาวเนี่ยคือโครงสร้างของเค้กเลยเราจะสังเกตว่าในหลายๆลายตัวชิฟฟ่อนถึงมีฟองอากาศที่ใหญ่เพราะว่าเราตีไข่ขาวในฟองที่หยาบเกินไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ข้ามมาแล้วอะถ้าเราต้องการไข่ขาวที่แข็งเกินไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับ3ระดับนี้แหละค่ะที่เราที่จะเหมาะจะไปทำคุกกี้ไข่นะคะถ้าเราดูจากภาพทางด้านซ้ายพอตีไข่ขาวเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะใช้หัวบีบการคงตัวของยิ่งตีไข่ขาวนานเท่าไหร่ตัวของเมอร์แรงก็คือน้ำตาลที่เราตีกับไข่จะยิ่งมีโครงสร้างที่คงตัวมากเท่านั้นนะคะก็ต้องเลือกค่ะว่าเราจะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเทคนิคในการตีไข่ขาวให้เป็นเนี่ยเป็นพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญมากๆต่อการผลิตไม่ว่าจะเป็นเค้กไข่หรือว่าการทำคุกกี้ไข่นะคะทีนี้ก็บอกว่าคุกกี้ไข่เนี่ยที่มีไข่เป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยตัวแรกที่เราเห็นเลยก็คือตัวเมอร์แรงตัวนี้คือการตีไข่ขาวกับน้ำตาลเนาะแล้วก็เอาไปอบที่อุณหภูมิ120
องศาทีนี้ทำไมต้องอบ120องศาอบไฟต่ำๆเพราะเราไม่ต้องการให้มือแรงเปลี่ยนสีถ้าเรากลับไปดูในทฤษฎีของเรื่องคุกกี้แข็งในตอนที่แล้วค่ะเราบอกว่าต้องอบอย่างน้อย150องศาเพราะว่าความร้อนที่เพียงพอจะไปทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลกับส่วนผสมในคุกกี้ทำให้เกิดสีน้ำตาลบนหน้าของขนมแต่ถ้าเราทำคุกกี้ไข่ค่ะอุณหภูมิเราจะใช้ต่างกันเราจะใช้ที่120องศาเพราะว่า120องศาเนี่ยจะทำให้สีของขนมไม่เปลี่ยนแล้วก็จะต้องอบขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นเนาะถ้าชิ้นขนาดในรูปเนี่ยอบประมาณ1ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้มือแรงออกมาแต่ละถาดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะอันที่2ก็คือตัวมาการองมาการองตัวนี้จะเป็นคุกกี้ที่เราเรียกว่าใช้มือแรงเชลหรือใช้ฝามันเป็นขนมที่ค่อนข้างปราบเซียนพอสมควรหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าวันนี้อากาศร้อนก็ทำไม่ได้เพราะว่าตัวของหน้ามาการองมันจะไม่แห้งนะคะตีไข่ขาวไม่ดีก็ทำไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างมันไม่แข็งแรงอัลมอนด์ที่นำมาใช้ไม่ละเอียดเวลาเราไปทานเราจะพบว่ามาการองในหลายๆที่ยิ่งโรงแรมดังๆเท่าไหร่ค่ะคุณภาพของอัลมอนด์ป่นตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมันก็จะมีตั้งแต่เกรด110บาทจนกิโลละ 1,000 กว่าบาทก็จะให้เนื้อสัมผัสหรือว่ารสชาติที่แตกต่างกันไปตัวต่อไปเป็นคุกกี้สปันค่ะตัวนี้ในบรรดาคุกกี้3ตัวตัวนี้ทำง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าคุกกี้สปันจะมีส่วนหนึ่งของแป้งสาลีที่เป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นไข่ขาวที่เราเอามาตีตัวนี้มันก็จะอาจจะอยู่ในระหว่างระดับ2หรือระดับ3ไม่ต้องแข็งตัวมากเพราะมันมีแป้งสาลีที่พยุงช่วยให้เกิดโครงสร้างนะคะแต่ถ้าเป็นในคุกกี้ของมาการองล่ะอะไรล่ะที่ช่วยให้เกิดโครงสร้างอีกตัวนึงนอกจากตัวของไข่ขาวแล้วก็คือตัวอัลมอนด์ป่นเนาะที่มาเป็นส่วนผสมทีนี้มาดูค่ะว่าวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองของการทำคุกกี้ไข่เนี่ยมีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักเลยก็คือไข่ส่วนประกอบของไข่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราจะทำคุกกี้ไข่เพราะฉะนั้นไข่ที่นำมาใช้จะต้องเป็นไข่ที่ใหม่จริงๆเพราะจะสังเกตจากรูปด้วยว่าถ้าไข่ใหม่ใช่ไหมคะเราตอกมาเนี่ยเปลือกจะสะอาดไข่แดงจะกลมตรงกลางทีนี้อีน้ำข้างๆของไข่แดงอะค่ะที่เป็นลักษณะไข่ขาวข้นกับไข่ขาวใสเนี่ยตัวนี้จะมีผลต่อการขึ้นฟูหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราได้ไข่ที่เก่ามา เวลาเราแยกไข่ขาวไข่แดงออกเนี่ยเราจะพบว่ามันจะแยกยากมากยิ่งมือใหม่ๆในการทำเบเกอรี่ไอตัวไข่แดงนี่จะแตกแล้วถ้าสมมุติว่าเราทำไปแบบไม่ชำนาญใช่ไหมคะไอตัวไข่แดงมันหยดไปในไข่ขาวตัวนี้มันจะทำให้ส่วนผสมของตัวมือแรงตัวนี้ไม่ขึ้นฟูเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าขึ้นว่าคุกกี้ไข่เนี่ยไข่ต้องใหม่เพราะยิ่งน้ำไข่ขาวข้นเท่าไหร่ปริมาตรของมือแรงจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นตัวที่สองน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายที่ใช้มีความจำเป็นจะต้องเป็นน้ำตาลทรายสีขาวเท่านั้นไม่ควรเป็นน้ำตาลทรายที่เป็นสีน้ำตาลนะคะหรือเป็นสีบราวน์ทั้งหลายแหละที่เอาไปทำน้ำเชื่อมให้เกิดเป็นสีทองแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยเพราะมีผลต่อสีของขนมเครื่องเทศก็เป็นสารแต่งกลิ่นแต่งรสค่ะก็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรสีมีส่วนสำคัญมากในเรื่องนี้ในการเป็นวัตถุดิบรองถ้าท่านทำมาการองสีที่ใช้เอามาเป็นสีน้ำถ้าใส่มากเกินไปส่วนผสมก็จะเหลวขาของมาการองก็จะไม่งอกออกก็แนะนำว่าควรจะเป็นสีเจลหรือสีผง เพื่อจะได้ช่วยให้การทำงานนี้ทำงานได้มากขึ้นวัตถุดิบในการแต่งกลิ่นแต่งรสตัวนี้จะช่วยเสริมทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุกกี้ไข่ตัวนี้มีราคาที่ เพิ่มมูลค่าในการขายมากขึ้นแต่ถามว่าไอ้วัตถุดิบเสริมตัวนี้ถ้ามันเป็นมาการองนะคะตัวอัลมอนด์ป่นถือเป็นวัตถุดิบหลักที่มีความสำคัญมากที่ทำให้เกิดโครงสร้างส่วนไม่ว่าจะเป็นธัญพืชเป็นเม็ดอัลมอนด์เป็นสีผงเป็นเม็ดน้ำตาลอะไรต่างๆสามารถนำมาแต่งหน้าได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปจำหน่ายที่ไหนผู้ซื้อของเราเป็นใครนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนของการผลิตคุกกี้ไข่ในการผลิตคุกกี้ไข่ค่ะเราจะต้องเริ่มจากการชั่งส่วนผสมที่แม่นยำก่อนนะคะเตรียมถาดอบร่อนแป้งผสมแป้งถ้าไม่มีแป้งก็คือต้องเตรียมมาการองต้องเตรียมตัวอัลมอนด์ใช่ไหมครับปั่นให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะเริ่มมันสำคัญมากนะคือมันจะต้องเตรียมส่วนผสมให้พร้อมก่อนหลังจากนั้นถึงมาผสมเพราะถ้าไข่ขึ้นฟูไปแล้วเราบอกแล้วค่ะคุกกี้ไข่กับน้ำตาลพอตีขึ้นฟูเราเรียกส่วนผสมนี้ว่าโฟมถ้าเราทิ้งโฟมตัวนี้ไว้นานค่ะมันจะยุบฟองอากาศมันจะเริ่มหายไปเรื่อยๆเพราะมันสัมผัสกับอากาศใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราควรจะต้องทำในส่วนที่1กับส่วนที่2ให้เกิดความสัมพันธ์กันหลังจากนั้นเราจะเริ่มมาขึ้นรูปร่างค่ะ
แล้วเราก็จะต้องบีบอย่างรวดเร็วด้วยในการขึ้นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นการหยอดหรือเป็นการบีบพอเราผสมเสร็จแล้วบีบเลยมันจะได้รูปร่างที่คงตัวนะคะหลังจากนั้นแต่งหน้าให้สวยงามค่ะอบพออบเสร็จแล้วเราก็จะมาทำให้เย็นบนตะแกรงแล้วก็นำไปเก็บรักษาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพก็คือเราจะต้องชั่งส่วนผสมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเรียงเอาไว้เป็นแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็คือเตรียมอุปกรณ์และเปิดเตาอบนะคะผสมแป้งที่ร่อนเอาไว้ให้เข้ากันถ้าในกรณีที่เป็นสปันคุกกี้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นคุกกี้ที่เป็นมาการองตัวนี้เราจะต้องเตรียมน้ำตาลไอซิ่งกับผงอัลมอนด์ให้พร้อมก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราร่อน2ครั้งเพื่อให้เกิดความฟูเบานะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องถ้าดูจากภาพนะคะให้เราตีไข่กับน้ำตาลผสมรวมกันหลังจากนั้นตีด้วยหัวตีตะกร้ออุปกรณ์วันนี้ที่ใช้ในการทำเราจะใช้หัวตีตะกร้อเราจะไม่ใช้หัวตีใบไม้เหมือนเราตีคุกกี้เนยเพราะหัวตีของตะกร้อกับไข่พอเวลาตีรวมกันอากาศจะแทรกเข้าไปในซี่ของตะกร้อที่เห็นมันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะจะเข้าไปในซี่ของตะกร้อแล้วพออากาศเข้าไปแล้วปั่นนานๆมันจะทำให้ไข่ขาวฟูแต่ถ้าเราใช้หัวตีใบพัดมาตีเลือกอุปกรณ์ผิดประเภทมันก็ไม่สามารถจะทำให้ไข่ขึ้นฟูได้นะคะเพราะว่าหัวตีใบพัดเนี่ยไม่มีตะกร้อที่อากาศสามารถแทรกเข้าไปได้เหมือนถ้าในอดีตที่เราทำสาลี่ค่ะแล้วก็จะเป็นที่ตีมือเราจะใส่ก็ที่ตีมือก็จะเป็นขดๆใช่ปะเพื่อเราจะต้องปั๊มลงไปที่ถาดของขนมหรือตัวของไข่แล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อให้มีอากาศที่จะมีโอกาสได้แทรกเข้าไปยิ่งตีเร็วเท่าไหร่โอกาสก็จะแทรกเข้าไปมากเท่านั้นนะคะพอตีเสร็จแล้วถ้าเราทำคุกกี้ไข่เนี่ยลักษณะของไข่เนี่ยจะต้องตั้งฟูแข็งขนาดนี้เลยยกขึ้นมาจะต้องติดอยู่ในตะกร้อลองคว่ำดูมันก็จะไม่หยดนะคะขั้นตอนที่4ค่ะเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปเราจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมในส่วนที่4เนี่ยถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ขนมอบจนชินแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำนายทายทักเป็นแบบเทพธิดาพยากรณ์ได้เลยค่ะว่ามาการองวันนี้หรือมือแรงของเราจะเป็นยังไงถ้าดูจากภาพที่4จะพบว่าพอเวลาเราใส่ส่วนผสมของมาการองลงไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคนส่วนผสมใช่ไหมคะคนแค่ไหนล่ะเราก็ต้องสังเกตว่าเรายกพายางขึ้นมาแล้วเนี่ยไอตัวส่วนผสมของมาการองที่เราผสมแล้วเนี่ยมันจะต้องพับไปพับมาเหมือนลิปปิ้นแสดงว่าส่วนผสมนี้ได้ที่แต่ถ้าเรายกนะแล้วส่วนผสมมันไหลลงไปกองหมดเลยอ่ะแสดงว่าส่วนผสมตัวนี้มันเหลวเกินไปมันก็อาจจะเกิดการผิดพลาดในการที่เรานำไปหยอดเราจะต้องเสียเวลาไปพักทิ้งเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระวังมากๆการขึ้นรูปร่างในการผลิตคุกกี้ไข่ตัวนี้ขอยกตัวอย่างในกรณีที่เราผลิตมากระลอง1เราจะต้องขึ้นฝาที่เท่าๆกันเพราะถ้าเราบีบฝาไม่เท่ากันฝาของมากระลองที่มีขนาดเล็กจะสุกก่อนแล้วอันที่อยู่ข้างในจะไหม้มีความจำเป็นอย่างยิ่งจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นวงเล็กๆในภาพที่2มากระลองที่เสร็จแล้วจะมีวงสีดำๆเล็กๆที่มากระลองวางอยู่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะต้องบีบมากรองในปริมาณเท่านี้และใส่หัวบีบขนาดนี้อย่างในภาพตัวนี้ค่ะเป็นหัวบีบเบอร์10นะคะถ้าสมมติว่าเราทำมากรองไปแบบบีบแล้วมันไม่เท่ากันระยะห่างไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการขึ้นขาเพราะฉะนั้นกระดาษที่นำมาใช้ก็จะเป็นกระดาษไข่ที่เราไปห่อขนมก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นกระดาษรองอบที่มีไขมันพอสมควรเพราะว่าไขมันมีผลต่อการขึ้นฟูเพราะฉะนั้นเวลาเราทำมาการองค่ะคุกกี้ไข่ความเซนซิทีฟจะค่อนข้างเยอะพอสมควรจะต้องระวังในหลายๆอย่างนะคะเป็นอันนี้เป็นแบบที่2ค่ะเราก็สามารถตกแต่งหน้าสวยงามด้วยเป็นน้ำตาลไอซิ่งหรืออาจจะบีบรวมกัน2สีก็จะได้ลายออกมา2ลายการอบบอกว่าการอบเมื่อกี้เหมือนที่พูดว่าเราจะต้องเตรียมถาดอบให้พร้อมนะคะก็คือไม่ควรใช้เนยขาวในการอบอันนี้เป็นยกตัวอย่างของเขาอบมากระลองเขาก็จะใช้กระดาษเวกเวลเนี่ยรองไว้ก่อนแล้วจะต้องหาอะไรหนีบเพราะว่าตอนอบเนี่ยในเตาเนี่ยมันเป็นเตาลมพอเราอบเตาลมอะค่ะลมมันจะกระเพื่อมทำให้กระดาษเนี่ยมันขยับไปมาพอกระดาษมันขยับไปมาค่ะไอตัวขาของมากระลองมันก็จะเสียรูปหรือเสียทรงไปมันก็จะไม่ขึ้นฝาที่เป็นวงกลมขนาดนี้ค่ะทีนี้อุณหภูมิที่ใช้ในการอบมากระลองเนี่ยเราจะใช้แค่150องศา15นาทีนะคะถ้าฝาขนาดนี้แต่ถ้าฝาใหญ่กว่านี้หรือเตาอบที่มันคุณภาพที่ต่างกันมาจากต่างบริษัทกันก็ขึ้นอยู่กับในบ้านของที่ทุกท่านมีหรือว่าในร้านของที่ทุกท่านมีก็จะต้องเรียนรู้กันเองว่าเตาอบเหมือนว่าเขาบอกว่าเราต้องรู้ใจเตาอบเราอะว่าเตาอบเรามีอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะคะเหมือนกับ
จะบอกว่าการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบเนี่ยมันมีความจำเป็นในหลายๆด้านเช่นเตรียมวัตถุดิบเป็นทำส่วนผสมเป็นแต่ถ้าอบไม่เป็นมันก็เกิดความล้มเหลวในการทำได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำส่วนผสมของตัวคุกกี้ไข่ตัวนี้มาทำให้เย็นนะคะการทำให้เย็นของมาการองเนี่ยพอเวลาเราดึงออกมาจากเตาอบแล้วเราจะต้องทิ้งไว้ข้างนอกสักพักให้ตัวคุกกี้เขาเซตตัวถ้าเราดึงฝาอบออกมาเลยค่ะดึงฝาหรือเชลของมือแรงตัวนี้ออกมาเลยเนี่ยจะทำให้เกิดโพรงอากาศตรงกลางแล้วไอ้ตัวที่ฝาตัวนี้จะติดอยู่ที่แผ่นรองอบที่เรานำไปอบเพราะฉะนั้นคุณจะทิ้งให้เขาเย็นก่อนแล้วค่อยดึงออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาบีบไส้ต่างๆค่ะแล้วก็นำมาเก็บรักษาเอาไว้อยู่ในกล่องหรือภาชนะปิดสนิทเพื่อเตรียมจำหน่ายหรือไปเป็นของฝันของฝากนะคะอันนี้ก็จะเป็นการผลิตคุกกี้สปันแบบหยอดที่เราจะเห็นว่าภาพนี้ก็คือจะเห็นว่าจะมีการขายทั่วไปอยู่ตามท้องตลาดนะคะก็เป็นจัดเป็นคุกกี้กลุ่มนึงที่เป็นคุกกี้แบบหยอดหรือว่าเป็นคุกกี้บีบนะคะว่าลักษณะที่ดีของคุกกี้สปันเนี่ยมันจะต้องมีผิวเรียบนะคะมีเหลืองอ่อนมีสีน้ำตาลอ่อนไม่ใช่สีน้ำตาลเข้มเหมือนกับคุกกี้แข็งทีนี้มันจะสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลเข้มหรือลักษณะของการฟูเบาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมนะคะเมื่อกินไปแล้วเนี่ยมันจะต้องละลายในปากมีรสหวานละมุนหรือว่ามีกลิ่นหอมนะคะมาดูส่วนผสมในการทำคุกกี้สปันในส่วนผสมนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไข่ไก่สดสารให้ความหวานแป้งข้าวโพดจะสังเกตว่าจะมีแป้งข้าวโพดเป็นส่วนผสมเพราะต้องการให้ตัวนี้ไม่เกิดความแข็งกระด้างหรือเกิดความกรอบมากนะคะวัตถุดิบรองก็จะเป็นในเรื่องของครีมออฟทาท่าในการทำคุกกี้ไข่ครีมออฟทาท่าทำหน้าที่เป็นกรดในการทำให้เกิดตัวไข่ขาวตัวนี้ค่ะทำให้เกิดการคงตัวนะคะถ้าเราไม่มีครีมออฟทาท่าก็สามารถใช้มะนาวได้ประมาณ 1-2 หยดใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือที่ใช้เกลือเป็นเกลือทะเลหรือว่าเป็นเกลือป่นก็ได้วานิลาแล้วก็จะเป็นเมล็ดอัลมอนด์สำหรับตกแต่งในส่วนผสมในการทำคุกกี้สปันตัวนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยแป้งสาลี100กรัมสารช่วยฟูประมาณ1กรัมก็คือประมาณนิดเดียวค่ะประมาณถ้าช่าง1กรัมถ้าเป็นตาช่างที่ไม่ละเอียดมากถ้าไม่ใช่อุตสาหกรรมเราทำเองที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะช่างลำบากนะคะก็ให้เราใช้ประมาณปลายช้อนชาก็คือใช้ได้ใส่นิดเดียวพอค่ะเพื่อให้มันเกิดการขึ้นฟูนะคะสำหรับการใช้ในส่วนผสมที่2ที่เป็นแบตเตอร์ก็จะมีสารให้ความหวาน50กรัมก็คือน้ำตาลทรายเกลือ1กรัมแล้วก็ไข่ไก่2ฟองนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมแล้วก็จะมีวานิลาอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะก็จะมีตาช่างช้อนตวงถัดอบพายางอ่างผสมแล้วก็แผ่นซิลิโคนเขาบอกว่าในนี้เขานิยมให้ใช้แผ่นซิลิโคนเพราะแผ่นซิลิโคนตัวนี้มันสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็ตัวทำให้เราแกะตัวคุกกี้อันนี้ออกมาได้แน่นอนแต่แกงพักขนมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นถุงบีบเนาะถุงบีบมีความจำเป็นค่ะเพราะเราจะต้องใช้ในการขึ้นรูปร่างแต่ถ้าเป็นคุกกี้ที่ทำคุกกี้แข็งหรือว่าคุกกี้กรอบในไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เนยหรือตัวซอฟต์คุกกี้ตัวนี้ถุงบีบไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเราจะขึ้นรูปร่างของขนมจากกิริยาที่เราทำเช่นกดบีบปั้นนะคะเหมือนที่เราได้เรียนเข้าไปแล้วในหน่วยที่5หรือหน่วยที่6เครื่องมือที่ใช้ก็ยังคงเดิมค่ะก็ยังเป็นเครื่องตีผสมแล้วก็เตาอบไฟฟ้าขั้นตอนการผลิตคุกกี้สปันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการตีส่วนผสมกับน้ำตาลกับไข่ก่อนนะคะทีนี้ในขั้นตอนของการตีส่วนผสมของน้ำตาลกับไข่เนี่ยจะต้องระวังนิดนึงเพื่อไม่ให้ส่วนผสมของตัวนี้มันมีปัญหาคือโถตีจะต้องสะอาดหัวตีจะต้องสะอาดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราตีไข่ขาวให้เกิดฟองนิดๆก่อนแล้วก็ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตีเอาหัวตะกร้อตีกับไข่ด้วยความเร็วระดับสูงเลยค่ะสูงจนแบบสูงสุดของเครื่องที่มีอ่ะประมาณถ้าเป็นสปันคุกกี้ก็จะประมาณ15นาทีนะคะแต่ถ้าเป็นตัวมาการองเนี่ยก็จะประมาณ30นาทีจนตั้งยอดแข็งสังเกตได้ว่ามันไม่สามารถจะเทออกจากโถได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำส่วนผสมมาผสมกับส่วนผสมที่เป็นของแห้งไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นอัลมอนด์ป่นแล้วอบด้วยอุณหภูมิ160องศาเป็นเวลา60นาทีนะคะวิธีขึ้นรูปเนี่ยเรานำมาหยอดหรือนำมาบีบแนะนำว่าถ้านำมาหยอดเนี่ยช้อนที่หยอดจะต้องมีขนาดเท่ากันแต่ถ้าเรานำมาบีบเนี่ยเราใส่ถุงบีบแล้วใส่หัวบีบเนี่ยขนาดมันก็จะขึ้นอยู่กับแรงบีบของเราว่า
เราสามารถที่จะบีบได้เท่ากันไหมทักษะการบีบตรงนี้มันเกิดจากการฝึกบ่อยๆนะคะก็จะได้ขนาดขนมที่เท่ากันทีนี้ในการทำคุกกี้ไข่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งเลยเหมือนที่บอกในตอนแรกค่ะว่า

ถ้าเราใช้วัตถุดิบไม่มีคุณภาพนะคะเช่นไข่ที่ไม่ใหม่มาแล้วเรานำมาทำปริมาณของไข่ขาวข้นกับไข่ขาวที่อยู่นั่นเราเรียกไข่ขาวตัวไข่ขาวที่เป็นส่วนที่ข้นกับตัวไข่ขาวที่เป็นส่วนที่ใสเนี่ยมีผลต่อโครงร่างของการคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นคุกกี้ไข่มันจะทำให้โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่แข็งแรงนะคะการตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูอุปกรณ์ในการใช้มีความจำเป็นถ้าเราไม่มีเครื่องตีหรืออุปกรณ์ที่สามารถช่วยเบาแรงเราได้เราใช้ตะกร้อมือตีค่ะมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการที่ทำให้ตัวเมินแรงตัวนี้แข็งตัวได้ยากเราจะต้องตีแบบนานมากค่ะจะถ้าใช้เครื่องตี30นาทีอย่างเงี้ยถ้าแรงเราไม่พออาจจะต้องตีถึง45นาทีนะคะส่วนที่3ค่ะการเทส่วนผสมเนี่ยเราจะต้องเทแป้งลงไปทีละน้อยและตะล่อมให้เข้ากันแล้วต้องตะล่อมอย่างเบาๆถ้าเราคนส่วนผสมแรงเกินไปเนี่ยตัวไข่ขาวหรือโฟมเนี่ยมันจะยุบตัวนะคะโครงสร้างมันก็จะเสียไปอีกก็ทำให้สามารถของตัวคุกกี้ไข่ตัวนี้ไม่สามารถขึ้นรูปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็ต้องใช้วัตถุดิบที่ใหม่นะคะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิในการตีที่ดีสามารถใช้ทักษะในการดูไข่ขาวเป็นว่าลักษณะไข่ขาวที่เราจะนำมาใช้เนี่ยการแข็งตัวของมือแรง อยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็บีบรูปร่างให้เท่ากันแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิในการอบถ้าเราแก้ปัญหาใน4อย่างนี้ได้ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการทำคุกกี้ไข่ตัวนี้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการเรียนรู้ร่วมกันเหมือนที่ได้สรุปไปให้ฟังแล้วว่าในการทำมือแรงหรือการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมันจะต้องใช้อุณหภูมิต่ำในการทำในทีนี้ในการสร้างสีสันถ้าเราเห็นจากภาพตัวนี้ค่ะเราสามารถถ้ามือแรงเราตีไข่ขาวกับน้ำตาลเฉยๆนะมันจะเกิดสีขาวเกิดขึ้นนะคะพอเกิดสีขาวเกิดขึ้นมาตัวนี้มันก็จะดูไม่น่าทานเราก็เลยจะต้องใส่สีลงไปเพื่อให้เกิดเหมือนดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้นอ่ะการสร้างสีสันคือการสร้างมูลค่าทีนี้การที่เราใส่สีมันก็เป็นข้อจำกัดของปริมาณสีที่ใส่นะคะการบีบในแต่ละสีในถุงบีบเราจะบีบยังไงเพื่อให้เกิดลายที่เป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะต้องถ้าในกรณีที่บีบในหลายๆสีเราอาจจะต้องเตรียมสมมติเราทำ3สีฟ้าขาวเหลืองเราจะต้องเตรียมส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยค่ะแยกคนละถุงบีบแล้วบีบใส่รวมกันอีก1ถุงแล้วถึงจะนำมาบีบนะคะมันก็จะได้รูปร่างที่เป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะในภาพขวาค่ะก็จะเป็นการตกแต่งด้วยน้ำตาลชนิดอื่นๆที่นี่ของที่นำมาตกแต่งเนี่ยมันก็จะต้องไม่มีผลต่อการอบของตัวมือแรงตรงนี้นะคะที่ทำให้เขาเกิดการไม่คงตัวเกิดขึ้นตัวนี้ก็ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาในคลาสได้ทองทำดูลักษณะที่ดีของคุกกี้มือแรงเหมือนที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุกกี้มือแรงตัวนี้จะมีเนื้อสัมผัสที่กรอบเบาเรียบเนียนเงานุ่มละลายในปากคีย์เวิร์ดของการละลายในปากและหวานเนาะต้อง2คีย์เวิร์ดนี้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมอะไรเลยค่ะในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีไข่ขาวกับน้ำตาล2อย่างและก็ตัวครีมออฟทาท่าบวกกับเทคนิคของคนทำนะคะทีนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบหลักก่อนนะคะเราก็จะเริ่มจากตัวไข่ไก่นะคะเราจะต้องเริ่มจากการแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันโดยห้ามให้ส่วนผสมของไข่แดงปนอยู่ในไข่ขาวเพราะว่าไข่แดงเป็นไขมันนะคะพอเราตีรวมกันเนี่ยส่วนผสมมันก็อาจจะไม่ขึ้นฟูนะคะตัวที่2ค่ะวัตถุดิบรองนี้ก็จะเป็นเรื่องของสีที่ใส่ตัวอื่นในเรื่องของวานิลากับเกลือเนี่ยอาจจะในบางตำรับอาจจะใช้ก็เลยใส่มาให้ดูแต่ว่าหลักๆที่ใช้แน่นอนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสีผสมอาหารนะคะเพื่อจะสั่นให้ตัวผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากขึ้นในส่วนผสมของแห้งนะคะก็จะมีกลิ่นมีเกลือมีวานิลานะคะก็ตัวนี้ก็อย่างที่บอกค่ะในบางตำรับอาจจะใช้บางอาจจะไม่ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ทุกตำรับส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสารให้ความหวานแล้วก็ตัวไข่ขาวนะคะส่วนผสมตกแต่งก็จะเป็นสีอุปกรณ์ก็จะเป็นคล้ายๆกันค่ะก็มีตาช่างช้อนตวงถาดอบพายางอ่างผสมแผ่นซิลิโคนตะแกรงพักขนมแล้วก็เครื่องตีผสมแล้วก็เตาอบไฟฟ้านะคะวิธีการก็คือเราจะต้องตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็ตีด้วยหัวตะกร้อจนมีความเร็วระดับสูงนะคะอันนี้ก็คือจะต้องสูงเหมือนมากระลองเลยสูงจนตั้งยอดแข็งเลยค่ะจนให้สังเกตว่า1มันจะต้อง

ติดอยู่ในหัวตะกร้อเยอะๆเนาะเป็นสีขาวถ้าเราใส่น้ำตาลกับตัวเมอร์แรงน้ำตาลกับตัวไข่ขาวถูกต้องเนี่ยตัวเมอร์แรงที่ได้อ่ะจะแข็งตัวแล้วมีความเงาฟองอากาศจะละเอียดมากไม่มีส่วนผสมที่ไม่ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมของตัวแป้งลงไปหรือตัวของที่เป็นธัญพืชลงไปเสร็จแล้วก็เอาไปอบที่อุณหภูมิ150องศานะคะทีนี้มาดูปัญหาของการทำคุกกี้บีบที่เป็นคุกกี้เมอร์แรงตัวนี้จะสังเกตได้ว่าในการทำตัวนี้ไข่ขาวนะจะเป็นองค์ประกอบหลักใช่ไหมคะไข่ขาวเนี่ยมีปริมาณโปรตีนอยู่ในจำนวนมากเมื่อเราตีไข่ขาวแล้วเนี่ยมันจะเกิดเราตีความเร็วที่สูงไอ้โปรตีนในไข่เนี่ยมันจะเกิดการเสียสภาพการเสียสภาพหมายถึงการที่ตีกับน้ำตาลจากไข่ขาวข้นๆใสแล้วตีจนเกิดฟองไอ้โปรตีนที่เป็นสายยาวๆตัวนี้ค่ะจะจับตัวกันกับฟองอากาศทำหน้าที่เป็นโฟมของมือแรงนะคะเหมือนที่ถ้าในภาษาที่เราตีคือในตำรับคือบอกให้ตีไข่ขาวกับน้ำตาลจนขึ้นฟูแข็งจนตั้งยอดมันเกิดจากตัวนี้แหละค่ะว่าองค์ประกอบของไข่ขาวเสียสภาพเมื่อตีกับน้ำตาลยิ่งนานเท่าไหร่การเสียสภาพจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะคะพอเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่การขึ้นฟูของไข่ขาวก็จะเกิดมากขึ้นถึงบอกได้ว่า เมื่อปริมาณของไข่ขาวที่เยอะเกินไปค่ะมันก็ปริมาณของไข่ขาวที่เหลวหรือข้นเกินไปตัวนี้ค่ะก็จะทำให้เราเกิดตัวโฟมของไข่ขาวที่ดีแต่ถ้าเกิดไข่ขาวที่เหลวเกินไปวันนั้นเราตียังไงก็ตีไม่ขึ้นเพราะว่าโปรตีนที่ได้มาจากไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนตั้งต้นที่คุณภาพไม่ดีน้ำตาลทรายค่ะจะมีหน้าที่หลักของเขาเนี่ยก็คือช่วยความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของฟองอากาศของไข่ขาวเนี่ยสามารถขึ้นฟูได้ดีเพราะน้ำตาลทรายที่ใส่ลงในไข่ขาวเนี่ยจะช่วยเป็นส่วนผสมหนึ่งที่ตีให้ขึ้นฟูนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณของน้ำตาลทรายที่ละลายเนี่ยจะจับตัวกับโปรตีนของไข่ขาวทำให้เกิดฟองอากาศไม่แตกตัวง่ายก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราพยายามจะทำในการทำเมอร์แรงเนี่ยในงานวิจัยในหลายๆงานวิจัยอาจจะใช้สารให้ความหวานในการทำเมอร์แรงถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่คุณภาพเนี่ยก็อาจจะดีไม่เท่ากับตัวการใช้น้ำตาล 100% แต่มันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากถ้าจะทำเมอร์แรงแล้วสามารถลดน้ำตาลทรายเพราะน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบนะคะที่ช่วยทำให้โครงสร้างของเมอร์แรงเนี่ยเกิดการแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดรสชาติหวานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทานเมอร์แรงไม่หวานเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของเมอร์แรงถ้าคนไม่ชอบขนมชนิดนี้ที่หวานนะควรจะหลีกเลี่ยงไปทานขนมชนิดอื่นนะคะระยะเวลาในการตีนะคะในการตีไข่ขาวที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-7 นาทีนะคะก่อนถึงจะใส่ตัวน้ำตาลลงไปแล้วตีจนไข่ขาวขึ้นฟูตั้งยอดแข็งนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดตัวเมอร์แรงเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะก็ถ้าเราตีน้อยเกินไปเนี่ยเมอร์แรงจะไม่แข็งแรงยิ่งเราตีนานเท่าไหร่ฝาของเมอร์แรงก็จะแข็งแรงเท่านั้นนะคะทีนี้เวลาเราทำตัวนี้เนื่องจากขนมตัวนี้มันเป็นขนมที่มีกลิ่นของไข่นะคะเราควรจะใส่กลิ่นลงไปเช่นเราทำเมอร์แรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปฝาหนึ่งหรือกลิ่นอัลมอนด์ลงไปเนาะเพราะว่ามันมีส่วนของถั่วใช่ไหมคะเพื่อจะใช้กบกลิ่นคาวของไข่ที่เกิดขึ้นทีนี้ในการในปัญหาในการทำตัวนี้ค่ะ เราจะพบว่าเหมือนที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะว่าในการทำคุกกี้ไข่จะมี3ตัวมีสปันคุกกี้มีเมอร์แรงมีมาการองทีนี้ปัญหาในการทำมาการองสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือ1เราชั่งตวงวัตถุดิบไม่ถูกต้องตามตำรับมันก็เกิดทำให้เกิดความคาดเคลื่อนหรือเกิดความล้มเหลวในการที่เราจะผลิตขนมชนิดนี้ได้นะคะอันที่สองค่ะอัลมอนด์ที่ซื้อมาเรานำไปแช่ตู้เย็นแล้วมีความชื้นมากเกินไปนะคะก็พอความชื้นที่เยอะพอไปอยู่ในไข่ขาวมันก็จะทำให้เกิดความชื้นที่เยอะฝาเวลาไปส่วนไปทำในส่วนผสมแล้วฝาของตัวมาการองตัวนี้เกิดการแห้ง

อบนานเกินไปตัวส่วนผสมของอัลมอนด์ก็จะแห้งเกินไปนะคะอันที่สามค่ะจะเป็นเรื่องของการปั่นอัลมอนด์การปั่นอัลมอนด์เราควรจะต้องปั่นกับน้ำตาลไอซิ่งรวมกันถ้าเราปั่นอัลมอนด์เฉยๆกับตัวเครื่องปั่นไอตัวน้ำมันของอัลมอนด์เนี่ยจะไหลออกมาก็จะทำให้เกิดความชื้นหรือเกิดความนิ่มของตัวผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระวังในหลายๆอย่าง 2. ไข่ขาวที่นำมาใช้เราจะต้องใช้ไข่ขาวที่เป็นไข่ขาวสดเท่านั้นนะคะไข่ขาวที่เป็นไข่ขาวพาสเจอร์ไรซ์หรือเป็นไข่ขาวผงที่มาจากตามซูเปอร์มาร์เก็ตตัวนี้ก็ไม่สามารถจะใช้ได้มันจะทำให้ขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ดีนะคะตัวที่3ค่ะสีที่ใช้จะต้องเป็นสีที่เป็นควรจะหลีกเลี่ยงการใช้สีน้ำควรจะใช้สีเจลหรือว่าสีผงนะคะไส้มาการองที่ทำควรจะเป็นไส้ที่ค่อนข้างจะเปรี้ยวๆเนาะเพราะฝามาการองจะหวานพอเวลาทานเนี่ยจะได้มีรสชาติที่ตัดกันหรือว่ากินแล้วมันจะทำให้เกิดความละมุนนะคะเปรี้ยวกับหวานรวมกันสุดท้ายแล้วไส้ที่คงตัวค่ะจะทำให้ฝามาการองกับไส้เนี่ยไม่ไหลลื่นออกจากกันวัตถุดิบหลักของการทำตัวนี้มันก็จะเกิดทำให้โครงสร้างของการทำมาการองหรือมือแรงเนี่ยแข็งแรงมันก็เริ่มจากแป้งกับไข่นะคะเริ่มจากเนื้อสัมผัสแป้งกับไข่เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ส่วนผสมหลักตัวนี้เกิดความนุ่มนะคะเนื้อสัมผัสก็จะนุ่มมากขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลเกลือหรือมีสารเสริมในการช่วยที่จะเกิดทำให้เกิดตัวสปันตัวนี้เกิดขึ้นนะคะอุณหภูมิหรือกระบวนการในอบเนี่ยในการอบเนี่ยก็จะใช้ที่100ถึง150องศาเซลเซียสเป็นเวลา10ถึง15นาทีนะคะถ้าเราใช้กระบวนการนี้มาทำนะคะเหมือนที่บอกว่าเราไปดูในประเภทที่เป็นสีส้มประเภทของคุกกี้ที่มีไขมันเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักเนี่ยมันจะทำให้เกิดคุกกี้นุ่มก็คือจะมีแป้งหรือไข่นะคะเป็นส่วนผสมที่ช่วยนะคะกรณีที่เป็นมือแรงเนี่ยก็ในกรณีของมือแรงหรือมาการองก็จะมีไข่ขาวกับน้ำตาลทรายเป็นหลักแล้วอบในอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง150ถึง150องศามีระยะเวลาเป็น15นาทีค่ะนะคะมาตรฐานของขนมคุกกี้ตัวนี้ก็จะเกิดชิ้นเล็กนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นตามธรรมชาติสามารถประกอบกันใช้ได้ในหลายๆอย่างสามารถนำมาประยุกต์หรือนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบหรือรสชาติที่ปรุงแต่งได้ตามแล้วแต่ที่เราต้องการอาจจะมาจากมาการองในพื้นฐานเดียวกันแต่อาจจะเปลี่ยนได้ในหลายๆสีอาจจะมาจากมือแรงในพื้นฐานเดียวกันเปลี่ยนสีเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนธัญพืชเปลี่ยนลักษณะการบีบเปลี่ยนลักษณะของแพ็กเกจที่ใช้ก็จะสามารถทำให้สามารถได้หลากหลายผลิตภัณฑ์เกิดมากขึ้นนะคะที่มาและเอกสารอ้างอิงในการทำในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมที่มาจากหลายๆที่นะคะจากเรื่องหนังสือของการผลิตคุกกี้จากเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ในคณะจากงานวิจัยในหลายๆเรื่องจากในเรื่องของคัมภีร์ของการทำเบเกอรี่แล้วก็ในเรื่องของการทำไขมันในการใช้คุกกี้ค่ะนะคะก็สามารถที่จะไปหาหนังสือเหล่านี้อ่านได้เพิ่มเติมเพราะว่าในหนังสือเหล่านี้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องคุกกี้อย่างเงี้ยก็จะพูดในเรื่องของคุกกี้แข็งเนาะแล้วก็เทคนิคในการทำคุกกี้นะคะแล้วก็ในอันที่สองก็จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุกกี้ค่ะของท่านรสรล.จุฑามาสพีระพัชระได้เขียนเอาไว้อย่างละเอียดอย่างดีเลยถ้าทุกท่านมีโอกาสได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ก็จะพบได้ว่ากระบวนการของการผลิตคุกกี้กลไกในการอบการเตรียมวัตถุดิบในหลายๆอย่างตัวนี้ค่ะจะต้องถูกควบคุมหมดเลยและจะทำอย่างไรให้ขนมของเราเกิดคุณภาพที่ดีนะคะเล่มที่4ค่ะเป็นเรื่องของสำนักพิมพ์แสงแดดตัวนี้จะเป็นเล่มที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์คุกกี้นะคะที่จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ว่าถ้าเราจะทำคุกกี้ชนิดแข็งอย่างเดียวแล้วเราควรจะแต่งด้วยคุกกี้ช็อกโกแลตชิพก็ได้เหมือนหน้าปกที่หนังสือเล่มนี้ทำใช่ไหมคะถ้าเรามีคุกกี้เรามีช็อกชิพเรามีตัวส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเราจะมีไอเดียในการขึ้นรูปหรือมีรูปแบบอย่างไรนะคะนอกจากพื้นฐานที่ได้แนะนำไปจากข้างต้นในหน่วยที่4 5 6ที่ได้กล่าวมาแล้วอันนี้เป็นหนังสือเรื่องคุกกี้คัมภีร์ไบเบิลค่ะเล่มนี้จะเป็นศาสตร์

ศาสตร์ของการทำคุกกี้ที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเราจะพัฒนาคุกกี้สักตัวนึงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สักตัวนึงเนี่ยเราจะต้องใช้วัตถุดิบที่ใกล้เคียงกันทำไมเราถึงใช้วัตถุดิบที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นถ้าเราต้องการจะพัฒนาวัตถุดิบที่เป็นในเรื่องของมังกรองตัวเนี้ยทำไมเราถึงใช้น้ำตาลใสแดงในการมาเปลี่ยนรูปแบบหรือการพัฒนาตรงนี้ไม่ได้นะคะก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากในเล่มนี้ก็จะบอกในเรื่องของโครงสร้างของน้ำตาลเป็นอย่างดีนะคะว่าโครงสร้างของน้ำตาลสามารถทำปฏิกิริยาอะไรต่อขนมตัวนี้แล้วทำไมถึงจะต้องเป็นน้ำตาลทรายที่จะมาใช้ทดแทนได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเล่มนี้ยังจะบอกอีกว่าถ้าเราต้องการจะเตรียมอุปกรณ์หรือวัตถุดิบต่างๆหัวบีบในรูปต่างๆในการตกแต่งรวมถึงเทคนิคในการทำขนมในเล่มนี้ก็จะบอกละเอียดเป็นอย่างดีค่ะส่วนเล่มที่2ค่ะจะเป็นเล่มงานวิจัยที่เอามายกตัวอย่างให้ฟังว่าการศึกษาในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบในเรื่องนี้หรือการทำคุกกี้ในหน่วยที่4ในหน่วยที่5หรือในหน่วยที่6ตรงนี้ค่ะมีคนนำไปใช้สารทดแทนในการลดไขมันสารทดแทนในการให้ความหวานก็พบว่าในบางตำรับก็ไม่สามารถทดแทนได้ 100% อย่างเช่นในส่วนของตนเองค่ะก็ได้ทำงานวิจัยเหมือนกันนะในเรื่องของการใช้ถั่วเหลืองมาทดแทนอัลมอนด์ในการทำผลิตภัณฑ์มาการองพบว่าสามารถทดแทนได้ถึง 100% แต่ไม่สามารถลดปริมาณน้ำตาลได้แต่สิ่งที่ผู้บริโภคให้การตอบรับมาคือในเรื่องของกลิ่นและรสที่ไม่เหมือนกันกับตัวอัลมอนด์นะคะในเรื่องสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของหนังสือของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อันนี้ก็จะเป็นอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ก็เป็นรส.เจนิพัฒน์เป็นคนเขียนไว้เล่มนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะในหน่วยของคุกกี้วันนี้นะคะในเรื่องของในหน่วยของที่4ที่5ที่6ก็ได้นำเสนอหรือได้มาแชร์ความรู้หรือประสบการณ์ไปหมดแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องในการทำของคุกกี้ที่เป็นคุกกี้เนยของและก็คุกกี้ไข่ค่ะก็หวังว่าจากการที่ได้มาเล่าสู่กันฟังและได้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในเรื่องของการทำคุกกี้ชนิดแข็งนะคะก็จะได้แบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือคุกกี้แข็งชนิดนุ่มแล้วก็คุกกี้แข็งที่ใช้วิธีการตีแบบครีมเนยนะคะในหน่วยที่4และหน่วยที่5สุดท้ายมาจนถึงหน่วยที่6นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทำของคุกกี้ไข่อ๋อขอโทษทีค่ะก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยที่5 6 7นะคะที่กล่าวไปในหน่วยที่4จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะในหน่วยที่4 5 6 7นะคะก็ทุกท่านก็สามารถไปทบทวนได้ตามนี้นะคะเพื่อจะนำความรู้บางส่วนไปใช้ในการผลิตขนมอบในกลุ่มของคุกกี้ค่ะวันนี้ค่ะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ขอที่จะมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะเป็นเรื่องของในการทำผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปค่ะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เค้กค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าเค้กของเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่และไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์
ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 3. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสม

วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านแอวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: นี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7นะคะนะเป็นการดูถึงการสร้างแบบจำลองแล้วก็การกำหนดสมมติฐานนะคะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มองเห็นภาพในการดำเนินการวิจัยนะวิธีวิจัยนะก็คือนะตั้งแต่เริ่มนะในเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยใช่ไหมคะแล้วก็นำไปสู่การตั้งชื่อเรื่องนะกำหนดคำถามการวิจัยนะคะวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะแล้วก็ทบทวนวรรณกรรมอันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้มาซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนะหลังจากนั้นนะก็เริ่มเข้าสู่ระเบียบวิธีวิจัยนะคะเรื่องตั้งแต่การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะก็มีวิธีนะในการสุ่มตัวอย่างซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการวิจัยนะการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพหรือเป็นแบบผสมผสานนะอันการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยนะคะนะก็มีการตั้งเป็นระบุเป็นประชากรนะฮะที่อยู่บนเป้าหมายที่จะอยู่บนพื้นที่ที่เราจะทำการวิจัยนะคะนะเพราะนั้นเมื่อประชากรนะมีจำนวนมากจึงจำเป็นต้องทำการสุ่มตัวอย่างนะการสุ่มตัวอย่างก็มีวิธีที่หลายวิธีมีวิธีหลายวิธีเพราะนั้นก็ทำการศึกษานะเพื่อที่จะนำเอาวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิจัยในของการวิจัยของเรานะคะถ้าเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยก็อาจจะไม่มีการสุ่มตัวอย่างเพราะว่าจำนวนประชากรนะมีอยู่จำนวนน้อยเพราะว่าเราทำการเจาะลึกนะกลุ่มประชากรในพื้นที่นะที่ผู้วิจัยสนใจนะคะจึงมีจำนวนประชากรที่ไม่มากจึงไม่จำเป็นต้องสุ่มตัวอย่างนะคะจากการกำหนดประชากรและตัวอย่างแล้วเนี่ยก็ทำการดำเนินการวิจัยโดยวิธีทางสถิติวิธีทางสถิติเพราะนั้นในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ทำการกำหนดสมมติฐานก่อนนะคะแล้วก็ดูซะว่าตัวแปรของเราเนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อกันอย่างไรนะคะก็มีหลักการทางในการกำหนดสมมติฐานนะคะในส่วนของแบบจำลองเนี่ยนะก็ทำการสร้างเป็นแบบจำลองหรือเป็นระบบสมการนะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าตัวแปรอิสระนั้นมันส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงทำการสร้างเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะซึ่งแบบจำลองเนี่ยก็เราก็จะมาไปศึกษาต่อในเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะทีนี้เรามาดูในรายการสอนในวันนี้นะคะก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์การกำหนดสมมติฐานแล้วก็การนำไปสร้างเป็นแบบจำลองในวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะถูกกำหนดให้เป็นขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติตามหรือสร้างมุมมองของโลกที่แม่นยำน่าเชื่อถือและสอดคล้องกันนอกจากนี้ยังเป็นวิธีการลดผลกระทบของความเชื่อทางวัฒนธรรมและส่วนบุคคลของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่องานของพวกเขาพยายามทำให้การรับรู้และการตีความธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติของบุคคลเป็นไปอย่างวิทยาศาสตร์และเป็นกลางที่สุดลดอคติและความลำเอียงที่นักวิทยาศาสตร์มีต่อผลลัพธ์ของการทดลองนะคะสมมติฐานหรือทฤษฎีเห็นไหมคะมันมีความเกี่ยวเนื่องนะโดยขั้นตอนที่สำคัญนะ
ก็คือเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีต่างทฤษฎีแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะเพื่อที่เราจะได้ตัวแปรเพราะนั้นตัวแปรในงานวิจัยของเรานะจึงเป็นตัวเดินเรื่องนะฮะตัวเดินเรื่องนะองหรือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะวัดผลแล้วก็นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ของงานวิจัยเรานะฮะนี้ในตัวแปรเนี่ยก็ต้องทำการสร้างเครื่องมือใช่ไหมคะสร้างเครื่องมือนะที่สะท้อนถึงตัวแปรที่เราใช้ในงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามนะคะหรือว่าแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตต่างๆเนี่ยนะเมื่อเราทำการตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วนะคะทดลองมาแล้วนะเราก็ทำการเก็บรวบรวมนะจากกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะเพราะนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็สำคัญอีกนะคะว่าจะต้องทำให้เป็นกลางที่สุดลดอคติลดความลำเอียงนะเพื่อที่จะได้ข้อมูลมาอย่างสมบูรณ์แบบนะถูกต้องนะเพราะนั้นข้อมูลที่เราได้มาอย่างถูกต้องมันก็เชื่อมโยงไปยังผลการวิจัยของเราที่น่าเชื่อถือมีความแม่นยำนะซึ่งมันจะสอดคล้องกันเลยนะคะทีนี้กระบวนการของระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะเพราะว่าข้อมูลที่เราเนี่ยเป็นแฟกต์นะข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยเป็นแฟกต์นะไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์นะข้อมูลสถิติต่างๆที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางสังคมของกลุ่มเป้าหมายเรานะนะเมื่อข้อมูลที่เป็นแฟกต์นะมันก็เป็นนะตรงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็นำไปสู่การทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนะคะนะเพราะนั้นขั้นตอนที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยสามารถมองเห็นภาพนะที่มาต้นน้ำเลยนะคะก็คือเกิดจากคำถามวิจัยนะ identity the problem question เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับทราบว่าบริบทหรือปรากฏการณ์ทางสังคมของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะมันมีปัญหาอะไรนะหรือว่าสมาชิกในพื้นที่นั้นนะในชุมชนนั้นต้องการให้เราแก้ปัญหาให้กับเขาอย่างไรนะก็เป็นการกำหนดปัญหาวิจัยร่วมกันนะในทางสังคมนะหรือจะเป็นในทางเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะจากนั้นนะก็ทำการทบทวนวรรณกรรมนะ gather data research นะรู้สึกว่ามีทฤษฎีนะที่กล่าวถึงตัวแปรในงานวิจัยของเราอย่างไรหรือทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะเพื่อที่จะเห็นภาพของตัวแปรของเราได้ชัดขึ้นนะเพื่อจะได้รู้ว่างานวิจัยของเราเนี่ยนะมีเป้าหมายในการศึกษาตัวแปรตามคืออะไรแล้วไอ้ตัวแปรตามเนี่ยนะมันถูกได้รับผลกระทบมาจากตัวแปรอิสระอะไรบ้างนะคะจากนั้นทำการตั้งสมมุติฐานหรือว่าไฮโพทีซิสนะคะนะนั่นก็คือว่าตัวแปรตามของเราเนี่ยนะมันสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระตัวใดนะแล้วมีตัวแปรอิสระตัวใดที่มันส่งผลต่อตัวแปรตามของเราอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเพราะนั้นการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนะคะหรือว่า test hypothesis experiment เนี่ยเป็นการทดลองนะเป็นกระบวนการเป็นวิธีการวิจัยแบบทดลองนะก็คือนำตัวแปรแต่ละคู่ตัวแปรอิสระตัวแปรตามแต่ละคู่มาทดสอบนะเพราะนั้นวิธีการทางสถิตินะซึ่งเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการตอบคำถามนะและยืนยันผลนะยืนยันผลว่าไอ้ตัวแปรอิสระเนี่ยนะมันสัมพันธ์และส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเห็นไหมเน้นย้ำเลยนะทำไมถึงเน้นย้ำคำว่าอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเพราะอิทธิพลจากตัวแปรอิสระเนี่ยมันมีน้ำหนักบ้างเบาบ้างสำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างนะจึงคัดจึงใช้วิธีทางสถิติมาคัดเลือกตัวแปรอิสระเหล่านั้นว่าอ้าวแล้วตัวไหนมันสำคัญที่สุดล่ะ
มันสัมพันธ์และอิทธิพลมีอิทธิพลที่สุดนะที่ระดับนัยยะสำคัญทางสติในที่นี้เราจะมี2ระดับนะคะก็คือระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะซึ่งเป็นระดับที่น้อยที่สุดที่ทางสถิติยอมรับนะจากนั้นไปจนถึงระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.01 นะที่เป็นระดับที่สูงสุดนะที่ทางการวิเคราะห์สถิติยอมรับนะคะทีนี้ที่มาของระดับนัยยะสำคัญนะก็เนื่องมาจากเรื่องของความเชื่อมั่นในการทดลองใช่ไหมคะถ้าเรามีความเชื่อมั่นในการทดลองสูงสุดเลย 99% นะโดยที่เข้มงวดนะที่จะให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเพียงแค่ 1% นะอันนี้ก็จะทำให้กำหนดระดับนัยยะสำคัญ 0.01 ที่มาจากความคลาดเคลื่อนนั่นเองเห็นไหมคะทีนี้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในการทดลองน้อยลงมานะที่ยอมรับในทางสถิติก็คือ0จุดก็คือระดับที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นะยอมให้คาดเคลื่อนจากผลการทดลองจากการทดลองครั้งนี้ 5% เพราะฉะนั้น 5% เนี่ยจึงกำหนดเป็นระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งเป็นระดับที่น้อยที่สุดนั่นเองทีนี้ถ้าตัวแปรไหนเนี่ยมันทำให้ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 แสดงว่ามันมีความคาดเคลื่อนในการไปพยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากขึ้นนะก็จึงไม่น่าเชื่อถือตัวแปรนั้นจึงไม่น่าเชื่อถือก็เลยต้องตัดออกไปนะในแบบจำลองอันนี้ค่ะคือที่มาที่ไปว่าเราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็คือสถิตินั่นแหละนะมาคัดเลือกตัวแปรอิสระนะคะที่ผ่านกระบวนการทดสอบสมมติฐานนะคะดังนั้นนะถ้าตัวแปรไหนที่มีนัยยะสำคัญตินะแล้วก็มีการยอมรับนะแล้วก็ใช้ตัวแปรนั้นนะเพื่อนะในการใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวแปรไหนเนี่ยมันสำคัญนะจะได้เอาไปกำหนดนโยบายของผู้ประกอบการต่อนะคะนะส่วนตัวแปรที่ไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติก็ถูกตัดออกไปหรือรีเจ็คออกนะนี่ก็เป็นประโยชน์ของการได้มาซึ่งองค์ความรู้นะที่ได้มาจากตัวแปรที่เราได้คัดเลือกเอาไว้นะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะคะโดยการสังเกตและบรรยายปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะหรือกลุ่มของปรากฏการณ์ต่างๆสร้างสมมติฐานที่บรรยายปรากฏการณ์เหล่านั้นนะในถ้าเป็นทางเทคนิคนะถ้าเป็นในเชิงเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะก็อาจจะคำนึงถึงในเรื่องของทางฟิสิกส์นะก็มักจะสร้างความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์หรือกลไกในเชิงสาเหตุนะก็คือดูทิศทางค่ะดูทิศทางความเป็นเหตุเป็นผลนะอันนี้ก็สามารถใช้ในทางสังคมได้เช่นกันก็มีตัวแปรที่เป็นสาเหตุแล้วก็ส่งผลต่อตัวแปรที่เป็นผลนะคะใช้สมมติฐานนี้เพื่อพยายามทำนายปรากฏการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือผลลัพธ์ของการสังเกตชุดอื่นนะคะแล้วก็ผลการทดสอบผลดำเนินงานนะของการทำนายเหล่านี้นะโดยใช้การทดลองอิสระนะเพราะนั้นความเป็นอิสระในการทดลองจึงมีความสำคัญเพราะนำมาซึ่งการทดลองการทดสอบที่เป็นกลางไม่ได้มีอคติใดๆนะคะหากผลลัพธ์ของการทดลองเหล่านั้นสนับสนุนสมมติฐานสมมติฐานนั้นก็อาจจะกลายเป็นทฤษฎีหรือแม้แต่กฎของธรรมชาติอย่างไรก็ตามหากผลลัพธ์ไม่สนับสนุนสมมติฐานก็ต้องเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธโดยชิ้นเชิงนะคะประโยชน์นะหลักของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็คือมีพลังในการทำนายเห็นไหมคะหรือการส่งผลหรือการที่เอาตัวแปรอิสระที่มีนัยยะสำคัญนั้นไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนะคะทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วสามารถนำไปใช้กับปรากฏการณ์ที่หลากหลายได้
แน่นอนว่าแม้แต่ทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบมากที่สุดก็อาจจะถูกพิสูจน์ว่ามีความผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องในบางจุดได้เนื่องจากการสังเกตใหม่อาจจะถูกบันทึกหรือการทดลองใหม่ที่มีความขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมทฤษฎีไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดนะคะแต่สามารถพิสูจน์ว่าอาจจะผิดทั้งหมดก็ได้ถ้าเกิดสถานการณ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ในเรื่องของสมมติฐานนะคะหมายถึงคำตอบที่ได้จากการคาดคะเนล่วงหน้าโดยใช้หลักของเหตุและผลที่ได้จากความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจินตนาการและประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวในการพรรณนาอธิบายหรือพยากรณ์โดยจะต้องกำหนดในลักษณะที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรมาทดสอบสมมติฐานได้นะคะโดยที่สมมติฐานที่กำหนดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นจะต้องเป็นจริงไม่ว่าจะต้องเป็นจริงไปนะคะเพราะนั้นสมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็เป็นไปตามทฤษฎีนะแต่ผลจากการทดสอบสมมติฐานนะมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้สิ่งใหม่นะได้องค์ความรู้ใหม่จากหลังจากที่เราทดสอบสมมติฐานแล้วนะคะเพราะนั้นสมมติฐานเนี่ยก็เป็นการคาดคะเนปรากฏการณ์หรือผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการตอบปัญหาการวิจัยนั้นๆโดยที่สมมติฐานอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะและเป็นการคาดคะเนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆมาเป็นอย่างดีเห็นไหมคะหลังจากที่เราทบทวนวรรณกรรมแล้วเนี่ยเราได้ตัวแปรแล้วแล้วก็นำมาตั้งเป็นสมมติฐานนะคะบางเรื่องอาจจะไม่มีการกำหนดสมมติฐานก็ได้นะคะไม่ว่าแต่ไม่ใช่ว่างานวิจัยนั้นจะไม่มีสมมติฐานหรือเพียงแต่ผู้วิจัยอาจจะยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอในการกำหนดสมมติฐานนั้นๆหรือในบางครั้งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานเมื่อได้ดำเนินการวิจัยผ่านไปในช่วงหนึ่งเนื่องจากผู้วิจัยได้พบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผลการวิจัยเกิดขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะนั้นสมมติฐานก็เป็นการวางแผนในขั้นแรกนะคะนะพอเข้าไปสู่พื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนะสมมติฐานนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ประเภทของสมมติฐานนะการวิจัยใดๆผู้วิจัยได้กำหนดประเภทของสมมติฐานออกเป็น2ประเภทนะคะสมมติฐานทางการวิจัยนะหรือที่เรียกว่า research hypothesis เนี่ยนะคะก็เป็นข้อความหรือประโยคที่ผู้วิจัยได้คาดคะเนปรากฏการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะเพราะนั้นตัวแปร2ตัวในที่นี้นะเป็นตัวแปร2ประเภทก็คือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะคะภายหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาเป็นฐานความรู้ที่ผู้วิจัยอาจจะคาดคะเนได้ถูกต้องหรือคาดเคลื่อนก็ได้นะคะดังนั้นผู้วิจัยก็จะต้องนำสมมติฐานไปทดสอบโดยการแปลงให้เป็นสมมติฐานทางการวิจัยเป็นสมมติฐานทางสถิติโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมและวิธีการสถิติต่อไปนะในงานวิจัยก็มีตัวแปรที่ศึกษานะอาจจะเป็นเรื่องของสภาพที่เกิดขึ้นหรือคุณลักษณะนะก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องระบุสมมติฐานการวิจัยไว้นะถ้าเราเน้นศึกษาแค่ตัวแปรตัวเดียวนะเพราะว่ามันไม่ได้ไปสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นนะคะนะเพราะนั้นในการศึกษาแค่ตัวแปรเดียวนะก็ไม่ได้ต้องไปทดสอบความสัมพันธ์ใดๆแต่ถ้าผู้วิจัยกำหนดไว้ว่าอาจจะทำให้เกิดความลำเอียงในการดำเนินงานนะการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยด้วยนะคะ
นะการศึกษาข้อมูลเพียงตัวประเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของกรณีศึกษาเฉพาะที่นะคะนักศึกษาอันนี้ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานนะคะนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะการสื่อสารแนวความคิดคณิตศาสตร์หลังเรียนฝากก่อนเรียนเห็นไหมคะก็จะแบ่งตัวแปร

ที่มีอยู่ตัวเดียวก็คือวิชาคะแนนคะแนนของทักษะการสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็นหลังเรียนและก่อนเรียนนะเราก็มีสมมติฐานในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าหลังเรียนนะนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์มีคะแนนทักษะการสื่อสารสูงกว่าก่อนเรียนนะคะแล้วก็ไปเทสจากข้อมูลที่เราเก็บมาจริงๆหรือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์จริงๆผลที่ได้นะอาจจะคะแนนหลังเรียนอาจจะต่ำกว่าคะแนนก่อนเรียนก็ได้นะคะซึ่งมันก็มีสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นผู้วิจัยก็ต้องเข้าไปดูบริบทของปรากฏการณ์ทางสังคมของห้องเรียนนี้วิธีการเรียนการสอนต่างๆเพราะนั้นก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นเชิงคุณภาพนะอธิบายสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าทำไมคะแนนทักษะการสื่อสารหลังเรียนถึงต่ำกว่าคะแนนก่อนเรียนนะคะเพราะนั้นก็ไม่ได้ยึดสมมติฐานที่เราตั้งเสมอไปใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่กับความเป็นจริงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนะคะนะหรือถ้าเราจะตั้งสมมติฐานนะว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะการสื่อสารแนวคิดคณิตศาสตร์หลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันอันนี้ก็ไม่ได้ฟันธงว่าอะไรสูงกว่าหรือต่ำกว่าเพียงแค่มันต่างกันนะความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนแตกต่างกันนะคะเพราะนั้นในเรื่องของความแตกต่างกันก็เช่นเดียวกันก็ต้องกลับไปดูสาเหตุว่าทำไมถึงต่างกันก็จะเป็นเหตุผลที่สำคัญนะที่จะยืนยันผลการวิจัยของเราประเภทที่2ก็คือสมมติฐานทางสถิตินะคะหรือว่า statistic hypothesis นะเป็นสัญลักษณ์หรือโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดแทนสมมติฐานการวิจัยเพื่อนำมาทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการทางสถิติต่อไปโดยการนำคุณลักษณะของประชากรนะได้แก่ค่าพารามิเตอร์นะมาเขียนเปรียบเทียบกันโดยที่สมมติโดยที่สมมติฐานทางสถิติจำแนกเป็น2ลักษณะนะลักษณะแรกเราเรียกว่าสมมติฐานกลางนะหรือนันไฮโปทีซิสนะกำหนดสัญลักษณ์ก็คือ HO นะหรือ S0 นะคะเป็นการสมมติเป็นการตั้งสมมติฐานที่กำหนดในลักษณะของการแสดงความสัมพันธ์ที่เท่ากันหรือไม่ต่างกันของพารามิเตอร์ที่ต้องการเปรียบเทียบนะที่เป็นเป้าหมายในการทดสอบสมมติฐานว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธอาทิเช่นนะ S0 :อันนี้เป็นสัญลักษณ์เลยนะคะโคลอนก็คือได้แก่μ1นะก็คือเป็นค่าพารามิเตอร์นะเป็นสัญลักษณ์ของค่าพารามิเตอร์ของค่าเฉลี่ยของประชากรเท่ากับμ2แสดงว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2มันนะคะความเท่ากันเนี่ยนะมันสะท้อนถึงสมมติฐานกลางนะคะหรือ null hypothesis นะหรืออาจจะตั้งเป็น rho S0S0 เท่ากับ S0 colon rho เท่ากับ0นะหรือถ้าเราไม่ได้กำหนดประชากรกลุ่ม1กลุ่ม2อาจจะกำหนดเป็นประชากรกลุ่มที่ i ประชากรกลุ่มที่ j ก็ได้นะถ้ามันเท่ากันหรือไม่ต่างกันก็จะตั้งไฮโปทีซีสนะในสัญลักษณ์ที่ว่า S0 colon μ1 μi เท่ากับ μj แสดงว่ามีประชากร2กลุ่มนะหรือถ้าเราอธิบายคำว่าเท่ากับก็แสดงว่าไม่มีคู่ใดนะไม่มีค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มใดที่แตกต่างกันนั่นเอง
ทีนี้พอเราตั้งสมมติฐานกลางแล้วนะเราก็ไปที่สมมติฐานทางเลือกหรือว่า alternative hypothesis ให้สัญลักษณ์คือ H1เป็นสมมติฐานที่กำหนดในลักษณะของการแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากันหรือต่างกันของพารามิเตอร์ของประชากรกลุ่มนั้นๆที่ต้องการเปรียบเทียบ

จะต้องสรุปผลการทดสอบโดยพิจารณาจากการทดสอบสมมติฐานทางเลือกที่กำหนดไว้นะซึ่งสมมติฐานทางเลือกจะจำแนกออกเป็น2ลักษณะย่อยๆนะคะก็คือสมมติฐานทางเลือกที่เป็นแบบมีทิศทางนะก็เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ชัดเจนนะจากความมั่นใจที่มีในการในเหตุและผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็สรุปตัวแปรได้ว่ามันค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรเนี่ยอาจจะมากกว่าหรือสูงกว่าอันนี้ก็คือทางที่ค่าเฉลี่ยที่ไปทางขวามือนะคะแล้วก็อาจจะน้อยกว่าหรือต่ำกว่านะทิศทางของค่าเฉลี่ยอาจจะไปทางซ้ายมือนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นสมมติฐานแบบทางเดียวหรือ one tail นะหรือหางเดียวนั่นเองนะคะเช่นตั้งสมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานรอง H1 colon μ1 ก็คือประชาค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1อาจจะมากกว่า μ2 ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่2นะเพราะนั้นซึ่งเป็นตัวสมมติฐานแบบมีทางเลือกเนี่ยมีอำนาจในการทดสอบมากกว่าสมมติฐานแบบที่ไม่มีทิศทางในการระดับในการในระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่เท่ากันนะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักมากกว่านั่นคือสามารถที่ดู H1 หรือสมมติฐานที่มีทิศทางหรือสมมติฐานทางเลือกเป็นหลักนะเพราะว่าถ้ามันปฏิเสธสมมติฐานกลางแสดงว่าเป็นการยอมรับสมมติฐานทางเลือกแล้วก็เป็นกระบวนการเป็นข้อค้นพบใหม่ของเรานะคะแต่ถ้าตอบเป็นยอมรับ S1 ยอมรับ S0 ก็คือยอมรับสมมติฐานหลักปฏิเสธสมมติฐานรองซึ่งเป็นประเด็นในงานวิจัยของเรางานวิจัยของเราจึงไม่มีข้อค้นพบใหม่นั่นเองนะคะนี่สมมติฐานแบบไม่มีทิศทางหรือว่า non-directional hypothesis ก็เป็นสมมติฐานที่กำหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยไม่ได้ระบุทิศทางของความสัมพันธ์อย่างชัดเจนอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะแต่จะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะไม่เท่ากับคือบอกแค่ว่าต่างกันนะนี้เราก็กำหนดเป็นแบบสมมติฐานแบบ2หางหรือว่า two tail นะเช่น H1 colon μ1 ไม่เท่ากับ μ2 นะหรือ rho ไม่เท่ากับ0แล้วส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการตั้งสมมติฐานแบบH1 colon μ1 ไม่เท่ากับ μ2 ก็คือประชากร2กลุ่มมีค่าเฉลี่ยต่างกันเนี่ยก็จะเป็นผลงานวิจัยของเรานะที่จะต้องตอบคำถามว่าทำไมถึงต่างกันนะเป็นองค์ความรู้ใหม่ของเรานั่นเองความสำคัญของสมมติฐานนะจากประเด็นที่ว่าสมมติฐานไม่จำเป็นสำหรับการวิจัยนะเพราะจะทำให้เกิดข้อจำกัดทางความคิดนะเพราะเราไปมีอคติและไปยึดถือสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้นะคะในการวิจัยที่ได้รับการระบุขอบเขตโดยสมมติฐานแต่ได้มีคำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสมมติฐานเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุความรู้ที่ถูกต้องโดยหาเหตุผลที่อาจจะเป็นไปได้โดยที่ผู้วิจัยอาจจะมีความสงสัยในเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าประเด็นใดที่จะต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ใช้ทดสอบเพื่ออธิบายข้อมูลนั้นๆก็จะต้องระบุขอบเขตที่จะทดสอบอย่างชัดเจนมิฉะนั้นผู้วิจัยก็ไม่สามารถหาข้อมูลมาทดสอบได้อย่างเพียงพอหรือเป็นการยืนยันทฤษฎีนั่นเองนะคะการวิจัยใดๆไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดสมมติฐานไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะเนื่องจากการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะนะมีการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะเป็นข้อสมมติฐานเบื้องต้นนะที่จะต้องดำเนินการพิสูจน์และตรวจสอบใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยสมมติฐานเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและการตี

ความของข้อมูลดังนั้นการกำหนดสมมติฐานจะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนเพื่อที่จะให้การวิจัยนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะดังนั้นการวิจัยในเชิงปริมาณนะส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องกำหนดสมมติฐานนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะเนื่องจากส่วนมากการศึกษาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยกเว้นในกรณีที่งานวิจัยนั้นมีเพียงตัวแปรเดียวอาจจะไม่ต้องกำหนดสมมติฐานก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาความสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องกำหนดสมมติฐานว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อมีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกันนะเพราะฉะนั้นในการที่เราไม่ได้ตั้งสมมติฐานอาจจะเป็นข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดจากความมีอคติในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่นะคะส่วนการวิจัยในเชิงคุณภาพก็เป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งนะจึงไม่ต้องการให้มีกรอบแนวคิดหรือสมมติฐานมาเป็นขอบเขตเป็นกรอบข้อจำกัดในการกำหนดแนวทางเพื่อเก็บข้อมูลหรือเบี่ยงเบนความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆแต่ก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการวิจัยคุณภาพนะได้มีการกำหนดแนวคิดกว้างๆก่อนที่จะดำเนินวิจัยแต่อาจจะยังไม่สามารถจะสรุปได้อย่างชัดเจนนะว่าจะต้องตั้งสมมติฐานนะโดยระบุกรอบแนวคิดหรือไม่นะจนกระทั่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีการกำหนดกรอบแนวคิดเฉพาะประเด็นที่ต้องการศึกษารายละเอียดให้ประเด็นนั้นๆมีความชัดเจนมากขึ้นก็ได้นะในความสำคัญของสมมติฐานนะอันดับแรกเลยเนี่ยสมมติฐานนั้นเป็นการชี้ให้เห็นถึงปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนเนื่องจากผู้วิจัยต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อนำมากำหนดสมมติฐานดังนั้นกระบวนการกำหนดสมมติฐานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาการวิจัยชัดเจนขึ้น 2. สมมติฐานเป็นตัวบ่งชี้การออกแบบการวิจัยตั้งแต่การสุ่มตัวอย่างการออกแบบเครื่องมือวัดเก็บรวบรวมข้อมูลนะวัดตัวแปรและการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน 3. สมมติฐานช่วยอธิบายปรากฏการณ์เนื่องจากสมมติฐานเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปที่เป็นข้อเท็จจริงดังนั้นสมมติฐานจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายปรากฏการณ์หรือขยายความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4. สมมติฐานช่วยในการกำหนดขอบเขตของผลการวิจัยว่าจะสอดคล้องหรือยอมรับหรือขัดแย้งปฏิเสธสมมติฐานที่จะช่วยให้ขอบเขตการศึกษาตีความของการค้นพบอย่างชัดเจนและมีความหมายมากขึ้นแล้วก็สมมติฐานช่วยให้มีการประหยัดเวลาแรงงานและงบประมาณนะเพราะสมมติฐานที่ชัดเจนทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการนำมาทดสอบสมมติฐานนะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เห็นภาพ หรือกระบวนการการกำหนดสมมติฐานนะคะนะโดยวิธีอุปมานะคะก็เป็นในเชิงของการสังเกตและการสำรวจเบื้องต้นนะในส่วนของวิธีอนุมานนะก็จะดูเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะทั้งสองวิธีนะก็นำมาสังเคราะห์มาวิเคราะห์เรื่องของสภาพปัญหาหรือข้อขัดแย้งนะแล้วก็ทำการนิยามทำการนิยามคำนิยามหรือตัวแปรเชิงปฏิบัติการนะในการตั้งคำถามแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานของตัวแปรนั้นกระบวนการกำหนดสมมติฐานนะคะในส่วนของวิธีอุปมานะคะก็เป็นการกำหนดสมมติฐานจากข้อสังเกตที่ได้จากการสำรวจเบื้องต้นแล้วนำมาพิจารณาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงโดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีหรืองานวิจัย

ใจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์แต่ผู้วิจัยต้องระมัดระวังในเรื่องของการนำไปใช้อธิบายเนื่องจากสมมติฐานที่ได้จะมีความเฉพาะเจาะจงค่อนข้างสูงในส่วนของสมมติฐานจากวิธีอนุมานนะก็เป็นการกำหนดสมมติฐานจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้วตามตรรกศาสตร์ที่ถูกต้องเพื่อนำไปสมมติฐานเพื่อนำสมมติฐานไปตรวจสอบความเชื่อมั่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในปัจจุบันแต่ผู้วิจัยก็ต้องระมัดระวังความคาดเคลื่อนจากการอนุมานฐานจากทฤษฎีว่าถูกต้องหรือไม่มิฉะนั้นจะสรุปผลที่ได้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ขัดแย้งกับความรู้สึกเดิมที่ถูกต้องอยู่แล้วนะเพราะนั้นคำศัพท์ที่นักศึกษาได้ศึกษานี้นะคะเรามีทั้งวิธีการวิจัยแบบอุปมาแล้วก็อนุมานนะซึ่งบางครั้งก็จำยากใช่ไหมคะเพราะนั้นโดยกระบวนการแล้วเนี่ยการวิจัยในเชิงคุณภาพนะหรือเรียกว่าการอุปมาณนะก็ใช้การรวบรวมข้อมูลสังเกตแบบลึกซึ้งจากปรากฏการณ์นั้นในส่วนการวิจัยในเชิงปริมาณนะคะก็จะใช้วิธีอนุมานนะหรือเป็นการรวบรวมข้อมูลนะที่ได้เอาตัวแปรจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาทดสอบใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทีนี้ในลักษณะของสมมติฐานที่ดีนะคะก็มีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยที่จะต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนโดยจำแนกออกเป็นข้อๆเรียงลำดับความสอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยเพราะนั้นก็จะไล่เรียงวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นตัวตั้งแล้วทำการทดสอบตั้งสมมติฐานตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับหัวข้อการวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนั้นๆ นะคะการกำหนดสมมติฐานที่สามารถทดสอบได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของตัวแปรที่จะต้องสามารถวัดได้และสังเกตได้อย่างชัดเจนการกำหนดสมมติฐานต้องคำนึงถึงความถูกต้องตามแนวคิดนะทฤษฎีทางวิชาการและผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับนะดังนั้นการกำหนดสมมติฐานการวิจัยควรจะดำเนินการภายหลังจากการทบทวนวรรณกรรมนั่นเองการกำหนดสมมติฐานจะต้องระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาตั้งแต่2ตัวขึ้นไปที่จำแนกได้ดังนี้นะคะนะเป็นการกำหนดสมมติฐานอย่างง่ายนะคะหรือว่า simple hypothesis นะก็เป็นการกำหนดสมมติฐานระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวนะก็คือตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระในที่นี้ให้เป็น xมันสัมพันธ์กับตัวแปรตามในที่นี้ให้เป็น y ในทิศทางอย่างไรนะในลักษณะส่งผลโดยตรงซึ่งดูจากลูกศรนะหางลูกศรนะตั้งต้นที่ตัวแปรอิสระ x นะแล้วก็ส่งหัวลูกศรชี้ไปยังตัวแปรตาม y นะก็แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์และส่งผลโดยตรงกับตัวแปรตาม y นั่นเองในรูปแบบอันนึงก็คือการกำหนดสมมติฐานแบบซับซ้อนนะคะหรือที่เรียกว่า complex hypothesis ก็เป็นการกำหนดสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวขึ้นไปนะโดยเฉพาะตัวแปรอิสระ x นะคะที่มีอยู่หลายตัวนะ x 1นะส่งผลต่อตัวแปรตาม y 1และ y 2นะหรือในรูปแบบนึงก็คือตัวแปรอิสระ x 2และ x 3 2ตัวนี้ส่งผลต่อตัวแปรตาม y 2นั่นเองนะนี่ก็จะทำให้การที่มีตัวแปร2ตัวขึ้นไปจะทำให้มีความซับซ้อนมากขึ้นการกำหนดสมมติฐานเป็นประโยคข้อความบอกเล่าที่ใช้ภาษาง่ายๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย2การกำหนดสมมติฐานและระดับนัยยะสำคัญกำหนดก่อนการดำเนินการทดสอบสมมติฐานไม่ใช่มาระบุหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลนะเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะใช้ในการทดสอบสมมติฐานอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติแหล่งที่มาของสมมติฐา

นะก็คือจากทฤษฎีนะหรือจากผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาแล้วหรือจากผลการเปรียบเทียบแนวคิดนะหรือจากวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตสภาวะทางสังคมนะจากข้อสงสัยที่เกิดขึ้นตามสามัญสำนึกหรือเชิงทฤษฎีของผู้วิจัยมีที่มีประสบการณ์นะในประเด็นนั้นๆมามากแล้วพยายามที่จะแสวงหานะคำตอบเพื่ออธิบายว่าเพราะเหตุใดทำไมอย่างไรนะเพราะนั้นเรื่องของทฤษฎีนะของผู้วิจัยที่มีอยู่ในสาขาที่ผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะก็อาจจะนำมาตั้งเป็นสมมติฐานนะครับเพื่อที่จะดูวิธีการแก้ข้อสงสัยนะในงานวิจัยนะหรือที่มาจากความคิดนะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะในการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างการเกิดพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์นั้นๆของผู้วิจัยที่มีความชำนาญในศาสตร์นั้นๆเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นแหล่งที่มาในตัวของแหล่งที่มาของสมมติฐานที่เกิดจากตัวนักวิจัยเองเนี่ยก็มาจากข้อสงสัยนะแล้วก็ความคิดที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานวิจัยนะนะทีนี้ในการทดสอบสมมติฐานนะทีนี้พอหลังที่เราตั้งสมมติฐาน S0 S1 แล้วเนี่ยนะก็ทำการทดสอบนะก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์วิธีการทั้งสถิตินะแล้วก็มาเปรียบเทียบนะว่าค่าสถิตินะกับค่าที่เกิดจากสมมติฐานเนี่ยนะคะมันสามารถตอบยอมรับหรือปฏิเสธ S0 นะคะเพราะนั้นในเรื่องของการคำนวณค่าสถิตินะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สถิติใดมาทดสอบนะอย่างเช่น T-test F-test Chi-square test นั่นเองนะคะนะจากการที่เรารวบรวมข้อมูลมาแล้วนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเสมอโดยเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณนะหลังจากที่เราเรียงข้อมูลแล้วเราก็จะเห็นว่าข้อมูลนั้นมีการกระจายตัวเป็นโค้งปกติหรือไม่นะทีนี้นะตัวอย่างอันนี้นะคะเราจะทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะเมื่อเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วเห็นการกระจายตัวแล้วมีการกระจายตัวแบบปกติที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญนะทีนี้ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่1น่าจะมากกว่ากลุ่มที่2เห็นไหมคะเราตั้งไฮโปเทซิส S1 colon mu1 เท่ากับ mu2 น่าจะนะน่าจะมากกว่าก็ใช้ระดับนัยยะสำคัญที่อยู่ในขาก็คือหางขวาเป็นลักษณะหางเดียวเช่นเดียวกันถ้าเราสงสัยว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1น้อยกว่าประชากรกลุ่มที่2นะก็คือรูปทางขวามือเราก็จะกำหนดระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่หางซ้ายเห็นไหมครับเพราะนั้นพื้นที่ระบายสีเนี่ยนะพื้นที่ที่เป็นแรงเงาเนี่ยก็จะเป็นเขตที่ปฏิเสธ S0 ยอมรับ S1 ที่จะเป็นประเด็นในงานของเรานะถ้ายอมรับนะยอมรับS1 ในประเด็นในงานของเราจึงเป็นข้อค้นพบใหม่นะคะส่วนในเขตที่ไม่ได้ระบายสีนะนะก็เป็นเขตของสมมติฐานหลักนะถ้าเรายอมรับ S1 นะหรือปฏิเสธ S0ถ้าเรายอมรับ S0 นะคะแสดงว่างานของเราเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้มากกว่าไม่ได้ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1เท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่2นั่นเองนะถ้าเราทำแบบไม่เท่ากันนะคะหรือเป็นลักษณะของ2หางหรือแบบไม่มีทิศทาง

ามนะเราจะตั้งไฮโปทีซิส S1 ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1ไม่เท่ากับหรือต่างกันกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่2นะเราก็เลยกำหนดนัยยะสำคัญที่2หางนะปกตินะเรากำหนดระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 เป็นหลักก่อนนะเป็นฐานก่อนพอเรามีการกำหนดแบบ2หางปุ๊บเนี่ยต้องแบ่งครึ่งนะหางด้านซ้ายมีนัยยะสำคัญ 0.25 0.025 ด้านขวาก็ 0.025 เนื่องจากว่าพื้นที่นะในเส้นโค้งปกติเมื่อรวมพื้นที่แล้วจะเท่ากับ1เสมอตามหลักของความน่าจะเป็นนะเพราะนั้นถ้าผลของเราการคำนวณค่าสถิติของเรามันมีค่าที่ตกอยู่ในพื้นที่ระบายสีจึงทำการยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะค่าที่ผลการทดสอบสมมติฐานจึงทำให้เราทราบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1และกลุ่มที่2มันต่างกันแต่เราไม่ทราบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเท่านั้นเองนะคะจากนั้นนะจึงทำการสร้างแบบจำลองนะคะในการสร้างแบบจำลองก็มี2ลักษณะก็คือ RA นะหรือ MRA RA ก็คือ regression analysis แบบอย่างง่ายนะเป็น simple regression analysis แต่ถ้า MRA ก็คือ multiple regression analysis ความแตกต่างเพียงแค่ถ้าเป็น simple regression analysis จะมี x ตัวแปรอิสระแค่ตัวแปรเดียวที่มันสัมพันธ์และส่งผลต่อ y นะส่วน MRA นะหรือ multiple regression analysis จะสังเกตได้ว่ามีตัวแปรอิสระ x มากกว่า1ตัวนะที่ทั้งกลุ่มก้อนเนี้ยทั้งกลุ่มก้อนของ x เนี้ยมันไปส่งผลนะแล้วก็สัมพันธ์กับ y นะโดยที่ y เนี่ยเป็นตัวแปรตามที่เกิดจากการประมาณค่าหรือทำนายนั่นเองไม่ใช่ค่าที่เกิดขึ้นจริงนะคะนะเพราะนั้นโครงสร้างของแบบจำลองนะในลักษณะของแบบจำลองการถดถอยนี่นะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะรู้ว่าตัวแปรอิสระ x ใดที่มันมีระดับที่มันมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะไม่ว่าจะเป็น 0.05 หรือ 0.01 ก็ตามนะผู้ประกอบการก็สามารถจะนำเอาตัวแปรอิสระนั้นไปใช้ในการวางนโยบายหรือออกมาตรการต่างๆทางธุรกิจของผู้ประกอบการนั้นได้นะทีนี้ก็ต้องไปทดสอบความแม่นยำของสมการทำนายโดยใช้ค่าสรรพสิทธิ์ของการถดถอยพหูคูณก็คือ r ยกกำลัง2นะแล้วก็มีการปรับค่าของ r ยกกำลัง2นะที่เรียกว่า adjust r กำลัง2นั่นเองนะแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่ใช้ทำนายว่าผู้ประกอบการจะใช้ตัวแปรไหนเป็นลำดับแรกแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะเพราะนั้นในการดูถึงแบบจำลองแล้วก็ย้อนไปถึงเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะคะในแบบจำลองนี้ก็ต้องทำการทดสอบสมมติฐานนะความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y แต่ละคู่ด้วยหรือ x ทั้งหมดนะทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์นะว่ามันสัมพันธ์กับ y หรือไม่นะก่อนที่จะเอาไปใช้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องนะเข้าไปศึกษาในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งนะกว่าจะได้มาเป็นแบบจำลองมานะซึ่งเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งของงานวิจัยในเชิงปริมาณนะคะนักศึกษาก็ต้องมีเวลาเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะสำหรับคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการออกแบบเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่7แล้วนะคะเราจะมาเข้าสู่เรื่องสมาธิและปัญญาสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือความสามารถในการพาจิตกลับมาอยู่ตรงหน้ากับสิ่งที่เรากำลังจะทำสมาธินั้นนะคะจะทำให้เรานั้นมั่นคงไม่วอกแวกหรือฟุ้งซ่านนะคะเมื่อเรามีสมาธินะคะเราก็จะเห็นอารมณ์ของเราเห็นสถานการณ์ต่างๆที่ชัดขึ้นเหมือนดังน้ำนะคะที่หยุดไหวแล้วตะกอนค่อยๆนอนก้นลงไปส่วนคำว่าปัญญาคืออะไรใช่ไหมคะปัญญาก็คือความเข้าใจที่มองเห็นเหตุและผลแยกแยะได้ว่าอะไรจริงนะคะแล้วก็อะไรเป็นแค่ความคิดอะไรควรทำต่อไปปัญญานะคะไม่ใช่การที่เรารู้มากนะคะแต่ก็คือการที่เรารู้ให้ตรงและใช้ความรู้นั้นอย่างถูกทางสมาธินะคะทำให้ใจนิ่งนะคะพอเรามองเห็นความเป็นจริงนะคะปัญญาก็จะทำให้เราเลือกตอบสนองอย่างมีสติไม่ใช่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เมื่อมีสมาธิเราจะหยุดความรีบและความกลัวได้ชั่วคราวค่ะถ้าเรามีปัญญานะคะเราก็จะเห็นทางออกใช่ไหมคะเวลาที่เรามีปัญหาเราก็จะเห็นทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็มีผลลัพธ์ของเรานะคะก็คือการทำงานของสมาธินะคะก็จะเป็นฐานไปสู่ปัญญานะคะซึ่งปัญญานะคะเปรียบเสมือนแสงนะคะที่ส่องสว่างให้ไกลนะคะทำให้เราชัดเจนขึ้นแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วนะคะสมาธินะคะกับปัญญาเนี่ยคือทักษะที่ช่วยให้เรานะคะเรียนได้ดีหรือทำให้เรามีจิตใจที่สงบยิ่งขึ้นแล้วก็ตัดสินได้ดีนะคะตัดสินปัญหาได้ดีขึ้นในทุกวันค่ะเราจะทำสมาธิอย่างไรให้ใจนิ่งแล้วก็อยู่กับสิ่งที่ทำซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ยากใช่ไหมคะค่ะสมาธิก็คือความสามารถของใจที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวได้อย่างต่อเนื่องและรู้ตัวไม่ใช่การทำให้หัวใจว่างหรือหยุดคิดนะคะแต่ก็คือมีหลักนะคะไม่ให้จิตไหลไปตามสิ่งเร้ายกตัวอย่างเช่นเมื่อเรามีสมาธิใช่ไหมคะจิตเรานิ่งขึ้นนะคะเราก็จะไม่ได้ดึงไปดึงมามีปัญหาเรื่องเดียวแต่ไม่เอาปัญหามารวมกันใช่ไหมคะไม่ถูกดึงไปดึงมาด้วยความกังวลความฟุ้งซ่านนะคะหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งขึ้นนะคะสมาธินะคะจะทำให้เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ทำให้เรานะคะเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะโดยที่ไม่เร่งรีบนะคะยกตัวอย่างเช่นการฟังการอ่านนะคะการรับรู้ต่างๆนะคะการทำงานก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราทำทุกอย่างนะคะได้อย่างมีสมาธินะคะความละเอียดนะคะที่เราทำนะคะการจับใจความลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะทำก่อนหน้าก่อนหลังหรือแม้แต่การตัดสินใจให้รอบคอบขึ้นนะคะสมาธินะคะยังทำให้เรารู้ทันความคิดของตนเองนะคะเราก็เห็นว่าบางความคิดเป็นแค่ความกลัวหรือความคาดเดาไม่ใช่ความจริงทั้งหมดสมาธิไม่ได้จำกัดอยู่ที่การนั่งนะคะหลับตาหรือแค่การเดินต่างๆนะคะหรือการคิดเข้าการทำงานหากเราเผลอใจนะคะหรือว่าเพียงรู้ว่าเผลอแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะอย่างอ่อนโยนนะคะการฝึกสมาธิก็คือการฝึกกลับมาซ้ำๆจนใจแข็งแรงเมื่อใจนิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมีพื้นฐานภายในนะคะอย่างเข้าใจแล้วก็มีปัญญามากขึ้นจึงเราสามารถพูดได้ว่าสมาธินะคะเป็นรากฐานของการทำสิ่งต่างๆอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็ทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆวันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูคำว่าปัญญานะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wisdom ใช่ไหมคะปัญญาก็คือความสามารถที่เรามองเห็นความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ว่ามองเห็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบนะคะหรือปัญญาเนี่ยเราสามารถแยกจากข้อเท็จจริงออกจากความคิดที่ปรุงแต่งได้นะคะเพราะว่าเราตีความใช่ไหมคะเวลาเราตีความเนี่ยบางทีเราตีความอ่ะเป็นข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่าเรายังเอามาปรุงแต่งต่างๆปัญญาเนี่ยทำให้เราหยุดคิดก่อนตัดสินใจลดการตอบสนองแบบหุนหันแล้วก็มองเหตุผลเชื่อมโยงนะคะเป็นเหตุเป็นผลอย่างชัดเจนเราจึงรู้ว่าอะไรสำคัญและอะไรที่ดังอยู่ในหัวชั่วคราวปัญญาเนี่ยจะช่วยให้เห็นผลระยะสั้นและระยะยาวของการกระทำทำให้เราเลือกทางที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ใช่ทางที่ง่ายหรือสะดุดใจที่สุดในตอนนั้นคนที่มีปัญญาไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะแต่รู้วิธีคิดให้ถูกทางรู้จักตรวจสอบข้อมูลฟังหลายมุมยอมรับความจริงแม้ว่าจะไม่ถูกใจป ปัญญาเนี่ยทำให้เรามีความเมตตานะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยนะคะเมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างนะคะทุกทางเลือกเนี่ยมีผลต่อคนอื่นใช่ไหมคะเวลาที่เราเลือกนะคะเป็นมีผลต่อตนเองเนี่ยสุดท้ายแล้วปัญญาคือแสงสว่างในการที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการใช้ชีวิตให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะปัญญานะคะเริ่มจากการรู้เท่าทันความคิดของเราก่อนนะคะแยกอารมณ์ของตนเองนะคะคิดเป็นมองข้อมูลหลายๆด้านนะคะแยกความจริงออกจากความรู้สึกตรวจสอบก่อนนะคะปัญญาเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับมุมมองระยะยาวนะคะแล้วก็ให้เราคำนึงสิ่งที่จะตามมาด้วยนะคะปัญญาในการทำงานคู่กับความสงบเพราะว่าถ้าเราวุ่นวายนะคะมักจะมองอะไรไม่ชัดเจนแต่ถ้าเรามีการหยุดหายใจหรือว่าหยุดคิดทบทวนตอบสนองปัญญาก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจของเรานะคะก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นนะคะแล้วก็ยอมรับความจริงได้นะคะแล้วก็ควบคุมมันได้ด้วยสุดท้ายแล้วปัญญาเติบโตด้วยการเรียนรู้นะคะความผิดพลาดกล้ายอมรับกล้าปรับแล้วก็ใช้ประสบการณ์เป็นครูในการดำเนินชีวิตค่ะต่อไปเรามาดูนะคะคำว่า concentration นะคะหรือสมาธิความสามารถที่อยู่กับสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องความสามารถของใจใช่ไหมคะบางทีนะคะเรารู้สึกว่าความสามารถที่เราหยุดของใจเนี่ยหยุดต่อหนึ่งสิ่งเนี่ยนะคะไม่ได้ชัดเจนใช่ไหมคะไม่ต่อเนื่องด้วยนะคะแต่ถ้าเราฝึกสมาธินะคะเราจะเห็นสิ่งหนึ่งนะคะได้อย่างชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนะคะไม่ว่าเวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟังการอ่านการทำงานนะคะหรือระบบการหายใจของเรานะคะสมาธิไม่ได้หมายถึงว่าเรานั่งหลับตาเท่านั้นนะคะแต่คือการที่เรารู้ตัวพาใจตัวเองกลับมาสิ่งที่กำลังทำเมื่อใจเราเผลอคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะแล้วก็ถูกรบกวนด้วยเสียงด้วยมือถือนะคะในโลกปัจจุบันเนี้ยนะคะแน่นอนเลยนะคะหรือความกังวลต่างๆความกลัวต่างๆเราสามารถรับรู้ได้โดยไม่ต้องโทษตัวเองแล้วค่อยๆกลับมาโฟกัสอีกครั้งสมาธินะคะจะทำให้เราทำงานได้อย่างลื่นไหลยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งที่เราเรียนได้ลึกแล้วก็ลดความผิดพลาดลดการคิดฟุ้งซ่านนะคะเมื่อเรามีสมาธิที่ดีนะคะเราก็จะจัดลำดับความสำคัญของงานสำคัญของสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อเรามีอารมณ์ต่างๆนะคะเช่นอารมณ์โกรธต่างๆนะคะเราสามารถควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเพราะว่าเราเมื่อเรามีสมาธิใช่ไหมคะมันก็จะไม่แตกกระจายไปหลายทางสมาธิจึงเป็นเหมือนกล้ามเนื้อนะคะในเรื่องของความตั้งมั่นนะคะโดยการฝึกเล็กๆนะคะก่อนยกตัวอย่างเช่นทำเรื่องเดียวทีละช่วงหายใจรู้ลมหายใจเช่นเวลาเรารู้อะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีการกำหนดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทำให้เราหายใจรู้ลมหายใจเมื่ออ่านหนังสือโดยไม่สลับหน้าจอไปมานะคะเราก็จะฝึกอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะค่ะหลายคนเข้าใจว่าสมาธิก็คือการนั่งหลับตานะคะแต่จริงๆแล้วสมาธินะคะไม่ใช่แค่การนั่งหลับตานะคะเพราะว่าสมาธิเนี่ยก็คือความสามารถของใจของเรานะคะอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ตัวนะคะไม่ว่าเราจะต้องนั่งหลับตาหรือเราอยู่ในที่สงบไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานที่นั้นเสมอไปนะคะสมาธิเกิดได้กับทุกที่นะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆสมาธิเกิดได้ตอนที่เราอ่านหนังสือก็ได้นะคะอ่านจับใจความสำคัญก็ได้นะคะเกิดจากตอนฟังคุณครูก็ได้แล้วเราไม่เผลอไปเล่นโทรศัพท์มีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะหรือแม้แต่ทำงานบ้านหรือทำงานต่างๆได้นะคะจนเสร็จสิ้นด้วยนะคะหัวใจของสมาธิก็คือตอนนี้เรากำลังทำอะไรเมื่อใจเผลอไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นสมาธิก็ดึงกลับมาอย่างสุภาพนะคะไม่ใช่บังคับจนเครียดเกินไปสมาธิจะช่วยให้การทำงานชัดเจนขึ้นนะคะไม่ถูกลากด้วยอารมณ์ที่รบกวนนะคะในชีวิตจริงสมาธินะคะก็ทำเรื่องเร่งด่วนก่อนนะคะแล้วก็จดจ่อกับบทเรียนหนึ่งแทนที่จะเปิดหลายอย่างพร้อมกันค่ะหลายคนนะคะก็จะมีอาการที่สมาธิตกใช่ไหมคะเรามาดู3อาการที่ทำให้สมาธิตกมีอะไรบ้างอาการแรกนะคะก็คือใจหนีนะคะใจหนีคืออะไรนะคะลองมาจับนะคะดูสมาธิของเราดูนะคะก็คือสภาวะที่ความสนใจของเรานะคะไหลออกไปกับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะคะไปคิดเรื่องอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเกิดจากร่างกายยังทำกิจกรรมเดิมยกตัวอย่างเช่น อ่านหนังสือแต่ใจลอยอาจจะไปคิดเรื่องเกมเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะหรือปัญหาส่วนตัวต่างๆหลายครั้งเราไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะว่าเราหลุดนะคะจนเวลาผ่านไปแล้วค่อยตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแล้วนะคะใจหนีนะคะจึงไม่ใช่ความขี้เกียจเสมอไปนะคะแต่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติของคนเรานะคะที่ชอบวิ่งหาสิ่งใหม่ๆใช่ไหมคะสมองมักพาใจไปคิดหาเรื่องที่ค้างคาเช่นวันนี้เรากำลังนั่งมองอ่านหนังสืออยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เรามีความคิดที่เราแบบอยากจะไปทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะก็หรือว่าอาจจะเป็นแบบคิดเรื่องส่วนตัวของตนเองที่เครียดอยู่อย่างเงี้ยนะคะบางครั้งก็ย้อนบางทีตรงเนี้ยก็ย้อนไปคิดเรื่องราวในอดีตนะคะหรือว่าคําพูดต่างๆที่เราพูดในชีวิตประจําวันแล้วเราพูดไปแล้วแล้วกลับมาคิดอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งกําลังทํางานอยู่ตรงหน้าอยู่นะคะคุณภาพการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการอ่านหนังสือเราก็จะลดลงใช่ไหมคะเพราะอ่านผ่านไม่เข้าใจฝากจับใจความสําคัญน่ะไม่ได้ด้วยนะคะอารมณ์ก็อาจจะแกว่งไปนะคะก็คิดลอยไปเช่นอาจจะมีอารมณ์เครียดหงุดหงิดหรือกลัวโดยไม่มีเหตุเฉพาะหน้าสัญญาณง่ายๆของใจหนีให้เราลองสังเกตดูนะคะก็คือ 1. เราทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเมื่อจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้อ่านหนังสือถึงไหนอีกสัญญาณก็คือหยิบมือถือแบบอัตโนมัติหรือสลับแท็บไปมาโดยไม่รู้ตัวว่าใจหนีนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยถ้าเราทำนี้บ่อยๆปล่อยไว้จะทำให้เกิดการเหนื่อยล้าและไม่รู้สึกว่าตัวเองและไม่รู้ตัวเองว่าไม่เก่งนะคะวิธีรับมือที่ดีที่สุดนะคะก็คือต้องรู้ตัวให้ไวนะคะไม่ใช่บังคับให้ไม่หนีเมื่อรู้ว่าก็ยอมรับสั้นๆว่าอ๋อหลุดแล้วนะคะแล้วก็พาความสนใจนะคะกลับมาอยู่ในสิ่งที่เรากำลังทำตรงหน้าแต่ก็กลับมาอย่างสุภาพนะคะทำให้สมาธิแข็งแรงเพราะทุกครั้งนะคะที่เรากลับมาเหมือนเราฝึกกล้ามเนื้อจิตใจเรานะคะสุดท้ายนะคะใจหนีนะจะค่อยลดลงนะคะเพราะว่าเราชนะสมองเพราะว่าเรารู้ทันแล้วก็เลือกกลับมาได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะคำว่าใจตึงใจตึงในที่นี้ก็คือความพยายามเกินไปคือภาวะที่เราพยายามคุมให้ได้ผลนะคะคุมสมาธิให้ได้ผลมากเกินไปจนใจหดแน่นนะคะมันเกิดขึ้นจากที่เราตั้งเป้าหมายสูงนะคะแต่ไม่เผื่อพื้นที่ให้ความเป็นจริงค่อยๆเกิดภายนอกอาจจะดูตั้งใจแต่ข้างในเหมือนบีบตัวเองให้สำเร็จเร็วขึ้นนะคะเหมือนเรากำลังสอบแล้วเราตั้งใจว่าจะสอบให้ผ่านอย่างเงี้ยนะคะแต่เราอ่านหนังสือแบบเข่งคัดมากเลยนะคะก็จะมีความกดดันแฝงอยู่ตลอดนะคะแม้กำลังทำสิ่งที่ดีที่ควรดีใจตึงมักพร้อมคิดว่าต้องดีต้องถูกต้องไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอทำไม่ได้ตามนั้นก็คือรู้สึกหงุดหงิดเคร่งเครียดหรือท้อใจเวลาเรียนก็จะเหมือนแบบรู้สึกฝืนจ้องเกรงและหมดแรงเร็วบางคนมีอาการเช่นไหล ยกกรามแน่นหายใจตื้นนะคะใครเป็นอาการแบบนี้บ้างนะคะในสมาธิใจตึงเนี่ยจะทำให้เราจับลมหายใจแน่นจนเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็ยิ่งพยายามนิ่งยิ่งไม่นิ่งเพราะการพยายามก็จะเหมือนแรงต้านใช่ไหมคะเพราะมันเป็นการอาการที่ฝืนใช่ไหมคะผลก็คือสมาธิไม่ลึกปัญญาไม่ชัดและใจก็ไม่ผ่อนนะคะพอเห็นจริงจริงใช่ไหมคะใจตึงเนี่ยก็ต่างจากความเพียรที่พอดีเพราะว่าความเพียรมีที่ดีเนี่ยจะต้องมีความเบาแล้วก็ต่อเนื่องแต่ใจตึงจะมีความหนักแล้วก็รีบตัดสินตัวเองแรงๆสัญญาณสำคัญก็คือทำไปพร้อมคอยเช็คว่าดีหรือยังนะคะตลอดเวลาวิธีนะคะที่เราจะแก้ไขนะคะอาการที่เราใจตึงตรงนี้คือผ่อนแรง 10-20% แล้วก็กลับมารู้ตัวนะคะแบบอ่อนโยนยอมให้การฝึกเป็นกระบวนการไม่ใช่การแข่งขันกับตัวเองเมื่อใจคลายนะคะสมาธิตั้งมั่นขึ้นแล้วเราก็จะเข้าใจและก็จะเกิดขึ้นง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อไปเรามาดูอีกอันนึงนะคะใจล้าอันนี้ใครๆหลายๆเป็นก็คงเป็นบ่อยๆนะคะหลายๆคนก็จะเป็นบ่อยมากเช่นใจล้าเช่นง่วงกับเบื่อใช่ไหมคะก็คือสภาวะที่พลังใจพลังสมองมันลดลงนะคะเลยรู้สึกอาการก็จะเป็นง่วงเบื่อไม่อยากทำอะไรไม่ใช่ความขี้เกียจอย่างเดียวนะคะแต่เป็นสัญญาณว่าร่างกายก็คือใช้จิตใจใช้พลังมากเกินไปเมื่อใจล้าสมาธิจะตกความคิดจะช้าแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดอาการที่พบก็คือหาวบ่อยหนังตาหนักใจไม่ตื่นตัวบางคนไม่ได้ง่วงนะคะแต่รู้สึกว่ามันหน่ายมันทุกอย่างมันไม่น่าสนใจแล้วนะคะการเรียนหรือการทำงานก็เหมือนแบบมันยืดยาวไปยืดเยื้อเพราะว่าเริ่มต้นจากยากเพราะหลุดโฟก หลุดโฟกัสแล้วมันก็ง่ายใช่ไหมคะใจร้าบางครั้งเกิดจากการนอนน้อยเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดจากความสะสมความเครียดบางครั้งก็เกิดจากทำเรื่องเดิมๆจนสมองอิ่มแล้วก็เบื่อนะคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะในยุค ปัจจุบันก็คือเล่นมือถือยาวๆจนสมองล้านะคะแล้วก็ผิดหวังกดดันรู้สึกไร้แรงจูงใจค่ะล้าใช่ไหมคะเราก็หลายๆคนก็จะมาโทษตัวเองว่าทํายิ่งหนักแล้วก็หมดแรงกว่าเดิมตอนนี้พลังตกอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่เราไม่ดีไม่พอนะคะเราก็แก้ไขเริ่มนะคะแก้โดยการพักสั้นๆนะคะเปลี่ยนอิริยาบถของเรานะคะสัก1 นาทีถ้าเป็นมากก็ให้ลดงานที่ยากลงหรือว่าชั่วคราวลงและทำงานเล็กๆที่จบได้ก่อนจัดสภาพแวดล้อมเช่นลุกเดินดื่มน้ำเปิดหน้าต่างนะคะพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงอะไรเป็นต้นนะเดินไปนะคะปลูกต้นไม้เป็นต้นสุดท้ายใจร้าก็คือสัญญาที่ทำให้เรากลับมาดูแลพลังชีวิตของเราเพื่อกลับมาโฟกัสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ฝึกสมองให้หยุดวิตกกังวลวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องกลไกที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลในสมองอย่างง่ายๆในภาษาง่ายๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขค่ะความกังวลหรือภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า worry เป็นความรู้สึกปกติธรรมดาเลยที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวเวลาที่ปัญหาเหล่านี้หมดไปความกังวลก็จะหมดไปด้วยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าความกังวลนั้นเริ่มมีมากยาวนานกระทบกับชีวิตประจำวันของเรากระทบกับความสัมพันธ์กระทบกับความสามารถในการทำงานสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าสมองเขาทำงานอย่างไรและเราจะบรรเทาหรือหยุดอาการวิตกกังวลเหล่านี้ได้อย่างไรความวิตกกังวลแบ่งเป็น4 ระดับดังนี้นะคะ1 ระดับต่ำเราจะพบได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะเมื่อเกิดความตึงเครียดต่างๆเกิดขึ้นความวิตกกังวลในระดับต่ำจะช่วยทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นทำให้เรามีสมาธิจดจ่อทำให้เรามีความตื่นตัวมีความกระตือรือร้นในการที่จะเอาชนะปัญหาสังเกตง่ายๆนะคะว่าอารมณ์แล้วก็การกระทำของเราค่ะมันจะไม่ต่างไปจากปกติมากนัก2 ระดับกลางจะทำให้ประสาทสัมผัสการรับรู้ต่างๆเนี่ยแคบลงความสนใจลดลงความสามารถในการเรียนรู้น้อยลงแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมตัวเองได้นะคะ3 ระดับรุนแรงประสาทสัมผัสการรับรู้จะแคบลงจะหมกมุ่นกับรายละเอียดมากเกินไปไม่สามารถรับสาระของเรื่องนั้นๆได้ความสามารถในการแก้ปัญหาลดลงสับสนแล้วก็มีพฤติกรรมปกป้องตนเองซ้ำๆเช่นมีความกระวนกระวายมีความหงุดหงิดมีความโมโหง่ายเรียกร้องสิ่งต่างๆมากเกินไปมีอาการต่อต้านมีความตื่นกลัวนอนไม่หลับกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นค่ะระดับ 4นะคะคือระดับที่รุนแรงมากเป็นความกลัวที่รุนแรงมากๆขาดการควบคุมตัวเองแสดงพฤติกรรมที่ในภาวะปกติจะไม่ทำค่ะเช่นการกรีดร้องหรือว่าการวิ่งหนีไปอย่างไร้จุดหมายตกตะลึงแน่นิ่งหรือว่าหมดสติไปเลยค่ะในวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันนะคะแต่ละท่านลองดูนะคะว่าสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้หรือไม่ในกรณีที่เป็นระดับที่รุน

แรงหรือว่ารุนแรงมากๆอาจจะต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักบำบัดนะคะเอาละค่ะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองที่เกี่ยวข้องกับความกังวลกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตรอดกลไกของความวิตกกังวลนะคะมันเกิดขึ้นค่ะเมื่อสมองของเรานะคะมีส่วนหนึ่งที่เอาไว้รับสัญญาณอันตรายสิ่งนี้เรียกว่าอะมิกดาลาค่ะเมื่อมีสัญญาณอันตรายต่างๆเกิดขึ้นค่ะเข้ามาถึงสมองอะมิกดาลาจะประเมินสถานการณ์ถ้ามันรุนแรงมันอันตรายอะมิกดาลาจะส่งสัญญาณไปสู่สมองส่วนไฮโปทาลามัสแล้วก็ต่อมหมวกไตค่ะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหายใจแรงขึ้นสูบฉีดฮอร์โมนความเครียดปิดระบบการทำงานต่างๆของร่างกายที่ไม่จำเป็นเช่นระบบย่อยอาหารแล้วก็เข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมที่จะเอาตัวรอดค่ะโหมดนั้นอาจจะเป็นการต่อสู้หรือการหนีก็ได้เราลองนึกง่ายๆนะคะอย่างเช่นเรากำลังข้ามถนนแล้วมีรถบรรทุกใหญ่ๆวิ่งมาเร็วๆสัญชาตญาณเราจะหลบรถมาทันทีใช่ไหมคะสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเลยนะคะกับร่างกายสัมพันธ์กันแล้วก็ปกป้องเราให้เอาชีวิตรอดทำให้ขาของเราเนี่ยก้าวถอยมาอย่างทันทีแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่อะไรปัญหาอยู่ที่ว่าการเตือนภัยที่มันเกินจริงเราย้อนกลับไปในสมัยอดีตนะคะอันตรายที่ถึงชีวิตสำหรับคนยุคดึกดำบรรพ์เช่นเจอสัตว์ร้ายเจอเสือเจอสิงโตแต่ในปัจจุบันค่ะการถึงเป็นถึงตายแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของสัตว์ร้ายแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเงินนะสภาพคล่องทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะรายได้ต่างๆหรือว่าเรื่องของสุขภาพนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เลวร้ายหรือว่ามีผลรุนแรงต่อชีวิตมนุษย์ก็คือการเข้าหมู่เข้าพวกการได้รับการยอมรับในสังคมนั้นๆด้วยเพราะมนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมค่ะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้เราต้องแปลกแยกมาจากสังคมหรือว่าถูกขับออกจากสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยอันตรายที่ใหญ่หลวงของชีวิตเหมือนกันฉะนั้นในปัจจุบันค่ะแม้จะไม่ได้ต้องกลัวเสือกลัวสิงโตแบบสมัยก่อนแล้วแต่เรามีสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตรู้สึกว่าเป็นอันตรายเยอะแยะมากมายเลยรอบตัวเช่นหัวหน้าเรียกไปคุยมาแล้วไม่รู้แล้วหัวหน้าเรียกไปทำอะไรหรือว่าเราเดินผ่านไปเห็นคนเขาพูดคุยกันแล้วมองมาทางเราเอ๊ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาคิดยังไงกับเรานะสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าไม่รู้ตัวแล้วถูกอะมิกดาลาประเมินว่ามันเป็นอันตรายเกินจริงอันตรายถึงตายเรานึกภาพนะคะเหมือนตึกนึงที่สัญญาณเตือนภัยไฟไหม้มันดังตลอดเวลาเลยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะโอ้ความวิตกกังวลภาวะวิตกกังวลมันก็จะเกิดขึ้นมากๆนั่นเองค่ะเรื่องที่สองนะคะเมื่อเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะคะสมองเขาจะบันทึกเก็บไว้ค่ะความทรงจำต่างๆก็จะถูกเก็บไว้ครั้งต่อไปเวลาที่จะต้องคิดประมวลผลอะไรต่างๆก็ตามสมองจะไปดึงประสบการณ์เก่ามาตัดสินนะคะว่าเออเราชอบไม่ชอบเรากลัวมันเป็นอันตรายหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าใครเคยโดนสุนัขนะวิ่งไล่หรือว่าแอบกัดเราขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์นั้นผ่านไปพอเราเจอสุนัขอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกเราจะเกิดอะไรขึ้นคะโอ้กลัวจะกัดเนาะบางทีสุนัขตัวเล็กๆนิดเดียวเองอะเราเห็นปุ๊บโอ้ความทรงจำเดิมกลับมาแล้วเตือนภัยทันทีให้เราต้องระวังเดี๋ยวมันกัดสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นออโตเมติกทอทหรือความคิดอัตโนมัตินั่นเองค่ะเช่นความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ้นมาทันทีว่าสุนัขทุกตัวเนี่ยมันกัดหมดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ทำให้เราวิตกกังวลโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะเรื่องที่3นะคะความวิตกกังวลเนี่ยเป็นส่วนผสมของความกลัวบวกความไม่แน่นอนยิ่งความไม่แน่นอนมีมากเท่าไหร่มีสูงเท่าไหร่ความวิตกกังวลก็จะเพิ่มระดับมากขึ้นเท่านั้นพอความไม่แน่นอนเกิดขึ้นสิ่งที่สมองเราสั่งการก็คือทำยังไงที่เราจะรู้สึกแน่นอนสิ่งนี้เลยกระตุ้นให้เราลงมือทำบางสิ่งบางอย่างค่ะเช่นพฤติกรรมทางร่างกายที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยขึ้นเนาะอย่างบางคนอาจจะมีการกัดเล็บดึงผมการย้ำคิดย้ำทำนะย้ำคิดย้ำทำเฮ้ยเราทำอันนี้ไปแล้วนะอันนี้นะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราปลอดภัยแน่นอนการหาข้อมูลอย่างไม่หยุดหย่อนหาข้อมูลแล้วหาข้อมูลอีกโดยเฉพาะยุคปัจจุบันใช่ไหมคะโซเชียลเราโอ้หาข้อมูลง่ายมากเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอหมดเลยบางครั้งข้อมูลที่มันเยอะเกินไปมากเกินไปก็ยิ่งทำให้วิตกกังวลหรือบางครั้งนะคะก็นำไปสู่การหลีกเลี่ยงการทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นโอ้งานนี้เราไม่อยากผิดพลาดเลยมันสำคัญมากแล้วเรารู้สึกกังวลสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็หยุดทำงานนั้นหันไปหาการทำอะไรที่เพลิดเพลิน

นะคะเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจแต่พอจะมาเจองานปุ๊บเป็นไม่อยากทำอีกแล้วมันกังวลมันกลัวนะคะตรงนี้ค่ะก็เกิดเป็นการผัดวันประกันพรุ่งขึ้นมาได้เหมือนกันหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์การไม่ยอมลงมือทำเพราะกลัวมันจะไม่เพอร์ฟอร์มมันจะผิดพลาดอย่างนี้เป็นต้นค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะมีประโยชน์ในแง่ของการสังเกตตัวเองค่ะเวลาที่เราเกิดความวิตกกังวลแล้วบางครั้งเราจับตัวเองไม่ทันเราต้องสังเกตจากอาการของร่างกายหรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะ 4. นะคะความวิตกกังวลค่ะเกิดขึ้นเมื่อสมองส่วนหน้าหรือว่า prefrontal cortex เขามีข้อมูลในการประมวลผลไม่มากพอค่ะสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือเราอาจจะตั้งคำถามกับตัวเองไม่หยุดเลยคือมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะมันก็ต้องหาเหตุผลหาคำตอบและอันที่5สุดท้ายนะคะคือสมองของเราทำงานได้ดีตามสภาวะโดยเฉพาะสภาวะที่สงบค่ะเวลาที่มีความเครียดความวิตกกังวลความสับสนเหล่านี้เกิดขึ้นสมองส่วนหน้าจะใช้การได้ไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นนะคะทั้งหมดเนี้ยที่เขาต้องการข้อมูลอะไรต่างๆเข้าไปแต่สุดท้ายพออยู่ในภาวะที่มันไม่สงบสมองของเราก็ยิ่งหาทางออกไม่ได้นั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเราลองมาดูนะคะวิธีที่เราจะสามารถบรรเทาความกังวลหรือว่าหยุดความวิตกกังวลได้อย่างไรบ้างอันที่1ค่ะเราต้องจับสัญญาณของร่างกายให้ได้ก่อนว่านี่เรากำลังวิตกกังวลนะหลายๆครั้งเวลาเราวิตกกังวลนะคะมันจะจมอยู่ในหัวเราจึงจำเป็นที่จะต้องจับสัญญาณร่างกายนะคะเช่นหัวใจเต้นแรงหายใจแรงกัดเล็บหรือว่าเรากำลังย้ำคิดย้ำทำเรากำลังหลีกหนีอะไรอยู่พอจับสัญญาณได้แล้วนะคะทำสิ่งที่สองค่ะคามดาวตัวเองผ่อนคลายตัวเองเวลาที่วิตกกังวลนะคะกล้ามเนื้อจะเกร็งขึ้นฉะนั้นค่ะคามดาวตัวเองมาสู่ความสงบใช้ความผ่อนคลายผ่อนคลายลมหายใจจากที่หายใจแรงอยู่ลองตั้งสตินะคะเราก็หายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายสงบลงทำให้ผ่อนคลายทำให้กล้ามเนื้อต่างๆผ่อนคลายขึ้นก่อน3. ตั้งสติด้วยการใช้คำถามค่ะเราใช้คำถามในการตั้งสติเรียกสติตัวเองนะคะเช่นตอนนี้เรารู้สึกกังวลเรื่องอะไรอยู่เราขาดข้อมูลอะไรบ้างไอ้เรื่องที่กำลังเจออยู่เนี่ยมันคอขาดบาดตายไหมอันนี้ในแง่ที่ว่าเราอาจจะประเมินอันตรายเกินจริงก็ลองมาถามจริงว่ามันคอขาดบาดตายขนาดนั้นไหมมันถึงชีวิตมันแย่ขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่ามันมีตัวแปรอะไรอีกไหมที่เราควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้และตอนนี้เรากำลังโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นอะไรคะเช่นความคิดเห็นของคนอื่นการกระทำของคนอื่นที่มีต่อเราคนอื่นจะชอบเราไหมคนอื่นจะเกลียดเราไหมพวกนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้พอเราสงบแล้วเรามาตั้งคำถามเรียกสติแบบนี้ค่ะความวิตกกังวลต่างๆมันจะเริ่มน้อยลงนะสมองส่วนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยเขาจะได้เริ่มทำงานได้นะคะ 4. ค่ะเราส่งสัญญาณบอกตัวเองนะคะว่าเราปลอดภัยแล้วคือหลังจากที่เราเนี่ยตั้งคำถามต่างๆเรียกสติตอบคำถามตัวเองแล้วนะคะบางครั้งการจมอยู่กันในหัวเนี่ยมันร่างกายไม่รู้สัญญาณนะเราก็บอกร่างกายตัวเองได้นะคะเช่นปลอดภัยแล้วเราจะบอกว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะส่งสัญญาณยังไงอะแต่ละคนลองนึกดูนะคะว่าท่าทางแบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นรู้สึกปลอดภัยขึ้นอย่างบางคนอาจจะปลอดภัยแล้วตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนะมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยนะมันเป็นความทรงจำในอดีตนะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะไอ้ความกังวลตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สมองเขาประมวลผลจากอดีตนะมันไม่ใช่ปัจจุบันนะมันไม่ใช่ปัจจุบันเราส่งสัญญาณบอกร่างกายยังไงก็ได้นะคะให้มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่เสียงของความคิดเนาะร่างกายจะได้รับรู้แล้วก็จะได้คามดาวตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ5นะคะถ้าทำทั้งหมดนี้แล้วยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเราอาจจะต้องมาปรับ mindset วิธีคิดของเรานิดนึงค่ะเวลาวิตกกังวลนะมันเป็นสัญญาณว่าเรากำลังจะไม่รอดจะไม่ปลอดภัยแปลว่าตอนนี้เรากำลังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเราก็เปลี่ยนมุมมองค่ะแทนที่จะยึดถึงความปลอดภัยอาจจะไปยึดถึงเรื่องของการเติบโตหรือค่านิยมอื่นๆตัวอย่างเช่นโอ้เป็นห่วงลูกมากเลยส่งลูกไปเรียนกรุงเทพหรือว่าส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเป็นห่วงมากเลยเปลี่ยนจากความรู้สึกปลอดภัยเป็นการเติบโตลูกเราจะได้เติบโตนะเขาจะได้เผชิญโลกแห่งความเป็นจริงแบบนี้ค่ะหามุมมองอื่นที่นอกเหนือความปลอดภัย6นะคะ
ระหว่างที่ทำทั้งหมดนี้เกิดความรู้สึกอึดอัดเกิดความรู้สึกกังวลกระวายให้เราบอกตัวเองว่ามันเป็นความรู้สึกปกติธรรมดาค่ะที่เราต้องรู้สึกเหมือนเวลาเราทำอะไรที่มันไม่เคยชินอ่ะเราเคยกังวลอยู่ตลอดเลยวันนี้เรากำลังจะฝึกที่จะหยุดความกังวลเอ้ากลับมีความรู้สึกกังวลลึกๆขึ้นอยู่อีกไม่เป็นไรบอกตัวเองไม่เป็นไรความรู้สึกปกติน่ะที่ต้องรู้สึกนะคะนึกอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆวิธีการนี้ค่ะมันจะปรับระบบประสาทอัตโนมัติของเราให้ผ่อนคลายขึ้นนั่นเองค่ะ7นะ

0: ติจะเป็นตัวตัดการคิดซ้ำไปซ้ำมาได้เราจะเห็นว่าทุกข้อที่เราพูดถึงเนี่ยมีสติอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยการฝึกสติฝึกสมาธินะคะเป็นการฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วค่อยๆเปิดหมวดตัวเองเข้าสู่ความปลอดภัยใครที่นั่งสมาธิด้วยความผ่อนคลายแล้วก็นั่งอย่างถูกวิธีนะคะจะค่อยๆเจออารมณ์อารมณ์หนึ่งค่ะคืออารมณ์ที่ไปสู่ความโล่งความว่างความกว้างอารมณ์แบบนี้ค่ะเป็นอารมณ์ที่สมองของเราชอบซึ่งมันตรงกันข้ามกับอารมณ์แบบวิตกกังวลเวลาวิตกกังวลนะคะอารมณ์ที่เกิดขึ้นคืออึดอัดคับแคบความอึดอัดความคับแคบเหล่านี้แหละค่ะมันจะบีบให้เรารู้สึกแย่แต่ว่าสิ่งที่ตรงข้ามคือความรู้สึกกว้างขยายแผ่ออกสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราให้เวลาตัวเองในการฝึกสติฝึกสมาธิมีโอกาสให้เราได้เข้าสู่ความสงบมีโอกาสให้เราได้อยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็เรียนรู้จิตใจตัวเองถึงแม้ว่าเราจะรู้วิธีการแก้ความวิตกกังวลทั้งหมดแล้วนะคะแต่ทุกอย่างค่ะเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วอาจจะไม่ได้เห็นผลในครั้งแรกทันทีเราค่อยๆฝึกไปนะคะฝึกจากความวิตกกังวลในเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนจนมันค่อยๆไปถึงความวิตกกังวลในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเพราะจะทำให้เราวิตกกังวลน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะก็คือรู้ตัวกลับมาแล้วก็เริ่มใหม่อันนี้วงจรสั้นๆที่ทำให้เราอยู่กับชีวิตจริงได้นะคะรู้ตัวกลับมาแล้วก็เริ่มใหม่ก็คือวิธีการฝึกสมาธิที่เรียบง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะก็คือไม่พยายามบังคับใจให้ว่างแต่กลับมาอยู่กับสิ่งที่เราทำปัจจุบันซ้ำๆยังอ่อนโยนคำว่ารู้ตัวคำนี้เราสังเกตได้ใช่ไหมคะตอนที่เราเผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะคะก็คือไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องโทษตัวเองแค่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะจิตใจของเราเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะฟุ้งซ่านหรือไหลไปติ่งที่กระตุ้นได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้ตัวได้ว่านั่นคือเราตื่นขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันนะคะ1ครั้งขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือกลับมาก็คือพาใจคืนสู่จุดยึดเช่นเรามีจุดยึดใช่ไหมคะเช่นลมหายใจนะคะลมหายใจงานที่ทำหรือเสียงที่กำลังฟังกลับมาแบบสุภาพเหมือนเราจับมือเด็กซนให้กลับมายืนข้างเราไม่ใช่ล่าหรือดุหรือตีใช่ไหมคะแล้วใจเราก็ยังฟุ้งอีกว่าฝึกใช่ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเริ่มใหม่แล้วเริ่มที่จะโฟกัสนะคะอีกครั้งหนึ่งไม่รอให้พร้อมหรือให้นิ่งก่อนแต่ให้เริ่มใหม่ทุกครั้งก็คือการสร้างกล้ามเนื้อสมาธิให้แข็งแรงขึ้นทีละน้อยนะคะแล้วก็เริ่มใหม่ได้ใจก็ต้องนิ่งยิ่งไวฟุ้งน้อยนะคะหลักการนี้ต้องต่างจากการฝืนเพราะไม่ได้สู้กับความคิดแต่ยอมรับที่จะเลือกกลับมาเมื่อไม่ด่าใจตัวเองเราจะไม่สะสมความเครียดและความรู้สึกนะคะผลก็คือจะเบาขึ้นทำได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่เหนื่อยหน่ายทางอารมณ์สุดท้ายรู้ตัวกลับมาเริ่มใหม่ก็คือวงจรสั้นๆที่ทำให้เราอยู่กับชีวิตได้จริงและเมื่อทำซ้ำๆทุกวันสมาธิก็จะค่อยๆกลายเป็นนิสัยนะคะพาไปสู่ความชัดเจนแล้วก็ปัญญาค่ะค่ะต่อไปมาดูเทคนิคนะคะวันนิกนะคะแองเกิลนะคะวิธีการฝึกสมาธิแบบสั้นนะคะโดยใช้เวลาเพียง1นาทีนะคะเพื่อยึดใจให้อยู่กับปัจจุบันนะคะคำว่าแองเกิลก็คือสมอเรือนะคะหมายถึงจุดที่ยึดนะคะไม่ทำให้ใจไม่ลอยไปตามความคิดหลักของเทคนิคนี้ก็คือเลือกสิ่งหนึ่งเป็นจุดสังเกตเช่นลมหายใจความรู้สึกที่ปลายจมูกหรือการขยับของหน้าอกนะคะเมื่อเริ่ม1นาทีให้ตั้งท่านั่งหรือยืนสบายๆแบบไม่ต้องเกร็งนะคะค่อยๆรับรู้นะคะลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาตินะคะหน้าที่ของเราไม่ใช่ห้ามคิดแต่ก็คือรู้ทันเมื่อใจเผลอถ้าความคิดลอยไปเรื่องงานนะคะหรือเรื่องเรียนหรือเรื่องกังวลให้สังเกตว่าใจเผลอไปแล้วนะคะจากนั้นก็กลับมายึดจุดเดิมอย่างสุภาพไม่ดุตนเองแล้วก็ไม่โทษตัวเองด้วยการกลับมาแต่ละครั้งให้ฝึกกล้ามเนื้อนะคะในเรื่องของสมาธิให้แข็งแรงขึ้นใน1นาทีอาจเผลอหลายครั้งก็ได้นะคะนั่นก็ถือว่าปกติเทคนิคนี้จะช่วยรีเซ็ตความฟุ้งซ่านนะคะความตึงเครียดแล้วก็ทำให้ใจนิ่งเร็วขึ้นเหมาะมากนะคะก่อนอ่านหนังสือก่อนเริ่มทำงานหรือก่อนสอบนะคะเมื่อใจเรานิ่งขึ้นเราก็จะฟังได้ชัดแล้วก็คิดเป็นระบบคิดขึ้นนะคะการตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะ

0: 1 มินิตนะคะอังเชอร์นะคะก็จะเป็นเครื่องมือเล็กๆที่ใช้ได้ทุกที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ทำได้ระหว่างรอรถก็เปิดก่อนเปิดคอมหรือก่อนหยิบมือถือถ้าฝึกทุกวันสมาธิก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปต่อไปเรามาดูเทคนิคที่อีกนะคะของการรีเซ็ตนะคะวิธีการรีเซ็ตใจและร่างกายนะคะแบบเร็วเมื่อรู้ว่าตัวเองเครียดหรือฟุ้งหรือติดลูปคิดเยอะหลักการก็คือไม่พยายามกดความคิดหลายๆคนก็คิดเยอะใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนสภาวะจากตึงหลุดโฟกัสให้กลับมานิ่งพอดีนะคะเลข3 2 1เป็นลำดับที่จำง่ายและทำได้ทุกที่โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์นะคะ3คือหายใจลึกและยาว3ครั้งนะคะเพื่อปรับประสาทให้สงบลงทันทีนะคะหายใจก็จะช่วยลดความเร่งรีบได้ใช่ไหมคะแล้วก็ตึงแบบบางคนแบบเครียดมันก็ลงกระเพาะอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำถ้าเราหายใจลึกๆนะคะก็จะช่วยให้เรากลับมาระบบประสาทก็อาจจะทำงานดีขึ้นใช่ไหมคะ2ก็คือคลาย2จุดนะคะก็คือความตึงไหล่และกรามเวลาที่เรามีความเครียดเราจะรู้เลยว่าระบบในร่างกายของเรามันผิดปกติใช่มั้ยคะเช่นว่าจะเป็นใบหน้ากรามกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ไหล่บ่าของเรานะคะที่แบบเรามีอาการแบบออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งอันนี้คือร่างกายเป็นสัญญาณที่เรารู้ว่ามันเครียดใช่มั้ยคะไม่ตอนนี้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยร่างกายจะรู้ค่ะแล้วก็1นะคะก็คือการตั้งเจตนา1ประโยคสั้นๆเพื่อที่จะกลับมาเช่นตอนนี้ฉันทำเรื่องเดียวคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเจตนาเป็นเหมือนพวงมาลัยนะคะของใจทิศทางโดยไม่บังคับเมื่อทำครบ3 2 1นะคะใจมักจะนิ่งพอที่จะเริ่มใหม่ได้ทันทีเทคนิคนี้นะคะก็เหมาะกับในเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะก่อนพรีเซนต์งานนะคะก่อนที่เราจะหยิบมือถือขึ้นมาดูบ่อยๆเห็นไหมคะเวลาที่เราหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยทำบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็สมองจะจำทางกลับทำให้รู้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะอ๋ออันนี้เราต้องทำอันนี้ก่อนใช่ไหมคะหลุดฟุ้งนะคะเราก็จะหลุดฟุ้งยากขึ้นแล้วก็ข้อสำคัญนะคะก็คือทำแบบนุ่มนวลโดยที่ต้องไม่ต้องให้หวังให้มันตรงนั้นนะมันเงียบนะคะแต่แค่กลับมาโดยที่เรามีฝึกวินัยอย่างอ่อนโยนค่อยๆทำค่อยๆรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วใช่ไหมคะก็คลายตัวแล้วก็ตั้งใจแล้วไปต่อเมื่อรีเซ็ตได้ไปบ่อยสมาธิก็จะอยู่ได้นานปัญญาก็จะทำงานชัดขึ้นด้วยนะคะ
1: หลายๆคนตอนนี้นะได้เริ่มเข้ามาสนใจในการฝึก mindfulnessในการฝึกทักษะที่เราใช้ความรู้สึกนะใช้ลมหายใจในการกลับอยู่กับปัจจุบันให้มีสมาธิให้มีสติในสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ซึ่งทักษะ mindfulness หรือทักษะการฝึกสติสมาธิเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นทักษะพื้นฐานเลยที่มนุษย์ทุกคนควรจะต้องมีถ้าใครวันนี้ไปเรียนเรื่องของ emotional intelligence EQ หลายๆคนคุ้นเคยคำว่า EQ หรือความชาญฉลาดทางอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่นะบิดาของคนที่สร้างวิชานี้เนี่ยความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยในเล่มนั้นเนี่ยหรือในการสอนของเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าการกลับมาฝึกสมาธิเป็นสิ่งพื้นฐานเลยที่มนุษย์ควรจะต้องมีเพราะวันนี้การที่เราจะดูแลอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ยสมาธิมันทำให้เราได้มีสเปซเงียบๆบางอย่างให้เราได้มีพื้นที่ในการตึกตรองไตรตรองก่อนที่จะโพ่งออกไปที่จะ react หรือตอบโต้ออกไปถ้าเราไม่มีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะประมวลผลอารมณ์ของเราแล้วก็จะสื่อสารออกไปแบบผิดๆได้แล้วก็คุณนันก็ดีใจมากๆที่หลายๆคนให้ความสนใจคุณนันก็เลยทำคลิปวิดีโอเนี้ยออกมาให้ทุกคนได้จำง่ายๆนะใครที่เข้ามาฟังตัวอินโทรตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเซฟวิดีโอนี้แล้วกลับไปซ้อมตรงที่คุณแอนพาฝึกสมาธิได้เลย5นาทีต่อวันในการฝึกสร้างพื้นที่สงบภายในของเราเราจะสามารถมีฟีลลิ่งนี้มีความรู้สึกนี้ในการออกไปใช้ความรู้สึกนี้เนี่ยกับโลกภายนอกที่เราต้องไปเผชิญกันแล้ววิธีการฝึกนะว่าเป็นเบสิกพื้นฐานเลยง่ายๆที่เราฟังได้ในคลิปนี้คนที่แบบว่าวันนี้จะตั้งใจและ5นาทีต่อวันเพื่อเสริมสร้าง EQ ของเราเพื่อเสริมสร้างส่วนสมองส่วนสีเทาของเราตรงนี้ส่วนหน้าตรงนี้ให้มันแบบทำงานได้ดีคนนั้นเรียกว่าสมองส่วนปัญญานะให้เรารู้สึกว่าเราไม่ตอบโต้ออกไปเราไม่แบบเสียใจเวอร์เราไม่แบบโกรธเวอร์เนี่ยคือเราสามารถที่จะมีอารมณ์พวกนั้นได้แต่เวลาที่เราฝึก mindfulness ฝึกสมาธิบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ตัวเร็วใช้คำนี้ดีกว่าเราจะรู้ตัวเร็วเราจะแบบโอ้เราจะมี space ในการพักก่อนแล้วค่อยพูดค่อยคิดค่อยทำออกไปตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ราคาประเมินค่าไม่ได้แล้วเราก็จะมีเหมือนสติมีสมาธิในการโฟกัสงานในการรู้ว่าณตอนนี้เราต้องทำอะไรนี่คือเป็นของขวัญที่สุดแล้วนะเขาถึงเรียกว่า present moment นะ present moment คือในขณะปัจจุบันเนี่ยเป็น present moment มากหรือเป็น moment เป็นช่วงเวลาที่เป็นของขวัญให้กับทุกคนที่มาของคำนี้เนี่ยเป็นที่มาที่คุณนันคิดว่าเขาน่าจะคิดมาดีแล้วนะทำไมถึงใช้คำว่า present moment คือช่วงเวลาที่มันเป็นของขวัญของพวกเราพื้นฐานเลยในการนาทีต่อวันหลายๆคนบางทีฝึกแล้วง่วงบางทีฝึกแล้วแบบความคิดมันวิ่งไปวิ่งมาคุณนันจะมีอยู่3ตัวในการเซตของพวกเราอันแรกเลยจากประสบการณ์ที่คุณนันสอนโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันคนมาเนี่ยนะอันแรกเลยก็คือว่า1ร่างกายเขาไม่ได้ร่างกายเราไม่มีความรู้สึกอยู่กับร่างกายของเราร่างกายเราบางทีเราง่วงเนี่ยแต่เราก็ปล่อยให้ไปง่วงเหลวลงไปเพราะฉะนั้นร่างกายเราต้องเหมือนเวลาที่เรานั่งหลับตาเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราตรงแข็งแรงมือเนี่ยนะบางทีเราวางไว้เราก็อาจจะรู้สึกถึงมืออยู่ตลอดเวลาหรือเราชอบวางไว้หน้าตักท่านี้นะคุณแอนก็จะชอบทำท่านี้เอาคลึงเขาเรียกว่าแตะไว้ให้รู้สึกถึงมือของเราร่างกายต้องตรงนะแล้วเวลาที่เราจะปล่อยเนี่ยให้เราปรับร่างกายสม่ำเสมอพอเราจะปล่อยปุ๊บให้เราปรับร่างกายสม่ำเสมอแล้วพอเราปรับไปเรื่อยๆมันจะเข้าสมาธิเองมันจะกลับมารู้ตัวอีกรอบหนึ่งเองแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายเราเป็นแบบไหนร่างกายต่อไปเวลาที่เราปรับให้เขาแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะเกิดการที่ใช้ลมหายใจข้อ2คือลมหายใจต้องหายใจสั้นไหมต้องหายใจยาวไหมคุณแอนก็จะตอบทุกคนไปเลยว่าช่วงแรกให้เราหายใจแบบเบาๆธรรมชาตินะธรรมชาติเวลาที่เราไปทะเลเราหายใจแบบไหนมันเต็มปอดไหมเราสามารถฝึกแบบนี้ที่บ้านได้นะให้เรารู้สึกว่าเราสามารถหายใจแบบนั้นได้ถ้าเราจะง่วงเราก็หายใจลึกหน่อยแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันอยู่ทรงแล้วอยู่ตัวแล้วเราก็ปรับมาหายใจให้แบบธรรมชาติสบายๆเหมือนเราอยู่ทะเลเหมือนเราอยู่ภูเขาเหมือนเราอยู่ธรรมชาติที่เราจำไม่ได้เท่านั้นเองเพราะนั้นให้เราจะกลับมาจำให้ได้ว่าลมหายใจเราสดชื่นขนาดไหนมันจะค่อยปรับความดันเลือดของเราค่อยๆปรับความตึงของร่างกายเราแล้วทุกครั้งเวลาที่เราหายใจออกเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าร่างกายกลับไปที่ข้อหนึ่งก่อนร่างกายหายใจออกทุกครั้งร่างกายเราจะผ่อนให้เรารู้สึกว่ามันไม่ยกขึ้นให้มันผ่อนหายใจเข้าโอเคร่างกายเราสตรองหายใจออกร่างกายเราผ่อนนี่คือลมหายใจต่อไป mindset คือความคิดหรือความเข้าใจของเราในการทำสมาธิหลายๆคนชอบคิดว่าการทำสมาธิคือการปิดกั้นความคิดต่างๆนะการทำสมาธิคือความเข้าใจเลยก็คือว่าเวลาที่เรามีความคิดเข้ามาเนี่ยความคิดก็เหมือนหัวใจของเรานะหัวใจของเราไม่หยุดเต้นฉันใดความคิดมันก็ไม่หยุดที่จะมาฉันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมี mindset ถูกต้องตรงนี้เวลาที่เราคิดเรื่องงานคิดเรื่องลูกคิดเรื่องเงินเราก็เพียงแค่กลับมาที่ข้อ1แล้วก็ข้อ2ก็คือมาปรับร่างกายมาปรับลมหายใจนะคนนั้นให้ดูง่ายๆตัวอย่างเวลาที่เราหายใจเนี่ยหรือเวลาที่เราแบบเฮ้ยกลับมาเช็คร่างกายสิเฮ้ยเราหายใจแบบเหมือนอยู่กับธรรมชาติไหมเนี่ยคำถามคือว่าณช่วงเวลานั้นความคิดมาไหมแม้เป็นเพียงแค่2วินาที3วินาทีที่เราเข้ามาปรับร่างกายและลมหายใจเนี่ยความคิดบางเลยแหละเพราะฉะนั้นหน้าที่เราไม่ได้ไปควบคุมความคิดว่าห้ามเข้ามามันมาปุ๊บแต่เรากลับมาโฟกัสที่ร่างกายลมหายใจเราใหม่ทำแบบนี้ซ้ำๆเป็นรอบๆไปแล้วเดี๋ยวร่างกายของเราสมองของเรานะความรู้สึกภายในของเรามันจะชินเองเวลาความคิดเข้ามาเราจะเข้ามาปรับตรงส่วนนี้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณนานพาทุกคนเนี่ยลองนั่งฝึกเบสิกง่ายๆแบบนี้นะคะสักประมาณ5นาทีให้เราเซฟตัววิดีโอนี้ไว้นะเราก็ไปถึงตรงที่ฝึกสมาธิโอเคพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกสมาธิง่ายๆสบายๆกับครูแนนกันพร้อมแล้วไปกัน ขั้นตอนแรกให้เราได้จัดพื้นที่สงบๆของเราแล้วก็ค่อยๆปรับร่างกายหลับตาลงช้าๆพร้อมกันกับคุณแนนตอนนี้ให้เราได้ปรับร่างกายให้รู้สึกว่าสันหลังของเรานั่งตรงถ้าเราอยู่ที่โต๊ะทำงานให้เราเอามือของเราวางไว้ที่หน้าตักให้เรารู้สึกถึงมือของเราอยู่ที่หน้าตักรู้สึกถึงแผ่นหลังของเราเผยขยายผายออกให้รู้สึกว่าร่างกายเรามั่นคงปรับร่างกายของเราแล้วให้เราได้กลับมาที่ลมหายใจของเราลมหายใจที่สดชื่นของเราเพียงแค่สังเกตลมหายใจว่าวันนี้เราอาจจะหายใจสั้นไม่เป็นไรหายใจให้ยาวหน่อยให้มันรู้สึกสดชื่น

หายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกให้รู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายตามลมหายใจออกของเราหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายสมองผ่อนคลายหายใจเข้ามั่นคงหายใจออกผ่อนคลายอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายต่อไปเมื่อมีความคิดเข้ามาเรื่องงานเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความคิดใดๆให้เรากลับมาปรับร่างกายอีกรอบหนึ่งหลังตรงหายใจผ่อนคลายเมื่อมีความคิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกลับมาโฟกัสศูนย์รวมอยู่ที่ลมหายใจให้รู้สึกถึงลมหายใจเข้าให้ละเอียดมากขึ้นลมหายใจออกให้ละเอียดมากขึ้น

ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าร่างกายเราอุ่นๆรู้สึกว่าร่างกายเราอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เราจะรู้สึกถึงหัวของเราจนถึงปลายเท้าของเราร่างกายของเราเริ่มมีการไหลเวียนเลือดช้าแต่มีคุณภาพมากขึ้นสมองของเราเริ่มรู้สึกได้พักแล้วก็พร้อมที่จะใช้ความรู้สึกนี้เนี่ยออกไปมีสติในการใช้ชีวิตรู้ตัวโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันได้เก่งขึ้นใครพร้อมแล้วให้นำตัวเองกลับมาจับขาเรานิดนึงกลับมาแล้วจำความรู้สึกที่ดีๆที่เราฝึกวันนี้ไว้แล้วก็ลืมตาขึ้นช้าๆกลับมาเจอกับครูแนนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้เริ่มมีแรงบันดาลใจในการฝึกสมาธิสัก5นาทีต่อวันไม่ต้องเยอะแต่เน้นถี่เน้นบ่อยแล้วเราจะรู้สึกว่าถ้าเราฝึกติดต่อกันประมาณ21วันนะหรือ1เดือนไปเนี่ยเราจะเป็นคนใจเย็นขึ้นเราจะเป็นคนมองโลกได้ชัดเจนมากขึ้นเราจะเป็นคนที่โฟกัสกับความเป็นปัจจุบันของเรามากขึ้นทำให้มันดีที่สุดแล้วเดี๋ยวอนาคตของเรามันจะออกดอกออกผลที่ดีๆตามในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทำเองวันนี้คุณแอนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอ

0: ให้วันนี้ทุกคนมีวันดีๆนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็เซฟเก็บไว้นะ subscribe follow เพื่อที่จะติดตามการฝึกทักษะความสุขของเราไปเรื่อยๆอยู่กับคุณแนนแล้วก็ห้องเรียนความสุขวันนี้คุณแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ไม่ใช่การนิ่งตลอดแต่คือเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่นะคะไม่ดื้อไหลไปตามอารมณ์ที่เรากําลังจะเป็นใช่ไหมคะแล้วก็หยุดความคิดฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็หยุดในเรื่องของความโกรธความกลัวต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อมีสิ่งที่มากระทบใจเราเนี่ยเราก็สามารถกําหนดได้ว่าเราต้องปรับอารมณ์ปรับใจเรานะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีพื้นที่เนี่ยถูกบังคับโดยอารมณ์สมาธินะคะของเราเนี่ยก็ต้องไม่แตกกระจายปัญญาจะช่วยให้เราไม่หลงเชื่อในเรื่องของความคิดต่างๆนะคะการฝึกนะคะจึงไม่ใช่การกดอารมณ์ให้หายแต่เป็นการเห็นมันชัดขึ้นเมื่อเห็นมันชัดขึ้นมันก็จะคลายเองอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็กลับมาสู่ปัจจุบันได้ยิ่งขึ้นนะคะชีวิตจึงเบาลงนะคะเพราะว่าปัญหาไม่มีนะคะถึงมีก็แก้ไขได้นะคะเพราะเรารับรู้แล้วก็จัดการด้วยสติและรู้ตัวไวขึ้นนะคะแล้วก็ความก้าวหน้านะคะในเรื่องของการฝึกสมาธิกับปัญญาร่วมกันก็ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะค่ะเราก็เริ่มสังเกตว่าเราต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเราเริ่มสังเกตอาการเวลาที่เรามีอาการไม่ค่อยโอเคเช่นแล้วหลงไปตอนไหนเช่นแล้วหลงไปกับมือถือหรือคนพูดแรงๆนะคะเวลาที่เราได้ยินหรือโซเชียลมันรุนแรงการตอบโต้ต่างๆเนี่ยจุดง่ายๆก็คืออย่างลมหายใจเสียงหรือความรู้สึกในร่างกายของเราเมื่อให้มีสมาธินะคะที่อยู่เนี่ยเมื่อเราเผลอใจเนี่ยไปโดยที่เราแบบเผลอเนี่ยเราต้องไม่อ๋อกลับมาตรงนั้นได้นะคะกลับมาตรงนั้นรู้อารมณ์ของเรานะคะไม่ให้มันกระทบนะคะสิ่งอะไรที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีด้วยนะคะแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะเช่นเราฝึกการหายใจฝึกสมาธิของเรา5 นาทีเช้าเย็นและใช้ชีวิตนะคะอย่างเป็นสนามจริงนะคะไม่ใช่แบบว่าใช้แบบว่าผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยล้มเหลวนะคะแล้วก็ปรับนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ของเราปรับให้เข้ากับตนเองใจเราก็จะเบาขึ้นค่ะสรุปนะคะในชั่วโมงที่7นี้นะคะสมาธิและปัญญานะคะสมาธิและปัญญานะคะก็เป็นสิ่งที่ควรมาคู่กันนะคะเราต้องทําให้ตนเรามีสมาธิก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรามีสมาธิเนี่ยเราก็จะจิตใจเราก็จะมั่นคงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะเราจะเห็นงานเห็นอารมณ์ของเราได้ชัดขึ้นแล้วก็ปัญญาก็จะตามมาเมื่อเรามีปัญญาเราก็จะเข้าใจเหตุและผลแยกได้ว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความคิดที่ฟุ้งขึ้นมาและอะไรควรที่ทําต่อไปสมาธิเนี่ยนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความนิ่งนะคะพอเห็นความจริงส่วนปัญญาก็จะตอบสนองอย่างมีสติจะทํางานเหมือนนะคะเป็นฐานกับแสงสมาธินะคะไม่ใช่ทําใหเราหัวว่างโล่งอย่างเดียวนะคะแต่ก็คือการรู้ตัวนะคะรู้ต่อเนื่องแล้วก็มีหลักยึดนะคะไม่ให้ไหลไปตามสิ่งเหลาที่กำลังเกิดขึ้นสมาธิไม่ใช่แบบนั่งหลับตาอย่างเดียวนะคะหรือนั่งฝึกลมหายใจเพียงอย่างเดียวอาจจะมีสมาธิเช่นการอ่านการฟังการทำงานหรือการใช้หัวใจว่าฝึกนะคะว่าเรากำลังทำอะไรกินข้าวหรือว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ดึงกลับมายังอ่อนโยนเมื่อสมาธิมีคุณภาพที่ดีแล้วนะคะเราจะรับรู้การอ่านการฟังการเรียนการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราจดจ่อกับสิ่งตรงนั้นนะคะแล้วก็จัดลำดับความสำคัญง่ายและตัดสินใจอย่างรอบคอบนะคะอาการสมาธิตกแบบแรกก็คือมีที่เราพูดไปนะคะคือใจหนีนะคะใจหนีก็คือการสนใจแบบกับเรื่องอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทําให้การเรียนรู้ลดลงเช่นแบบเวลาเราจับมือถืออย่างเงี้ยนะคะเราก็มีแกว่งไปตามต่างๆได้ใช่ไหมคะการรับมือใจหนีที่ดีที่สุดก็คือการรู้ตัวให้ไวขึ้นยอมรับความเผลอว่าเราอ๋อสนใจเรื่องอื่นนะคะไม่สนใจสิ่งที่ทําอยู่ตรงหน้านะคะอย่างเงี้ยนะคะให้เราก็ให้รู้ตัวไวแล้วก็กลับมาให้ได้นะคะอาการสมาธิตกอีกอย่างนึงก็คือใจตึงหลายๆคนก็จะเป็นอย่างที่กล่าวไปนะคะก็คือควบคุมนะคะก็คือเราคิดถึงผลลัพธ์มากใช่ไหมคะให้ความสำคัญกับผลมากจนเกร็งเครียดนะคะไม่มีสมาธินะคะปัญญาไม่ชัดนะคะอาการสมาธิตกแบบที่สามอีกอันนึงก็คือใจล้าใช่ไหมคะใจล้าก็คือเป็นพลังใจพลังสมองอาการต่างๆเบื่อง่วงต่างๆมันเกิดขึ้นใช่ไหมคะการแก้ไขตรงนี้นะคะก็คือเปลี่ยนอริยบทสั้นๆนะคะไม่ทําสิ่งที่มันเครียดจนเกินไปนะคะแก่นของวงจร นะคะของการฝึกนะคะถ้าเราจะฝึกก็คือ1รู้ตัวนะคะกลับมาแล้วก็เริ่มใหม่นะคะทำซ้ำยังอ่อนโยนทำซ้ำจนเป็นสมาธิทำจนเป็นนิสัยแล้วก็พาไปสู่ความชัดเจนของปัญญาเป้าหมายของสมาธิไม่ใช่การนิ่งตลอดแต่ก็คือการรู้ตัวไวเพื่อมีช่องว่างในการเลือกตอบสนองอย่างมีสติไม่ถูกอารมณ์ลากไปนะคะกับความคิดนี้นะคะค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่8นะคะทักษะชีวิตกับการบูรณาการหลักปฏิบัติที่ยั่งยืนนะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะการประดิษฐ์พานพุ่มของภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์การทำพานพุ่มตอนพุ่มลูกปัดเงินแต่วันนี้นะคะขอเปลี่ยนเป็นพานพุ่มดิ้นเงินนะคะเพราะว่าลูกปัดนั้นตอนนี้ไปหาค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะก็เลยได้ดิ้นเงินดิ้นทองมานะคะก็ได้ดำเนินการทำเป็นพานพุ่มดิ้นเงินนะคะนี่นะคะเป็นลายนี้นะคะลายนี้มันจะมีลายขึ้นลายลงเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเหมือนกับอะไรอะเลข8นะคะเวลาซื้อเนี่ยเขาต้องซื้อยกพับนะคะซื้อแบบเล็กน้อยนี่เขาไม่ค่อยขายนะคะต้องซื้อเป็นพับเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็ราคาก็ได้ถูกลงย่อมยาวหน่อยนะคะเนี่ยนะคะก็ได้ดิ้นนะคะดิ้นเงินนะคะจากนั้นได้ทําตัวอย่างไว้ให้ท่านผู้ชมชมแล้วเนี่ยเป็นพุ่มใหญ่นะคะเวลามันจะนานพอสมควรความการทำงานในเวลาของการสาธิตออกอากาศนี้มันจะเวลาจะไม่ทันนะคะก็ทำไว้แล้วว่าติดตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะสาธิตเป็นพานพุ่มเป็นพุ่มเรื่องขนาดเล็กนะคะขนาดย่อมเยานะคะแล้วก็พานต้องใช้โฟมนะคะโฟมนี้เบอร์3อันนี้เบอร์4นะคะเนี่ยนะคะโฟมนี้ก็จะมีที่ชนิดว่าเบอร์3เบอร์4ขนาดของเขานะคะอันนี้เบอร์3นะคะเบอร์3ก็รองลงมานะคะเบอร์4ก็จะใหญ่ขึ้นนะคะเบอร์5เบอร์6แล้วแต่ขนาดของพานที่เราจะใช้แต่วันนี้จะใช้พานเล็กขนาดเล็กย่อมยาวหน่อยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็พุ่มก็จะเล็กนะคะมีพุ่มเล็กกับนี้ก็มีอีกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะพุ่มเล็กกับเบอร์3มีอีกนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกข้อสำคัญนะคะจะต้องมีกาวจะใช้กาวอเนกประสงค์ก็ได้แต่เวลาทำเนี่ยนะคะมันจะแห้งช้านะคะแต่กาวนี้เวลาทำก็ต้องระวังนิดหนึ่งกาวร้อนคือต้องใช้เป็นแท่งเนี่ยนะคะพลาสติกเป็นแท่งใส่ลงไปในบรรจุลงไปในปืนกาวที่จะทำความร้อนแล้วจะใช้ได้นะคะแล้วก็ไม้แหลมต้องมีไว้กันไกลนะคะแล้วก็กันไกลเล็กกันไกลใหญ่ตัวนำก็จะเป็นเข็มหมุดนะคะที่เราจะใช้นะคะเริ่มเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเวลาจะตัดนะคะถ้าเราจะตัดดิ้นเนี่ยนะคะเราต้องทากาวก่อนนะคะแต่นี่ทาไว้แล้วนะคะถ้าเผื่อเราไม่ทากาวนะคะทาปืนเนี่ยนะคะโดนความร้อนก็จะร้อนนะคะแล้วก็ต้องทาไว้จะได้ไม่ขาดง่ายจะไม่มีนะคะจากนั้นเริ่มเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเราก็เริ่มจากแรกเลยนะคะดูด้านให้ถูกด้วยนะคะด้านจะต้องเป็นด้านนี้ที่ถูกต้องนะคะเหมือนกับเลข8นะคะ

วนให้รอบนะคะพอถึงจุดที่พบกันแล้วเขาตอนที่เราเริ่มต้นไว้แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาให้เป็นแถวที่สองนะคะเราไม่มีการตัดนะคะเนี่ยนะคะ

ตึงเอาไว้นะคะจะได้ไม่หลุดนะคะไม่ต้องทามากนะคะทามากเดี๋ยวโฟมโดนความร้อนก็จะละลายอีกเช่นกันนะคะ

เวลานั่นคอยนิดหนึ่งให้ความร้อนนั่นนิดหน่อยนะคะเนี่ยนะคะถึงจะแตะลงไปบนโฟมนะคะ

วางโดยต้องวางแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นถากาวเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งต้องกาวด้านในเนี่ยฮะต้องอยู่ต้องทาด้านในนะคะ

ค่อยๆทำอย่างปราณีตนะคะอย่าเพิ่งกดไปทีเดียวเวลาเราทากาวนะคะตัวโฟมจะยุบนะคะจะใช้กาวอเนกประสงค์ก็ดีแต่มันจะช้านะคะจะแห้งช้าหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆทำแล้วก็ปล่อยให้เย็นนิดนึงนะคะแล้วจึงจะกดเบาๆนิดนึงลงไปนะคะบนโฟมนะคะ

แล้วค่อยๆแต่งตรงส่วนนี้นะคะจากนั้นวางต่อไปก็ทากาวต้องทาบนนี้นะคะบนเส้นกลางของเทปกาวนะคะของเนี่ยนะคะให้มันคลายร้อนนิดนึงนะคะ

พี่ถือไว้อย่างนี้เพื่อจะให้กาวที่ทาไว้คลายร้อนหน่อยหนึ่งนะคะ

แต่งด้วยนะคะแต่งส่วนที่บางทีเนี่ยจะเห็นโฟมแล้วก็ค่อยๆแต่งไม่ให้เห็นโฟมนะคะต้องวางแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆทาก้าวบนมันมีเส้นได้อยู่นะคะส่วนกลางนะคะ

ทิ้งให้คลายร้อนนิดนึงนะคะไว้สักแป๊บหนึ่งนี่นะคะค่อยๆทาไปนะคะตรงรอยพอดีกับที่เป็นรอยที่ต่วนช่องว่างพอดีนะคะ

ตรงส่วนที่มันเป็นอยากมุมโค้งเนี่ยนะคะพอพาดแล้วพอทากาวแต่แล้วเราก็ค่อยๆให้เขาลงตรงส่วนกลางช่องที่ด้านหนึ่งพบกันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปิดรอยของโฟมไม่ให้เห็นสีขาวนะคะส่วนโค้งๆเนี่ยค่ะท่านผู้ชมโค้งเสร็จแล้วเราวางแล้วพอดีกันเลยนะคะเวลาวางนะคะเนี่ยจะตรงกลางเนี่ยพอดีจบกันตรงกลางพอดีเลยนะคะเนี่ยช่องอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่องนะคะการทำงานประดิษฐ์นะคะจะเป็นฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยท่านอย่าทาบนกาวถ้าเผื่อทาบนโฟมแล้วโฟมจะยุบนะคะต้องทาบนเส้นได้ต้นเต้นเนี่ยนะคะพอดีเมื่อกี้เผลอไปทานิดนึงนะคะเวลาวางนะคะวางให้เส้นได้เส้นของผ้าลูกไม้เนี่ยนะคะพาดออกไปข้างหน้าแล้วก็ผ่ากาวนะคะแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนิดหนึ่งนะคะให้คลายร้อนนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆประกบถ้าเผื่อแห้งเกินไปกาวแห้งเกินไปก็ไม่ติดค่อยๆใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะคะถ้าเผื่อพุ่มเล็กเนี่ยจะถนัดกว่าพุ่มใหญ่นี่ต้องระวังนะคะต้องหาวัสดุที่รองรับนะคะเนี่ยถ้าเผื่อแห้งไปเนี่ยนะคะแห้งไปก็จะไม่ติดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ

ถือไว้ตั้งคู่หนึ่งนะคะนะคะแล้วค่อยจะนิ้วโป้งแปะลงกดลงไป

จะมีเส้นเส้นได้อยู่ตรงส่วนกลางนี้นะคะเป็นเส้นเนี่ยนะคะเล็กๆจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะ

วางพาดลงไปนะคะจากนั้นก็ค่อยใช้นิ้วโป้งกดนะคะ

คอยให้คลายความร้อนนิดนึงจากการที่เราทากาวลงไปนะคะเนี่ยนะคะนะคะได้แล้วนะคะ

กาวหมดนะคะเราก็ต้องใส่ลงไปแล้วก็ดันนะสอดลงไปแล้วก็ดันให้สุดนะคะถ้าเผื่อไม่งั้นมันจะไม่นี่นะคะให้ส่วนที่รอยต่อเนี่ยอยู่ในด้านข้างในสี

าคเก้านะคะเวลาทากาวเนี่ยนะคะอย่ามากแค่ประมาณสักไม่ถึงคืบนะคะอย่าให้มากไปกว่าประมาณ1คืบนะคะประมาณ 5-6 นิ้วนะคะเสร็จแล้วกาวมันจะชอบติดกับมือเหมือนกันนะคะตกแต่งให้หายจากปิดแนวโฟมให้หมดนะคะแนวโฟมคือพุ่มนะคะรอบพุ่ม

อย่าเผลอว่าจะต้องทากาวที่โฟมอีกนะคะตัวเองทำเองบางทียังลืมเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อทาโฟมที่ทากาวที่โฟมโดนความร้อนก็จะยุบนะคะโฟมจะละลายนะคะตอนใกล้ๆจบนี้ต้องดูให้ดีนะคะ

ปิดให้เต็มนะคะตรงปลายไม่งั้นจะมันจะไม่เสมอเวลาใส่พานบนพานแล้วมันจะไม่เสมอกันนะคะวางแล้วเวลาวางแล้วจะมัน

จะมีส่วนที่วางแล้วมันเผยไม่เท่ากันนะคะเนี่ยเราต้องกดให้มันเท่ากันนะคะให้เต็มเลยนะคะให้เต็มส่วนล่างโคนของพุ่มนะคะ

แต่ดูว่าถ้าเผื่อนั้นมันจะเปลืองหน่อยแต่ก็งานจะดีกว่านะคะเวลาวางบนพานแล้วจะเสมอกันนะคะไม่งั้นจะเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะคะดูไม่สวยงามนะคะ

ถ้าเผื่อเราวางเต็มแล้วเนี่ยเวลาวางแล้วมันจะได้ไม่นิพพานพอดีนะคะแล้วก็ใช้ไม้แหลม

เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้พานพุ่มการทำพานพุ่มลูกปัดแทนลูกปัดนะคะเป็นผ้าสีเงินนะคะผ้าตาดสีเงินนะคะวันนี้นะคะเสร็จลงด้วย

ดีประโยชน์นะคะการทำพานพุ่มนะคะก็เป็นการเสริมสร้างงานได้ใช้สมาธิในการทำงานนะคะเป็นการเสริมรายได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นของชำร่วยในโอกาสอันควรอย่างเช่นท่านจะให้ของขวัญบางทีไปขึ้นบ้านใหม่หรือทำบุญอะไรก็ตามแต่ท่านให้พานพุ่มเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาในการเข้าไปกราบไหว้พุทธเป็นพุทธบูชานะคะท่านผู้ชมก็เป็นของขวัญปีใหม่ได้อย่างไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็ทำพานพุ่มเนี่ยนะคะเตรียมทำไว้เลยเสร็จแล้วใส่เป็นพานใส่ถุงไว้นะคะก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเป็นมงคลด้วยนะคะท่านผู้ชมเวลาจะใส่ต้องตาวก่อนนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยใส่มุกลงไปนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ทำตลอดเราก็มันก็เวลาวางแล้วมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะวันนี้พานพุ่มเงินก็เสร็จลงไปแล้วนะคะสีเงินนะคะพานพุ่มทองก็ทำไปแล้วอันนี้เงินพานพุ่มเงินนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมเรื่องของภาคการศึกษาที่สองนี้เป็นเรื่องของการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะเพื่อเป็นสิ่งมงคลที่มงคลเป็นพุทธบูชานำไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นของชำร่วยให้ท่านที่เคารพนับถือก็นำไปใช้ในโอกาสได้นะคะในโอกาสที่ต้องการที่จะให้นะคะแล้วไปตั้งบูชานะคะกราบไหว้ก็จะเป็นมงคลแก่ตัวผู้ให้ด้วยและผู้ที่รับด้วยนะคะค่ะวันนี้รายการพานพุ่มเรื่องการทำพานพุ่มของภาคการศึกษานี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันโอกาสหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 3ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์

0: พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมเรื่มใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยอัตบภาพพระมหาสลันวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักศีลธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในการบริหารชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวคิดแนวปฏิบัติที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนณโอกาสนี้กระผมได้รับโอกาสจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวเปรียญธรรมเจตประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อตอนที่7คือสติในยามวิกฤตทีนี้เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ยามวิกฤตคนในชาติก็จะมีเครื่องมือที่คุ้มค่าเขาเรียกว่ามีค่าที่สุดก็คือสติเราจะใช้สติในการควบคุมวิกฤตนี้ได้อย่างไรบ้าง
1: ครับคือครับท่านมหาสลันวุฒิครับ
0: ครับ
1: ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตสติของคนในชาติก็คือเครื่องมือที่มีค่าที่สุดในการช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของคนในชาติ
0: ครับ
1: คำวิกฤตอาจจะเป็นแบบภัยธรรมชาติภัยต่างๆหรือแม้ช่วงสงคราม
0: ครับ
1: คนในชาติถ้ามีสติหยุดนิดนึงใช้สติช่วยกันแก้ไขวิกฤตสถานการณ์ทุกคนจะมีความสุขครับคือพูดง่ายๆเมื่อความกลัวครอบงำประเทศชาติของเราสถานการณ์คือพูดง่ายๆเอาง่ายๆเวลาเกิดภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้หรือเหตุการณ์ตื่นตระหนกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาเรียกว่าความแพนิคครับ
0: ค
1: ือความกลัวที่ทำให้คนเหยียบกันตายบ้างแย่งชิงอาหารกันบ้างให้เรามองว่าถ้าประเทศเราเกิดวิกฤตอย่างนี้ปุ๊บเราจะช่วยกันแก้ไขวิกฤตสถานการณ์ยังไง
0: ครับ
1: ครับมันมีแก้2 อย่างคือแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันเกิดแล้วกับการแก้สถานการณ์ที่ยั่งยืน
0: ครับ
1: เราจะป้องกันกันยังไง
0: ครับ
1: มันคือวิธีทดสอบของเราใช้สติเราเนี่ยพอสติปุ๊บมันนิ่งมองก็เกิดสมาธิ
0: แล้
1: วเกิดปัญญาแก้ไขสถานการณ์ได้ครับคนที่ขาดสติขาดสมาธิจะตกเป็นเหยื่อของความกลัวแต่คนที่มีสติจะกลายเป็นเสาหลักที่ช่วยให้คนอื่นรอดชีวิตนี่คือการเอาชนะยามวิกฤตที่แท้จริง
0: ครับ
1: คือพูดได้ง่ายไม่ต้องมองอะไรมากถ้าเราอยู่เหตุการณ์เจอเหตุการณ์ต่าง
0: ๆครับ
1: ไฟไหม้น้ำท่วมเงี้ยให้เราดึงสติกลับมาแล้วดูว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไง
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเนี่ย คือสำคัญที่สุดคือการมีสติให้รู้ไม่ใช่เราเห็นคนตกน้ำว่ายน้ำกระโดดไปตายด้วยกันทั้งคู
0: ่ใช่ใช่
1: จากเราไปช่วยเขาเรากลายเป็นผู้ประสบภัย
0: แทนเป็นผู้ประสบภัยไปด้วย
1: ใช่เราต้องคอยระวังให้ดีครับทีนี้เรามาดูว่าสติคือฮีโร่ยังไงให้ลองคิดดูนะครับ สมาธิช่วยอะไรเราได้ช่วยให้เราคุมอารมณ์คัดกรองข้อมูลสำคัญครับในการตัดสินใจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นได้ท่านจะบอกว่าสติระลึกให้ได
0: ้ครับ
1: แล้วตัวได้เสร็จปุ๊บก็ใช้สัมผัสความรู้ตัวบวกกับประสบการณ์ของเรา
0: ครับ
1: ว่าเราจะช่วยแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างไรครับ อีกอย่างคือ จิตอาสาที่มีคุณภาพการช่วยชาติไม่ใช่แค่มีน้ำใจอย่างเดียวแต่ต้องมีสติด้วยถ้าเราไปช่วยคนอื่นตัวที่เราขาดสติหรือใจร้อนจนเกินไปแทนที่จะช่วยคนอื่นเขาเราก็กลายเป็นผู้ประสบภัยแทนถูกไหมครับ
0: เพีย
1: งแต่เราต้องฝึกใช้สติระลึกให้ได้กำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: สัมผัสความรู้ตัวแล้วก็ทำให้ตัวเองมีสมาธิแล้วก็เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆวิกฤตต่างๆครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้จะมีนิทานยกตัวอย่างครับชื่อเรื่องตะเกียงกลางพายุกับความเงียบที่ช่วยชีวิต
0: ครับ
1: ที่เราลองมาฟังกันนะครับเกิดพายุใหญ่พัดถล่มหมู่บ้านแห่งหนึ่งในคืนที่มืดมิดชาวบ้านส่วนใหญ่ตกใจกลัววิ่งหนีสะเปะสะปะชนกันจนตะเกียงตกพื้นไฟไหม้ซ้ำเติมบ้านเรือนไปอีกเข้าใจครับเพราะสมัยก่อนบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านมุงหลังคามุงจากเนี่ยตะเกียงก็จะมีพวกตะเกียงเจ้าพายุต่างๆจะแขวนไว้ตามบ้านตามอะไรถูกไหมครับทีนี้ก็วิ่งชนกันใช่ชนกันไปชนมาพายุซ้ำไฟไหม
0: ้
1: ถูกไหมครับทุกคนก็วิ่งหนีไปหนีมาต่างคนจะเอาตัวรอดอย่างเดียวทีนี้ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อให้ชื่อว่านิ่งเท่ากัน
0: ครับ
1: เขาก็ใช้สมาธิจากที่เคยล่ำเรียนมาอะไรต่างๆลองนิ่งดูเหตุการณ์ต่างๆครับเขาไม่วิ่งหนีแต่เขารีบนำตะเกียงที่ยังใช้ดีอยู่เอาขึ้นไปผูกไว้ที่สูง
0: คร
1: ับแล้วก็ตะโกนเรียกคนว่าจุดนี้นะปลอดภัยแล้วให้ทุกคนวิ่งมาตามเสียงเขาตามเสียงเขาทุกคนก็เลยหยุดแล้วก็ฟังแล้วก็ขึ้นไปตามเขาครับจนทุกคนเนี่ยรอดชีวิตออกมาได
0: ้
1: ถ้าแต่ละคนต่างวิ่งวนท้ายสุดแล้วก็อะไรเหยียบกันตายถูกไหมครับบทเรียนที่สอนให้ว่าในยามวิกฤตเราไม่ต้องการคนที่วิ่งเร็วที่สุดถูกไหมครับแต่ต้องการคนที่นิ่งที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเป็นแสงสว่างให้คนอื่นเห็นทางรอดเห็นไหมยกตัวอย่างเห็นไหมครับเพราะแต่มาเตือนเราได้อย่างเช่นเราไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเกิดไฟไหม้ก็แล้วแต่สิ่งแรกเลยเหยียบกันตายอย่างเราดูข่าวคุณไปเที่ยวตามผับอาจจะไปเที่ยวฉลองอะไรก็แต
0: ่
1: พอเกิดไฟไหม้ปุ๊บอยากจะออกอย่างเงี้ยท้ายสุดตายกับตรงประตูตรงนั้นแหละจริงไหมเพราะแต่ให้เรามองดูเส้นต่างมองดูคิดวิเคราะห์ก่อนสิ่งแรกเลยถ้าเราไปในที่ที่อันตรายให้เรามองว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเราจะเอารอดยังไง
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ใช่ครับ
1: ดีที่สุดเราไม่ไปซะเลยดีกว่าแต่เมื่ออยู่ในเหตุการณ์แล้วปุ๊บเราต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดปัญหาเราจะแก้ปัญหายังไงหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเราตัวเองปลอดภัยปุ๊บพยายามดูว่าคนรอบข้างดูให้ปลอดภัยที่สุดนี่ครับคือใช้สมาธิแก้วิกฤตสถานการณ์ต่างๆครับทีนี้เราจะใช้เรามาลองดูว่าเราจะปฏิบัติกันยังไงทิ้งดินนะครับให้เราใช้หลักการของ stop แปลว่าหยุด beat คือการหายใจ think คือความคิดพูดง่ายๆหยุดหายใจแล้วค่อยคิดหมายความว่าก่อนจะทำอะไรลงไปปุ๊บเราจะต้องหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดเสร็จปุ๊บหายใจลึกๆยาวๆเพื่อให้ร่างกายมันผ่อนคลายแล้วก็คิดลองทำดูครับ
0: ครับ
1: หยุดหายใจคิด3อย่างถ้าทำไม่ได้ปุ๊บมันเป็นการเรียกสติกลับมาสู่ตัวเราแล้วก็คิดวิเคราะห์เราจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรคือพูดง่ายๆในยามตัวเราครอบครัวเราหรือแม้ประเทศของเราเกิดวิกฤตอันตรายเราจะต้องไม่ทำตัวให้เป็นที่วุ่นวายแก่สถานที่นั้น
0: คร
1: ับเราต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาของเราเนี่ยเพื่ออะไร
0: ครับ
1: เพื่อเป็นผู้ให้และเป็นผู้ช่วยเหลือคนให้รอดพ้นจากวิกฤตต่าง
0: ๆครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ถูกครับ
1: ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกคนก็จะมีความสุขถูกไหมครับท่าน
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องประโยชน์ต่อการฝึกจิตให้สงบและพลิกชีวิตให้ดีขึ้นหมายความว่าที่เราพูดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้หมดใช่ไหมครับแต่อยู่ที่การฝึกฝนอย่างที่บอกเราถ้าเราทำให้เป็นปุ๊บให้เราฝึกหยุดเจอเหตุการณ์ต่างๆปุ๊บเราจะเพิ่งรีบร้อน
0: ครับ
1: หยุดแป๊บนึงลองหายใจเข้าแรงๆลึกๆให้ร่างกายผ่อนคลายและคิดดูว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์อะไร
0: ครับ
1: เราจะช่วยแก้ปัญหาได้หรือเปล่าถ้าแก้ได้เราค่อยแก้แก้ไม่ได้ปุ๊บต้องการผู้ช่วยแล้วก็ไปหาของอื่นให้ช่วยเนี่ยคือการทำสมาธิที่ดีสุดแต่ถ้าเราอยากมีเวลาที่ปุ๊บเราควรทำอย่างนี้เราก็ต้อง นั่งลองฝึกนั่งดูนั่งสมาธินั่งให้สงบ
0: ครับ
1: นั่งให้สบายให้จิตมันผ่อนคลาย
0: ครับ
1: ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน
0: ครับ
1: ให้เราเปลี่ยนมุมมองในทางบวกมากขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าใจเราสึกไม่สบายรู้สึกมันหงุดหงิดวุ่นวายไปหมดทุกอย่างมาหาที่เงียบๆหลับตาลงนั่งสมาธิดูลมหายใจเราเข้าออกทำจิตใจให้สงบให้เราเกิดแรงเกิดพลังเพื่ออะไรรับมือกับปัญหารับมือกับความเครียด
0: ครับ
1: คนเราเวลาเครียดเหนื่อยมากทุกมากมันจะขาดสติพอขาดสติปุ๊บยิ่งเจออะไรกระทบจิตใจด้วยมันเหมือนกับสุ่มเชื้อเพลิงให้ใจมันเล่าร้อนแก้ปัญหาไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเราทำนี้ได้ปุ๊บทุกคนจะฝึกจิตให้แข็งแกร่งอดทนและเสริมสร้างจินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์การนั่งสมาธิจะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการจดจ่อถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: จดจ่อสิ่งหนึ่งอย่างเช่นที่เราผ่านมาเราบอกว่าให้ใช้คำว่าพุทโธ
0: พุทโธครับ
1: ครับดูลมหายใจเราเนี่ยพุทลงล่างหรือพุทขึ้นบนนะพุทเข้าไปพุทโธภาวนาบริกรรมไปเรื่อย
0: ครับ
1: จนมันลืมความทุกข์ความเครียดเราก็ปล่อยไป
0: ครับ
1: ถูกไหมทำใจสบายนี่คือเรียกว่าจิตจดจ่อหรือใช้จินตนาการนึกคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นกุศลก็ได้เหมือนกันครับหรือไม่ก็การเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นระบบ
0: ครับ
1: เดินไปหน้าเดินถอยหลังเมื่อเราเดินจงกรมก็ได
0: ้
1: หรือสวดมนต
0: ์
1: ก็เป็นสมาธิหรือการเจริญจิตตะเมตตาภาวนาก็เป็นสมาธิหรือเราจะเลือกวิธีต่างๆให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่ออะไรทำให้จิตใจให้สงบมากขึ้น
0: ครับ
1: หรือนั่งสมาธิในที่เหมาะที่สบายเช่นถ้าในบ้านไม่สงบก็หาเวลาว่างเข้ามาในวัด
0: ครับ
1: นั่งสมาธิสมาทานศีลก่อนให้ทานสมาทานศีลแล้วก็เจริญภาวนาฝึกสมาธิเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อเตือนตัวเองเวลาเราเกิดวิกฤตเราได้ช่วยเหลือตัวเองตัวอื่นคุณได้นี่คือการฝึกสมาธิถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้เลยปุ๊บเวลาเจอปัญหาปุ๊บเราจะแก้ไม่ได้
0: ใช่
1: ครับ
0: ใช่
1: สมาธิทุกคนต้องฝึก
0: ครับ
1: ใครก็พูดได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมแต่คนที่ฝึกเนี่ยคุณต้องลองเรียนรู้เอง
0: ใช่ครับ
1: ฝึกอยู่กับตัวเองฝึกจิตให้สงบ
0: ใช่
1: ถ้าเราไม่เป็นต้องไปถามผู้รู้
0: ใช่
1: เพราะสมัยนี้ปุ๊บมีการฝึกสมาธิฝึกจิตกันเยอะมาก
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่างอาจารย์ก็สอนเรื่องสมาธิฝึกจิตอยู่แล้วม
0: ัน
1: ช่วยเราได้จริง
0: ครับ
1: น้องๆนักเรียนที่เราเรียนทำนักศึกษากันอาจารย์ก็ต้องใส่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญารู้จักการสวดมนต์ไหว้พระรู้จักคุณพุทธธรรมพระสงฆ์ถูกไหมนี่คือสมาธิอย่างหนึ่งให้เรื่องถึงคุณงามความดีแล้วก็ทำ
0: ใช่ครับใช่
1: ครับ
0: ก็เป็นการเริ่มต้นของนักเรียนก็ดีนักศึกษาก็ดีก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับต
1: ้
0: องทำสมาธิก่อนสัก10นาทีหรือ5นาทีแล้วแต่จะโอกาสหรือไม่ก็ถ้าเรามาวัดง่ายก็สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นพอทำวัดเสร็จแล้วก็จะมีการทำสมาธิหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่โอกาส
1: ถ้
0: าถ้ามีโอกาสถ้าลีกเลสได้ก็ให้ลองทำ
1: ลองเข้ามาดูครับอันที่สงบครับพอเราได้จากวัดแล้วเราก็เอาไปใช้ในบ้านของเราท่านถึงบอกว่าคนเข้ามาวัดเป็นคนที่ใจเย็นจิตใจเย็นมีสติเข้ามาในบ้านปุ๊บถ้าบ้านมันร้อนเราก็เอาน้ำเย็นที่เราได้มารูปหลายคนในบ้าน
0: ให
1: ้มันเย็นเพราะบ้านเย็นก็มีความสุขและอย่างคือคนเรามักจะเกิดความคิดแย่ๆความคิดเนี้ยเป็นสิ่งที่ควบคุมยากโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ฝึกจิตและจิตใจอ่อนไหว
0: ครับ
1: อันนิดอันหน่อยก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้เสียใจพวกเนี้ยมันยาก
0: ครับ
1: มันควบคุมได้ยากแต่กับคนที่ฝึกสมาธิฝึกจิตพวกนี้จะนิ่ง
0: ครับ
1: อย่างดูตัวอย่างปุ๊บมีคนเขาให้สัมภาษณ์บุคคลระดับโลกก็ชื่อว่าบิลเกต
0: ครับ
1: เขาเผยว่าความลับความสำเร็จของเขาคืออะไรรู้ไหมคือการหมั่นนั่งสมาธิเป็นประจำ
0: ครับ
1: เพื่อสร้างความสงบทางจิตใจหากใครเครียดจากงานลองนั่งสมาธิ
0: ครับ
1: เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและการใช้ชีวิตราบรื่นมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คือการนั่งสมาธิคือการหยุดความวุ่นวายอยู่กับตัวเองค่อยๆเปลี่ยนพลังคิดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย
0: ครับ
1: สุดจากสตีฟจ็อบยังใช้เหมือนกันนี่คือบทสัมภาษณ์ที่คาร์ดบอกมา
0: ค
1: ือคนต่างชาติก็ยังชอบเลยถูกไหมครับการทำสมาธิการนั่งสมาธิให้ประโยชน์มากกว่าที่เราคิดกัน
0: ใ
1: ครที่กำลังจิตใจฟุ้งซ่านลองนั่งสมาธิดูสัก 5-10 นาที
0: เ
1: พราะประโยชน์ของการนั่งสมาธิไม่ได้ช่วยแค่การทำสมาธิเท่านั้น
0: ครับ
1: แต่ยังเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตได้เลยมาดูวิธีนั่งสมาธิถูกต้องในบทความนี้กันนะครับอธิบายให้ฟังประโยชน์ของการนั่งสมาธิมีมากกว่าที่คิด
0: ครับ
1: อย่างที่เขาว่าใจเป็นนาย กลายเป็นเบาถูกไหม
0: ถ
1: ู
0: ก
1: ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: หากจิตใจไม่สงบสุขภาพร่างกายก็จะแย่ตามไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: คือพูดง่ายใจเราถ้าใจเรานิ่งสงบเป็นสมาธิคุณจะพูดจะทำอะไรแต่มันจะดูแบบเฮ้ยมันสงบมันดูดีทุกอย่างมันลุกดิ้นลุกลนมันดูดีทุกอย่างใช่ไหมครับนี่คือการฝึกคือสมาธิ
0: คร
1: ับสมาธิช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบัน
0: ใช่ครับ
1: ตระหนักถึงรู้เรื่องที่เรายังแก้ปัญหาไม่ได้
0: ใช่
1: ครับคนเราจะต้องมีอยู่3เวลาอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
0: ครับ
1: ปัจจุบันคือสิ่งนี้อนาคตคือสิ่งอยู่ข้างหน้า
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่หยุดคิดวิเคราะห์สิ่งที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตเราก็เหมือนตาบอดคำช้างไปไม่ถูกทาง
0: ครับใช่ครับ
1: สมาธิช่วยได้ทุกอย่าง
0: ช่ว
1: ยทุกเรื่องครับและอย่างสมาธิช่วยเปิดมุมมองใหม่ทำให้สามารถรับมือกับความเครียดได้สมาธิถ้าว่าเครียดไหมเครียดเยอะเลยถูกไหมการรับรู้ปัญหารู้ข่าวสารก็มีแต่ความเครียดความทุกข์เท่านั้น
0: เดี๋ยวนี้โรคที่มันเกิดขึ้นมาใหม่อีกโรคหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็เป็นโรคที่ว่าโรคซึมเศร้า
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องไปหาหมอตลอดแล้วยิ่งสมัยนี้จะมีคนที่เป็นโรคนี้มากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยู่กับความคิดตัวเอง
1: ใช่
0: ไม่เขาเรียกไม่มีสติ
1: ครับ
0: คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยจนบางครั้งความคิดเนี่ยมันทำให้เราปองไม่ตก
1: ใช่คร
0: ับพอปองไม่ตกแล้วทีนี้ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยคิดเรียกว่าคิดซึมเศร้าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
1: ถูกต้องคร
0: ับไปหาหมอไปหายามาทานสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: วนเหมือนเดิมแต่ครับไม่ยอมนำเอาหลักธรรมของพระเจ้ามาปรับปรุงใช้
1: ถูกต้องครับ
0: จริงๆแล้วไป
1: ลองดูครับต้องลองดูลองดูบ้างครับไม่ใช่ว่าจะ
0: ต้องลองดูเน
1: า
0: ะ
1: ต้องลองดูครับอยากให้ลองดูแล้วครับใครฟังแล้วลองดูได้เลย
0: ค
1: ือพูดง่ายๆการทำสมาธิเนี่ยช่วยขจัดความคิดด้านลบ
0: ครับ
1: ครับให้เราคิดบวกเปลี่ยนมุมมองของชีวิตให้เป็นด้านบวกมากขึ้น
0: ครับ
1: คนเราถ้าคิดแต่ลบอย่างเดียว
0: ค
1: ิดเป็นแต่ความทุกข
0: ์
1: ไปไหนก็เป็นแต่ความลำบากอย่างเดียวถูกไหมครับและอย่างการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบสมองปลอดโปร่
0: ง
1: มีสมาธิกับเรื่องที่สำคัญมากขึ้นพูดง่ายไปโฟกัสคือจุดหนึ่งที่เราต้องการตรงนั้นครับช่วยฝึกจิตเราให้แข็งแกร่งอดทนต่อความยากลำบากได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นไปอีก
0: ใช่ครับ
1: ลองดูง่ายๆถ้าวันไหนปุ๊บเราเกิดความเครียดให้ลองถอยออกมาปุ๊บลองหลับตาดู
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่นั่งก็ลองฟุบหน้าดูหายใจลึกๆให้ลมลงล่างให้สบายนั่งสักลึกๆสักแป๊บนึงถ้าคนไม่ทุกข์ไม่เครียดคุณจะหลับปล่อยหลับไปเลย
0: ใช่ครับ
1: พอหลับสักหน่อยปุ๊บตื่นมาสมองคุณจะโปร่งแล้วคุณก็มาทำงานในต
0: ่
1: อเนี่ยคือการฝึกสมาธิฝึกสติเราที่เราต้องแยกก่อนสติคือความระลึกได
0: ้ครับ
1: ทุกคนต้องระลึกได้ถ้าเราขาดสติปุ๊
0: บ
1: คุณก็ไม่เกิดปัญญา
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆสติคือความระลึกได้ระลึกไปเลยว่าจะทำอะไร
0: ครับ
1: สัพพยะคือความรู้ตัว
0: ครับ
1: สมาธิคือความตั้งมั่นในสิ่งนั้นๆเช่นจะเรียนถ้าเรามีสติสมาธิกับการเรียนเราจะเข้าใจได้ง่ายถูกไหมครับยกตัวอย่างให้เห็นเวลาทำงานในโรงงานก็เครื่องจักรถ้าเราทำงานไม่จดจ่อสิ่งนั้นงานพลาดไหมพลาดจริงๆครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: ถ
1: ูกไหมครับยิ่งงานในโรงงานด้วยต้องใช้สติก
0: ับ
1: ความชำนาญให้มากที่สุด
0: ใช่ครับไม่งั้นถึงกับชีวิตได้
1: ใช่ฝึกบ่อยๆให้เป็นนิสัยสติระลึกให้ได้และอย่างถ้าคุณอยากมีสติคุณต้องรักษาศีลคู่ไปด้วยเพราะสินข้อ5
0: ครับ
1: สุราเมลัยขมุนเมาจะสิ่งจะไปยุ่ง
0: ครับ
1: เพราะถ้าไปยุ่งเมื่อไหร่ปุ๊บขาดสติทันทีเลย
0: ครับ
1: จริงๆครับ
0: แล้วก็อีกคำหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีสติครับมันจะมาคู่กับคำว่าความปลอดภัย
1: ถูกต้องเรื่องจริงครับใช
0: ่ปลอดภัยในอะไรบ้างคือปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครับ
0: นี่แหละครับถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยทรัพย์สินของเราก็จะรักษาไว้ได้แต่ถ้าเราขาดสติมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับหมดเพราะอะไรหมดเพราะสุราและเมลัย
1: ถูกต้อง
0: หมดเพราะของมึนเมาหมดเพราะการพนันอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าขาดสติก็คือขาดความปลอดภัยในทรัพย์สินส่วนความปลอดภัยในชีวิตก็คือชีวิตเราเนี่ยแหละครับบางครั้งบางทีเราไปเจอในสถานการณ์ที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมจิตใจของผู้อื่นได้แต่เราสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้
1: ใช่ครับ
0: ไปเจอคำยุยงเสริมนิดนึงถ้าเราไปโต้ตอบบางครั้งบางที
1: ครับ
0: คนตรงข้ามไม่ใช่เขาไม่มีอาวุธเขามีอาวุธขึ้นมาทีนี้เขาตอบโต้ขึ้นมาบางครั้งบางทีเราก็แทบจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เลยก็เป็นได้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องอัน
0: นี้แหละครับคือให้คิดนิดหนึ่งก่อนที่เราจะตอบโต้ให้ใช้สติต อบโต้ถึงจะแม้จะเป็นวาจาก็จริงเราก็ต้องนิ่งเฉย
1: คนมีสติเปรียบเหมือนคนที่ใจเย็นไม่ใจร้อนจะต้องรักษาศีลข้อที่4ด้วยถ้าเกิดมีคุณศีลปุ๊บเขาจะนิ่งไม่รีบโต้ตอบบางทีเราไปขอให้เขาช่วยลุงนี้แหละคุณวิทย์ปุ๊บเขาจะไม่รีบเขาจะคิดวิเคราะห์ก่อนทำตัวแทนก่อนเราคงเอ๊ะทำไมเขานิ่งไปเขาคิดอยู
0: ่
1: แล้วเขาบอกที่แก้ปัญหาให้เราถ
0: ู
1: กไหมบางครั้งบางอย่างเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราทีแต่เขาบอกวิธีการช่วยเหลือยังไงเน
0: ี่
1: ยคือคนที่เขามีปัญญามีสมาธิเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขารู้ดี
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเป็นพวกเนี้ยจะเป็นนักเรียนหรือใครแล้วแต่ให้ลองฝึกดูฝึกใช้ให้เกิดประโยชน์กับเรื่องการเรียนถูกไหมครับสติใช้การเรียนก็ได้ใช้กับครอบครัวก็ได
0: ้
1: อย่าอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยการทุบกระทั่งกันก็ต้องมี
0: ครับ
1: เมื่ออีกคนหนึ่งแรงปุ๊บเราต้องมีสติระลึกได้ถอยออกมาถ้าคนด่าปุ๊บเราด่าตอบไม่จบครับ
0: ครับ
1: ถูกไหมไม่จบเลยคุณต้องนิ่ง
0: ใช่
1: สตินิ่งควบคุมความเคลื่อนไหวควบคุมความเดือดร้อน
0: ก็ คือวิกฤตทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอ
1: ใช่ครับ
0: มองหาโอกาสให้ได้
1: ใช่ครับ
0: เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ก็ต้องนี่แหละครับใช้สติเข้ามาควบคุม
1: ครับ
0: หยุดนิ่งๆเพื่อดูว่า
1: สักแป๊บนึง
0: ใช
1: ่ใช่
0: เพราะว่าดูจังหวะแล้วก็หาโอกาสในวิกฤตนั้น บางครั้งบางทีเนี่ยสมมติว่าช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่ใช่ไหมครับพบกับวิกฤตมากมายแต่ในวิกฤตนั้นน่ะย่อมมีโอกาส
1: ถูกต้อง
0: ครับโอกาสอันดับแรกก็เราก็มองถึงเราได้พักตัวได้หยุดนิ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ได้ฟื้นฟูร่างกายได้ฟื้นฟูจิตใจอยู่ภายในบ้านของตนเองอยู่กับครอบครัวเงี้ยมันทำให้ครอบครัวมีความสุข
1: ใช่มองมันแง่บวก
0: ใช่เราต้องมองในแง่บวก
1: ใช่ครับ
0: มันมีโอกาสเสมอทุกวิกฤตทีนี้เราจะดูว่ามรสุมที่เข้ามาเนี่ย
1: เ
0: มื่อเราจะผ่านพ้นวิกฤตเนี่ยเราต้องมีศิลปะในการทำสมาธิอะไรบ้าง
1: ทีนี้จะดูตัวอย่างอีกเรื่องนึงครับสติในมรสุมศิลปะการทำสมาธิเพื่อผ่านพ้นวิกฤตเมื่อเราหรือท่านทั้งหลายเผชิญกับวิกฤตที่คาดไม่ถึงซ
0: ึ่
1: งพวกนี้เราก็ไม่อยากจะเกิดหรอกด
0: ู
1: ง่าย
0: ใช่ครับ
1: พอเราเกิดแล้วปุ๊บจิตใจของเราเองเนี่ยมักจะเหมือนเรือที่ถูกพายุพัดกระหน่ำเปรียบเหมือนแ
0: ค
1: ่คุณดวงตก
0: ใช่ครับ
1: จะเจอปัญหาทุกอย่างเห็นไหมสังเกตคนมาหาพระเฮ้ยทำไมฉันดูไม่เป็นนู่นเป็นนี่ทุกอย่างมันเหมือนกับชีวิตมันตกจริงๆมันลำบาก
0: ครับ
1: เพราะอะไรไหมเพราะเกิดจากความตื่นตระหนกเกิดจากความกลัวและความกังวลพอยิ่งกังวลก็ยิ่งกลัวทำให้เราไม่มีสติพลาดกับทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: ทำให้มันมาครอบงำเรา
0: ครับ
1: ถูกไหมครับในช่วงเวลานี้ถ้าใครเกิดปุ๊บให้ลองหยุดแป๊บนึง
0: ครับ
1: ลองทำสมาธิดูให้ได้ลองสวดมนต์ไหว้พระดู
0: ครับ
1: ถ้าเราสวดมนต์ได้แสดงว่าเรามีสติแล้วก็ลองอุทิศบุญกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรดูแกเราได้สบายเพราะคนเราเวลาเจอปัญหาปุ๊บก็จะคิดว่าเออคุณนั้นคุณนี่แก้บ้างอะไรบ้างหลายอย่างถูกไหม
0: โทษดวงบ้าง
1: โทษดวงโทษดวงจะโทษดวงตกหาแก้กันนู่นกันนี่ที่จริงแล้วมันแก้ตัวเองแหละ
0: ครับแก้ที่ตัวเรา
1: ใช่มันจะมีส่วนจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่ท้ายสุดแล้วขอให้เราเป็นผู้ตัดสิน
0: ใช่ใช่
1: ลองทำสมาธิฝึกจิตแล้วสบายก่อนค่อยมองหาค่อยแก้ไป
0: ใช่ครับ
1: อย่างง่ายสุดจำไว้อย่างถ้าเราเกิดวิกฤตเกิดปัญหาถ้าเราแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้เฉยก่อนถามผู้รู้ว่าเจอปัญหาปุ๊บเราแก้ปัญหายังไงหรือไม่ก็รอเวลากลับมาพักผ่อนสบายพรุ่งนี้ปุ๊บปัญหาจะแก้ปัญหาได้เองจริงๆนะไม่ใช่พอปัญหาปุ๊บไปกินเหล้าเมายาความเครียดป
0: ั
1: ญหาก็ยิ่งซ้ำเติมอีกมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกการลืมปัญหาไม่ใช่แก้นะครับ
0: ใช่ครับใช่ใช่ไม่ใช่แก้แค่ให้เรายอมรับ
1: แล้วก็พักแป๊บนึงค่อยๆแก้ค่อยทำค่อยๆบอกกล่าวไปครับมันจะแก้ได้
0: ใช้สติเข้ามาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็สมาธิในยามวิกฤตเนี่ยไม
1: ่
0: ใช่หมายความว่าเราจะพยายามทำให้จิตว่างเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่
1: ครับ
0: แต่คือความที่เราทำสมาธิเขาเรียกว่าเป็นการระลึก
1: ถูกต้อง
0: บางครั้งบางทีเช่นเดียวกันเราอ่านบทความธรรมะหรือว่าเรียนบาลีก็แล้วก็ดี
1: ครับ
0: เราอ่านวันนี้พรุ่งนี้ลืม
1: ใช่ครับ
0: ลืมแน่นอนแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าสติ
1: ใช่
0: ตัวระลึกนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญ
1: การระลึกได้
0: ใช่ครับเราต้องระลึกไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเมื่อวานเนี่ย
1: ใช่
0: ต้องระลึกให้ได้ทบทวนให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราลืมเราก็ต้องกลับมาเปิดหนังสือดู
1: ถูกต้องครับจริง
0: แล้วก็ทบทวนดูว่าเนี่ยมันมาเราจำได้ไหมเราจะจำได้ไหมก
1: ็
0: มาเปิดดูบ่อยๆดูซ้ำๆวนๆอันนี้นะครับเรียกว่าตัวสติ
1: ครับ
0: คือระลึกได
1: ้ถูกต้องครับ
0: เมื่อระลึกได้แล้วทีนี้ความรู้ตัวจะมาเอง
1: มันจะเริ่มแก้ปัญหาเองครับรู้ขนาดทำครับ
0: ใช่
1: คือพูดง่ายๆการทำสมาธิไม่ใช่การหนีจากความเป็นจริง
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้าเราเข้า

0: แต่เราดูเราเฮ้ยเราเจอปัญหาปุ๊บคุณนิ่งคุณไม่ใช่หนี
1: คร
0: ับ แต่คุณทำสมาธิมันก็คืออะไร
1: ครับ
0: คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายในจิตใจเพื่อเรามีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงอย่างมั่นคงหมายความว่าเกิดวิกฤตหมายความว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเรายิ่งไปหนีปุ๊บบางทีมันก็หนีไม่พ้นเกิดความลำบากคิดวิเคราะห์สักแวบครับแวบเดียวมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวยกตัวอย่างเรื่องลมหายใจคือสมอเรืออีกเรื่องหนึ่งในยามที่ทุกอย่างรอบตัวเราสับสนวุ่นวายสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้และอยู่กับเราเสมอรู้ไหมคืออะไรลมหายใจเรานี่แหละแล้วลมหายใจเราปุ๊บก็มีทั้งลมเข้าลมออกถูกไหมครับการกลับมาดึงสติอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเปรียบเหมือนอะไรเป็นเหมือนการทิ้งสมอเรือท่ามกลางมรสุมหมายความว่ามรสุมมาปุ๊บถ้าเรายิ่งเดินเรือเรือยิ่งดิ้นรนต่อไปอาจจะเกิดปัญหาก็ได
1: ้ครับ
0: ให้เราทอดสมอเรือแล้วหยุดเหมือนตัวเราเองเจอวิกฤตปัญหาปุ๊บให้ใช้สติอยู่ที่ลมหายใจเรา
1: ครับ
0: หยุดนิ่งสักแป๊บนึงมันทำให้เราหยุดคิดความที่เราฟุ้งซ่าน
1: ครับ
0: ปรับอัตราการเต้นของหัวใจ
1: ครับ
0: และส่งสัญญาณให้สมองรับรู้ว่าในวิธีนี้เรายังปลอดภัยอยู่ไม่ดิ้นรนเพราะรู้ไหมเวลาเกิดปัญหาปุ๊บสัญชาตญาณมันจะเตือนเรา
1: ใช
0: ่ให้เราหนีปัญหาแก้ปัญหาทุกอย่างถูกไหมครับแต่เราดิ้งสักปุ๊บมันดูว่าเฮ้ยเราปลอดภัยพอเราปลอดภัยปุ๊บเราดูว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราจะช่วยคนอื่นยังไงถูกครับมันจะเป็นโดยอัตโนมัติเลยครับและอีกอย่างนึงเราต้องยอมรับแต่ไม่จมดิ่งการทำสมาธิในยามวิกฤตไม่ได้หมายความว่าเราต้องพยายามทำให้จิตใจว่างเปล่าหรือไร้ความรู้สึกแต่คืออะไรคือการเฝ้าดูความกลัวความเศร้าหรือความเครียดที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ดังนั้นโดยไม่ตัดสินตนเองและไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นลากเราจมดิ่งลงไปจนเราถอนตัวเราไม่ขึ้นแล้วเมื่อเราเห็นอารมณ์อย่างเท่าทันพลังของมันก็จะถูกควบคุมได้เอง
1: ครับ
0: สังเกตดูดีเห็นไหมถ้าเราไม่ไปตามกระแสไม่ทำวิกฤตปุ๊บแค่เราหยุดแป๊บนึงดูคิดวิเคราะห์พิจารณาใช่ไหมทุกอย่างกลับกลายเป็นดีได้ทันที
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนอื่นเขาวิ่งหนีปุ๊บแต่อาจจะดูแป๊บนึงถูกครับไม่ไปรีบตามเขา
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมครับมันช่วยเราได
1: ้ครับคือมองวิกฤตให้เป็นโอกาส
0: ถูกต้องครับอ
1: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญก็คือโอกาสจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสติ
0: ถูกต้องครับ
1: เท่านั้นก็คือนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันก
0: ็
1: โดยใช้สตินี่แหละครับในการดำเนินชีวิต
0: ใช่ครับ
1: อย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาท
0: ใช่ครับ
1: ประมาทเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับเปรียบถึงเราใช้ชีวิตไม่ปลอดภัย
0: ใช่ครับ
1: ทุกครั้งที่เราประมาททุกครั้งที่เราประมาทก็ให้นึกถึงว่าความปลอดภัยของเราเนี่ยหายไปครึ่งนึงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ชีวิตเราก็อาจจะสั้นลงให้เราคิดแบบนี้เลยเราไม่รู้ว่าความประมาทเนี่ยมันจะทำให้เราเสียอะไรบ้างแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราปลอดภัยแน่นอน
0: ถูกต้องครับ
1: เราป้องกันได
0: ้ครับ
1: การป้องกันดีกว่าจะปล่อยให้เรื่องเกิด
0: ใช่ครับ
1: ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด
0: ครับ
1: เมื่อสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราป้องกันดีแล้วแล้วมันมาเกิดผิดพลาดเกิดขึ้นเราจะไม่เสียใจทีหลัง
0: ครับ
1: คือว่าเราได้ป้องกันแล้วเรามีสติเต็มที่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันจะยังเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราควบคุมไม่ได้
0: ใช่
1: ครับมันเป็นปัจจัยภายนอกที่มันเกิดขึ้น
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเราสิ่งไหนที่เราควบคุมได้ที่เราป้องกันได้เราก็ต้องเนี่ยแหละครับใช้สติ
0: ใช้สติ
1: เข้ามา
0: เข้าไปดูไปป้องกันเลยทีนี้ท่านบอกว่าให้เราลองเปลี่ยน
1: ครับ
0: ความตื่นตระหนกให้เป็นปัญญา
1: ครับ
0: ปัญญาเกิดจากการอะไรรู้ไหมเกิดอยู่4อย่าง
1: ครับ
0: สุจิปุริจำไว้เลย
1: ครับ
0: ปัญญาจะเกิดได้เกิดจากการฟัง
1: การฟังครับสุตตมยปัญญ
0: าใช่เสร็จแล้วฟังแล้วคิด
1: ครับ
0: นะครับ
1: จินตมยปัญญา
0: พุทธา
1: ครับ
0: คือการถาม คนเราไม่เข้าใจหมดให้เราถามผู้รู้ไว้ก่อน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็เราเขียนจดบันทึกไว้
1: ใช
0: ่ถ้าเราเจอการต่างๆปุ๊บที่เราเคยผ่านแล้วเราไม่ต้องไปลอง
1: ครับ
0: เรารู้แล้วเราก็ใช้เหตุการณ์นั้นนะแก้ปัญหาได้เลย
1: ใช่
0: โดยนึกถึงว่าเฮ้ยแก้ปัญหายังไงเปรียบเหมือนเวลาเราเรียนเราอ่านหนังสือมาตั้งเยอะตั้งแยะปัญหาที่ออกมาเพื่ออะไรเพื่อเราแก
1: ้ครับใช่
0: คนจะแก้ปัญหาได้คุณต้องมีปัญญา
1: ใช่ครับ
0: ปัญญาเกิดจากการศึกษาอ
1: ่
0: านหนังสือ
1: ครับ
0: พอเราแก้ปัญหาปุ๊บเราสอบแล้วก็ทำเงินได
1: ้
0: ถามจริงไหมครับ มันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราไม่อ่านหนังสือเลยปุ๊บเราจะมานั่งทำแบบทิปรู้เรื่องเองมันไม่ได้
1: ครับ
0: คุณต้องอ่านหนังสือ
1: ต้องอ่านหนังสือใช
0: ่แล้วอ่านหนังสือทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้คุณต้องถอยออกมา
1: ใ

0: หาเวลาพักนิดนึงออกมาช่วยพ่อแม่บ้างทำงงทำงานเท่านั้นแต่
1: ผ่อนคลาย
0: ให้มันผ่อนคลายร่างกายเสร็จแล้วก็ไปใหม่แล้วเวลาอ่านหนังสือปุ๊บให้เราทำสมาธิก่อนนาทีนึงทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เราอ่านถึงเรื่องอะไรแล้ววันนี้จะเอากี่หน้าทบทวนไปเรื่อยๆอะไรยังค้างอยู่เราก็ทำเนี่ยมันช่วยได้ตลอดเมื่อเราปรับปรุงตัวเองตั้งแต่การเรียนได้ดีเมื่อเราไปทำงานปุ๊บเราจะทำงานแบบมีระบบระเบียบ
1: ใช
0: ่แบบแผนแก้ปัญหาทุกอย่างท่านถึงบอกว่าเมื่อจิตใจเริ่มสงบลงจากความนิ่งของสมาธิความคิดที่เคยยุ่งเหยิงก็จะเริ่มตกตะกอนเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความกลัวที่เราปรุงแต่งมันขึ้นมาเองการมีสติช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าสิ่งใดที่เราควบคุมได้และสิ่งใดที่เราต้องปล่อยวางซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่เฉียบคมในยามคับขัน
1: ครับ
0: เห็นมั้ยมันช่วยได้จริงครับช่วยได้เพื่อนก็เหมือนเราทำข้อสอบมี4ช้อยให้เลือกถ้าเราไม่คิดวิเคราะห์คุณจะทำได้ไหมไม่ได้คุณจะจำทุกเรื่องมันไม่ได้หรอกคุณต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ตัดช้อยดูว่าอันไหนใช่ไม่ใช่แล้วคุณก็เลือกข้อที่ดีสุด
1: ใช่
0: ถูกมั้ยครับนี่คือการเรียนครับ
1: ครับทีนี้เรามามองในมุมของชีวิตบ้าง
0: ครับ
1: ชีวิตเราเนี่ยมันจะเจอวิกฤตที่เรียกว่าความทุกข์ยาก
0: ครับ
1: ความทุกข์ยากเนี่ยมันมาในหลายรูปแบบครับบางครั้งเข้ามาในรูปแบบของสุขภาพก็มี
0: ใช่
1: บางคนไปหาหมอโรงพยาบาลตรวจสุขภาพเจอโรคร้ายอันนี้แหละครับเป็นวิกฤตแล้วทีนี้เราจะหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายเราจะแก้วิกฤตนั้นยังไงก็คือต้องตั้งสติก่อนเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องเรื่องจริ
1: งตั้งสติอันดับแรกว่าโรคร้ายเนี่ยมันสามารถหายได้เพราะว่าเทคโนโลยีในการรักษาปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาให้โรคต่างๆเนี่ยหายเป็นปกติได้
0: ครับ
1: แต่อันดับแรกก็คือคุณต้องมีสติก่อนไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายคุณก็เกิดเป็นซึมเศร้า
0: ใช่สุด
1: สุดเลยไม่ยอมทานข้าวน้ำก็คือเสียกำลังใจทีนี้ให้เรามองในมุมกลับกันว่าเรามีสติแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะต่อสู้กับโรคนี้โรคร้ายนี้ได้หมอก็จะบอกวิธีป้องกันกินยารักษาต่างๆเราก็ต้องเชื่อฟังใช่ครับเป็นการรักษาเขาเรียกว่ารักษาอาการทางโลก
0: ร
1: ักษาร่างกายตามอาการทางโลกแต่ทีนี้ใจมันก็สำคัญเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใจจะรักษาให้มันคงได้ให้ดีขึ้นได้ต้องฝึกสติอย่างเดียว
0: ใช่ฝึก
1: ครับฝึกสติให้ได้
0: อยู่กับตัวเอง
1: ครับ
0: อยู่กับความจริงคือพระเจ้าท่านสอนว่าสิ่งนี้ปุ๊บมันอยู่กับมาถ่ายเรียกว่าวันสติ
1: ครับ
0: คนเราทุกคนเกิดมาแล้วเป็นพ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บตาย
1: ใช
0: ่ถามว่าจะอยู่ได้ร้อยปีสมมติอายุคนเรา100ปีหมายความเราเปลี่ยนต้องตายถ้าคุณเป็นโรคจะเช่นเป็นโรคมะเร็งเนี่ย คุณอายุ50เป็นมะเร็งเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน3ปีคุณจะตายหมายความว่า100ปีคุณก็ตายแต่มันย้อนเวลาการตายคุณได้สั้นลงหมายความว่าให้เราไม่ประมาทต่อชีวิตยิ่งเรารู้ว่าเราจะตายปุ๊บเราต้องไม่ประมาทต่อชีวิตที่ไหนทำได้แล้วก็ทำไปมันคือสัจธรรมทางโลกแต่เราจะต้องให้กำลังใจตัวเองให้โอกาสหมอเชื่อตั้งมั่นว่าถ้าเรามีวินัยในการรักษาแล้วเดี๋ยวมันต้องหายแน่
1: ใช่ครับ
0: ในมองกลับกันคนเราถ้าแข็งแรง
1: อ
0: ยู่100ปีไม่ทำอะไรเปรียบเหมือนคนที่ตายไปแล้วจริงไหมครับถึงตัวเองว่าอย่าประมาท100ปีเนี่ยมันก็ไม่ได้นานปีนึงแค่300กว่าวันเองถูกไหมมันแป๊บเดียวจริงให้เรามองถึงปัจจุบันอนาคตฝุ่นอดีตเนี่ยแก้ไขไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ แค่ทำปัจจุบันดีอดีตก็ดีแล้วให้เรามองแค่นี
1: ้
0: อยู่กับปัจจุบันดึงสติอยู่ปัจจุบันไม่ต้องมองอะไรที่มันไกลเกินไปถ้ามองอะไรไกลเกินไปปุ๊บมันจะเหนื่อยให้เรามองหน้าที่ของเราว่าตอนนี้เราเป็นอะไร
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่ไหนยังไงเราช่วยอะไรได้บ้างถูกไหมครับอย่างน้องนักเรียนเนี่ยคิดง่าย
1: ๆ
0: เสาร์อาทิตย์ว่างอย่าไปเที่ยวอย่าไปแว้นกันช่วยพ่อแม
1: ่
0: ถูกไหมหาเงินหาทองไปเรื่อยๆเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์ก็ขอตังค์พ่อแม่ไปโรงเรียนถ้าเราคิดได้คิดเราก็ดีถูกไหมครับนี่คือการคิดคนที่ทำงานราชการแล้วแต่เสาร์อาทิตย์เวลาว่างคุณก็หาชิปเสริมลองพักผ่อนเพราะวันธรรมดาคุณทำงานเต็มที่แล้วก็คิดวิธีต่างๆว่าจงทำสิ่งที่ยากให้มันง่ายนี่คือคนที่จะรุ่งเรืองมีเรื่องเล่ามาฟังว่าคนทำงานในบริษัทหัวหน้าให้งานเยอะก็จะบอกว่าอุ้ยฉันเงินเดือนแค่นี้เองฉันไม่เอาดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: ให้เรามองว่าผิดเลย คนจะเก่งต้องเจอบททดสอบ
1: ครับ
0: คุณงานคุณให้ดีและต้องทำงานที่ยากให้มันง่าย
1: ครับ
0: ก็เหมือนพระทุกองค์อ่ะทุกๆวันมันยากทุกวัน
1: ครับ
0: คุณต้องทำความยากให้มันง่ายทำใจให้ว่าง
1: ครับ
0: เพื่อรับสิ่งต่างที่เข้ามา
1: ครับ
0: คนทำงานก็เช่นเดียวกันเคลียร์งานประจำให้เสร็จ
1: ครับ
0: เพื่อรับงานใหม่ๆเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ลองคิดดูว่าเอ้ยมันจะยากสักแค่ไหน
1: ครับ
0: ลองหยุดนิ่งถ้า

0: มันเหนื่อยมันล้าปุ๊บพักผ่อนนิดนึง
1: ใช่
0: อยู่กับตัวเองใช้ปัญญาแก้ไขสถานการณ์ที่อยากแก้ได้หมด
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็คือเรามองว่าช่วงวัยด้วย
0: ครับช่วงวัย
1: ช่วงวัยการเป็นนักศึกษาก็ดีก็คืออยู่ในช่วงวัยรุ่นก็เรียกว่าเป็นมัชชิมวัย
0: ครับ
1: แต่ว่ามุมมองในการมองวิกฤตของแต่ละวัยเนี่ยมันต่างกันวัยรุ่นก็จะมองว่า

0: ในมุมของวัยชรา
1: ครับ
0: วัยชราเนี่ยเขาจะมีชีวิตวันต่อวัน
1: ใช่
0: วันนึงเนี่ยเขาจะต้องเรียกว่าทำความดีให้ได้มากที
1: ่สุดลมหายใจนี่สำคัญถ้าขาดลมหายใจนี่ยุ่งนะ
0: ไ
1: ม่จะตื่นขึ้นมาหายใจเย็นลำบากแล้วคนชรานี่น่ากลัวมาก
0: ใช่แล้วขนาดอยู่ในวัยชรายังมองชีวิตว่าวันต่อวันแล้วเรามองดูว่าคนที่เขาใกล้จะตายเขามีชีวิตต่อนาทีนะครับ
1: ใช่
0: อย่างเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญว่าเขาจะหายใจได้อีกเท่าไหร่เนี่ยครับให้เรามองตรงนี้ว่าช่วงเวลาของแต่ละคนเนี่ยสำคัญไม่เท่ากัน
1: ถูกเลยครับทีนี้พอท่านพูดนี้ปุ๊บให้เรามองว่าให้สมเหตุสมผลสมเวลาด้วยอย่างน้องนักเรียนเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ต้องเรียนรู้เวลาของเราเวลานี้เวลาเรียนไม่ใช่เวลานี้ไปเที่ยวเล่นมันไม่ใช่
0: ใช่ครับ
1: คนทำงานก็ต้องทำงานเราเที่ยวเล่นไม่ได้พระเจ้าถึงแบ่งเวลาคนเราปุ๊บเป็น3วัยแต่ถ้าเกิดถึง25ปีก็คือปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องเรียนรู
0: ้ใช่
1: ครับนะครับ25ถึง50ปีเป็นวัยทำงานเรียกว่ามัชชิมวัยวัยสร้างครอบครัวฐานะ50ปีถึง75ปีนี่เรียกว่าปัจฉิมวัยแล้วเป็นวัยที่ต้องตายให้เรามองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่ผ่านมาปุ๊บเราสร้างอะไรหรือไว้บ้างเราจะได้ต่อไปให้เรามองถ้าเราคิดได้คิดเราจะไม่บาปต่อชีวิตแล้วทุกคนจะคิดได้เลยว่าให้เรามองคนอื่นเป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างของเราเราอยากจะเป็นคนรวยอยากมีเงินอยากมีความสุขลองทำให้ได้แต่อย่าไปเทียบกับเขาให้มองดูไปเรื่อย
0: ๆ
1: สุขในสิ่งที่เรามีนะครับเพราะคนเราบุญวาสนา
0: ไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับถ้าเราอยากจะเป็นแบบคนนั้นคนนี้อยากสวยอยากว่างี้ชีวิตเรามีแต่ความทุกข
0: ์ใช
1: ่ให้เราอยู่ตัวเองใช้สติเนี่ยเฮ้ยเราเป็นนี้เรามีความสุขและหากคนที่เขามีใกล้เคียงกับเรา
0: ค
1: อยช่วยกันปรึกษากันทุกอย่างก็เดินได้เองทุกอย่างทุกเรื่องแก้ปัญหาได้หมด
0: ใช่
1: ครับเมื่อท่านบอกว่าคนเราอยู่กับลมหายใจวัยรุ่นไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าอีกยาวนานแต่คนชราปุ๊บอยู่ต่อวันส่วนคนที่ไม่สบายปุ๊บเป็นโรคร้ายอยู่ทุกนาทีจริงให้เรามองว่าทุกวินาทีมีประโยชน์ทุกอย่างไม่ใช่ปล่อยเวลาทิ้งไปอย่างเดียว
0: ครับคือเวลาของแต่ละวัยนะครับไม่สำคัญไม่เท่ากันอันนี้แหละครับคือวิกฤตอย่างแท้จริงให้เรามองในมุมของวัยมันจะเห็นภาพชัดแต่ถ้าเรามองในมุมของเรายังเป็นนักศึกษาเรายังหนุ่มอยู
1: ่
0: เรายังมีโอกาสอีกเยอะที่จะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแต่ทีเนี้ยเรามามองในมุมของวัยแก่วัยชราเนี่ยเขาเหลือน้อยเขาก็ต้องใช้วิกฤตเนี่ยให้มีค่าที่สุดก็คือทำความดีปฏิบัติธรรมเราจะเห็นส่วนใหญ่คนแก่จะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนาเดินจงกรมก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในมัชชิมวัยแล้ววัยสุดท้ายคือเอาอะไรเขาเรียกว่าปองได้แล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญบุญเท่านั้นที่จะ
1: สิ่งที่เราผ่านมาที่เราทำมาครับ
0: เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ใช้ในชาติหน้า
1: ก็ท่านถึงบอกว่าคนเราเมื่อโอกาสได้ชีวิตศาสนาได้ฝึกจิตกรรมฐานสมาธิแล้วปุ๊บว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: ถูกไหมครับทำให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: เมื่อถึงเวลาปุ๊บเราหมดเวลา
0: ใช่
1: หมดเวลาแล้วปุ๊บเราจะไม่เสียใจในภายหลัง
0: ครับ
1: อย่างคนบริหารประเทศก็บริหารให้เต็มที่ที่สุดถึงเวลาหมดเวลาปุ๊บก็คือว่าเราทำเต็มที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: จะไม่เสียดายในภาย
1: หลังใช่นักเรียนก็เหมือนกันกูเป็นการเรียน
0: ครับ
1: เรียนถึงที่สุดถูกไหมครับ ทำงานทำให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: สร้างครอบครัวสร้างให้ดีที่สุด
0: คร
1: ับ พอถึงเวลาหมดเวลาปุ๊บทุกอย่างมันก็เอาไปไม่ได้เราได้ภูมิใจเอ้ยเราได้ทำสิ่งที่เราต้องการแล้วคือเราต้องจะคิดวิเคราะห
0: ์
1: มีสติมีความไม่ประมาทและปัญญาก็จะเกิดนี่หัวใจสัมผัสคือตอนนี้แก้วิกฤตได้ทุกอย่าง
0: ก็คือให้ช่วยกันทำความดีร่วมกันเขาบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยเรามีสกุลเงินใช่ไหมครับมีสกุลเงินเป็นสกุลเงินบาทหรือว่าสกุลเงินอะไรก็แล้วแต่มันก็ใช้ได้แค่ปัจจุบันแต่ว่าสกุลเงินที่ของเราเนี่ยจะใช้ในชาติหน้าก็คือบุญกับบาปเท่านั้น
1: ถูกต้องครับ
0: เราจะต้องเปลี่ยนเงินบาทนี่แหละครับให้เป็นบุญ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นบุญให้เปลี่ยนได้ยังไงก็คือเนี่ยแหละครับเข้ามาศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าศึกษาหลักของความอันนี้ครับสติใช่ไหมครับสัมปชัญญะอันนี้ก็คือหลักธรรมที่ชัดเจนเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองธรรมเป็นโลกบาลหรือคุ้มครองโลกใช่ไหมครับสติ
1: เป็นอุปการะมากที่สุดครับ
0: มีอุปการะมากเนี่ย
1: คิดก่อนครับคิดก่อนทำเขาเรียกว่าสติ
0: ครับ
1: ครับ
0: พอเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วทีนี้เราก็รู้จักละบริหารปัจจัยของเราบริหารทรัพย์สินของเราจะทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนทรัพย์สินอย่างนั้นน่ะให้เป็นอริยทรัพย์จะใช้ในภายภาคหน้าได้
1: ติดตามเราไปได
0: ้อริยทรัพย์7ประการก็ ช่นเรื่องของการรักษาสี

0: การมีศรัทธาเนี่ยแหละครับเป็นอริยทรัพย์เปลี่ยนไปเป็นทรัพย์ใช้ในภายภาคหน้าครับทีนี้สติในยามวิกฤตเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวในยามวิกฤตที่น่ากลัวมากที่สุดครับไม่ใช่ความรุนแรงของสถานการณ์ภายนอกความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมพายุก็ดีอุทกภัยวาตภัยก็ดีสงครามก็ดีไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับหากแต่คือการที่เราปล่อยให้หัวใจเรานะครับจมดิ่งไปกับสิ่งที่ขาดไปว่าสติ
1: เ
0: มื่อเราปล่อยหัวใจเราให้ขาดสติไปเมื่อไหร่นะครับมันเป็นสิ่งที่รุนแรงกว่าภัยพิบัติธรรมชาติ
1: เรื่องจริงคร
0: ับ
1: ท่านถึงบอกว่าวิธีการอาจเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาภายนอกและเราควบคุมไม่ได้ถูกไหมครับ
0: ใช
1: ่แต่ความสงบภายในใจเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองได้เสมอการสละเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันและลมหายใจจะช่วยเปลี่ยนพลังงานแห่งความตื่นตระหนกให้กลายเป็นความกล้าหาญพร้อมที่ก้าวผ่านทุกบททดสอบในชีวิตไปได้อย่างสงบ
0: คือ
1: การทำสมาธิลองดูครับเหมือนท่านบอกวิกฤตการณ์ต่างๆไม่น่ากลัวเท่ากับ
0: สติ
1: ภายในจิตเราถ้าเราคุมลมหายใจคุมได้ทุกอย่างมันจะไม่น่ากลัว
0: ใช่คร
1: ับ
0: ก็ดูเส้นสถานการณ์ปัจจุบันที่มีสงครามใช่ไหม
1: ครับ
0: น้ำมันอาจจะมีราคาสูงก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าวิกฤตการส่งออกก็แล้วแต่วิกฤตการค้าขายอะไรก็แล้วแต่คนก็ตื่นตระหนกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งน้ำมันราคาสูงก็จะไม่มีอาหารก็เลยเกิดการกักตุนใช่ไหมกักตุนกันก็ทำให้ขาดตลาดนี่แหละครับคือวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่มีสติคนที่มีสติเนี่ยเขาจะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะเตรียมเศรษฐกิจพอเพียงบ้างใช่ไหมครับ
1: เตรียมไว้นานแล้ว
0: เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมีที่มีทางทำมาหากินอย่างพอเพียงเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเนี่ยแหละเขาดูแลเอาตัวเองรอดได้อันนี้นะครับคือสติในปัจจุบันต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได
1: ้
0: ทีนี้เรามามองว่าเครื่องมือที่จะประคองชีวิตในยามวิกฤตเนี่ยแบ่งออกเป็น3มิติที่สำคัญนะมิติแรกก็คือสติเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบรกที่ชะลอความตื่นตระหนก
1: ที
0: น
1: ี้
0: สำคัญเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: สติเนี่ยเป็นเบรกที่ชะลอความตื่นตระหนกในวินาทีที่ชีวิตทุกอย่างเนี่ยพังทลายลง
1: ครับ
0: สติจะช่วยหยุดไม่ให้เราเนี่ยใช้อารมณ์ไปนำทางไม่ตีโพยตีพายหรือตื่นตูมจนทำให้สถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วเนี่ยกลับเลวร้ายซ้ำเข้าอีก
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับคือมิติแรก
1: ครับ
0: สติเป็นตัวเบรกชะลอความตื่นตระหนกมิติที่2ก็คือสติเป็นประทีปส่องทางในความคิด
1: ใช่เรื่องจริงเลยครับ
0: นะส่องทางยังไงครับเมื่อเกิดวิกฤตก็คือปัญญาของเราเนี่ยมักจะถูกบดบังด้วยอะไรครับด้วยความมืด8ด้าน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่เมื่อเราดึงสติกลับมาได้แสงสว่างก็จะมาจากเหตุและผลที่ค่อยๆปรากฏขึ้น
1: ใช่ๆถูกต้อง
0: ทำให้เรามองเห็นช่องทางและโอกาสในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทีนี้มาดูมิติสุดท้ายครับ สติเนี่ยจะเป็นตัวช่วยพยุงใจไม่ให้ล้มลงครับ
1: จริงๆ
0: สติจะช่วยเตือนใจเราว่าวิกฤตนี้มาเพื่อทดสอบ
1: ใช่
0: ครับไม่ได้มาเพื่อทำลาย
1: ใช่ครับ
0: และไม่ได้มีพายุลูกใดที่จะกระนำอยู่ชั่วกัลปวสาน
1: ครับ
0: แต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไป
1: ใช่
0: มาแค่เต็มที่อาทิตย์นึงเดือนนึงหรือว่าปีนึงแต่ว่ามันไม่มาชั่วตลอดอายุชีวิตคน
1: ใช่ใช่
0: นะครับถึงเวลาก็ต้องผ่านพ้นไป
1: อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้ได้ครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสติอยู่กับตัวเองให้ได
0: ้
1: ผ่านวิกฤตให้ได้ครับ
0: เขาบอกว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งภายนอกครับเมื่อสูญเสียไปแล้วยังมีวันกลับคือหาคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสูญเสียสติไปในยามวิกฤตนั่นเท่ากับว่าเราได้สูญเสียอำนาจในการควบคุมชีวิตของเรา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ชีวิตของตนเองเนี่ยก็จะเป๋ไปเลย คือไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์โดยสิ้นเชิงและในทางตรงกันข้ามแม้โลกภายนอกจะถล่มลงมาตรงหน้าแต่ถ้าใจของเรายังมีสติยังรากลึกก็เหมือนเปรียบเสมือนอะไรครับต้นไม้ใช่ไหมครับที่มีรากแก้วมีสติมั่นคงแม้ถึงลำต้นจะหักไปก็สามารถที่จะงอกเงยยอดกิ่งก้านสาขาใหม่ขึ้นมาได้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่ครับ
0: ก็สุดท้ายในตอนที่7ก็คือสติในยามวิกฤต
1: ครับ
0: ก็ขอสรุปสั้นๆว่าถ้าเรามีสติเมื่อไหร่วิกฤตทุกปัญหาก็สามารถแก้ไขได้
1: ถูกต้อง

0: โดยใช้สติ
1: ใช่ครับ
0: ควบคุมแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ในตอนที่7ในหัวข้อของสติในยามวิกฤตในรายการคุยทำตามศีลก็อาตมภาพขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากะตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณตลอดธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งใจไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัต

นโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้าม

0: พ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมาก

0: ากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
0: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
1: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
3: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
1: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
1: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
4: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
4: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
0: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงสีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้าว
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรง

0: เกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความเป็นจริงของชีวิตที่ทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่คือการให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์และสิ่งนี้บังคับไม่ได้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้เรานั้นแล้วเกิดความหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์ให้เรากลับหันมาดูตนเองธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อยู่ที่คัมภีร์แต่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ธรรมะซ่อนอยู่ในใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกและความจริงนั้นธรรมะคือการสงบใจสงบกายให้เรารู้จักหันมาสงบใจโดยกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะและเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราให้พ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันแต่ละวันฉะนั้นแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวของเราเองโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปริยธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่7คือความสุขแท้ในโลกแห่งการแข่งขันครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับ
0: สาธุครับ
1: ในตอนนี้พระภาคจะพูดในเรื่องของความสุขที่แท้ในโลกแห่งการแข่งขันท่านผู้ฟังทั้งหลายในโลกยุคปัจจุบันเราทุกคนล้วนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการในที่ทำงานแข่งขันกันในเรื่องการเรียนการลุ้นชีวิตหรือแม้แต่แข่งขันกับตัวเราเองแต่ท่ามกลางความแข่งขันวุ่นวายและเป้าหมายที่ไม่สิ้นสุดนั้นเราจะสามารถมีความสุขแท้ได้จริงหรือไม่ลองถามใจตัวเราเองดู
0: ครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อที่สำคัญมากในยุคนี้ก็คือความสุขแท้ในโลกที่อยู่กับการแข่งขันครับความจริงแล้วโลกของเราไม่เคยหยุดนิ่งถูกไหมครับโลกของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันและสังคมกระตุ้นให้เราเป็นผู้ที่ต้องแข่งกับคนอื่นตลอดเวลาโดยเฉพาะโซเชียล
0: ครับ
1: ยิ่งเราเสพโซเชียลเยอะเท่าไหร่ตัวเราเองต้องแข่งขันมากขึ้นเท่านั้นเคยรู้สึกไหมว่าเฮ้ยเรายังไม่พอไม่พออะไรเฮ้ยไม่สวยพอ
0: ครับ
1: เพราะเราดูโซเชียลไปเทียบกับคนอื่นถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เราดูโซเชียลเฮ้ยเรายังเก่งไม่พอต้องเก่งมากกว่านี้ถูกไหมครับเฮ้ยเรายังไม่รวยพอต้องรวยมากกว่านี้คือเสพข่าวโซเชียล
0: ครับ
1: ถูกไหมครับนี่คือเรื่องการแข่งขันพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ลุกโชติช่วงเป็นไฟอยู่เสมอไฟนี่คืออะไรไฟคือราคะโทสะโมหะเผาใจเราไม่หยุดเพราะมันคือความเล่าร้อนความโลภความโกรธความหลงคือเชื้อไฟที่ทำให้เราเกิดการแข่งขันเล่าร้อนตลอดเวลาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือแม้เราจะชนะได้ทุกอย่างเราก็ไม่เคยสุขอย่างจริงใจเพราะใจเรานั้นไม่เคยเลยไม่เคยพอ
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อยากจะได้นู่นอยากได้ทุกอย่างท้ายสุดแล้วชีวิตเราก็

0: ล้มเหลว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับทีนี้เรามองว่าความสุขแท้คืออะไรความสุขแท้ก็คือสุขอันประณีตไม่ใช่แค่การมีเงินมีชื่อเสียงหรือได้รับคำชมความสุขแท้ก็คือความสงบที่เกิดจากในใจของเราพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังแปลว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีถามว่าเมื่อเราสงบถามว่าต้องแข่งขันกับใครไหมไม่ต้องแข่งขันแค่เรานิ่งสักแป๊บหนึ่งรู้หน้าที่รู้พักของเรานั่นแหละคือความสุขละไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องแข่งขันกับตัวเองด้วยใช่ไหมครับเราอาจมีทุกอย่างแต่ถ้าใจไม่นิ่งใจไม่สงบเราก็ยังเป็นทุกข์อยู
1: ่
0: สังเกตดูให้ดีบางครั้งคุณรวยมีทุกอย่างแต่ก็ยังเป็นทุกข์บางครั้งคุณจนไม่มีเลยทำไมเขาเป็นสุขได้ให้ลองเทียบดูให้ดี
1: ครับ
0: ฟังแล้วจงคิดตามคิดตามแล้วจะได้คำตอบ
1: ครับ
0: เรามามองดูว่าเมื่อเรามีความสุขแล้วสมมติน่ามีความสุขแล้วจะเป็นคนรวยคนจนก็แล้วแต่เราจะทำยังไงให้ความสุขนั้นอยู่กับเราไปตลอดหรืออยู่ให้นานที่สุดจนไม่จางหายไปวิธีเพิ่มความสุขและรักษาไว้ให้อยู่นานๆก็คือให้เรามองว่า 1. ความสุขไม่มีความยั่งยืน
1: คร
0: ับ เราต้องคิดไม่ยึดติดและมองหาความเป็นจริงว่าเมื่อเรามีได้ก็หายไปได้แต่ใช่ว่าจะหาใหม่ไม่ได
1: ้ครับ
0: ให้มองถึงโลกธรรม8มีสุขเดี๋ยวก็ต้องมีทุกข์
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เข้าหลักของไตรลักษณ์ลักษณะความเป็นจริงมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ก็ดับไปคนเราทุกวันนี้24ชั่วโมงก็อยากจะหาความสุขตลอดเวลาแต่ถามว่าความสุขมักก็อยู่กับเราก็ชั่วคู
1: ่
0: ต่อให้โยมต่อให้ทุกคนอยู่ความสุข10ชั่วโมงจะมองว่าแป๊บเดียวจริงเพราะผ่านไปไวมากเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเราดูหนังดูซีรีส์ชั่วโมงสองชั่วโมงไอ้แป๊บเดียวมันจบไปแล้วตายตราบใดก็ตามเมื่อเรามีความทุกข์ถอยแค่ในทีเดียวมันเหมือนกับร้อนรนเป็นทั้งวันถามว่าจริงไหมลองถามตัวเองดูถูกไหมพระองค์ถึงบอกว่าทำใจเราให้เป็นสุขให้เป็นกลางให้สงบคิดซะว่าเมื่อความสุขเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไปในทางกลับกันเมื่อทุกข์เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวก็ไปนี่แหละเราจะได้ความสุขที่แท้จริง
1: คร
0: ับไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำครับแล้วข้อสำคัญอีกอย่างเราอยากให้มีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์ให้เราทำอย่างนี้ควบคุมตารางเวลาของตัวเองให้ได้ให้เรามองว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างถูกไหมครับแต่เช้าจะตื่นกี่โมงตื่นแล้วต้องทำอะไรอย่างนักเรียนตื่นแต่เช้าตื่นมาปุ๊บจัดการการบริหารล้างหน้าแปรงฟันทำทุกอย่างแล้วก็ไปเรียนพอเรียนเสร็จแล้วปุ๊บตอนเที่ยงเราก็พักตอนบ่ายเราก็เรียนตอนเย็นเราก็กลับมาเรากลับมาแล้วจะทำอะไรต่อช่วยพ่อแม่จะไปเที่ยวหรือไปแต่ให้เราคิดดูดีถ้าไปเที่ยวเวลาก็เปล่าประโยชน
1: ์
0: ให้เรากลับมาทำการบ้านพักผ่อนได้เพียงพอเพราะวัยเรียนอย่างน้อยต้องนอน 7-8 ชั่วโมงถูกไหมครับวัยทำงานก็เช่นเดียวกันเมื่อเรากลับจากที่ทำงานปุ๊บก็อยู่กับครอบครัวอยู่ครอบครัวแล้วปุ๊บพักผ่อนให้เพียงพอคิดว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไร
1: อ
0: ย่าคิดเรามีความสุขทุกวันทุกวันท่านถึงบอกว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าเราทำเดิมๆทุกอย่างปุ๊บมันจะกลายเป็นความสุขท่านเรียกว่าวสีและความแคบข้องถูกไหมครับให้เรามองทั้งทุกวันทุกวันให้เราผูกเวลาไว้ว่าเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์หรือจันทร์ถึงเสาร์หรือจันทร์ถึงอาทิตย์เรียนจันทร์ถึงศุกร์หรือจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นมันเป็นช่วงๆเวลาและความสุขจะอยู่เราตลอดเวลาตัวใช้หลักการของหัวข้อที่ผ่านมาก็คือหลักการของอิทธิบาท4
1: ครับ
0: ฉันทะพอใจในเวลานี้ต้องทำอะไรวิริยะความเพียรเข้าไป
1: ค
0: ิดแล้วก็ทำจิตตะทำด้วยจิตด้วยสมาธิแล้วก็สุดท้ายเลยทำด้วยปัญญาทำแล้วจะเกิดประโยชน์ไหมประโยชน์กับตนครอบครัวสังคมประเทศชาติประโยชน์ไหมอย่างเช่นเวลาว่างเอาไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงบางครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์เอาแค่ความพอดีพอครับเล็กอย่างนึงพยายามจะทำตนให้ว่าง
1: ครับ
0: คนเราถ้าว่างปุ๊บใจมันจะวุ่นวายถูกไหมครับให้ทำตนให้มีสาระมีเวลาอย่างเช่นท่านบอกมาว่าถ้าว่างพักผ่อนตื่นขึ้นมาปุ๊บสมองจะบางคนว่างไปเที่ยวกินเหล้าเมายามันไม่ใช่มันไม่ควรว่างให้อ่านหนังสือพักผ่อนมันจะทำงานที่สุดส่วนคนวัยทำงานปุ๊บว่างไม่ต้องไปเที่ยวพักผ่อนก่อนถ้าหยุดยาวเขาไปเที่ยวไกลๆนะครับมันจะได้ความสุขที่แท้จริงครับ แล้วก็สำคัญ

0: อีกอย่างหนึ่งคนเราที่หาความสุขอยู่เนี่ยสุขอีกอย่างหนึ่งสุขกับการพักผ่อนถูกไหมครับเราต้องแบ่งเวลาให้ได้ว่าเวลานี้ควรจะพักผ่อนพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตดูคนเราทุกคนถ้าเรานอนไม่เต็มอิ่มมีปัญหาเนี่ยตื่นมาปุ๊บมันจะงุงเงียบจะงุ่ยทุกอย่างอารมณ์จะไม่ดีการพักผ่อนก็สำคัญให้เกิดความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้เรามองดูแล้วว่าไอ้สิ่งที่ต้องการเนี่ยให้มองข้ามไปซะบ้างอย่าเอาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างเลยมันไม่ได้อย่างทุกอย่างจริงให้เรามองว่าเออสิ่งนี้มันควรที่เราจะได้แล้วก็รักษาเอามาให้ได้สิ่งไหนที่ไม่ควรก็ปล่อยมันไปเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ต้องเอาแล้วก็หันมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราให้เยอะที่สุดการความสุขอย่ามองว่าสุขกับตนเราต้องมองคนข้างเคียงด้วยเมื่อเราสุขแล้วคนข้างๆสุขกับเราด้วยไหมเขาเดือดร้อนไหมไม่ใช่เราจะเอาสุขอย่างเดียวทำอื่นเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับทีนี้จะมีนิทานประกอบอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องพ่อค้ากับชาวประมงพ่อค้ามั่งคั่งคนหนึ่งเขาไปเจอชาวประมงคนหนึ่งที่เวลาเที่ยงก็นอนพักผ่อนพ่อค้าที่มั่งคั่งก็ถามชาวประมงว่าอ้าวทำไมมัวแต่นอนอยู่ได้ทำไมถึงไม่ออกไปจับปลาจับปลาที่เยอะจะมีสร้างเรือสร้างนู่นสร้างนี่สร้างทุกอย่างเลยชาวประมงที่นอนอยู่ก็บอกว่าแล้วยังไงต่อพ่อค้าที่มาข้างก็เลยคิดได้เออจริงวะอาจจะเป็นความสุขของเขาตรงนั้นก็ได
1: ้
0: ถูกไหมสุขกับการพักผ่อนถูกไหมแต่คนที่เขาเป็นมั่งคั่งเขาจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดคือจะไม่ให้รายว่างเลยพักผ่อนก็จะทำงานอย่างเดียวแต่เราให้มองดูว่าสุขตรงนั้นน่ะมันสุขที่แท้จริงหรือเปล่าบางคนสุขเกิดจากการพักผ่อนบางคนสุขเกิดจากการทำงานตรงเนี้ยเป็นแง่คิดที่ดีบางคนสุขอยู่กับความพอดีมองว่าเออเฮ้ยเรามีกินมีใช้แค่นี้พอแล้วไม่อยากแสวงหาอีกแค่เป็นทุกข์แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เราต้องสร้างเพื่อหาเยอะๆเนี่ยเป็นสุขของเขาจะหาได้เรื่อยๆแล้วถามว่าเมื่อเราหามาเยอะปุ๊บถ้าเราไม่สมหวังมันก็เกิดความทุกข์อยู่ดีท้ายที่สุดแล้วก็อยากบอกว่าสุขจริงๆแล้วก็ควรจะรู้จักฐานะรู้จักประมาณรู้จักคำว่าพอมันจะดีที่สุดทีนี้อัลมาภาพก็เลยจะสอนวิธีฝึกสุขแท้ท่ามกลางโลกแห่งการแข่งขันว่าทำยังไงฟังให้ดีนะหนึ่งฝึกสติสติคืออะไรระลึกได้ระลึกปัจจุบันให้เรามองว่าเราอยู่ในวัยไหนเป็นเด็กก็ต้องเรียนผู้ใหญ่ก็ต้องทำงานเป็นผู้มีอายุปุ๊บต้องฝึกจิตฝึกใจแล้วให้ดีอย่าให้ใจซ่อมหมองเด็ดขาดให้รู้สติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเมื่อเรารู้สติปุ๊บจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากไม่คิดน้อยจะอยู่ตัวเองแล้วมีความสุขข้อ2รู้จักพอรู้จักสันโดษให้เรามองว่าเออเราเต็มที่แล้วเราหาได้เท่านี้ก็น่าจะพอแล้วอย่างน้อยก็พอเลี้ยงใครเลี้ยงตัวเองครอบครัวไม่ทำให้สุขหนอดีที่สุดครับ
1: บ
0: างคนแสวงหามากเกินไปก็ใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็เกิดเป็นทุกข์อีกของบางอย่างคิดว่าสุขของเราแต่เป็นทุกข์ของคนอื่นมันก็ไม่ดี
1: ใช่
0: ไหมครับข้อที่สุดแล้วรู้จักคำว่าพอสันโดษดีที่สุดแล้วข้อที่สามก็คือรู้จักเมตตาลดการแข่งกับคนอื่นเพิ่มความเข้าใจคนให้มากขึ้นคนมีเมตตาคือคนที่เห็นอะไรก็สงสารทุกอย่างไม่ได้เห็นสรรพสัตว์เห็นหมาเห็นแมวก็จะสงสารทุกอย่างเห็นคนทุกอย่างก็ส่วนจิตคุณเมตตาขอพันนี้เขาเรียกว่าจริตมันอยู่ในใจของแต่ละบุคคลมันจะไม่เหมือนกันคนที่ไม่เมตตาปุ๊บจะหยุดมองคนอื่นว่าไม่ใช่คู่แข่งมองคนอื่นว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมทุกข์กันด้วยกันไม่ใช่มองเป็นคู่แข่งถ้าคนที่จะเอาอย่างเดียวจะมองทุกคนที่เข้ามาคือคู่แข่งหมดทุกอย่างมันจะเกิดความทุกข์แข่งขันกันมันไม่เกิดความสุขส่วนใจที่มันเกิดเมตตาเนี่ยเป็นใจที่ผ่านการฝึกฝนมันจะเป็นสุขโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: ท่ามกลางโลกที่แข่งขันอยู่เนี่ยเราอะไม่ต้องหนีความวุ่นวายแต่เราต้องมีธรรมะให้เป็นเกราะเครื่องคุ้มครองเรา คนเราจะมีธรรมะได้จำไว้เลยทุกคนต้องมีอยู่3อย่าง1คนรู้จักการให
1: ้
0: ถ้าคุณให้เมื่อไหร่ลดความตระหนี่ได้ทันทีเลยธรรมะ
1: ร
0: เมื่อเราให้ปุ๊บคุณต้องมีศีลศีลคือความปกติให้แล้วให้เป็นประโยชน์เราก็ไม่เสียดายคนเราถ้ามีศีลปุ๊บมันก็ป้องกันจริงๆนี่คือธรรมะพระเจ้าเลยแล้วข้อสุดท้ายเลยรู้จักการเจริญภาวนาทำจิตใจให้สงบปลอดจากเครื่องเศร้าหมองก็ค ็คือความโลภความโกรธความหลงความจะได้อิสระพยายามให้หมดไปให้ได้

0: ความสุขจริงๆแล้วไม่ใช่ที่ว่าเราตั้งเป้าว่าเรียนจบแล้วต้องเป็นหมอเป็นครูมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงบางคนตั้งเป้าปุ๊บอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเรามองดูเราเรียนจบมหาลัยอยากเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นครูถามว่าเมื่อเป็นแล้วจบอยู่แค่นั้นไหมไม่พออีกเราต้องไปทำงานอีกท่านถึงบอกมาว่าให้อยู่ปัจจุบันทำดีสุดเมื่อเราจะเรียนมหาลัยเนี่ยกว่าจะจบได้ยากไหมลำบากเลือดตาแทบกระเด็นแต่พอจบแล้วย้อนย้อนกลับไปมันง่ายทันทีแต่คนกำลังจบโอ้ทำไมลำบากมายากจังคนเราสำเร็จแล้วให้มองย้อนกลับข้างหลังมันกลายเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ขณะที่จะสำเร็จอยู่เนี่ยมันยากมากมีแต่ความทุกข์ทรมานบางคนหลับนอนเลยจะมีสักกี่คนกันที่จะสำเร็จถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่สำเร็จนั้นเมื่อจบเมื่อเราสำเร็จจบมาแล้วปุ๊บต้องเอาประสบการณ์วิชาชีพประกอบพิการงานอีกเมื่อทำงานปุ๊บแข่งขันไหมแข่งขันกันจะก้าวแต่ละขั้นเนี่ยต้องลำบากเอาใจเจ้านายมากมากหลายอย่างทุกอย่างอยู่การแข่งขันหมดทุกอย่างแต่ถ้ารู้จักคำว่าพอสงบทำหน้าที่ของเราสุขทุกเวลาครับไม่ใช่สุขที่จุดหมายปลายทางสุขณปัจจุบันแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เราทุกคนจงหยุดเพื่อฟังใจของเราว่าต้องการอะไรครับแล้วจงพอใจในสิ่งที่เรามี
1: ครับ
0: แต่ไม่ให้หยุดเพียงแค่นั้นถ้าเราหยุดปุ๊บเราจะกลายเป็นคนขี้เกียจแล้วทวีฉันทะพยายามทำสิ่งต่างๆทำสุดความสามารถของเราให้ได
1: ้
0: ครับและก็จงเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นคือพูดง่ายๆทำทุกอย่างอย่าโทษตัวเองทุกคนมีคุณค่าหมดทุกคนทำอะไรมักโทษตัวเองอยู่คนเดียวมั่งไม่ใครสนใจบ้างอย่าไปคิดอย่างนั้น
1: ร
0: เราอาจจะเป็นฟันเฟืองเส้นเล็กๆที่ช่วยคนอื่นก็ได
1: ้
0: ที่สังคมประเทศชาติเราก็ได้ให้เรามองอย่างนี้เราคือฟันเฟืองถ้าเครื่องจักรขาดฟันเฟืองไปตัวถามว่าเดินได้เขาก็เดินได้แต่มันจะกึกกักกึกกักแต่ถ้าเป็นฟันเฟืองเล็กไปเสริมปุ๊บเครื่องจักรงานใหญ่ก็สำเร็จได
1: ้
0: เหมือนเราประชาชนอยู่ในชาติเราเนี่ยถ้าทุกคนเป็นฟันเฟืองตัวเล็กช่วยกันเสริมกันเสริมชาติเราก็จะเดินรุ่งเรืองถูกไหมครับถึงแม้เราจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเราก็ไม่ก่อปัญหาสังคมช่วยทำได้ดีที่สุดรู้หน้าที่ของตัวเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราเกิดความทุกข์ความเครียดให้เราลองมาเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาไปบ้างแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่ตาสำหรับที่มีความสุขแล้วก็ขอให้เราพ้นจากความทุกข์นี่คือความสุขที่แท้จริงครับครับผม
1: ก็คือสรุปง่ายๆคือความสุขจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าสุขจากการแค่เราปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้น
0: ใช่
1: เป็นความสุขความสุขจริงๆมันต้องอยู่ที่ตัวของเราด้วย
0: จุดนับจุดบันตรงเนี้ย
1: อยู่ที่ตัวเราแล้วก็เอาธรรมะมาปรับปรุงใช
0: ้
1: สุขเนี่ยมันก็เกิดจากสองสิ่งใช่ไหมครับก็คือสุขอิงกับสุขไม่อิงอามิตรนะครับสุขอิงอามิตรคืออะไรครับก็คือสุขจากการที่เราอยากได้สิ่งของอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราได้สิ่งของนั้นมาเราก็มีความสุข
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าความสุขเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขอับน้ำผึ้งอับยาพิษครับพอน้ำผึ้งหมดฤทธิ์เมื่อไหร่ก็จะเจอกับความทุกข์เหมือนกันครับเราสมมติว่าเราอยากได้โทรศัพท
0: ์ครับ
1: เราก็ทำไงครับก็ผ่อนนะครับ
0: ผ่อนบ้างซื้อบ้าง
1: ผ่อนบ้างซื้อบ้างพอได้มาแล้วทีนี้ทุกตามมาครับต้องคอยผ่อนหาเงินใช้กว่าจะหมดชำระงวดเนี่ยครับก็คือความ
0: เดือนรุ่นใหม่ก็ออกมาอีกอยากได้อีก
1: ครับรุ่นใหม่ออกมาดีกว่าก็อยากได้ไอ้เครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่ก็เสียดายทีนี้แล้วครับมันก็จะเป็นทุกข์พอกพูนก็คือความสุขที่อิงอามิตรโดยอาศัยวัตถุต่างๆนะอยากมีบ้านมีรถแต่ให้เราต้องคำนึงถึงเงินในกระเป๋าด้วย
0: ใช่ครับ
1: คือมีแล้วอย่าให้เป็นทุกข
0: ์
1: เพราะว่าความสุขของการทานอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับคือสุขจากการไม่เป็นหนี
0: ้ไม่เป็นหนี
1: ้นี่แหละครับสำคัญครับถ้าชีวิตเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้แล้วมันก็ทุกข์ยาวเลยนะครับ
0: ครับ
1: คือมันจะกังวลว่าวันเมื่อไหร่เราจะมีเงินใช้หนี้ไหมสิ้นเดือนแล้วเราจะมีเงินหาเงินมาใช้หนี้ได้ไหมอันนี้นะครับคือสุขอิงอามิตรสุขที่สองครับคือสุขที่ไม่อิงอามิต
0: รครับ
1: อันนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญครับสุขยังไงครับสุขไม่อิงอามิตรก็คือสุขจากการสงบครับนัตติสันติปรังสุขขังอย่างที่พระมหาสมภพท่านได้พูดไว
0: ้
1: ตอนต้นนะครับก็คือสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเนี่ยไม่มี
0: ไม่มีครับ
1: ครับถามว่าสุขจากความสงบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
0: ครับมันเกิดขึ้นได้3ทางครับ
1: ครับ
0: สงบกายสงบจิตสงบใจ
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าจะสงบยังไงต้องมีพื้นฐาน
1: ครับ
0: รู้จักคำว่าพออย่างเช่นเอาพูดง่ายๆถามว่าเวลาเราหิวเป็นทุกข์มั้ย
1: ใช่ใช่เป็นทุกข์นะ
0: เป็นทุกข์มั้ย
1: ครับ
0: แก้ทุกข์คือไงหาของกิน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยกินแล้วต้องกินอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่กินรูหราแพงทําให้สุดก็อิ่มเหมือนกันธรรมะมั้ยเข้าใจไหมสู่ทางกายถึงว่าคนเราเมื่อหิวคุณตอบสนองความหิวของกายเราหาของกิน

0: เนี่ยฝึกทางกายครับแล้วก็อีกอย่างนึงสุขทางกายเสร็จปุ๊บสุขกับการพักผ่อนสุขกับการอยู่ในสังคมที่ดี
1: คร
0: อบครัวที่ดีสงบนี่ก็คือความสุขครับนี่คือสุขทางกายและอีกอย่างนึงสุขเกิดจากร่างกายที่สมบูรณ์ดูแล้วมันมีความสุขแต่พระเจ้าบอกว่าคนเราเกิดมามันจะไม่เหมือนกันให้เรามองนะว่าจะไม่สวยไม่หล่อแต่ขอให้อยู่ในอาการ32ทุกอย่างดีหมด
1: ครับ
0: ถูกไหมครับนี่แหละคือสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่สุขปัจจุบันนี่ก็เรียกสุขทางกายครับส่วนอีกสุขอีกอย่างนึงท่านเรียกว่าความสุขทางจิตใจ
1: ครับ
0: ก็คือความสุขเชิงบวกก็คือมีใจสงบ
1: ครับ
0: เบิกบาน
1: ครับ
0: ไม่คิดอาฆาตผูกโกรธใคร
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆตรงกับหลัก3อย่างของวัดปฏิโมกข์คนจะสุขได้ทั้งภายในและภายนอก
1: ครับ
0: คือ1ไม่ทำบาป
1: ครับละความชั่ว
0: ใช่1ไม่ทำบาปละความชั่ว
1: ครับ
0: 2สร้างคุณงามความดีเท่าที่เราทำได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วข้อที่3คือทำใจให้พุทธพองแจ่มใสถ้าว่าก็เข้าวัดฟังธรรมบ้างทำใจสบายสดชื่นนี่แหละคือสุขจุดปัจจุบันสุขที่แท้จริงครับ
1: ครับ
0: ครับสุขทางกายสุขทางใจ
1: ครับ
0: และอย่างก็พยายามฝึกจิตให้สงบให้มองโฟกัสที่ตัวเองให้มากเมื่อเรามองตัวเองปุ๊บไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะเมื่อมองตัวเองปุ๊บให้เรามองคนอยู่ใกล้ตัวเราด้วยมีใครข้างๆเราอยู่เหลือใครหรือพ่อหรือแม่หรือพี่หรือน้องหรือสังคมประเทศชาติหรือพื้นโลกเราแผ่เมตตาช่วยเหลือกันตลอดเขาถึงมีว่าเวลาคนเดือดร้อนปุ๊บถึงแม้เราอยู่ไกลเราก็ผ้าส่งเราไปช่วยน้ำทงน้ำท่วทุกคนช่วยเหลือกันมีแต่ความสุขใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็น
0: สุขในการให้ด้วย
1: ตัวอย่างของความสุขจากการให
0: ้
1: เมื่อสุขจากการให้เนี่ยมันจะมีมากกว่าสุขจากการเป็นผู้รับใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้เราก็ต้องรู้จักให้มากกว่ารับรู้จักยื่นมือเข้าไปช่วยก่อนที่จะแบมือขอรับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจ
0: ครับ
1: ก็นักศึกษาจะหาความสุขได้ลองพิจารณาดูครับว่าเราจะมีความสุขแบบอาศัยวัตถุหรือสุขแบบไม่อาศัยวัตถุเช่นอยากจะมีความสุขโดยไม่อาศัยวัตถุลองดูครับลองนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปรับปรุงใช้เช่นให้มองในมองโลกในแง่ดี
0: อัน
1: นี้สำคัญครับคือความคิดเชิงบวกทัศนคติความสำเร็จเนี่ยจะมาสู่ตัวเราได้ต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนครับ
0: ถูกต้องคร
1: ับถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่บวกคือถ้าเริ่มต้นด้วยความคิดลบอย่างนี้เราไม่สำเร็จแน่นอน
0: ถูกต้องครับ
1: ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญครับพอมีทัศนคติแล้วก็ให้ลงมือทำ
0: ถูกต้อง
1: ลงมือทำเนี่ยเป็นบันไดขั้นแรกแต่ว่าก่อนที่จะลงมือทำได้ให้เอาทัศนคติขึ้นมาเป็นตัวตั้ง
0: ถูกต้องครับ
1: มองโลกในแง่บวกบวกเข้าไว้ครับเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีหรือว่าเจอเพื่อนร่วมห้องไม่ดีให้เราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่จะสอนเราให้เราเติบโตในวันข้างหน้า
0: คร
1: ับวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวก็ต้องมีวันที่ดี
0: ถูกต้อง
1: ปะปนกันไปเป็นประสบการณ
0: ์ให้เรามองหาธรรมะเข้ามาเสมอเวลาเจอเหตุเจอปัญหาแต่ให้อธรรมะเข้ามาแก้ทุกปัญหาโลกนี้แก้ได้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: ขอเพียงแค่เรามีสติ
1: ครับ
0: ระลึกให้ได้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกบางอย่างบางปัญหาเราแก้ไม่ได้ให้เราไปหาบุคคลที่รักเราถามว่าใครพ่อแม่อันดับหนึ่งครูบาอาจารย์อันดับ2เพื่อนอันดับ3จำไม่เลยแล้วคนที่รักมันสุดคือพุทธเจ้าพระเจ้าคิดว่าเราเกิดมาแล้วมันยากถ้าเราไม่ชี้ทางฝั่งให้ทุกคนก็จะจมลงไปในเปลือกตมให้เรามองว่าเราเกิดมาแล้วเพื่ออะไรเพื่อหาอะไรไม่ใช่หาทรัพย์หาความรู้หาทรัพย์ได้เป็นส่วนแรกจงทำทรัพย์นั้นให้เป็นทรัพย์ทรัพย์สดตามเราไปทุกภพทุกชาติให้เป็นสมบูรณ์ได้เราต้องหาแต่คุณจะหาได้คุณมีปัญญาปัญญาจะเกิดได้คุณต้องเรียนรู
1: ้
0: เมื่อเรียนรู้แล้วปุ๊บใช้ปัญญาสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับตนแล้วก็นั่งย้อนหลังไปเรื่อยๆถ้าเรามองดูดีๆปุ๊บท่านบอกมาว่าเวลาทำสมาธิทำกรรมฐานแล้วแต่ให้เรามองสามเวลามองถึงอดีตที่เราผ่านมาอําชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรอยู่มองกลับไปใกล
1: ้
0: ๆเมื่อวานทำอะไรอยู่เสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาปัจจุบันเฮ้ยตอนนี้เรานั่งอยู่นี้เดี๋ยวอีกชั่วโมงข้างหน้าเราจะทำอะไรคิดแผนไปเรื่อยพรุ่งนี้จะใครมองไปเรื่อยมาภาพเองตอนก่อนก็ไม่เคยมีสาระมีอะไร
1: ครับ
0: ตอนหลังปุ๊บมีหลายคนที่เขาสอนมาจะบอกน้องนักศึกษาด้วยนะให้เราลองใช้นี่ตารางสอน
1: ครับ
0: ปฏิทิน

0: ตั้งโต๊ะก็ได้ให้เราจดเลยว่าวันนี้วันอะไรต้องทำไปบ้างหรือวิชาอะไร
1: ครับ
0: จดไว้ก่อนล่วงหน้าเลยติ๊กเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บตอนเย็นจะมาดูได้ตามเป้าหมายไว
1: ้ครับ
0: หรือแม้วันนี้เราจะมีงานมันเกิดแต่ให้เราจดล่วงหน้าไว้จดไว้ดูทุกวันทุกวัน
1: ครับ
0: วันนึงจะแป๊บเดียวจริง
1: ครับ
0: คนที่ทำนี้ได้จะพูดตัวเองว่าทำไมเวลามันน้อยจัง
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะมันเพลินกับเวลาเนี่ยคือว่าบริหารเวลาดีสุดตั้งเป้าเลยวันนี้จะทำอะไรอะไรใส่เข้าไปและอย่างถ้าเรามีเป้าหมายปุ๊บต่อให้ใครมาชวนทำแต่คุณก็จะเลี่ยงว่าเรามีตรงนี้ต้องทำอยู่หรือไม่ก็จะไปแค่แป๊บเดียวอย่างเช่นเรามีเป้าหมายว่าเราจะเรียนหมอเรียนครูให้จบจะต้องมีเงินเท่านี้ถามว่าถ้าเพื่อนชวนเรากินเหล้าเมายาชวนเราเสียตังค์อยากไปไหมไม่อยากไ
1: ป
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเป้าหมายถ้าคุณเรามีเป้าหมายปุ๊บใครชวนไปในป้ายไปในไปหมด
1: ค
0: ือพูดง่ายๆถ้าเจอเพื่อนที่ดีเราก็ดี
1: คร
0: ับ ชีวิตเราก็ชิบหาย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็คือความสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราเนี่ยขาดวินัย
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าไม่มีวินัยในการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยความสุขหาขึ้นยาก
0: เละเทะครับ
1: ครับก็เหมือนกันชีวิตสมณะเนี่ยถ้าไม่ตื่นเช้าไม่ทำวัดไม่สวดมนต์ไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ถือถามว่าชีวิตนี้จะอยู่เป็นความสุขไหมครับเดี๋ยวก็สึกครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปครับเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาในเวลาไม่นาน
0: คร
1: ับแต่ถ้าเราบวชมาแล้วเรามีข้อวัดมีข้อปฏิบัติตื่นเช้ามาทำกิจของสงฆ์ออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมไปตามตารางครับพอสายก็ฉันจังหันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ฉันจังหันเสร็จก็เดินจงกรมทำสมาธิไปตามเขาเรียกว่าตามวัดปฏิบัติของแต่ละวัด
0: ของวัดแต่ละวัด
1: ครับเมื่อเรามีวินัยทำจนเป็นนิสัย
0: คร
1: ับ พอเป็นนิสัยแล้วทีเนี้ยความสุขมันก็จะเกิดจากนิสัยที่เราได้เคยสั่งสม
0: ถูกต้องครับเรามองดูง่ายๆที่หลวงพ่อท่านว่าท่านสอนเราคนเราต้องมีอยู่3อย่างให้เรามองณเวลานั้นนะให้มองถึงศีลธรรม
1: ครับ
0: ให้เรามองว่าเราอยู่ในประเทศนี้สังคมนี้ข้อห้ามคืออะไร
1: ครับ
0: คือการเคารพกฎหมายรักษาศีลเช่นเดียวกันคือการข้อห้าม
1: ครับ
0: นี่คือศีลธรรมอันต่อไปก็คือคุณธรรมคือสิ่งเราต้องทำแต่ถามว่าไม่ทำเกิดโทษไหมไม่เกิดโทษถ้าทำก็จะเป็นการดี
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3ท่านเรียกว่าจริยธรรม
1: ครับ
0: ดูเขาว่าบรรพบุรุษเราทำอะไรมา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเราควรจะรักษาไว้ให้ดี
1: ครับ
0: ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงท่าน
1: ครับ
0: ถูกไหมนี่ริจยธรรมคือสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติมานาน
1: ครับ
0: เปรียบเหมือนง่ายๆโยมมงคลใส่บาตรตั้งแต่สาวจนแก่วันไหนไม่ใส่บาตรจะถามว่าพระคุณชาติไปไหนมาอยากใส่ทุกวันเนี่ยคือการจินตสังสมพระก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: ตีสามตีสี่ตื่นนะต้องไปโปรดญาติโยมฝึกจิตใจสบายสู้น้อยพระก่อนไม่มีความสุขที่ไปโปรดต่อให้ไกลแค่ไหนก็ต้องไป
1: ครับ
0: โยมอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องมาเนี่ยคือจริยวัตรที่เราทำเนี่ยให้มีอยู่3อย่างมีข้อห้ามทุกคนต้องมีศีลข้อบังคับรู้หน้าที่เราจะเป็นหมอเป็นครูตำรวจทหารทุกคนต้องมีศีลมีข้อห้ามอยู่ใต้กฎหมายสอต้องมีคุณธรรม
1: ค
0: ุณธรรมขึ้นอยู่ใจเราให้เราเกิดความภูมิใจเราทำตามคุณธรรมของเราแล้วก็สุดท้ายเลยจริยวัตรของเราอันงามจริยธรรมของเราที่ข้าพเจ้าปฏิบัติมานานในที่ดังนั้นรักษาไว
1: ้ครับอันนี้ก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติ
0: ใช่คร
1: ับการปฏิบัติคือปฏิบัติจนเป็นนิสัย
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้มาดูสุขทางใจครับ
0: ครับ
1: ทางใจเนี่ยให้เราคิดเชิงบวกใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: การที่จะคิดเชิงบวกได้เนี่ยเราต้องมีพื้นฐาน
0: ต้องพื้นฐาน
1: ครับพื้นฐานอันแรกคือการทำสมาธิ
0: ครับ
1: สำคัญครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าสถาบันสมาธิเนี่ยก็มี
0: เยอะ
1: ให้เราได้ฝึกฝน
0: ครับ
1: การเริ่มทำสมาธิทำแบบไหนทำอย่างไรทำสมาธิเพื่ออะไรครับเพื่อสงบใจ
0: สงบใจ
1: สมาธิก็มีคณิกะสมาธิใช่ไหมครับสมาธิขั้นต้น
0: ชั่วคู
1: ่ชั่วคู่ครับแค่ทำสมาธิชั่วคู่เนี่ยเป็นการสงบใจชั่วประเดี๋ยวประดาวมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยเจอความสุขได้ง่ายๆ
0: ใช่ครับ
1: บางครั้งบางทีเกิดปิติใช่ไหมครับ เกิดปิติจากการทำสมาธินี่แหละครับความสุขที่สูงขึ้นไปเมื่อมีสุขมีปิติมีความเป็นอารมณ์เดียวมันก็มาตามเรื่อยๆครับความสุขที่เกิดจากความสงบทีนี้มาดูว่าเมื่อเรามีความรู้สึกเชิงบวกแล้วมีใจที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาธิมีความสงบมีความสุขทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่ดีครับมันจะเกิดขึ้นได้ไหมลองดูครับเราปฏิบัติทำสมาธิมีความคิดเชิงบวกแล้วให้ดูปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
0: ครับ
1: เราจะเจอคนที่แบบเดียวกันลองสังเกตนะครับ
0: เป็นกัลยาณมิตร
1: คน
0: อย
1: ู่
0: ด้วยคนที่ลักษณะคล้ายๆกันจะอยู่ด้วยกันเริ่มจะกองคัดบุคคลแล้วถ้าเราลองฝึกดูครับฝึกดูฝึกคิดเชิงบวกคนที่บวกจะอยู่กับเรา
1: ครับ
0: คุณคิดเชิงลบก็จะออกไปเป็นการคัดสรรอย่างดีครับ
1: ใช่ครับ
0: ความสัมพันธ์
1: บางครั้งบางทีเนี่ยเราก็ไปเจอผู้คนมากมายในชีวิตแต่เราไม่รู้เลยว่า คนเนี้ยปฏิบัติดีหรือไม่ดีแต่การทำสมาธิหรือการคิดเชิงบวกเนี่ยมันจะนำพาเราเนี่ยไปสู่ในสังคมที่ว่าเขาคิดดีเหมือนกันเขามองบวกเหมือนกันม
0: ัน
1: ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: ครับทีนี้มาดูว่าการที่เราจะมีความสุขได้เราต้องเริ่มจากให้เราเนี่ยยอมรับตนเองก่อน
0: ถูกต้องครับ
1: ยอมรับสถานะของตนว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับต้องมีความเชื่อมั่น
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเราคนเราเนี่ย

0: ไหม
1: ครับ
0: สถานะทางครอบครัวเราเป็นยังไง
1: ครับ
0: สถานะในสังคมเราเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: อันนี้ครับคือความเชื่อมั่น
1: ครับ
0: เป็นสิ่งสำคัญครับ
1: ครับ
0: ที่จะหาความส
1: ุขรู้ตัวเอง
0: ต้องรู้ตัวเองก่อน
1: รู้จักสันโดษรู้จักคำว่าพอไม่คิดอะไรที่เกินตัว
0: ครับ
1: ถ้าเราจะคิดอะไรเกินตัวปุ๊บอย่างเช่นอยากรวยตามเพื่อนให้เรามองว่าเพื่อนทำไงให้รวย
0: ใช่
1: นะวิธีการทำคือเรียนรู้
0: คร
1: ับ แล้วก็เรียนให้สำเร็จ
0: ครับ
1: เราดูพ่อแม่เราท่านอาจจะไม่มีตังค์แต่รุ่นลูกเราต้องเรียนให้สูงเว้ยแล้วก็ใช้ความรู้ประกอบชีวิตการงานคนเราถ้าเรียนสูงปุ๊บอย่างน้อยเมื่อมีปัญญาความรู้ไม่จนแน่
0: ครับ
1: ไม่อับจนแน่คุณมีความรู้ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าปัญญาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่เราสามารถที่จะแข่งกันได้คือการออมน้อมถ่อมตนครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือว่านักศึกษาสมัยปัจจุบันเนี่ยงานบริการมองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ ถ้าคนเรารู้จักการบริการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักการให้เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของคนไทยเลยพูดง่ายก็คือรู้จักเอาใจนี่ครับเป็นสิ่งสำคัญก็จะทำให้เรามีชีวิตที่เรียกว่ามีความสุขยิ่งขึ้นไปก็คือมีคุณค่าในตัวเองแล้วให้เรามองคนอื่นให้เขามีคุณค่าด้วย
1: คร
0: ับทำให้เขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมเริ่มจากจุดเล็กๆครับ
1: ถูกต้องครับและอีกอย่างนึงน้องนักเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นมัธยมชั้นประถมมัธยมชั้นมหาลัยแล้วแต่ให้เรามองว่าเราต้องสร้าง
0: ครับ
1: สร้างอะไรรู้ไหมสร้างห้องเรียนเราให้เกิดสุขให้เกิดความรักความใคร่กันได้
0: ครับ
1: ไม่ทะเลาะเบาแว้งกัน
0: ครับ
1: เคารพครูบาอาจารย์ที่เข้ามามันจะมีความสุขทุกคนก็อยากมาเรียนทุกวันอยากจะมาความสุขถ้ามันทุกข์แล้วอะใครก็ไม่อยากมาถูกไหมให้เราคิดอย่างนี้เออเฮ้ยเราช่วยกันดีกว่าไว้ในห้องเราไม่ถ้าคนเก่งแล้วคุณไม่เก่งถ้าเราเก่งเราต้องช่วยคนที่เขาไม่เก่ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราแข็งแรงเราต้องปกป้องคนที่อ่อนแอแต่จะไม่รังแกเราจะช่วยกันดูแลกันจะมีความสุขและอย่างหนึ่งธรรมะท่านสอนว่าพร้อมใจกันเรียน
0: ครับ
1: พร้อมใจกันเลิก
0: ครับ
1: ไม่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์เนี่ยฝึกที่สุดแล้วคือสักกันจังตั้งใจด้วยความเคารพมีอะไรก็บอกครูบาอาจารย์วันนี้ง่วงนะขอแป๊บนึงเบรกแป๊บนึงเข้าห้องน้ำอะไรแต่ว่าไปว่าไปคุณต้องช่วยกันแต่ทำนี้ได้คือหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้า
0: ครับ
1: หัวหน้าห้องต้องคอยดูด้วยคนเป็นหัวหน้าห้องหมายความว่าคนที่บรรลุนิติภาวะ
0: ครับ
1: คุณต้องพยายามดูคนในห้องให้ดี
0: ครับ
1: ดูลูกน้องให้ดีพูดง่ายๆว่าเป็นยังไงแล้วก็ต้องคิดให้เยอะทำมันได้ให้เกิดสุขสร้างสภาวะเราต้องสร้างไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่บ้านที่ทำงานหรือที่วัดคุณต้องสร้าง
0: ครับ
1: สร้างให้มีความสุขสร้างให้เป็นแบบเหมาะสมกับสิ่งนั้นๆอะอย่างวัดถ้าเราสร้างให้เหมือนรีสอร์ทมันก็ไม่ใช่
0: ใช่
1: ถูกไหมเราต้องสร้างให้เป็นสถานที่เป็นวัดมันจะเป็นแล้วเข้ามามีความสุขถูกไหมบ้านเหมือนกันเราทำบ้านให้เป็นบ้านมาแล้วมีความสุขท่านถึงบอกว่าไม่เอาเรื่องภายนอกเข้ามาภายในไม่ได้ภายในนอกเหมือนกันโรงเรียนก็เหมือนกันให้มองว่าเป็นที่สนุกที่เรียนถ้าเราเข้าไปโรงเรียนไม่เรียนมันก็ไม่ใช่เข้าไปคือเรียนคือเราต้องสร้างช่วยกันสร้างคุณที่เธอหน่อยสร้างให้มันแบ
0: บ
1: เราอยากเรียนอยากจะทำสิ่งนั้นให้เกิดสุข
0: ครับแล้วก็สุดท้ายครับที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือต้องรู้จักคำว่าพอครับ
1: ใช่
0: นี่แหละครับสำคัญครับ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับทรงให้รู้จักมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลาง
1: สายกลาง
0: ไม่ให้เราตึงเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนเกินไปให้ดำเนินชีวิตตามความพอเพียงครับคือพอมีพอประมาณพอใช้ไม่ให้หนักเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนเกินไปอันนี้เราเป็นสิ่งสำคัญครับเมื่อเรารู้จักคำว่าพอเมื่อไหร่เนี่ยครับชีวิตเราก็สุขเมื่อนั้นครับสุขจากการอะไรครับควายคว้าสุขจากการวิ่งไล่ตามเนี่ยแหละครับให้เรารู้จักพออย่างเดียวครับ
1: ค
0: ำสั้น
1: ๆ
0: เมื่อพอเมื่อไหร่ก็มีความสุขครับ
1: ถ้าคนเรารู้จักคำว่าพอก็ตรงกับในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านบอก
0: ถูกต้องครับ
1: คำว่าพอเพียง
0: พอเพียงเนี่ย
1: พอดีเศรษฐกิจพอเพียงให้เราทุกคนจังรู้เราพอเพียง
0: ครับ
1: พอแค่นั้นไม่พอเมื่อเราพอแล้วปุ๊บเพื่อนเรามองว่าเฮ้ยเรามีมากก็เผื่อแผ่กันด้วยกัน
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมครับรู้จักให้รู้จักรับเหมือนท่านบอกคนเราให้รู้จักให้ก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: จะไปแต่เอาอย่างเดียวรับอย่างเดียวมันไม่ใช่ถูกไหมครับคนเราต้องมีให้กันมาให้กันไปของบางอย่างเราให้เขาเขาก็ดีใจ
0: ครับ
1: ถูกไหมครับของบางอย่างให้เขาเขาก็ไม่พอใจต้องดูดีว่าสิ่งที่ควรให้กับคนที่เหมาะสม
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อเราให้ปุ๊บสิ่งก็กลับมาเองอย่างน้อยเราให้คนตกยาก
0: ครับ
1: อย่างน้อยเราก็สุขใจถึงแม้ไม่ได้คืนมาก็ถือว่าเราได้ให้มีความสุขแล้ววันหนึ่งปุ๊บเวลาตกยากสิ่งนั้นก็จะตามมาช่วยเหลือเราจริง
0: ถูกต้องครับ
1: ครับมีเรื่องนิทานหลายอย่างที่สอนเรานะครับ
0: ครับ
1: เรื่องการให้นี่นะครับ
0: นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เรามาดูว่าเราจะฝึกสุขยังไง
1: ครับ
0: ให้มันเกิดขึ้นในโลกที่ว่า

0: เขาเรียกว่าการแข่งขันสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: สูงจนชนิดแบบว่าเด็กจบใหม่เนี่ยครับหางานทำยาก
1: ก็โซเชียลเนี่ยสำคัญครับแข่งกันในโซเชียล
0: ไม่ได้จบมาในเรื่องของการมีความรู้ในด้านโซเชียลหรือการศึกษาไม่ทันเพื่อนเนี่ยแทบจะหางานทำไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรครับการแข่งขันมันสูงเมื่อการแข่งขันสูงแล้วเนี่ยให้เรากลับมาฝึกหาวิธีที่จะมีความสุขให้กับตนเองโดยอันดับแรกก็คือฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันก่อนเนี่ยครับปัจจุบันเราทำงานใดได้เราควรขวายกิจการใดได้ให้เราลองทำดูครับ
1: ใช่ครับลองฝึกทำไปก่อนลองฝึกดูก่อน
0: ฝึกในปัจจุบัน
1: หาประสบการณ์ไปก่อน
0: ครับผมพอฝึกได้แล้วก็ให้แล้วให้กลับมาดูอะไรครับเหมือนเดิมครับดูลมหายใจ
1: ครับ
0: หายใจเข้าหายใจออกรู้จักฝึกสมาธิ
1: ครับ
0: แล้วก็เวลากินก็ให้อะไรครับให้รู้ตัว
1: ใช่ครับ
0: เวลาเดินยืนให้รู้ตัวครับ
1: ครับ
0: เนี่ยครับคือฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะทำการงานทีละอย่างครับ
1: ครับ
0: ให้สำเร็จไปทีละอย่างไปทีละขั้น
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเรารับมาทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วเราจะทำให้มันสำเร็จพร้อมกันเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอันนี้คือการฝึกสติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหยุดเปรียบเทียบครับ
1: ครับ
0: มองได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้แต่ห้ามเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นเด็ดขาดถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบมันก็มีแต่ความทุกข์ครับ
1: ใช
0: ่ครับเพราะว่าอะไรครับทุกจากการที่เนี่ยแหละครับเอาตัวเองไปเทียบว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราจะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับคือการเปรียบเทียบแต่ถ้าเราไม่เปรียบเทียบเรามองดูว่าความสุขที่เรามีเนี่ยบ้านรถเรามีไหมถ้าเรามีแล้วเราพอแล้วครับอันนี้คือความสุขไม่ใช่ว่ามีรถคันหนึ่งก็อยากจะมี3คันอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเปรียบเทียบแล้วเมื่อไหร่ก็ทุกข์ครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้อันนี้คือวิธีการฝึกง่ายๆก็คือฝึกสติก่อนครับฝึกสติตัวเราก่อน
1: ฝึกให้อยู่กับตนทุกเวลา
0: ครับ
1: กินก็กินอย่างมีสติถูกไหมครับจะทำแล้วทำแบบมีสติจะไปเทียบใครเทียบมีสติ
0: ต้องเปรียบเทียบอย่างมีสติ
1: ถ้าเรามีสติ
0: ถ้าเราขาดสติแล้วเปรียบเทียบเนี่ยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยครับ
1: เพราะความอยากได้นี่แหละมันเป็นตัวกิเลสตัณหาอย่างหนึ่งนะครับ
0: เป็นความทุกข์เห็นเพื่อนมีเห็นคนนู้นคนนี้มีนี่แหละครับพอมาทางโซเชียลนะครับโซเชียลบอกว่าทำอย่างนี้แล้วคุณจะได้อย่างนี้นี่แหละครับจบเลยครับชีวิตความสุขตัวต่อไปครับเมื่อเราฝึกสติแล้วให้เรารู้จักพอใช่ไหมครับพอก็คือให้อะไรครับให้สันโดษ
1: ครับ
0: สันโดษแบบไหนครับคือสันโดษโดยการที่ไม่พัฒนานี่ก็ไม่ได้ครับ
1: ต้องพัฒนาด้วย
0: ต้องสันโดษไปด้วยแล้วก็พัฒนาตนเองไปด้วยครับชีวิตเราขาดตกบกพร่องในด้านใดเราสังเกตตัวเองได้ครับแล้วเราก็นำชีวิตเราเนี่ยไปอยู่ในจุดที่จะพัฒนาตรงนั้นสมมุติว่าเราออนในเรื่องของการเรียนเราก็ต้องหาสิ่งที่ว่าเราไปอยู่ในจุดแล้วพัฒนาความรู้ของเรามากยิ่งขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับเมื่อเราพัฒนาตัวเองได้แล้วเนี่ยครับมันจะทำให้การสันโดษของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเติบโตแบบเงียบๆเติบโตแบบในมุมเล็กๆที่ว่าพอออกสู่สังคมแล้วมันจะเป็นที่ยอมรับ
1: ทำให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยแหละฝึกความมั่นใจฝึกความเชื่อมั่นในตนเองโดยการให้สันโดษก็คือความรู้จักพอนี่แหละครับ
1: การคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ทุกคนอยากได้ทุกคนแหละอยากได้เงินได้ทองได้บ้านอยากได้ทุกอย่างแต่ถามว่าถ้าเราอยากได้จนเกินไปเนี่ยมันจะไม่งามต้องฝึกขันติความอดทนต้องฝึกให้สงบฝึกให้รู้เท่าทันทุกๆอย่าง
0: ครับ
1: ไหมครับถ้าเราฝึกได้ปุ๊บเราจะกลายเป็นบุคคลที่นักเคารพนอบน้อมแล้วสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาหมดทุกอย่าง
0: ถูกต้องใช่ครับสุดท้ายก็คือการฝึกสุขที่แท้จริงก็คือเมตตาครับ
1: ครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่แหละสุขที่แท้จริงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันถามว่าถ้าทุกประเทศไม่ทะเลาะเบาแหวงกันไม่เกิดภัยสงครามชีวิตเรามีความสุข
0: ครับ
1: ถ้าประเทศเกิดทะเลาะเบาแหวงกันมีภัยสงครามสุขจะหาจากที่ไหนมันจะยากไปหมดทุกอย่าง
0: ง่ายๆคือเริ่มจากการพูดคุย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเมตตาเมตตาง่ายๆก็คือเริ่มจากการพูดคุยนี่แหละครับคุยกันให้เข้าใจครับคุยโดยเอาใจเขาเนี่ยมาใส่ใจเรา
1: ปรับทัศนคติกันและกันอย่าให้ทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าแว้งต้องคุยกันให
0: ้ก่อนที่จะลงไม้ลงมือลองพูดกันโดยความเข้าใจก่อนดีกว่า
1: ให้อภัยกันและกันดีกว่าม
0: องที่เขาเรียกว่าเอาประชาชนความสุขเป็นที่ตั้งความสุขของประชาชนเป็นที่ตั้งความสุขของผู้อื่นด้วยก็คือว่าให้เราหยุดการแข่งขันแข่งดีสำคัญนะครับถ้าแข่งดีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนนู้นดีอย่างนั้นเราจะต้องดียิ่งขึ้นกว่า
1: ใช่นี่เรียกแข่งดี
0: อันนี้แข่งดีมันก็ยังโชคดีใช่ไหมครับที่ว่ามันได้ดีแต่ว่าถ้าแข่งแล้วมันไม่ดีแล้วมันทำร้ายด้วยการอิจฉาริษยาเนี่ยจบเลยนะครับความสุขที่เกิดจากการเมตตานี่มันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ก็ให้เรา

0: หยุดมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่ง
1: ครับ
0: แต่ให้เรามองคนอื่นว่าเป็นแรงบันดาลใจ
1: จริงเรื่องจริงครับใช่
0: คือเป็นเพื่อนร่วมทางให้มองเขาเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็นำประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ที่เราได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยมาพัฒนาตนโดยใช้หลักสันโดษพัฒนาเงียบๆก็ได้จะพัฒนาให้คนอื่นไปพร้อมกันก็ได้เขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเติบโตคนเดียวเนี่ยมันจะไปได้ไวครับ
1: ครับ
0: แต่จะเติบโตให้ไกลเนี่ยต้องไปเป็นทีมครับ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับใจที่เมตตาเท่านั้นแหละครับย่อมนำความสุขมาให้
1: ใช่ครับ
0: ก็สุดท้ายคือคำพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสไว้โดยที่พระมหาสมภพบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับนัตถิใช่ไหมนัตถิสันติปรังสุขัง
1: ใช่ครับ
0: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้น
1: ไม่
0: มีอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่แหละครับสงบในที่นี้ก็คือสงบอะไรครับสงบกาย
1: สงบใจ
0: สงบใจสองอย่างครับ สงบกายกับสงบใจเนี่ยบางครั้งบางทีคนก็มองดูว่ามันจะเป็นเรื่องไกลตัวไป
1: ครับ
0: สงบกายเนี่ยสงบแบบไหนครับกายกรรม3มีอะไรบ้างครับ1ไม่ฆ่าสัตว์ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: แล้วก็ไม่ผิดลูกเมียคนอื่น
1: ใช่ครับ
0: ลองสงบ3อย่างนี้ดูว่าชีวิตเราจะมีความสุขมั้ย
1: ใช่ใช
0: ่นี่แหละครับงดการเบียดเบียนสัตว
1: ์
0: งดการลักสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให
1: ้ครับ
0: แล้วก็ลดจากการผิดลูกเมีย
1: การมองขึ้นสวยๆแล้วก็
0: ครับ
1: โฟกัสที่ในครอบครัวเรานะครับนี่แหละครับอ
0: ันนี้สัตว
1: ์รู้จักพอในสิ่งตรงนี
0: ้ครับอันนี้แหละครับคือสุขทางกาย
1: ครับ
0: ทีนี้สุขทางใจครับยังไงครับก็คือไม่คิดละโมบ
1: อาฆาตพยาบาทอยากได้ของคนอื่นเขา
0: ใช่ครับไม่พยาบาทปองร้ายเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่หลง
1: ครับ
0: ไม่หลงทางก็คือไม่คิดมีมิจฉาทิฐิ
1: ครับ
0: นี่แหละครับตัวมิจฉาทิฐินี่ก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่ที่ชีวิตเราเนี่ยโดนมิจฉาทิฐิครอบงำแล้วถือว่าก็เรียกว่าชีวิตเนี่ยเดินทางผิดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือเห็นดีเป็นชั่วก
1: ็
0: คือเห็นสิ่งที่มันไม่ดีทุกอย่างเนี่ยก็จะลงมือทำพอลงมือทำแล้วมันได้ดีมันดีก็จริงครับแต่ว่ามันดีแค่ประเดี๋ยวประดาวสุดท้ายแล้วก็ต้องมายอมรับกรรม
1: ใช่ครับ
0: รับกรรมในที่นี้ถ้ายังไม่ตายจากโลกนี้ไปก็คืออะไรครับอยู่ในคุกตารางอย่างเงี้ยครับมันก็คือเป็นกรรมในปัจจุบันชาติแต่ถ้ากรรมในชาติหน้าก็คือตกนรกตกอเวจีใช่ไหมครับอันนี้ก็คือกรรมที่เราสามารถมองเห็นได้เลย
1: ใช่ทีนี้ผมเสริมนิดนึงครับเราจะให้กายเป็นสุขก็คือเราไม่ปิดเปลี่ยนถูกไหมครับเป็นเบื้องต้นเลยทีนี้คำพูดเราก็สำคัญท่านเราบอกว่าคำพูดฆ่าคนได
0: ้ครับ
1: ให้เราเว้นคำพูด4อย่างลองทำดูนะครับจะเป็นนักเรียนน้องนักเรียนแล้วแต่สำคัญสุดอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันคือการบูลลี่กัน
0: ครับ
1: ให้เรามองว่าเราจะเว้นโทษการพูด4อย่าง
0: ครับ
1: 1ไม่พูดคำโกหก2ไม่พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดคือพูดบูลลี่กันส่อเสียดกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ้วนมั่งดำมั่งจะไปดูถูกกันแล้วก็3ไม่พูดคำหยา
0: บ
1: เพราะคนเราบางทีมันเดือดร้อนเนี่ยพูดคำหยาบปุ๊บมีปัญหากันเพราะคำหยาบนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: ผิดก็จะว่าผิดขอโทษขออภัยกันและกันมีความสุขแล้วก็สุดท้ายเลยไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลเราอยากมีเพื่อนมากเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีถูกครับเว้นไว้เลย4อย่าง1อยู่ด้วยกันไม่ควรพูดโกหก2ไม่พูดคำหยา
0: บ
1: 3ไม่พูดส่อเสียดให้เพื่อนเจ็บช้ำน้ำใจ
0: ก
1: ็คือการบูลลี่กันข้อสุดท้ายเลยไม่พูดเลวไหลเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงคิดเรามีปัญญาที่สุดครับ
0: ครับ
1: เรื่องการพูดครับ
0: ใช่ครับก็คือในสถานะปัจจุบันเนี่ย
1: ค
0: ำพูดนี่สำคัญครับ
1: ครับ
0: เวลาที่เราจะพูดสิ่งใดออกมาให้เรายุฉุกคิดสักนิดนึงนะ
1: ใช่นึกถึงคนอื่นด้วยครับ
0: จะได้ความสุ
1: ขใช่ครับ
0: ใจเขาใจเราก็
1: สุขเราแต่ทุกเขาก็ไม่ได้เราฟ้องสิ่งอื่นเขาเราว่าเขาโอ้ยมีความสุขแต่เขามีทุกมันก็ไม่ใช่
0: ใช
1: ่ต้องคิดถึงเขาด้วยครับ
0: ก็ให้เราดึงธรรมะเนี่ยครับมาเป็นเกราะในการดำเนินชีวิตเมื่อเรามีเกราะคือธรรมะแล้วเราบำเพ็ญตามศีลและธรรม5ประการก็คือศีล5นี่แหละคร
1: ับ
0: จะเป็นเกราะอย่างดีเลยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วย
1: เขาถึงมีโครงการที่ว่าพระเข้าไปสอนในโรงเรียนนะให้รู้ได้แต่นักเรียนในชั้นประถมเลยมีการเรียนทำศึกษาชั้นตีโทเอกใช่ไหมให้รู้จักพระพุทธธรรมประสงค์รู้จักศีลห้าคืออะไรเบญจศีลเบญจธรรมถ้าทุกคนรู้นี้ปุ๊บเวลาเด็กเติบโตปุ๊บจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมประเทศชาติเราถึงประโยชน์สูงสุดครับ
0: ครับก็ฉะนั้นแล้วความสุขนี่จะเกิดขึ้นได้ก็ให้เราหยุดเพื่ออะไรครับเพื่อฟังใจของเรานี่แหละครับก็คือความสุขพอหยุดแล้วให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีเมื่อพอใจแล้วก็ให้เรารู้จักเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นด้วย นะครับอันนี้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นได้โดยการที่ตัวเรา
1: ตัวเราทำได
0: ้เริ่มต้นก่อนครับดีที่สุดครับก็ในสุดท้ายของรายการครับก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหญ่ในวันหน้าในหัวข้อที่7ครับความสุขแท้ในโลกแห่งการแข่งขันคือความสุขทางโลกและความสุขทางธรรมสุขที่เกิดขึ้นได้จากการให้และการเสียสละและสิ่งเล็กๆแล้วทำให้เราชีวิตเรามีความสุขก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานขอได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขภะและปฏิภาณตลอดธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยครับโดยมีผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ดิวนะฮะวันนี้เราจะมาพบกับตอนการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การสร้างภาพเชิงอัตลักษณ์นะครับวันนี้เราก็เชิญวิทยากรอีก2ท่านนะครับมาร่วมนะครับนำเสนอนะครับก็มีอาจารย์บาสครับแล้วก็อาจารย์หน่อยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวในการนำเสนอนะครับสไลด์แรกนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจจะให้อาจารย์บาสช่วยเกริ่นนำเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับว่าทฤษฎีของการประยุกต์ใช้ความรู้เนี่ยในเชิงอัตลักษณ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองชมของอาจารย์บาสดูก่อนนะครับเชิญสไลด์อาจารย์บาสเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้วก็มีทฤษฎีทางด้านการวาดภาพประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์เพื่อใช้ความรู้นะครับในการสร้างภาพที่มันมีอัตลักษณ์นะครับโดยใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในภาพวาดนะครับซึ่งนะครับไอการสร้างอัตลักษณ์หรือว่าความหมายของอัตลักษณ์ในงานศิลปะนะครับก็อัตลักษณ์ก็คือสไตล์นะครับหรือว่าแนวคิดเฉพาะตัวที่สะท้อนตัวตนของผู้วาดออกมานะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ช่วยให้ผู้ชมได้จดจำแล้วก็นึกถึงผลงานเราได้ง่ายนะครับแล้วก็อัตลักษณ์เองก็ยังแสดงถึงอารมณ์แล้วก็แนวคิดส่วนตัวของศิลปินหรือว่าผู้วาดด้วยนะครับ
0: ก็เดี๋ยวผมอาจจะเสริมอาจารย์บาสสักนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแบบมีอัตลักษณ์อัตลักษณ์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอกลักษณ์ก็ได้นะฮะคือสิ่งสำคัญของการสเก็ตหรือการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันจะมีบุคลิกหรือความเป็นตัวตนของคนสเก็ตหรือคนเขียนทัศนียภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราสเก็ตหรือการเห็นภาพสเก็ตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนๆเนี้ยคือใครหรือสไตล์แบบเนี้ยเป็นสไตล์แบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยการเขียนแบบมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เนี่ยจึงมีความสำคัญฮะบ่งบอกถึงตัวตนแล้วก็แนวคิดของเขานะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงฮะ
1: ถ้าเป็นแบบตัวลายเส้นอะค่ะโดยส่วนตัวมีความเห็นว่ามันลายเส้นมันเหมือนลายมือก็คือเหมือนถ้าเราเขียนมาสมมติถ้าเราเขียนลายมือเป็นแบบไหนเนี่ยตอนที่เราลากเส้นหรือวาดรูปอะค่ะมันก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มันก็เป็นจุดขายบางคนก็คือชอบลายเส้นแบบนี้ของคนนี้ศิลปินคนนี้จริงๆมันเป็นเหมือนยูนิคเนาะที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนคนนั้นก็ถ้าถามว่าตอนเราสอนนักศึกษากันใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนตอนลากเส้นองค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เด็กแต่ละคนตอนเรารู้แล้วเด็กคนนี้เนี่ยรู้เลยผลงานของเขาก็ถือว่าเหมือนทำเราสร้างเด็กเพื่อให้เด็กมีเอกลักษณ์ตั้งแต่ตอนที่เราสอนเบสิกเลยใช่ไหมคะอาจารย์บาส
2: ก็คือเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆที ่สามารถจำได้ง่ายครับ
1: ค่ะ
2: ครับทีนี้นะครับการผสมผสานเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อสร้างอัตลักษณ์นะครับก็ได้แก่การใช้สีนะครับแล้วก็เส้นนะครับรวมไปถึงแสงแล้วก็เงานะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของการทดลองเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อสร้างงานที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการปรับใช้เทคนิคให้เข้ากับอารมณ์แล้วก็คิดของเราแล้วก็ผลงานนะครับซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานแนวคิดแล้วก็อารมณ์แล้วก็จินตนาการของเราลงไปในผลงานให้มันมีความเป็นอัตลักษณ์ของเราเองมากขึ้นนะครับ
0: ก็ผมอาจจะเสริมของอาจารย์บานนิดนึงนะฮะเรื่องของเทคนิคฮะคือในตอนที่แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของการใช้วัสดุที่การสเก็ตเนี่ยมันอาจจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวที่ขรุขระมันก็จะเป็นเหมือนเอกลักษณ์อีกอันนึงหรือเป็นเทคนิคอีกอันนึงสำหรับการเขียนการเขียนเนี่ยถ้าใช้พื้นผิวที่ขรุขระเนี่ยเส้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเส้นที่ตรงมันอาจจะมีเรื่องของพื้นผิวที่มันมีขรุขระหรือเส้นที่ไม่สมบูรณ์ นะครับการใช้เทคนิคเนี่ยบางคนอาจจะใช้45องศาบางคนอาจจะใช้เส้นไขว้นะครับบางคนอาจจะใช้ลายเส้นอย่างเดียวอันนั้นก็คือเทคนิคที่อาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคหรือการสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยอย่างที่อาจารย์หน่อยบอกมันเป็นเปรียบเสมือนกับลายมือนะครับของตัวเองฉะนั้นเนี่ยเราตอนที่เราฝึกหรือเราเขียนอยู่ในช่วงที่เราดูในรายการเนี่ยเราก็อาจจะมาดูว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ยังไงรูปแบบแบบไหนนะครับก็อยากจะให้อาจารย์บาสพูดถึงสไลด์ต่อไปเรื่องของการเขียนแบบมีแนวคิดหรือธีมหรือเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะ
2: ทีนี้การสร้างธีมหรือว่าเรื่องราวนะครับก็จะทำให้ภาพวาดของเราเนี่ยมันมีแกนแล้วก็ทิศทางแล้วก็แนวทางที่เราจะวาดภาพนะครับว่าเราจะเขียนเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการวางโครงเรื่องแล้วก็การเริ่มต้นในการจัดองค์ประกอบแล้วก็การหาองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการวาดภาพนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่คือการทำธีมให้กับผลงานก่อนที่จะลงมือวาดนะครับ
1: จันหน่อยมีนิดนึงค่ะจันดิวคือตัวที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ดิวพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวพื้นผิวที่ตอนเราวาดรูปใช่ไหมคะมีเล่าประสบการณ์ตัวเองแชร์นิดนึงก็คือตอนที่เรียนอยู่อะค่ะก็จะแบบไปเที่ยวไหนอะไม่แน่ใจว่าอาจารย์สองท่านจะได้ทำหรือเปล่าแต่ว่าจะมีโปสการ์ดติดไปบางทีไปเที่ยวภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบวาดรูปลงในโปสการ์ดอย่างเงี้ยจัดว่าแบบเป็นเหมือนก็ได้ค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์บัญยกตัวอย่างได้ไหมคะเหมือนแบบพอไปไหนเราก็บันทึกวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็ใช้ปากกาบางทีก็ใช้ดินสอหรืออยู่ใกล้ๆนั้นบางทีไม่มีก็อาจจะใช้วัสดุที่ใกล้เคียงวาดแล้วก็ส่งโปสการ์ดอาจจะกลับมาให้ตัวเองบ้างกับคนที่เรารักบ้างอะไรเงี้ยค่ะถือว่าแบบเป็นเหมือนการสร้างสไตล์หรือเอกลักษณ์ได้ไหม
0: ได้เป็นเหมือนกับการบันทึกเรื่องราว
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะเหมือนเราอาจจะมีสมุดนะฮะของผมเนี่ยมันจะเป็นสมุดแล้วก็นั่งเขียนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วก็ลักษณะเด่นของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวอะฮะใช
1: ่
0: แล้วแต่ของพี่หน่อยจะเป็นใส่เป็นโปสการ์ดใช่ไหมฮะ
1: ส่งมาให้ตัวเองบ้างบางทีก็ส่งตอนบางทีไปอยู่ต่างจังหวัดที่ก็ส่งมาให้แม่ส่งให้คนที่เรารักบ้างว่าเอ้ยนี่ฉันอยู่ตรงนี้นะเพราะตอนแต่เดิมมันเราถ่ายรูปมันต้องเอาไปฟิล์มไปล้างเนาะแต่เดี๋ยวนี้รูปมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะก็
2: ซึ่ง
0: อย่างของผมเนี่ยฮะผมก็จะเขียนเป็นไดอารี่ฮะแล้วตอนท้ายปีก็จะมาดูว่าเอ้ยเราไปที่ไหนมาบ้างส่วนของอาจารย์บาสเป็นยังไงบ้าง
1: คะ
2: อย่างที่ของท่านทํามาผมก็เคยทํานะครับซึ่งผมจะขยายในส่วนของผมก็คือเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ที่เราเพิ่งเคยไปหรือว่ามีความประทับใจนะครับเวลาเราวาดภาพหรือว่าเราเขียนความรู้สึกมานะครับทีนี้มันก็จะเป็นความทรงจำที่เราส่งกลับมาซึ่งเวลาความทรงจำเนี้ยมันอยู่กับตัวเราในเวลาผ่านไปมากขึ้นนะครับไอสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากอารมณ์การเขียนหนังสือหรือว่าข้อความหรือว่าการวาดภาพที่สะท้อนถึงความรู้สึกนะตรงนั้นเนี่ยมันจะยังอยู่ในโปสการ์ดที่เราส่งกลับมาซึ่งมันจะอาจจะแตกต่างจากภาพถ่ายหน่อยนึงซึ่งมันจะแสดงถึงเรื่องของความรู้สึกณเวลานั้นได้ชัดเจนกว่าทีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวมาสร้างอัตลักษณ์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงนำสิ่งเหล่านั้นนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการปรับเข้ากับสไตล์ของผลงานนะครับเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวผลงานของเรานะครับมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับจากแรงบันดาลใจที่เราได้พบเจอนะครับ
0: อย่างกรณีที่อย่างที่พี่หน่อยพูดไปฮะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฮะผมว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆนะฮะในการบันทึกคือมันเสน่ห์ของมันคือเหมือนความไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งสำคัญคือมันเป็นการจดโดยที่ไม่ต้องจำอะฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: โดยการสเก็ต สเก็ตเนี่ยมันไม่การเขียนทัศนียภาพนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบเขียนเหมือนแต่อาจจะเขียนว่าเอ้ยเรารู้ว่าเนี่ยเราเคยมาในพื้นที่ที่นี้บางคนเนี่ยผมเห็นเขาใช้กิ่งไม้
1: ใช่ค่ะใช่
0: จุ่มหมึกแล้วก็เขียนอันนี้ก็อาจจะเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะของเขาก็ได้นะฮะ
1: เถาวัลย์บางอันตอนเราไปเที่ยวป่าตัวนะคะก็คือสามารถมันมีเหมือนความเขียวๆนะคะพอตอนวาดนั้นตอนนี้ไปดูโพสการ์ดก็คือมีแบบโดนเชื้อราบ้างแล้วแต่พอจําได้ว่าที่ตรงนี้เคยไปเที่ยวหรือแบบลงไปเที่ยวน้ําตกแล้วตอนนั้นมันไม่มีเนาะปากกาหรือไม่มีดินสออย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นการจดบันทึกเหมือนที่อาจารย์ดิวสะสมจริงๆไปมาๆอาจจะรวมเล่มแล้วก็ตีพิมพ์ได้ใช่มั้ยคะเป
0: ็
1: นผลงานได้ด้วยถ้าตอนนี้มีใครสะสมรูปไว้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ใช่มั้ยคะ
0: สิ่งที่อาจารย์หน่อยกับอาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังมันเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจฮะทำให้เรารู้ความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็สร้างภาพที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นฮะการเริ่มต้นค้นหาตัวเองว่าเราชอบเส้นแนวไหนการสเก็ตยังไงนะครับหรือรูปแบบที่จะใช้อย่างอาจารย์หน่อยก็จะใช้เรื่องของโพสการ์ดอย่างของผมก็จะใช้หนังสือหรือใช้สมุดในการสเก็ตของอาจารย์บาสก็อาจจะเป็นเรื่องของการขีดเขียนในกระดาษนะครับหรือการบันทึกอะไรก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลใช่มั้ยฮะการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวเนี่ยอาจารย์บ้านมองว่ายังไงบ้างฮะ
2: ก็มันจะทำให้บ่งบอกได้ว่านะอารมณ์ตอนนั้นหรือว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันสร้างจินตนาการให้เรารู้สึกยังไงนะครับเวลาเรามีผลงานหรือว่ามีสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ในหลายๆเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้เราระลึกถึงได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรแล้วก็สิ่งที่เราเก็บหรือว่าสิ่งที่เราวาดเนี่ยมันส่งผลจากแรงบันดาลใจเหล่านั้นยังไงคร
0: ับ เรามาดูสไลด์ถัดไปนะฮะก็คือสไลด์อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองหรือการปรับเปลี่ยนยังไงครับอาจารย์
2: ก็ทีนี้พอเราวาดภาพจากประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ถ้าเราจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวงานหรือว่าสร้างความแปลกใหม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์แล้วก็เทคนิคใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเราอาจจะยังไม่เคยใช้เทคนิคในรูปแบบนั้นๆนะครับเราลองมาทำดูเพื่อให้งานมันมีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นหรือว่าแปลกตามมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ปรับปรุงได้จากข้อผิดพลาดที่เราได้ผลลัพธ์หรือว่าฟีดแบคมาซึ่งเราอาจจะดูด้วยคอมเมนต์ของเราเองหรือว่าของเพื่อนหรือว่าของฟีดแบคต่างๆนะครับแล้วเราก็มาปรับปรุงตามข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ในการปรับปรุงเนี่ยเราก็จะมีการค้นหาเอกลักษณ์นะครับแล้วก็สร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวให้เราว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเอามาใช้แล้วบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ณงานชิ้นนั้นก็ได้นะครับว่าสิ่งนี้เราไปวาดที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเราอาจจะเอาอัตลักษณ์ของพื้นที่หรือว่าจุดเด่นของพื้นที่หรือว่าความทรงจำต่างๆนะครับเข้ามาทดลองนะครับปรับเปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์หน่อยได้บอกว่าจากที่เราเคยใช้หมึกใช้ปากกาอย่างเงี้ยเราลองปรับเปลี่ยนเป็นใช้ยางของไม้หรือว่าวัสดุจากพื้นที่เนี่ยให้มาเกิดอัตลักษณ์ใหม่หรือว่าเอกลักษณ์ใหม่ของชิ้นงานนั้นๆได้เหมือนกัน
0: ก็อย่างที่อาจารย์บาสบอกนะฮะคือต้องบอกนิดนึงฮะการใช้เทคนิคใหม่ๆเนี่ยคือมันจำเป็นยังไงเพราะว่าการสเก็ตหรือการไปอยู่ในพื้นที่ที่จริงเนี่ยมันจะมีเรื่องข้อจำกัดเรื่องของเวลานะฮะเวลาเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวอาคารอะไรอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการสเก็ตที่รวดเร็วแล้วก็เก็บบรรยากาศตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยการที่จะจากการสเก็ตจาก1ชั่วโมงแล้วเราหาเทคนิคใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองภายใน30นาทีอันนี้เป็นการคิดที่แบบฉับไวนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องค้นหาตัวเองเนี่ยคือสิ่งสำคัญว่าเราจะใช้ยังไงค้นหาแบบไหนเทคนิคยังไงนะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงฮะ
1: อาจารย์หน่อยมองแบบเป็นเหมือนตอนถ้าสมมติย้อนมาตอนถ้าสมมติเราที่อาจารย์บาสบอกอ่ะถ้าสมมติว่าเราไปทะเลอย่างเงี้ยเราก็เอาโพสการ์ดที่เราไปทะเลไปจุ่มน้ำทะเลได้ไหม มันก็จะเป็นการแบบทำแต่ว่าเราไม่ได้จุ่มทั้งหมดใช่ไหมเราก็จะได้เขาเรียกไงนะเหมือนได้กลิ่นเนาะของทะเลติดลงไปในโปสการ์ดแต่ไม่รู้มันจะมีผลตอนส่งไหมที่ไปรษณีย์อาจจะแบบอาจจะร้อยเขาแห้งหน่อยเป็นไปได้ไห
0: มมันก็จะมีเรื่องของคราบมันมีเป็นอาจจะมีคราบคราบเพราะว่ากระดาษที่โดนน้ำเนี่ยมันจะมีคราบ
1: ใช่ไหมคะนะฮะมันก็จะเป็นคลื่นๆเราก็สามารถทำเป็นคลื่นได้นะ
0: ใช่ฮะ
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะก็รอให้มันแห้ง
0: พอเกิดเป็นคราบแล้วเราก็พอแห้งเสร็จปุ๊บเราก็สเก็ตก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึง
1: จะหน่อยเคยเห็นในพวกออนไลน์อะค่ะบางทีมันเป็นสามมิติก็คือมันเป็นรูปสเก็ตเนาะแล้วเขาก็อยากทำเป็นเหมือนกับภาพมันนูนขึ้นมาแล้วก็เอาวัสดุที่เป็นโลหะอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะจันดิวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเปอร์สเปกทีฟใหม่หรือว่าเป็นทัศนียภาพหรือว่า
0: เป็นการสร้างพื้นผิวฮะ
1: การทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้เหมือนกันฮะอย่างของผมที่พูดถึงเรื่องของเวลาฮะตอนนั้นเหมือนเคยไปเรียนกับอาจารย์จิ๋วฮะเป็นสถาปัตย์พื้นถิ่นเราไปตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยการไปตั้งแต่ภาคกลางถึงภาคเหนือเนี่ย14วันวันนึงเนี่ยก็จะต้องแบ่งว่าจะไปที่ไหนบ้างฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตหรือการทำยังไงก็ได้ให้ไวแล้วก็เป็นรักเฉพาะตัวของเราเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยมันจำกัดฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าอันเนี้ยเหมือนย้อนกลับไปว่าเอ้ยถ้าเราหา

0: เทคนิคใหม่ๆหรือหาตัวตนของตัวเองเนี่ยในช่วงเวลาจำกัดเนี่ยวันหนึ่งเราไป4ที่เงี้ยไปวัดไปบ้านอาคารเก่าอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้สเก็ตในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นความทรงจำที่อย่างที่อาจารย์หน่อยบอกว่ามันบันทึกยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: เราอาจจะต้องหาเขาเรียกไงนะเสน่ห์มันหรือบางทีจะเรียกว่ามันแบบเป็นความงามเฉพาะใช่ไหมคะใส่ลงไปในแต่ละภาพเปอร์สเปกทีฟที่เราวาด
0: แต่สิ่งที่พี่หน่อยพูดเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีข้อจำกัดเหมือนเอากระดาษไปจุ่มน้ำอะไรเงี้ยให้แล้วมันแห้งอะไรเงี้ย
1: แล้วค่อยๆทำเป็นลอนเหมือนกับเป็นทะเลอ่ะเพราะว่าถ้าเรามาเขียนเป็นทะเลใช่ไหมคะเราวาดโดยลายเส้นแต่อันนี้คือทะเลอ่ะเป็นคนวาดลายเส้นต้องพกกาวไปด้วยไหมคะอาจารย์ดิวถ้าเราอยากได้ทราย
0: บางคนก็ใช้กาแฟฮะอาจารย
1: ์
0: มีเหมือนมีข้าวกาแฟอะไรเงี้ยฮะก็แล้วแต
1: ่ก็สามารถเป็นเหมือนที่อาจารย์บาร์ดบอกได้ใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นการทดลองแล้วก็ใช้เทคนิคใหม่ๆเข้ามาสร้างอัตลักษณ์ได
1: ้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัว
2: ต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์โดยการเลือกโทนสีที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็สะท้อนอารมณ์ของภาพที่เราทำนะครับเช่นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็สิ่งที่เราวาดเนี่ยมันมีความสนุกสนานเราก็อาจจะใช้โทนสีที่มันมีความสนุกสนานเฉพาะตัวตามผลงานที่เราสร้างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่าสนใจมีความเฉพาะตัวของสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็สร้างสไตล์ที่สอดคล้องกับตัวตนของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้โทนสีแล้วก็อารมณ์ของภาพรวมไปถึงเรื่องของการจัดองค์ประกอบที่บ่งบอกอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะเวลานั้น
0: สีนี่มีความสำคัญฮะในสายงานทางสถาปัตยกรรมฮะหรือการใช้น้ำหนักนะครับเพราะว่าเหมือนกับการใช้สีเนี่ยมันก็คือเหมือนกับจิตวิทยาของสีเวลาเราสเก็ตหรือว่าเวลาเราอยู่เวลาเราดูว่าไอ้อาคารเนี้ยมันสนุกหรือไม่สนุกก็ดูสีอาจจะเป็นสีส้มสีแดงหรือการใช้น้ำหนักของการกดของการร่างของทัศนียภาพมันควรจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อาจารย์บาสได้เปิดช่องคำถามว่าถ้าเราใช้สีที่มีความสนุกอาจจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงก็ได้หรือถ้าอาจจะเป็นแบบดูสุภาพหน่อยอาจจะเป็นการใช้สีที่เป็นสีน้ำเงินหรืออาจจะเป็นสีเทาอะไรอย่างนี้กลางๆหน่อยอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงบ้างฮะ
1: เป็นตัวแทนถ้าเป็นคุณผู้ชมอะค่ะอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านอธิบายเรื่องตัวสีหน่อยสมมติว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บาร์ดหรืออาจารย์ดิวพูดในมุมว่าเป็นสีสดใสสีสดใสที่ว่าค่ะหรือแม้กระทั่งไอ้คำว่าทินโทนเฉดอะค่ะสมมุติว่าอาจารย์หน่อยเพิ่งมาดูรายการเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายเพื่อจะได้น้องๆได้เอาสีแล้วก็ลองมาใช้แล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงไหม
2: ก็สีก็จะบ่งบอกเรื่องของอารมณ์แล้วก็บ่งบอกถึงลักษณะความเย็นหรือว่าร้อนของตัวผลงานนะครับทีนี้สีที่อาจารย์หน่อยพูดมาก็จะเป็นที่แบ่งเป็นวรรณะร้อนนะครับก็ได้แก่สีที่ผสมด้วยสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สีโทนเย็นที่จะไปในโทนสีเขียวหรือว่าสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใน2โทนนี้มันสามารถที่จะเอามาสร้างภาพแล้วก็สร้างอารมณ์ที่มันมีความรู้สึกแตกต่างกันรวมไปถึงเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ค่าของสีแล้วก็การเบรกสีด้วยสีขาวหรือสีดำก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเข้มของสีมันต่างกันไปนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ตัวผลงานของเราเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องอัตลักษณ์ได้ว่าถ้าเป็นศิลปินคนนี้หรือว่านักวาดภาพนี้จะเน้นในเรื่องของสีในโทนนี้หรือว่าน้ำหนักสีประมาณนี้นะครับหรือว่าแม้แต่ในตัวผลงานนั้นๆก็จะมีอัตลักษณ์ในตัวชิ้นงานของมันเองเช่นเราอาจจะมีความประทับใจในเรื่องของความสนุกสนานในการไปสวนสนุกอะไรอย่างนี้ครับเราก็อาจจะใช้โทนสีที่มันมีความสนุกสนานมีสีที่มันตัดกันของแม่สีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะทำให้ผลงานในชิ้นนั้นเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่ามันมีความสนุกสนานแล้วก็มีอารมณ์ของภาพที่ชัดเจน
1: ก็คือสนุกใช่ไหมคะอาจารย์ดิว
0: ใช่ฮะ
1: สีโทนร้อนก็จะมีความสนุกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสีโทนเย็นก็จะเป็นสีแบบเป็นสีธรรมชาติที่เราเห็นนะต้นไม้ฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์บาส
2: ครับ
0: การใช้สีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ่งบอก ความเป็นตัวตนนะอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นสีดำฮะผมจะเล่นเศษเป็นสีเข้มฮะมันมีสีเทาสีดำสีคือจะเล่นจังหวะของสีเพราะว่าด้วยบุคลิกของผมแล้วก็ความเป็นตัวตนของผมผมจะเน้นความเข้
1: ม
0: ของสีดำฮะเป็นหลักเพราะว่าการใช้สีดำเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราก็เอาสีดำมาใช้เลยแต่ว่าสีดำเนี่ยมันจะมีเฉดของมันนะฮะมีน้ำหนักของมันแต่ละเฉดในการสะท้อนผลงานของตัวของผมเองนะฮะ
1: ฉะนั้นตัวแทนอาจารย์ดิวก็จะเท
0: ่ๆใช่ผมจะชอบแนวนั้นฮะเพราะว่ามันเป็นสื่อสารแบบตรงไปตรงมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ขาวก็ดำไม่ดำก็เทาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับทีนี้พอเราได้ผลงานของเราแล้วนะครับก็อาจจะมีการค้นหาแนวทางอื่นๆจากการวิเคราะห์ศิลปะหรือว่าผลงานของศิลปินท่านอื่นๆนะครับแต่ว่าในที่นี้อาจจะพูดในเรื่องของการศึกษาแนวคิดแล้วก็เทคนิคในการวาดภาพแล้วก็มุมมองของศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือว่าศิลปินที่เรามีความประทับใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียนรู้นะครับในเรื่องของแนวคิดต่างๆแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าหมายถึงการลอกเรียนผลงานนะครับแต่ว่าใหมองในเรื่องของแนวคิดแล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราแล้วก็สร้างแนวทางที่เราถนัดแล้วก็เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆได้นะครับ
0: ก็ผมเสริมนิดนึงฮะคือตัวผมเองอะฮะคือก่อนที่จะมาสเก็ตเป็นลายเส้นเป็นของตัวเองหรือเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยฮะก็จะต้องมีสถาปนิกหรือศิลปินใช่ฮะที่แบบว่าเป็นเหมือนไอดอลฮะอย่างผมอาจจะชอบอาจารย์นิธิอะไรเงี้ยฮะหรืออาจารย์ออนซิริอะไรเงี้ยฮะมีลายเส้นที่มีความเป็นตัวตนของท่านอยู่เราก็ลองทำแบบท่านดูพอเราลองทำหรือหาสถาปนิกที่เราชื่นชอบเนี่ยแล้วลองทำตามเขาแล้วเราก็เรียนรู้เขียนไปเรื่อยๆนะฮะเขียนไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าสไตล์เนี้ยมันเหมาะกับเราไหมหรือรูปแบบเนี้ยมันเหมาะที่จะเป็นตัวตนของเราเลยหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แยกออกมาฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตหรือการดูงานของคนอื่นเนี่ยถามว่าผิดไหมผมว่าไม่ผิดนะเพราะว่าในเรื่องของการศึกษาแล้วเราค่อยค้นหาความเป็นตัวตนของตัวเองนะฮะอาจารย์หน่อยมองยังไงฮะ
1: เป็นเล่าเป็นประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ตัวเองเรียนสถาปปีหนึ่งใหม่ๆอ่ะค่ะอาจารย์ที่สอนอยู่สอนลงสีน้ำเหมือนอาจารย์ดิวเลยแต่ว่าเราเหมือนเราจบม.6กันมานะเราวาดรูปก็แบบได้ก็คือเราไม่งั้นเราคงไม่เรียนสถาปัตย์แต่ว่าพอเป็นตีบเงี้ยเขาอาจารย์เขาก็บอกว่าคือรูปมันออกมาอาจจะแบบมั่วระหว่างตีบ1จุด2จุดคราวนี้เขาก็บอกว่าไปเลือกรูปในใจมาเลยลูกว่าชอบคันไหนแต่เราตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครพอมาปุ๊บตอนสมัยนั้นก็คืออาจารย์ให้เอากระดาษไขอ่ะค่ะมาทาบเลยนะแล้วก็ให้นั่งเขียนซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งเหมือนเราขึ้นเส้นได้เองอะค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้ว่าที่เมื่อกี้อาจารย์บาสบอกเลยคือเหมือนเราเอาภาพที่เราชอบแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็คือเหมือนเราไม่ได้ลอกแต่เราอะกำลังหาสไตล์ของเราผ่านการทำซ้ำๆฉะนั้นถ้าถามว่าที่อาจารย์ดิวบอกเนี่ยมันเป็นเหมือนการฝึกจากการที่เราวาดซ้ำๆเนาะฉะนั้นองค์ประกอบของการเขียนก็คงต้องมาจากการที่เราใส่ใจในการที่เราจะทำอะไรสักอย่าง
0: ก็
1: แล้วก็ให้เวลาด้วย
0: สิ่งสำคัญที่อาจารย์หน่อยกับอาจารย์บาสพูดเนี่ยคือเรื่องของการสัดส่วนนะครับความถูกต้องอันนี้มันคือเราต้องศึกษาก่อนแล้วพอเราศึกษาจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่เราสเก็ตหรือเราทำเนี่ยมันภาพเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องได้หรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์หน่อยพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับให้ดูจากภาพเนี่ยแล้วลองมาสเก็ตจนเรารู้ว่าภาพเนี้ยเราจะเล่าเรื่องยังไงโดยใช้คาแรคเตอร์ของเราหรือความเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งสำคัญในการสื่อสารสำหรับนักศึกษาสถาปัตย์หรือคนที่สนใจ
1: เพิ่งจะเริ่มก็ด้วยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
2: ครับทีนี้นอกเหนือจากการถ่ายทอดเรื่องของคอนเซปต์แล้วก็แนวคิดรวมไปถึงจินตนาการในการสร้างอัตลักษณ์แล้วเนี่ยครับการสร้างสไตล์ด้วยการ เขียนลายเส้นแล้วก็การทำเท็กเจอร์

0: หรือว่าพื้นผิวนะครับในงานวาดภาพของเราเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ทางเทคนิคที่แตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับขึ้นมาได้แต่การพัฒนาลายเส้นนะครับที่เป็นลายเส้นเฉพาะตัวของผู้วาดเองหรือว่านักเรียนนะครับแล้วก็โดยทดลองนะครับการใช้พื้นผิวต่างๆแล้วก็วัสดุต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะลองใช้กระดาษในรูปแบบต่างๆหรือว่าวัสดุต่างๆที่เราสเก็ตภาพหรือว่าตัวดินสอปากกาอะไรต่างๆเนี่ยครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะงานหรือว่าเฉพาะตัวได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะจากผลงานของหลายๆศิลปินหรือว่าโดดเด่นในคอนเซปต์งานชิ้นนั้นๆของเรานะครับ
1: ก็เสริมอีกนิดนึงฮะอย่าลืมเรื่องของมุมมองฮะมุมมองเนี่ยคือ3คนเนี่ยอาจารย์3ท่านเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่เรารู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรกับคนที่เราสเก็ตให้เขาดู
2: ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งสำคัญเรื่องของมุมมองอาจารย์บาสอาจจะมองไม่ได้เป็นมองตรงอาจจะมองเบี่ยงไปทางซ้ายอาจารย์หน่อยอาจจะเบี่ยงไปทางขวาผมอาจจะมองกดข้างล่างแต่มุมมองทั้ง3มุมเนี่ยมันคือตัวอาคารเดียวกันแต่ว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์หรือมุมมองหรือเหตุผลของแต่ละท่านอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับในการสเก็ตทัศนียภาพนะครับเรื่องของมุมมองเดี๋ยวอาจารย์บาสลองสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยมันคือเหมือนกับการประยุกต์ใช้นะฮะอันนี้อาจารย์บาสคิดว่าการประยุกต์ใช้หรือการทดลองนี่คือยังไงฮะในการสร้างสไตล์หรือความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตัวเองฮะ
0: ซึ่งไอ้เรื่องของการประยุกต์ใช้แล้วก็การทดลองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่เราทดลองแล้วก็นำสิ่งต่างๆที่จากประสบการณ์ของเราเองหรือว่าสิ่งที่เราไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ทดลองทำเนี่ยมาลองทำในผลงานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกในสิ่งที่เรามองแล้วว่าเราถนัดแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคีย์หรือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการสร้างอัตลักษณ์ของผลงานของเราเองที่โดดเด่นแล้วก็มีความเฉพาะตัวนะครับ
1: สิ่งสำคัญนะฮะเรื่องของสัดส่วนคือเมื่อกี้อย่างอาจารย์หน่อยท่านได้พูดไว้ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยหรือวิธีการที่อาจารย์หน่อยบอกว่าใช้กระดาษดาร์ฟเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้ความถูกต้องของสัดส่วนในการสเก็ตพอเราได้สัดส่วนหรือพื้นฐานครอบคลุมเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจริงๆมันก็คือคำเดียวกันก็คือความเป็นหนึ่งเดียวนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือสิ่งที่เราค้นหาตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดน่ะแต่เรารู้แหละว่าเนี่ยแบบนี้คือสไตล์ของเรานะครับหรือเอกลักษณ์ของเราฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปรีบร้อนฮะค่อยๆค้นหาทำหลายๆเทคนิคนะครับทำหลายๆรูปแบบจนเรารู้ว่ารูปแบบแบบนี้อย่างที่อาจารย์หน่อยบอกเขียนบ่อยมากจนรู้ว่าตัวเองเขียนได้หรือสื่อสารได้อันนี้คือสิ่งสำคัญคือการสื่อสารหรือการนำเสนอในงานเพราะว่านี่คือหลักสำคัญของงานทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับ
0: สิ่งที่อาจารย์ดิวพูดมาเนี่ยครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการฝึกฝนนะครับในทุกๆวันที่เรามีเวลานะครับก็ลองเอาประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่เราเคยแล้วก็สิ่งที่เราค้นหาได้ว่าอะไรบ้างมันสามารถที่จะเอามาพัฒนาทักษะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองหัดเอามาสร้างผลงานแล้วก็จินตนาการใหม่ๆขึ้นได้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวผมให้ดูสไลด์ตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นสไลด์งานตอนเรียนสถาปัตย์พื้นถิ่นฮะตอนไปทริปฮะที่ภาคเหนือนะฮะอันนี้คือเป็นการสร้างเอกลักษณ

0: อันนี้ผมใช้วิธีการสเก็ตแบบ45องศาแบบเส้นไขว้กันฮะสิ่งสำคัญในองค์ประกอบอันเนี้ยถ้าผู้สนใจหรือนักศึกษาที่ดูอยู่ฮะผมจะทำเป็นคีย์ไว้เสมอว่าในการสเก็ตหรือการสร้างอัตลักษณ์ของผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเรื่องของมุมมองฮะสองเรื่องของระยะหรือน้ำหนักสามเลยเนี่ยเรื่องของความรู้ที่ผมจะสเก็ตคือมันต้องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในตัวอาคารนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้เห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของความศรัทธาแล้วก็การเล่าเรื่องแล้วสิ่งสำคัญก็คือมันสะท้อนอะไรบ้างในการที่ผมเขียนสเก็ตอันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องตั้งหัวข้อมาก่อนว่าการสเก็ตในอัตลักษณ์ของเราเนี่ยหรือการถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องดูเรื่องของการเห็นลายของพระพุทธรูปปางลีลาอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะความอ่อนช้อยนะครับหรือการสเก็ตที่จะทำยังไงให้ตัวรูปพระพุทธรูปเนี่ยเด่นชัดถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะคือด้านหลังผมจะให้เห็นฟอร์มว่ามันมีลักษณะแบบไหนแต่สิ่งสำคัญคือผมให้ความสำคัญเรื่องของมุมมองของพระพุทธรูปปางลีลานะฮะก็อยากจะให้ดูอันนี้เป็นแนวทางนะครับอาจารย์หน่อยตอนไป สเก็ตที่สถาปัตย์พื้นถิ่นนี่ชอบไหมฮะ
1: ก็ถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นรูปที่สเก็ตอะค่ะก็อย่างที่อาจารย์ดิวบอกเมื่อกี้อาจจะเป็นให้ความสำคัญกับรูปนั้นก็จะเป็นรูปนั้นเลยใช่ไหมคะที่มีความสมบูรณ์แต่ถ้าเราต้องการจะเป็นภาพแบ็กกราวด์ก็คือให้เห็นว่าตำแหน่งนี้วางตรงไหนใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ตำแหน่งตรงไหนฉะนั้นภาพที่เราต้องการจะเน้นก็ต้องมีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวน้ำหนักแต่ว่ามีเรื่องแชร์คุณผู้ชมก็คืออาจารย์ดิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูของวาดภาพสำหรับเด็กที่บ้านเหมือนกันอาจารย์ดิวพูดเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะก็คือเขามักจะบอกกับตัวเด็กที่บ้านตอนที่อาจารย์ดิวสอนว่าวาดเสร็จแล้วก็5นาที10นาทีให้ไปพักตอนแรกเราก็เป็นเทคนิคที่เราไม่คุ้นแต่ก็จริงๆนะคะยิ่งถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนะคะสมมุติว่าถ้าวาดรูปเสร็จบางทีลงสีแล้วมันเบี้ยวไม่ได้ดั่งใจเงี้ยอาจจะเป็นเด็กๆที่อาจารย์ดิวเรียนวิชานี้ของอาจารย์ดิวเนี่ยก็อาจจะไปพักก่อนเพราะว่าอาจจะเครียดใช่มั้ยคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเทคนิคอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยถามอาจารย์ดิวอีกทีนึงว่าทําไมอาจารย์ดิวถึงแบบแนะนําเทคนิคลักษณะของการควบคุมอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเทคนิคที่ทําให้การลงสีมันสวยเหมือนที่อาจารย์ดิวทําอ่ะค่ะมีเทคนิคอย่างนี้ยังไง
0: ก็เป็นวิธีเหมือนกับว่าพอเราเพ่งไปในงานนะฮะพอเราสเก็ตเสร็จปุ๊บมันจะมีเรื่องของความกดดันในช่วงเวลา20นาทีหรือ15นาทีเนี่ยเป็นจุดที่เราสเก็ตได้ตั้งใจรวดเร็วที่สุดแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าฉับไวฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือพอเราสเก็ตอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หยุดพักเพื่อเหมือนกับทบทวนว่าสัดส่วนอาคารเป็นยังไงรูปแบบเป็นแบบไหนพอเรากลับมาดูเราจะเห็นว่าไอ้สัดส่วนมันอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงนะคนจะแก้ไขไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยในงานด้านสถาปัตยกรรมการเขียนทัศนียภาพเนี่ยสำคัญมากฮะเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าเราใช้ภาษาภาพอะฮะในการสื่อสารอย่างผมสเก็ตมาหรือเขียนแปนมาอาจารย์บาสก็จะรู้เลยว่าผมคิดยังไงในห้องเนี้ยหรือในอาคารเนี้ยทำไมถึงต้องมีเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยอาจารย์ดิวสเก็ตแล้วเขาคิดยังไงอันเนี้ยสถาปนิกหรือคนที่เรียนสายเนี้ยจะเรียนรู้เรื่องของภาษาภาพเป็นหลักนะครับอาจารย์บ้านมองว่ายังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการสเก็ตอาจารย์เวลาผมสเก็ตเนี่ยอาจารย์รู้เลยใช่ไหมฮะว่าเป็นผมตอนสอนด้วยกัน
2: ก็สังเกตได้แล้ว
0: สังเกตได้
2: เขาจะได้ว่าเป็นงานของอาจารย์ดิวเนื่องจากเรื่องของการให้น้ำหนักหรือว่าการวางสัดส่วน proportion ต่างๆในหน้ากระดาษหรือว่าน้ำหนักของภาพอะไรเงี้ยครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วว่ามีสิ่งไหนบ้างองค์ประกอบไหนบ้างที่ทำให้มันเกิดเอกลักษณ์ได้ซึ่งอาจารย์ดิวก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ที่ ที่จำได้
1: อาจจะเหมือนพูดได้คร่าวๆว่าการที่เราจะวาดภาพภาพมันใช้เวลามันก็จะเหมือนกับหลายคนอยากเรียนสถาปัตย์แล้วก็จะได้ยินคำพูดคู่กันว่าพวกเนี้ยจะเป็นนกฮูกก็คือนอนดึกตื่นสายก็เป็นเพราะเหมือนที่อาจารย์ดิวบอกคือทำแล้วก็มาทบทวนไม่สวยแล้วก็ลบหรือไม่ก็คือทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่มันก็เลยทำให้เราทำงานใช้เวลาเยอะใช่ไหมคะ
0: ว่าเวลาบางทีเราส

0: การสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในการสเก็ตเนี่ยมันก็เรื่องขององค์ประกอบการประยุกต์การใช้อย่างที่อาจารย์บาสบอกฮะนอกจากเรื่องของวัสดุอย่างที่พี่หน่อยบอกว่าเรื่องของกระดาษเรื่องของเทคนิคอันนี้ก็คือองค์ประกอบนึงแต่สิ่งสำคัญในการที่เราจะเอามาใช้เนี่ยคือเราต้องดูเรื่องของรูปทรงรูปแบบแสงและเงา
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญแล้วการสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องสื่อความหมายการรับรู้ของพื้นที่หรือเชิงสัญลักษณ์อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราพยายามจะสื่อสารและสร้างความเป็นตัวตนเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกนะฮะว่าถ้าสเก็ตแบบนี้เรื่องน้ำหนักหรืออะไรเนี่ยดูรู้เลยว่าเป็นอาจารย์ดิวอย่างผมเห็นแปนของอาจารย์บาสหรือการเขียนของอาจารย์หน่อยเนี่ยผมก็จะรู้เลยว่าแบบนี้การขีดเส้นแบบนี้ของอาจารย์บาสแน่นอนหรือการเขียนแบบนี้หรือการตีความหมายหรือการวิเคราะห์แบบนี้ของอาจารย์หน่อยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่มีการหยิบยกหรือการนำเสนอนะครับฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตโดยการใช้อัตลักษณ์ของตัวเองมันก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบซึ่งองค์ประกอบอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะสะท้อนความเป็นตัวตนของคนเขียนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้นิดนึงว่าการสเก็ตนะครับหรือการวิเคราะห์เราต้องดูก่อนว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือการสื่อสารเนี่ยมันสะท้อนความเป็นตัวตนของเรา
2: ครับ
0: แบบไหนนะครับอาจารย์หน่อยคิดว่ายังไงฮะสำหรับของที่อาจารย์บานพูดมันเป็นการเล่าเรื่องที่ผู้เริ่มต้นเนี่ยควรที่จะรู้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็อยากให้เหมือนอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะลองเล่าหรืออาจจะแบบแนะนำคุณผู้ชมที่ติดตามรายการด้วยว่าถ้าสมมติอาจารย์หน่อยอย่างว่ารูปไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราแบบจะเริ่มต้นจากอะไรสมมติว่าเนี่ยตอนเนี้ยที่บ้านตอนนี้ก็น้ำท่วมเนาะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงจากการเอาวัสดุหรือว่าเอากระดาษอย่างเงี้ยค่ะจะไปเอายังไงมาวาดอยากแบบให้แนะนำหน่อยเพราะว่าจริงๆที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยการวาดภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคลายเครียดใช่ไหมคะแล้วภาพมันออกมาเล่าเรื่องได้ก็อาจจะออกมาเป็นบรรยากาศซึ่งตอนนี้ก็คือบรรยากาศที่มีถ้าเราผ่อนคลายโดยการวาดรูปเนี่ยน่าจะช่วยบรรเทาใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในสถานการณ์ตอนนี้มีอาจารย์จะแนะนำยังไงคะเริ่มต้นยังไงดี
0: ของผมเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมจะถ้าสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะอาจจะเขียนอะไรที่ไม่ซับซ้อนนะฮะเราถ้าเป็นสถานการณ์เรื่องของภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยฮะแน่นอนฮะเราต้องอยู่ชั้น2 เราต้องมองจากทางหน้าต่างถูกไหมฮะมุมมองอย่างแรกเลยมุมมองผมจะมองจากหน้าต่างเนี่ยแล้วผมเห็นอะไรที่มันไม่ซับซ้อนแล้วก็สามารถสื่อสารบริบทของพื้นที่อะว่าเนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยคนเหงาเหงาที่อยู่ชั้น2และอีกคนนึงก็อยู่ชั้น2แล้วก็อยู่ข้างล่างมุมมองมันเป็นยังไง
1: สเก็ตคนเงาๆที่รอดด้วยนะ
0: ใช่ฮะควรจะสเก็ตยังไงนะครับก็เริ่มต้นก็อาจจะอะไรที่ไม่ซับซ้อนง่ายๆก่อนพอเริ่มมีความชำนาญมีความเป็นตัวตนของตัวเองค่อยเริ่มยากฮะค่อยเริ่มใส่รายละเอียดใส่มิติใส่น้ำหนักสำหรับของอาจารย์บัตยังไงฮะ
2: ผมคิดว่าการวาดภาพไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าได้ผ่านวัยเด็กมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ขีดเขียนแล้วก็ได้วาดภาพแล้วก็สร้างจินตนาการของตัวเองขึ้นมาน่าจะแทบทุกคนนะครับซึ่งจะดีบ้างหรือว่าไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ความสนใจหรือว่าเทคนิคของแต่ละคนไปแต่ว่าหลายๆท่านผมเชื่อว่าน่าจะได้วาดภาพกันมาทุกคนแต่ทีนี้การวาดภาพในสถานการณ์ที่อาจารย์ทั้งสองได้สมมติขึ้นมานะครับมันก็สำหรับผมแล้วการวาดภาพเนี่ยมันเป็นการระบายออกแล้วก็การผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งถ้าเรารู้สึกเครียดกับ สถานการณ์หรือว่า

0: บางอารมณ์ที่เราไม่สามารถไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าปรึกษาแล้วยังไม่เจอทางออกอะไรอย่างเงี้ยการวาดภาพก็เป็นการที่เราสะท้อนหรือว่าการระบายออกทางความรู้สึกออกมาเป็นภาพวาดของเราเองได้ซึ่งภาพนี้อาจจะไม่ได้ไปสื่อสารกับใครก็แล้วแต่หรือว่าในอนาคตเราอาจจะส่งหรือว่าเอาไปให้ใครได้รับรู้นั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเบื้องต้นผมเชื่อว่าการที่เราได้ระบายออกทางความรู้สึกนะครับว่าตอนนี้เรากดดันหรือว่าเรามีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานมันก็จะทำให้เรารู้สึกคลายความอัดอั้นตันใจออกมาได้ในระดับนึงนะครับ
1: ส่วนของผมเสริมนิดนึงฮะผมมีโอกาสได้ไปนั่งดูพี่หน่อยทำงานฮะคือพี่หน่อยชอบจะเอาตัวอักษรนะฮะมาเขียนเป็นภาพเป็นแผนภูมิก็คือเอาอักษรตัวยาวๆมาเลยฮะเยอะๆของเด็กถาปันเนี่ยอย่างพี่หน่อยก็จะเอาข้อความทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นแผ่นปูนผ้าอันนี้ก็เป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งที่มันดูง่ายๆแต่มันมีเจาะจงแล้วมีความเข้าใจผมว่าอันนี้มันก็เป็นอีกวิธีนึงแต่ว่ามันเป็นการเขียนคือเด็กถาปันมันจะใช้เขาเรียกว่าสื่อสารโดยการใช้ภาษาภาพเป็นหลักฉะนั้นการตีตัวอักษรมาเป็นภาษาภาพก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของอาจารย์หน่อยเลยนะฮะ ที่ผมสังเกตดู
2: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะก็คือองค์ประกอบที่อาจารย์สองท่านพูดนี้ก็คือเหมือนกับการวาดภาพมันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ถูกไหมคะเพียงแต่ว่าถ้าตอนที่เราทำเนี่ยก็ต้องมีกำลังใจเนาะคนข้างๆที่เห็นภาพก็อาจจะต้องแบบไม่เขาเรียกไงไม่สรุปหรือตัดสินว่ารูปนั้นเป็นรูปที่สวยหรือไม่สวยเพราะจริงๆรูปทุกรูปที่เราสร้างสรรค์มาก็คือมันมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะมันมีความงามมีคำว่าสุนทรียศาสตร์แต่ว่าอยู่ที่มุมมองฮะจ้ามันอยู่ที่มุมมองว่าเขามองความงามยังไงมันไม่ผิดหรอกฮะในการที่สเก็ตแล้วสัดส่วนอาจจะผิดเพี้ยนนั่นมันคือการเขียนนะงานเขียนไม่ใช่ภาพถ่ายฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะก็คิดว่าอย่าไปสิทธ์นะฮะแต่เพียงแค่เรารู้ว่าสัดส่วนหรือการเล่าเรื่องหรือความเป็นเอกลักษณ์ของเราต้องมีอยู่ในภาพนะครับว่าเราจะสื่อสารอะไรเล่าเรื่องอะไรนะครับแล้วต้องการแสดงออกยังไงแค่นั้นเองนะฮะอาจารย์บ้านมองยังไงฮะสำหรับหัวข้อนี
0: ้ก
1: ็อยากจะสรุปยังไงบ้างฮะ
0: หลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้วก็มีทฤษฎีทางด้านการวาดภาพประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์เพื่อใช้ความรู้นะครับในการสร้างภาพที่มันมีอัตลักษณ์นะครับโดยใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในภาพวาดนะครับซึ่งนะครับไอ้การสร้างอัตลักษณ์หรือว่าความหมายของอัตลักษณ์ในงานศิลปะนะครับก็อัตลักษณ์ก็คือสไตล์นะครับหรือว่าแนวคิดเฉพาะตัวที่สะท้อนตัวตนของผู้วาดออกมานะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ช่วยให้ผู้ชมได้จดจำแล้วก็นึกถึงผลงานเราได้ง่ายนะครับแล้วก็อัตลักษณ์เองก็ยังแสดงถึงอารมณ์แล้วก็แนวคิดส่วนตัวของศิลปินหรือว่าผู้วาดด้วยนะครับทีนี้นะครับการผสมผสานเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อสร้างอัตลักษณ์นะครับก็ได้แก่การใช้สีนะครับแล้วก็เส้นนะครับรวมไปถึงแสงแล้วก็เงานะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของการทดลองเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อสร้างงานที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการปรับใช้เทคนิคให้เข้ากับอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราแล้วก็ผลงานนะครับการสร้างธีมหรือว่าเรื่องราวนะครับก็จะทำให้ภาพวาดของเราเนี่ยมันมีแกนแล้วก็ทิศทางแล้วก็แนวทางที่เราจะวาดภาพนะครับว่าเราจะเขียนเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการวางโครงเรื่องแล้วก็การเริ่มต้นในการจัดองค์ประกอบแล้วก็การหาองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการวาดภาพนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยสามารถ ถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวมาสร้างอัตลักษณ์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงนำสิ่งเหล่านั้นนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการปรับเข้ากับสไตล์ของผลงานนะครับเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวผลงานของเรานะครับมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับทีนี้พอเราวาดภาพจากประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ถ้าเราจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวงานหรือว่าสร้างความแปลกใหม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์แล้วก็เทคนิคใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเราอาจจะยังไม่เคยใช้เทคนิคในรูปแบบนั้นๆนะครับเราลองมาทำดูเพื่อให้งานมันมีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแปลกตามมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ปรับปรุงได้จากข้อผิดพลาดที่เราได้ผลลัพธ์หรือว่าฟีดแบคมาในการปรับปรุงเนี่ยเราก็จะมีการค้นหาเอกลักษณ์นะครับแล้วก็สร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวให้เราว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเอามาใช้แล้วบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ณงานชิ้นนั้นก็ได้นะครับว่าสิ่งนี้เราไปวาดที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเราอาจจะเอาอัตลักษณ์ของพื้นที่หรือว่าจุดเด่นของพื้นที่หรือว่าความทรงจำต่างๆนะครับเข้ามาทดลองนะครับปรับเปลี่ยนเกิดอัตลักษณ์ใหม่หรือว่าเอกลักษณ์ใหม่ของชิ้นงานนั้นๆได้เหมือนกันต่อไปก็เป็นเรื่องของการอัตลักษณ์โดยการเลือกโทนสีที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็สะท้อนอารมณ์ของภาพที่เราทำนะครับเช่นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็สิ่งที่เราวาดเนี่ยมันมีความสนุกสนานเราก็อาจจะใช้โทนสีที่มันมีความสนุกสนานเฉพาะตัวตามผลงานที่เราสร้างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่าสนใจมีความเฉพาะตัวของสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็สร้างสไตล์ที่สอดคล้องกับตัวตนของเราเองพอเราได้ผลงานของเราแล้วนะครับก็อาจจะมีการค้นหาแนวทางอื่นๆจากการวิเคราะห์ศิลปะหรือว่าผลงานของศิลปินท่านอื่นๆนะครับแต่ว่าในที่นี้อาจจะพูดในเรื่องของการศึกษาแนวคิดแล้วก็เทคนิคในการวาดภาพแล้วก็มุมมองของศิลปินไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าหมายถึงการลอกเรียนผลงานนะครับแต่ว่าให้มองในเรื่องของแนวคิดแล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราแล้วก็สร้างแนวทางที่ถนัดแล้วก็เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆได้นะครับการสร้างสไตล์ด้วยการเขียนลายเส้นแล้วก็การทำเท็กเจอร์หรือว่าพื้นผิวนะครับในงานวาดภาพของเราเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ทางเทคนิคที่แตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับขึ้นมาได้ก็อยากจะฝากไว้สำหรับผู้ที่จะเริ่มเรียนวาดภาพนะครับว่าจริงๆแล้วการวาดภาพเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเซ็นลายเซ็นของเรานะครับให้หลายๆคนได้ดูนะครับทีนี้ถ้าเราวาดโดยไม่มีเอกลักษณ์หรือว่าไม่มีรูปแบบสไตล์ของเราเองเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงหรือว่าไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนะครับหรือว่าหลายๆท่านก็เนื่องจากฝึกการวาดภาพมาแล้ววาดภาพได้สวยมีเทคนิคได้เยอะคล่องแคล่ววาดภาพได้หลากหลายทำดีเทลได้เยอะขึ้นแต่ว่าหลังจากที่เราได้มีเทคนิคต่างๆเหล่านั้นแล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้ทุกคนได้ทำก็คือเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ของผลงานของเราเองขึ้นมาเพื่อให้มันมีความโดดเด่นแล้วก็สามารถบ่งบอกความรู้สึกแล้วก็สไตล์ของเราเองได้
1: ก็เรียกง่ายๆคือเหมือนกับการมองโลกโดยการใช้ภาพวาดลายเส้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนฮะหาเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะว่าวิธีการคิดของอาจารย์แต่ละท่านหรือกระบวนการเป็นยังไงนะฮะก็หามาฮะหาความเป็นตัวตนเพื่อหามุมมองอย่างที่ผมบอกเรื่องของมุมมองโดยการใช้ภาพวาดลายเส้นนะฮะลองคิดในมุมใหม่ลองคิดในมุมมองของอาจารย์บาสของอาจารย์ดิวหรือของอาจารย์หน่อยลองกลับไปลองทบทวนดูฮะว่าสิ่งที่มันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราเนี่ย มันสะท้อนแนวคิดหรือการวาดเส้นยังไงนะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมองมุมมองโดยใช้การวาดเส้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะอาจารย์บาสแล้วก็อาจารย์หน่อยฮะที่มาเป็นแขกรับเชิญฮะในการนำเสนอหรือการมุมมองของแต่ละท่านนะฮะอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาทางสถาปัตย์นะครับที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะเข้าใจในเรื่องงานอันนี้นะครับก็ไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับผม
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยทำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการในเทปที่7มีชื่อว่าอาจโลกให้แตกแล้วประกอบใหม่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของดาริดาเป็นเรื่องของการรื้อสร้างคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเครือข่ายแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรหรือแม้แต่คำว่าหัวหน้าและลูกทีมนั้นเป็นอย่างไรหรือจะเป็นคำว่าอัตลักษณ์และการจัดเลเยอร์ของข้อความนั้นยังไงมีหลายๆส่วนที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้นำไปปรับใช้จากแนวคิดของการมีคลาสข้ามสายและการลงแล็บชุมชนท้ายที่สุดแล้ววงดนตรีจิตอาสาอาสาวทำงานร่วมกับศักดิ์ศรีและความชอบได้อย่างไรการอ่านหลายแบบจะทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวไม่ตกหลุมพรางของรสนิยมของคนใดคนหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเห็นภาพกันทั้ง8ช่วงที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพค่ะ

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไป Create คนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมดาริดาชวนดูรอยปริซึ่งอยู่ในคำว่าเครือข่ายที่มักเท่ากับคำว่าพวกเราจะชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามว่าใครถูกนับเป็น

เราแล้วใครถูกผลักให้เป็นเขานิยามของสมาชิกสิ่งสำคัญเลยคือต้องเปิดและต้องปรับได้โดยไม่ใช่ตรึงด้วยภาพจำภาษาทักทายที่เป็นกลางจะช่วยให้มือใหม่ไม่รู้สึกผิดที่ยังไม่รู้พิธีแบบฟอร์มเข้าวงไม่ได้ซับซ้อนเลยค่ะคุณผู้ชมมันคือสำนวนชั้นในที่อ่านได้ออกแม้แต่คนนอกก็ตามจะเป็นประจำที่อุ๋มจะไลฟ์สดผ่านเพจแล้วก็ทำให้เห็นข้อปฏิบัติในการรับคนใหม่เข้ามาในวงดนตรีถ้าพี่ๆที่จบไปแล้วว่างก็จะมารับให้แต่ท้ายที่สุดก็จะชวนให้ผู้ชมนั้นได้เห็นการชี้ชวนจากคนเก่ามาสู่คนใหม่และต่างคนต่างก็เข้าถึงทุนได้อย่างไม่เก้อเขินการทำแผนที่เครือข่ายนั้นสำคัญโดยเน้นจุดที่เชื่อมยากเพื่อซ่อมสะพานสะพานในที่นี้คือสะพานจากเพื่อนสู่เพื่อนจากพี่สู่น้องจากน้องสู่พี่ทั้งหมดจะช่วยลดกำแพงของความคุ้นมือทุกไตรมาสตรวจคำที่กีดกันคำพูดนั้นสำคัญคุณผู้ชมบางครั้งคำพูดที่รุนแรงอาจเปลี่ยนมนุษย์จิตอาสาอาสาวไปได้อย่างไม่มีวันกลับแต่อุ๋มพยายามเปิดช่องคนในวงดนตรีนั้นได้แสดงตัวตนหลากหลายรูปแบบไม่บังคับเพียงสำเนียงเดียวและเมื่อภาษาเปิดความไว้ใจจะโตขึ้นจากการไม่ถูกตัดสินเร็วเครือข่ายดีจึงคือพื้นที่ที่ลื่นไหลไม่ใช่วงปิดเรายอมรับความไม่ตายตัวของคำว่าเราเป็นฐานธรรมดาจากนั้นเครือข่ายจะกลายเป็นสนามทดลองความเป็นไปได้เสมอและนี่คือเครือข่ายที่สร้างคนมากกว่าคัดคนมันถูกบรรจุเป็นวัฒนธรรมของวงดนตรีจิตอาสาอาสาว

0: ในช่วงที่2มาดูการรื้อสร้างครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพผ่านมุมมองของเดริดาคำว่าหัวหน้าและลูกทีมมักถูกซ่อนลำดับค่าที่ไม่จำเป็นอยู่กุมรื้อภาษาให้เหลือเพียงฟังก์ชันตามแนวคิดของเดริดาคำว่าเจ้าภาพคำว่าอาจารย์คำว่าหัวหน้าวงบางครั้งให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับทุกคนในทีมสถานภาพใหม่จะยืนบนภารกิจดังนั้นอุ๋มจึงเอาภารกิจเป็นที่ตั้งไม่ใช่บนบารมีที่จับต้องไม่ได้เลยคู่มือจากประสบการณ์สั้นที่เลี่ยงคำยกชั้นยกขั้นลดการยอมจำนนแบบอัตโนมัติใส่ส่วนที่ถามได้เมื่อไหร่เพื่อลบความกลัวการขัดอำนาจอุ้มฝึกการทวนคำเพื่อกันการตีความแบบคนละเรื่องเดียวกันสคริปต์ที่ว่าฉันเข้าใจว่าจุดๆถูกไหมทำให้การสื่อสารทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ครอบงำเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเขาไม่เข้าใจการหมุนเวียนบทเพื่อเห็นว่าชื่อเรียกเปลี่ยนใจคนได้อย่างไรอันนี้สำคัญการบันทึกคำที่ทำให้คนหดตัวและหาคำใหม่ที่ทำให้คนมีที่ยืนทั้งหมดนี้ดูจะเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับวงดนตรีและอุ๋มพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะคลาสข้ามสายแค่นั้นก็ทำให้หลายคนต้องหดตัวแล้วเนื่องจากรู้ตัวว่าจะมีบารมีเก่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ท้ายที่สุดพอเราลงแลบชุมชนและตั้งไว้ที่ภารกิจสำคัญทุกคนจะไม่หวยหาอำนาจหรือบารมีที่ไม่มีตัวตนเลยดังนั้นสถานภาพคือการชี้ภารกิจไม่ใช่การตั้งแท่นรอยปริในภาษาเผยที่ซ่อนของอคติให้ซ่อมได้ตรงจุดทีมจะเบาสบายขึ้นเมื่อไม่ต้องแบกคำครอบหัวหรือหัวโขนอุ้มชวนให้ทุกคนตรวจภาษาเท่ากับตรวจคุณภาพของงานสม่ำเสมอและเมื่อคำโปร่งบทก็โปร่งและความรับผิดชอบก็ชัดนี่เองคือภาษาที่รับใช้คนทำงานไม่ใช่ผูกมัดพวกเขาค่ะ
1: เริ่มครับ
2: อย่าลืมที่ผ่านมาที่ฉันสิ่งเหล่านี้คืออะไรแต่จะทนที่รักแต่ฉัน

0: ใดทุกสิ่งต่างเกิดแล้วสิ้นลงไปเป็นเช่นนั้นเสมอมา
1: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาคุณผู้ชมคะในช่วงที่3ครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาในมุมมองของเดริดาอัตลักษณ์คือข้อความที่ไม่มีศูนย์กลางตายตัวองค์การเล่นความหมายได้อุ้มได้รื้อโลโก้ให้เชื่อมกับคำมั่นที่อ่านได้หลายระดับแต่ตรวจสอบได้จัดเลเยอร์ของข้อความทั้งคำมั่นหลักคู่มือประสบการณ์สั้นและกรณีพิสูจน์ที่อัปเดตอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเปิดพื้นที่ออนไลน์ในการตีความคำว่าบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างยั่งยืนทำให้คนหน้างานเขียนความหมายร่วมได้ไม่ใช่เพียงแค่อุ๋มเพียงคนเดียวพวกเขาเขียนด้วยกันทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาสาวและเมื่อความหมายไม่ถูกผูกขาดชื่อก็จะไม่เปราะเมื่อบริบทเปลี่ยนไปอุ้มประกาศว่าคำสวยที่ไร้หลักฐานมันคือสิ่งต้องห้ามเชิงจริยธรรมและวงดนตรีจิตอาสาอาสาวของพวกเราจะไม่ทำเราตั้งพิธีทวนคำมั่นหลังงานเสมอเพื่อซ่อมรอยปริระหว่างคำกับการกระทำทุกครั้งที่มีการเริ่มงานเราจะพูดคุยกับผู้ชมในแบบที่จริงใจที่สุดและเช่นเดียวกันรูปแบบเดียวกันในช่วงท้ายของการจะลาจากกันเราก็จะพูดคุยกับผู้ชมในแบบที่จริงใจที่สุดเช่นเดียวกันและในช่วงระหว่างการเล่นดนตรีเราก็จะมีการพูดคุยเพื่อให้คำกับการกระทำสอดรับไปกับเสียงดนตรีดังนั้นสิ่งที่เผยแพร่เป็นสาธารณะจะทำให้ความหมายถูกท้าทายและแข็งแรงขึ้นการยอมรับความพร่าเลือนมันคือความซื่อแบบผู้ใหญ่มันไม่ใช่ความอ่อนแอและทุกคนในวงเข้าใจดีว่าอัตลักษณ์ที่ดีต้องเดินได้ทั้งในช่วงปกติและช่วงวิกฤตอุ้มใช้สิทธิ์ชุมชนในการกำหนดสิทธิ์ชุมชนร่วมจะช่วยกำหนดคำในแคมเปญที่สำคัญได้เมื่อคำเป็นของส่วนรวมการปกป้องจึงต้องเป็นหน้าที่และเป็นสัญชาตญาณของส่วนรวมสถาบันจึงเป็นสนามสนทนาไม่ใช่แค่แท่นประกาศความหมายที่เหลือพื้นที่หายใจของคนในวงนั้นจะทำให้คนอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาและนี่คือแบรนด์สาธารณะที่เคลื่อนไหวแต่ซื่อสัตย์
2: กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากไม่ได้เจอกันเกี่ยกี่วันกี่เดือน
3: 2อาทิตย์ครับ
2: 2อาทิตย์ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงที่เรา2คนชอบนะคะชื่อเพลงว่า
3: ก้อนหินจริงใจครับ

0: คุณนะคะพี่เมฆ
1: ช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อย

สำหรับช่วงที่4 Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยพอพูดถึงคำว่ามาตรฐานแล้วก็มักอำพรางรสนิยมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปเลยอุ้มรื้อเช็คลิสต์ให้แยกความปลอดภัยและศักดิ์ศรีออกจากความชอบนี่คือแนวคิดของเดริดาในเรื่องของการรื้อสร้างคู่มือประสบการณ์กลางจะสั้นที่สุดที่เหลือเปิดให้ซับเขาเจอแปลความเองเราไม่ต้องไปแปลให้เขาเพราะท้ายที่สุดแล้วการจัดวงสนทนาคำไหนที่ปิดปากเราเพื่อถอนหนามภาษาเปลี่ยนเป็นติแล้วมาแก้กันหน้าเวทีหรือสนทนาหลังเวทีพวกนี้จะช่วยลดการตราหน้าดังนั้นการทำใดๆก็แล้วแต่หน้าเวทีเป็นเรื่องของการเล่นสดเล่นดนตรีเท่านั้นแต่ในส่วนของการสะท้อนกลับต้องเกิดช่วงหลังเวทีเสมอและทั้งหมดมันคือการวัดความยุติธรรมด้วยสิทธิ์ของการเล่าเรื่องตนเองอย่างเท่าเทียมทุกคนมีสิทธิ์เล่าประสบการณ์ที่ผิดพลาดของตนเองความรู้สึกย่ำแย่อับอายของตนเองและความรู้สึกที่ภูมิใจในตนเองพวกเขาจะค่อยๆตกผลึกแม้ไม่ใช่วันนั้นวันที่เล่นดนตรีแต่เมื่อผ่านไปประสบการณ์จะค่อยๆสะกิดเขาและจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้แล้วอยากทำมันซ้ำอีกการตั้งตัวแทนตีความจากทุกซับคัลเจอร์ในโต๊ะกติกาที่ผมตั้งไว้เผยแพร่เป็นพจนานุกรมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ผลิตการกีดกันโดยไม่รู้ตัวการเปิดคลังตัวอย่างงานหลายๆสำเนียงให้ผู้ชมได้เห็นเทียบคุณค่าข้ามสไตล์ได้และเมื่อมาตรฐานไม่ใช่หน้ากากของรสนิยมเดียวความร่วมมือในวงดนตรีนี้จึงค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นง่ายซับคัลเจอร์รู้สึกปลอดภัยพอที่จะเสี่ยงสร้างสรรค์ความต่างจึงกลายเป็นทุนแทนจะเป็นเครื่องแบ่งชั้นและสนามรวมจะหนาขึ้นเพราะมีหลายภาษาร่วมกันอยู่จริงผ่านคลาสข้ามสายทุกคนเรียนรู้จากแลบชุมชนแม้จะอยู่กับความไม่ลงรอยอย่างสร้างสรรค์แต่พวกเขาก็สามารถที่จะรื้อเพื่ออยู่ร่วมไม่ใช่รื้อเพื่อทำลาย

สำหรับช่วงที่5ครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะนั้นศีลธรรมที่ดีจะต้องรอดจากการอ่านหลายแบบโดยยังคุ้มครองคนได้ดังนั้นเราเขียนกติกาที่ไม่ทิ้งช่องตีความให้ไปทำร้ายกลุ่มเล็กๆคำสำคัญเช่นคำว่ายินยอมถูกนิยามตัวอย่างจริงไม่ใช่เชิงนามธรรมกระบวนการท้วงง่ายๆและปลอดภัยมันดีกว่าการโพสต์ประจานการลงโทษจะไม่ถูกใช้เพราะมันเป็นสัดส่วนที่ทวนไม่ได้มันไม่ใช่การปิดคดีแล้วทำให้เกิดภาพสวยภายหลังสักหน่อยดังนั้นการรายงานสาธารณะจะช่วยลดการผูกขาดความจริงไว้ที่คนไม่กี่คนเราฝึกอ่านคำประกาศที่ดูเป็นกลางเพื่อหาผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะเห็นรอยปริรอยแตกรอยแยกแต่ทุกคนก็ช่วยกันปรับกติกาแทนการตั้งข้อแก้ตัวศีลธรรมจึงกลายเป็นโครงสร้างที่ซ่อมได้ไม่ใช่คำสาบานและแลบชุมชนจะเข้าร่วมกับเราเพราะรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของกฎไม่ใช่ผู้ถูกปกครองคำที่โปร่งจะทำให้ความยุติธรรมเดินได้แม้ต่างความเห็นคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวยอมรับความคลุมเครือแต่ไม่ยอมให้ใครในวงถูกทำร้ายและนี่ก็คือการคุ้มครองที่ยืดหยุ่นและเด็ดขาดพร้อมกันชื่อเสียงยืนระยะเพราะว่าเราซื่อสัตย์กับความจริงไม่ใช่ชนะการโต้เถียงและคนทุกคนก็อยากกลับมาจากรุ่นสู่รุ่นเพราะรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยแม้ยามคิดต่างก็ต่าง

วกันรื้อความรู้ลับไม่ใช่อาวุธลับแต่เป็นความรู้ลับมันกลายเป็นเอกสารเปิดที่ใครก็อ่านได้การบันทึกทั้งวิธีทำและเหตุผลเบื้องหลังเพื่อกันการสืบทอดแบบตาบอดเมนเทอร์จะต้องเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามกับสูตรสำเร็จเสมอและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมอุ้มถึงเปิดความรู้ลับผ่านรายการนี้ Create คนซีซั่น2กรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาเราเพิ่มส่วนจุดที่ยังสงสัยเพื่อรุ่นต่อไปทดลองต่อให้เครดิตคนริเริ่มและคนดัดแปลงทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกเท่ากันคลังตัวอย่างที่สาธิตหลายคำตอบต่อโจทย์เดียวบ่มความคิดวิพากษ์การรีวิวข้ามกลุ่มจะช่วยจับอคติที่ซ่อนในขั้นตอนเดิมตัวชี้วัดมันคือเวลาขึ้นงานที่สั้นลงและคุณภาพที่หลากหลายขึ้นดังนั้นการส่งต่อจึงไม่ใช่แค่ถ่ายทอดแต่มันคือการเปิดพื้นที่ตีความต่อความรู้ที่เดินได้ทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงเครือข่ายจะไม่กลายเป็นลัทธิของตำราเดียวอุ้มยืนยันว่าความไม่แน่มันคือสนามของการเรียนรู้และทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นจะมีรูปแบบของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปบ้างเรียนรู้จากวันที่ประสบเหตุหลังจากวันนั้นไป1ปีบ้างเรียนรู้จากวันที่ประสบเหตุของการเรียนรู้ไป2ปีบ้างเรียนรู้ตอนเรียนจบไปแล้วบ้างเรียนรู้ตอนที่ไม่ได้มาเป็นหัวหน้าวงแล้วเส้นเรื่องของการเรียนรู้ของแต่ละคนสั้นยาวไม่เหมือนกันการส่งต่อจึงไม่ใช่แค่การถ่ายทอดแต่มันคือการเปิดพื้นที่ตีความต่ออย่างที่บอกความรู้ที่เดินได้จึงทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ว่าพวกเขาจะเรียนรู้ในช่วงชีวิตช่วงไหนก็ตามแต่มันก็คือการเรียนรู้เมื่อความสงสัยถูกปกป้องความคิดสร้างสรรค์จะเผยตัวตนออกมาและนี่คือการส่งต่อแบบเดริดาเดริดาเชื่อว่าการสืบทอดพร้อมรื้อสร้างมันจะทำให้ทุกคนเป็นคนใหม่ที่สามารถยืนได้อย่างมีเสียงของตนเองให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงที่7 Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นอุ้มได้รื้อคำว่าทุ่มเทที่บ่อยครั้งมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลหมดไฟนิยามใหม่ของคำว่าทุ่มเทในแบบฉบับของวงดนตรีจิตอาสามันคือการดูแลองค์รวมที่ไม่ใช่การเผาตัวเองคู่มือสุขภาวะต้องให้สิทธิ์ปฏิเสธงานที่เสี่ยงต่อกายใจตั้งพิธีถามไถ่หลังงานเป็นภาคบังคับไม่ใช่ความใจดีส่วนตัวจากนั้นจึงเผย

วรหนักเบาตามข้อมูลร่างกายจริงตึงไม่ใช่ตามมายาคติตัวชี้วัดสุขภาวะถูกให้ความสำคัญเท่าคุณภาพงานอุ้มยังย้ำเรื่องนี้สาธารณะจะเห็นความซื่อของเราในแบบผู้ใหญ่เมื่อเราบอกข้อจำกัดของเราแบบตรงไปตรงมาการยอมรับความไม่สมบูรณ์คือการเริ่มต้นในการดูแลกันจริงๆเราดูแลกันในวงแบบเห็นอกเห็นใจกันวัฒนธรรมทีมจะนุ่มขึ้นแต่ไม่หย่อนมาตรฐานทุกคนจะอยากกลับมาพื้นที่นี้เพราะรู้ว่าที่นี่เห็นใจมนุษย์ก่อนเห็นใจงานสุขภาวะที่ถูกตั้งคำใหม่ทำให้ทุกเสียงปลอดภัยขึ้นและความปลอดภัยคือปุ๋ยของความสร้างสรรค์ที่ยืนนานนั่นเอง

คุณผู้ชมคะในช่วงสุดท้ายครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์ผมขอเริ่มด้วยการอ่านถ้อยคำของทุกฝ่ายก่อนตัดสินสาระทั้งหมดนี้เป็นหลักการของเดริดาการจดคำที่ทิ่มแทงในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวแล้วค่อยหาคำทดแทนที่คุ้มครองศักดิ์ศรีทุกคนมันจะช่วยกำหนดพิธีแปลคำข้ามวัฒนธรรมก่อนหาข้อยุติทางเทคนิคข้อตกลงบันทึกภาษาที่ผ่านการตกลงเพื่อใช้ซ้ำทั้งหมดนี้จะสร้างเป็นเวทีที่สามารถที่จะรับข้อท้วงแบบไม่ต้องเปิดหน้าเปิดชื่อช่วยคุ้มครองผู้เปราะบางได้ด้วยคนในวงคือคนเปราะบางถ้าหากว่าพวกเขากำลังรู้สึกถึงความวิกฤตของวงและการทบทวนภาษาเป็นข้อตกลงตามรอบเพื่อกันไม่ให้เกิดเครื่องมือกดทับย้ำเรื่องนี้เป็นสำคัญเมื่อคำไม่ทำร้ายคนจะกล้าเข้าสู่สาระร่วมกันความขัดแย้งจึงสั้นลงและลึกขึ้นพร้อมกันเราชูหลักเคารพก่อนถกกันเป็นบทนำทุกครั้งผู้ชี้ขาดต้องอธิบายเหตุผลที่อ่านได้หลายชั้นผลที่ได้อาจไม่สมบูรณ์แบบ

ื่อสัตย์กับความจริงที่หลากหลายความจริงที่หลากหลายนั้นมีบรรจุอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหลายปีและความที่ชุมชนเชื่อมือเราจนสามารถที่จะสร้างพื้นที่ให้เราเข้าสู่พวกเขาได้ผ่านแลบชุมชนอาจเป็นเพราะเขาเห็นกระบวนการที่ไม่ลำเอียงภาษาและนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของการเย็บรอยปริให้กลายเป็นรอยต่อข้อตกลงใหม่จึงยืดหยุ่นและใช้งานได้จริงแล้ววงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวก็คอยที่จะกลับมาเดินต่อด้วยภาษาที่เรายอมรับร่วมกันทั้งวงเสมอ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งแสงไฟเชื่อมที่ต้องการ

ับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้นะคะเราก็พบกลับมาพบกันในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะเหมาะกับเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ดำเนินมาถึงตอนสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วอาจารย์กิ๊กก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากอาจารย์กิ๊กจะพูดบ่อยๆเนี่ยเด็กๆน้องๆก็อาจจะเบื่อใช่ไหมคะเราต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆมาบรรยายบ้างและวันนี้เราก็มีนักเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงนะคะเหมาะที่จะมาบรรยายในหัวข้อนี้เป็นอย่างยิ่งหัวข้อในวันนี้ตอนที่7ของเราก็คือเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพบกับท่านอาจารย์กนิกากลิ่นสุคนจากสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้อาจารย์กนิกากลิ่นสุคนหรืออาจารย์ฝ้ายนะคะจากสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะมาสอนในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเศรษฐกิจของเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำศัพท์ที่เราได้ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาบ้างนะคะแต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายชัดเจนเดี๋ยววันนี้จะอาจารย์จะมาอธิบายนะคะเช่นคำว่าInternet of Things หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Big Data หรือแม้แต่ AI ค่ะเราลองนึกภาพตามกันนะคะ Internet of Things คืออะไรจากเดิมเราใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างคนสู่คนเช่นการใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการพูดคุยกันแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะเราไม่ได้ใช้แค่ติดต่อจากคนสู่คนเท่านั้นเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับสัตว์สิ่งของหรือแม้กระทั่งต้นไม้ได้ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะทุกคนลองนึกถึงสัตว์งงสัตว์ก็คือเราสามารถฝังไมโครชิปไว้ในตัวของสัตว์เลี้ยงของเราเช่นน้องหมาน้องแมวเราฝังไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถติดตามตัวได้เมื่อสัตว์เลี้ยงของเราหายไปหรือแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของสัตว์เลี้ยงเราก็จะถูกฝังอยู่ในนี้ด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการติดต่อผ่านสัตว์แล้วถ้าเป็นสิ่งของล่ะคะหลายๆบ้านอาจจะเคยใช้มาแล้ว

นะคะก็คือการใช้สมาร์ทโฮมมันก็คือบ้านที่เราสามารถติดต่อได้โดยการสั่งเปิดปิดแอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเราสิ่งนี้นะคะจะช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยเช่นเราลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเราสามารถสั่งการได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังติดต่อผ่านที่เราบอกว่าคือสิ่งมีชีวิตต้นไม้นะคะต้นไม้มันก็จะมีการทำสมาร์ทฟาร์มมิ่งเกิดขึ้นค่ะคือการเราที่เราสามารถรดน้ำต้นไม้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟธิงนะคะต่อมา Big Data Big Data คืออะไร Big Data ก็คือข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรานำมาจากที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตออฟธิงเป็นศูนย์รวมข้อมูลตั้งแต่การใช้ชีวิตของเราตั้งแต่การใช้จ่ายเงินเราสามารถโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งใช่ไหมคะเราก็จะถูกเก็บข้อมูลนี้ไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเป็นฐานข้อมูลข้อมูลการหาแผนที่เราใช้ GPS ในการเซิร์ชหาแผนที่เราข้อมูลการเดินทางของเราก็ถูกเก็บอยู่ในระบบข้อมูลเหล่านี้ค่ะเมื่อรวมกันจำนวนมหาศาลเราก็เลยเรียกมันว่า Big Data ค่ะต่อมาคือคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะ AI เนี่ยค่ะจะนำข้อมูลตรงส่วนนี้นะคะมาใช้ประมวลผลและวิเคราะห์สามารถตัดนำข้อมูลที่ได้เนี่ยค่ะมาตัดสินใจแทนมนุษย์ได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเอารอบตัวที่เราเห็นได้ง่ายๆคือที่เราอาจจะเห็นว่ามันมีรถยนต์รุ่นใหม่นะคะที่เราสามารถขับเคลื่อนโดยไร้คนขับเขาใช้อะไรเขาใช้เซ็นเซอร์รอบคันที่เป็นส่งสัญญาณมาแล้วหรือข้อมูลจราจรในอินเทอร์เน็ตนะคะมาประมวลผลผ่าน Big Data ที่เรามีนะคะแล้วก็ตัดสินใจขับรถได้แทนมนุษย์นะคะแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต่อมานะคะเรามาดูความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลกันค่ะเศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไรคือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่ะประสิทธิภาพในที่นี้นะคะเราก็จะมาดูประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตการหาวัตถุดิบการผลิตการแพ็คบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงตลอดการขายนี้นะคะโดยธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยจะสามารถเพิ่มพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ค่ะและเมื่อเราเพิ่มความแข่งขันตรงนี้ได้นะคะส่วนหนึ่งคือจะช่วยลดต้นทุนค่ะต้นทุนตั้งแต่การผลิตที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้เนาะช่วยในการผลิตลดต้นทุนการขนส่งในตอนนี้นะคะที่บางพื้นที่ของสหรัฐอเมริกานะคะเขามีการใช้โดรนในการขนส่งสินค้าแทนมนุษย์ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดต้นทุนแรงงานและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของเรานะคะต่อมาเรามาดูเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลคืออะไรเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลก็คือการศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์พฤติกรรมกลไกหรือเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลนี้นะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าการเข้าสู่พัฒนาของเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงนะคะในเริ่มต้นนะคะเศรษฐกิจไทยเป็นการใช้แรงงานแบบเข้มข้นความหมายของการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นคืออะไรคือแต่เดิมอ่ะประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมคะที่ใช้แรงงานในการผลิตนะคะเราพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI นะคะในการผลิตและเราก็ยังใช้สิทธิพิเศษในระบบสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรทั่วไปสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั่วไปคืออะไรมันก็คือการที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะคะเขาลดหย่อนหรือว่ายกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าบางชนิดเพื่อช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเรานะคะในการส่งออกสินค้าได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกของเรานะคะแล้วพอต่อมานะคะประเทศเราก็จะเน้นเป็นแบบใช้ทุนมากขึ้นและก้าวเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมที่เราผลิตก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกอยู่เหมือนเดิมค่ะเช่นอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์การประกอบรถยนต์หรือการประกอบ hard disk drive นะคะในการส่งออกเมื่อสังคมเราเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือ aging society ก็คือสังคมมีแรงงานน้อยลงมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเราเริ่มขาดแคลนแรงงานทำให้เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาช่วยตอบโจทย์ของแรงงานที่เราขาดแคลนไปนะคะเป็นการทำน้อยก็คือลงมือทำน้อยและได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะคะก็เป็นเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลนะคะแล้วหลังจากที่เราดูพัฒนาการเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจของไทยแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างของประเทศที่มีการปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลแล้วนะคะว่าเขามีการปรับตัวยังไงแล้วผลที่เขาได้รับเป็นยังไงนะคะเรามาดูประเทศแรกที่อาจารย์ยกตัวอย่างคือประเทศญี่ปุ่นค่ะอาจารย์พูดในถึงในแง่

กษตรกรรมของญี่ปุ่นนะคะเดิมเขาเป็นการทำฟาร์มแบบ traditional farming traditional farming เนี่ยก็คือการทำฟาร์มโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักแล้วก็การเพาะปลูกผลผลิตที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลสภาพอากาศในตอนนั้นนะคะญี่ปุ่นก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะและขาดแคลนแรงงานพอขาดแคลนแรงงานการจะทำ traditional farming เนี่ยก็เริ่มไม่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็เลยมีการปรับตัวเข้าสู่ smart farming smart farming นะคะการเข้าสู่ smart farming ของเขาเป็นการนำInternet of Things และเทคโนโลยีใหม่มาใช้เขาใช้ทำอะไรคะเรามาดูรูปแบบที่เขาใช้เขาเริ่มตั้งแต่การใช้เซ็นเซอร์ติดเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของดินความชื้นในดินอุณหภูมิของพื้นที่เพาะปลูกของเขาก็คือเป็นโรงเพาะชำที่เป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งของเขานะคะแล้วเขาก็จะมีการใช้ข้อมูล Big Data แล้วก็ AI มาการในการประมวลผลว่าเขาควรจะปลูกพืชชนิดใดทวนปลูกด้วยปริมาณเท่าไหร่เขาก็จะคำนวณในการลดน้ำใส่ปุ๋ยแบบอัตโนมัติค่ะโดยใช้เทคโนโลยีนะคะลดน้ำใส่ปุ๋ยอัตโนมัติเลยสิ่งที่เขาได้จากการที่เขาทำสมาร์ทฟาร์มิ่งนะคะอันดับแรกเลยก็คือเมื่อเขาคำนวณปุ๋ยและน้ำที่ถูกต้องใช่ไหมคะเขาก็จะลดต้นทุนการใช้น้ำและปุ๋ยของเขาลงนะคะอันดับที่สองก็คือผลผลิตที่เขาได้ก็จะไม่พึ่งพิงจากฤดูกาลเท่านั้นแล้วเขาก็สามารถควบคุมการปลูกของเขาได้อย่างดีขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ที่สำคัญคือเป็นการลดใช้แรงงานค่ะเพราะว่าแรงงานที่ใช้ก็จะน้อยหายไปจากเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่นะคะแล้วผู้สูงอายุก็สามารถปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีนี้ได้ค่ะนี่ก็คือความสำเร็จของญี่ปุ่นในการใช้ปรับตัวจาก traditional farming ไปเป็น smart farming นะคะต่อมาอาจารย์จะยกตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้นะคะในแง่ของ traditional SME นะคะการผลิตใน SME จะเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นแบบเก่านะคะต่อมารัฐบาลเป็นการผลิตแบบเก่าที่เขาจะรับออเดอร์มาจากบริษัทใหญ่เช่นบริษัทผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่หรือบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เพื่อผลิตสินค้าแล้วก็ส่งกลับไปที่บริษัทเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลเขาก็เล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมนี้มันก็ยังไม่ช่วยตอบโจทย์ในยุคใหม่เขาก็เลยพัฒนาสนับสนุนให้เปลี่ยนจาก traditional SME เป็น startupที่เน้นให้ใช้ Internet of Things, Big Data หรือ AI เนี่ยมาช่วยในกระบวนการผลิตของเขานะคะผลจากการสนับสนุนอย่างเข้มข้นของรัฐบาลเขานะคะทำให้ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นถึง 20,000 รายในปีแรกนะคะและในปัจจุบันนี้ทำให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศท็อป5ของนวัตกรรมโลกนะคะข้อมูลจาก Bloomberg Innovation Index ค่ะเนี่ยค่ะเรามาดูตัวอย่างของประเทศที่เขาใช้แล้วประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะเรามาดูว่าถ้าประเทศไทยต้องการจะปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเราจะต้องเผชิญความท้าทายต่อการปรับตัวด้านใดบ้างนะคะในที่นี้นะคะอาจารย์จะพูดถึงในแง่ความท้าทายทั้ง7ด้านที่เราต้องเผชิญนะคะคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ตลาดแรงงานในอนาคตการเติบโตของตลาดออนไลน์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือการแข่งขันบนพื้นฐานนวัตกรรมของแบรนด์ต่างๆนะคะและข้อสุดท้ายนะคะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ค่ะเรามาดูความท้าทายแรกที่เราต้องเผชิญนะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี้ยเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี้ยเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของเราเราเห็นเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเนาะการใช้จ่ายของเราการใช้เงินของเราเดิมเราก็ใช้จ่ายเงินด้วยเงินสดใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนะคะก็จะเปลี่ยนผ่านมาเป็นสังคมไร้เงินสดมากขึ้นโดยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันนะคะในแอปธนาคารต่างๆนะคะหรือจะเป็นการจ่ายเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wallet นะคะรูปแบบเดี๋ยวอย่างเช่นอาจารย์ตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้พกเงินสดแล้วเพราะว่าเรามีการโอนเงินใช้จ่ายได้สะดวกขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือเนาะเราก็จะไม่พกเงินสดแล้วการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะจะมีผลธุรกิจที่จะต้องก้าวเข้ามาจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะเนื่องจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นบนอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์หรือข้อมูลจากสังคมสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook หรือข้อมูลการใช้เงินการช้อปปิ้งของเราผ่านแอปพลิเคชันเช่น

ช้อปปี้ลาซาด้าเหล่านี้นะคะมันจะมีข้อมูลจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ค่ะก็จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิตินะคะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ในการเจาะกลุ่มลูกค้าหรือให้ตรงเป้าหมายที่เราต้องการนะคะก็จะเชื่อมโยงเข้ากับความท้าทายต่อมาคือความท้าทายของตลาดแรงงานในอนาคตนะคะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะก็คือพอมันมีข้อมูลขนาดใหญ่มีแอปพลิเคชันต่างๆเกิดขึ้นเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แรงเทคโนโลยีก็จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์อาจจะทำให้เราเห็นว่าอาชีพบางอย่างที่เป็นสกิลที่ AI สามารถแทนได้หดหายไปยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลผู้คีย์ข้อมูลข้อมูลเหล่านี้มันเชื่อมต่อมาทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องมีคนเข้าไปคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถามใดๆแล้วเพราะว่าเราใช้แบบสอบถามออนไลน์หรือว่าจะเป็นพนักงานขายที่หน้าร้านเพราะว่าพอธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นนะคะพนักงานที่เคยขายของหน้าร้านก็อาจจะหายไปหรือจำเป็นผู้ตอบคำถามที่เขาเรียกว่า call center นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีโปรแกรม AI แชทบอทที่เข้ามาช่วยในการตอบคำถามของผู้บริโภคได้มากขึ้นนะคะผู้ที่เป็นมนุษย์ในการตอบคำถามก็อาจจะต้องหายไปนะคะแล้วตลาดแรงงานก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองต่อเทคโนโลยีนี้ด้วยการพัฒนาทักษะแรงงานที่จะเข้ามาช่วยในการใช้เทคโนโลยีเช่นอะไรก็อาจจะเป็นตั้งแต่ผู้พัฒนาวิจัยแอปพลิเคชันหรือแม้แต่นักวิเคราะห์ข้อมูลที่บอกเมื่อกี้นักวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นความท้าทายในตลาดแรงงานในอนาคตนะคะที่ทุกคนต้องเผชิญนะคะต่อมามาดูการเติบโตของตลาดออนไลน์อย่างที่กล่าวที่ผ่านมาแล้วว่ารูปแบบการซื้อสินค้าและบริการของเราจะเปลี่ยนไปจากหน้าร้านที่เราเคยอยากได้สินค้าชนิดนึงเราก็ต้องไปเลือกซื้อร้านที่มันเฉพาะใช่ไหมคะหลายสินค้าเข้าเราก็จะเสียเวลาในการเลือกซื้อสินค้าที่เราจะไปถึงที่ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เราแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเครื่องเดียวเราก็สามารถซื้อสินค้าได้แทบทุกชนิดเลยนะคะไปเริ่มตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กทีวีตู้เย็นไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือกระทั่งบางที่ซื้อรถยนต์ก็อาจจะซื้อผ่านออนไลน์ได้ซ้ำนะคะเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการเข้ามาของธุรกิจใหญ่ทั้งจากในไทยและจากต่างประเทศเช่นประเทศจีนที่มีการขายของออนไลน์ที่ต้นที่เราจะเห็นว่าราคาเขาถูกมากเลยเข้ามาแข่งขันนะคะดังนั้นธุรกิจขนาดเล็กนะคะก็จะต้องปรับตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพื่อให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเราด้วยค่ะต่อมาความท้าทายที่เราต้องเจอคือพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตในอนาคตผู้บริโภคก็จะเริ่มปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นใช้ตั้งแต่ซื้อของเนาะใช้เงินใช้ดูแลด้านต่างๆนะคะและโดยที่ผู้บริโภคเนี่ยยุคใหม่เนี่ยค่ะเขาจะเน้นหันไปเน้นใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้นเพราะสังคมเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธุรกิจก็จะต้องมองเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตณจุดนี้เพื่อวิเคราะห์ในการเข้าสู่ตลาดค่ะและด้านต่อมาเป็นเรื่องของสินค้าและบริการที่แข่งขันบนพื้นฐานของนวัตกรรมหมายถึงอะไรเขาบอกว่าสินค้าและบริการเนี่ยแต่เดิมแต่ละแบรนด์ที่จะผลิตสินค้าคะเขาก็จะเลือกแข่งขันกันด้านราคาหรือผลิตสินค้าที่เป็นแบบเฉพาะสำหรับแบรนด์ชั้นเพื่อให้คนรู้สึกภักดีในแบรนด์ของตนแล้วก็ติดตามแบรนด์ของตนแต่ในอนาคตนะคะผู้บริโภคจะเลือกสินค้าและบริการโดยที่ไม่ได้ดูจากแบรนด์เท่านั้นเขาจะเลือกสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของเขาเฉพาะอย่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของเขาโดยเฉพาะนะคะเนี่ยนะคะการนำข้อมูล AI หรือ Big Data ใดๆเนี่ยมาใช้มันก็จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ค่ะในโลกที่ข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่นะคะการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นพอข้อมูลที่ในอินเทอร์เน็ตที่มากที่เราเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการ

กรรมข้อมูลได้ค่ะคือการเข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเราอาจจะเคยเห็นในข่าวแล้วที่มีการรั่วไหลของข้อมูลข้อมูลบัตรประชาชนโทรศัพท์มือถือเราที่เราเคยให้แก่ธนาคารแก่โรงพยาบาลหรือว่าธุรกิจอื่นๆไปโผล่อยู่ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งรูปแบบมันก็จะมีทั้งมีคนลักลอบเจาะระบบเข้ามาปล่อยไวรัสหรือการที่แอบเอาข้อมูลของเราไปขายได้ค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้กำกับดูแลจะต้องมีความท้าทายจะต้องมาคิดหาวิธีที่จะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองกับก็ตอบสนองแล้วก็ช่วยเหลือในด้านภัยคุกคามด้านไซเบอร์เนี่ยค่ะที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะเราจะเห็นตั้งแต่ข้อดีของการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะคะหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะคะต่อมาเรามาดูผลกระทบสำคัญของการค้าดิจิตอลนะคะว่าการเกิดการค้าดิจิตอลเนี่ยส่งผลกระทบที่สำคัญใดๆบ้างนะคะด้านแรกนะคะดิจิตอลแพลตฟอร์มมีบทบาทมากขึ้นหมายถึงอะไรดิจิตอลแพลตฟอร์มคืออะไรมันก็คือระบบเทคโนโลยีตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการผู้ใช้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มก็จะเป็น Shopee Lazada หรือ TikTok นะคะที่เป็นแพลตฟอร์มให้เราสามารถซื้อสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้นะคะเราจะเรียกว่าอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะคะหรือจะเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มที่เราใช้พูดคุยสื่อสารในสังคมเช่น Facebook X Twitter นะคะหรือแม้กระทั่ง TikTok นะคะส่วนในเรื่องของ service platform นะคะจะยกตัวอย่างเช่น LINEMAN Grab Foodpanda ที่ให้บริการในการขนส่งสินค้าให้กับเรานะคะเนี่ยก็คือตัวอย่างของดิจิตอลแพลตฟอร์มเราจะเห็นได้ว่ามันมีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นแทบทุกคนอาจจะต้องเคยใช้มันนะคะต่อมามาดูผลกระทบข้อที่2คือการค้าปลีกออนไลน์ขยายตัวจากที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะว่าเราจะเห็นว่าการค้าปลีกเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากหน้าร้านเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วร้านค้าที่ไม่มีการปรับตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์นะคะก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปค่ะและด้านผลกระทบด้านที่3นะคะคือเกิดอาชีพหรือธุรกิจบริการใหม่ๆอาชีพหรือธุรกิจบริการใหม่ๆอาจจะเคยพูดไปด้านเบื้องต้นแล้วนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่เราบอกยกตัวอย่างเช่นการทำแอปหนึ่งขึ้นมามันก็ต้องมีตั้งแต่ผู้ผลิตผู้คิดค้นแอปพลิเคชันเนาะผู้วิจัยและพัฒนาผู้ดูแลระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือการใช้งานแล้วเกิดปัญหาล่มหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นผู้ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึง อาชีพใหม่ๆเช่นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทางเราจะเห็นใน Facebook YouTube มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถได้รายได้จากตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนักออกแบบดิจิทัลนะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาเช่นธุรกิจฟินเทคก็จะเป็นการระบบชำระเงินออนไลน์แล้วก็e-wallet ต่างๆนะคะเช่น True Money Walletหรือแล้วก็ในด้านการเกษตรนะคะก็คือ Agritech นะคะก็จะเป็นระบบที่ควบคุมฟาร์มด้วย Internet of Things นะคะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะหรือจะเป็นด้าน Health Tech คือด้านสุขภาพก็จะมีแอปติดตามสุขภาพของผู้ใช้บริการการให้คำปรึกษาแพทย์ด้วยระบบออนไลน์นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการค้าดิจิตอลนะคะและผลกระทบที่4นะคะก็คือ Big Data มีบทบาทมากขึ้นเราจะเห็นว่า Big Data อย่างข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลธรรมดาแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นบทบาทสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจของเรานะคะเช่น Shopee Lazada เขาเอาข้อมูลการซื้อขายสินค้าของเราไปทำอะไรไปดูว่าเรามีความต้องการสินค้าประเภทใดสนใจอะไรเพื่อที่เขาจะได้จัดโปรโมชั่นหรือว่าเลือกหาสินค้าที่ตรงความต้องการของเราตอบโจทย์เรามากขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าพอเราเซิร์ชดูสินค้าชนิดนี้ต่อมาสินค้าประเภทเดียวกันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกมากมายเลยค่ะนี่ก็คือข้อมูลจากการที่เราเคยใช้แอปพวกนี้นะคะในการซื้อสินค้าและบริการค่ะหรือจะเป็นธนาคารดิจิตอลนะคะที่เขานำข้อมูลการใช้จ่ายการชำระเงินของเราเนี่ยมาใช้ในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับผู้บริโภคคนนั้นนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของ

0: เบต้าที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะและผลกระทบสุดท้ายของการค้าดิจิทัลนะคะก็คือตัวกลางมีบทบาทลดลงตัวกลางในที่นี้แล้วก็อาจจะหมายถึงถ้าพูดง่ายๆก็อาจจะเป็นนายหน้าเป็นหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของสินค้านะคะยกตัวอย่างตัวกลางที่มีบทบาทลดลงก็คืออย่างเกษตรกรที่เขาปลูกผลไม้อย่างเงี้ยนะคะแต่เดิมการที่เขาจะขายผลไม้เขาก็ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไปขายต่อแต่ปัจจุบันนะคะเมื่อเรามีช่องทางตลาดออนไลน์ขึ้นนะคะก็เกษตรกรสามารถขายสินค้าเนี่ยสามารถโพสต์ขายหรือว่าขายผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะคะถึงมือผู้บริโภคได้เลยหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือภาคการธนาคารค่ะเราจะเห็นว่าในช่วงหลังมันจะมีแอปพลิเคชันตัวนึงที่เข้ามาช่วยในการปล่อยสินเชื่อที่เขาเรียกว่า peer to peer lending แอปพลิเคชันตัวนี้มันจะช่วยในการจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการให้ปล่อยกู้กับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินคล้ายๆการกู้เงินนอกระบบค่ะแต่นี้เราทำให้มันอยู่ในระบบแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลที่ปลอดภัยนะคะก็คือเราคนที่อยากปล่อยกู้ใช่ไหมคะเขาก็จะบอกจำนวนเงินที่เขาอยากปล่อยความสามารถในการรับความเสี่ยงของเขาและระยะเวลาที่เขาต้องการนะคะกับผู้ที่อยากกู้เงินนะคะแต่ไม่สามารถกู้เงินในระบบได้อาจจะเป็นเกษตรกรผู้อยู่นอกฐานภาษีหรือฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะเมื่อเข้ามาสู่แอปพลิเคชันนี้เขาจะจับคู่ความต้องการของเราความเสี่ยงประเมินหลายๆอย่างโดยใช้ข้อมูล Big Data ของเราเนี่ยค่ะกับ AI มาประมวลผลนะคะทำให้จับคู่กับผู้กู้และผู้อยากกู้อะค่ะเกิดเป็นธุรกรรมนี้ขึ้นมาค่ะเราจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารน่ะที่เคยเป็นตัวกลางในการกู้เงินน่ะหายไปข้อดีของการที่ไม่มีตัวกลางคะอย่างถ้าในตอนที่เกษตรกรขายสินค้าขายผลไม้ถ้าที่เราบอกพอไม่มีตัวกลางขึ้นมาเกษตรกรก็จะได้กำไรมากขึ้นผู้บริโภคก็ได้สินค้าที่ราคาถูกลงนะคะแล้วก็เกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการขายสินค้าและบริการแต่ข้อเสียข้อจำกัดก็จะมีเช่นถ้าการที่ไม่มีนายหน้าหรือตัวกลางเนี่ยก็อาจจะเราไม่อาจจะไม่มีคนช่วยคัดกรองคุณภาพของสินค้าได้นะคะหลังจากที่มาดูผลกระทบสำคัญของการค้าเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอนะคะที่แนะนำเกี่ยวกับการค้าดิจิทัลนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะในพื้นที่ต่างๆที่มีการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะและการประเมินผลการติดตามของรัฐบาลตัวชี้วัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปี2566มีการพัฒนาด้านดิจิทัลมากมายวันนี้เราจะมาดูผลการดำเนินงานของสตช.กันครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งหรือสตช.มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปี2566ถึง2570นับเป็นระยะที่3 Digital Thailand Full Transformation จากภูมิทัศน์ดิจิทัล20ปีโดยมุ่งหวังให้คนไทยและประเทศไทยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง6ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตลอดปี2566สตช.สนับสนุนการใช้ดิจิทัลในทุกภาคส่วนพัฒนากำลังคนเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานที่สำคัญได้แก่การพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัยสูงแก่หน่วยงานภาครัฐรวม981หน่วยงานให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนกว่า 39,431 เครื่องบริการฝึกอบรมตั้งแต่ปี2563ถึง2566ใน3ระดับผู้เข้ารับการอบรมรวม 2,977 คนสร้างการเข้าถึงเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลช่วยภาครัฐประหยัดงบประมาณเฉลี่ย 30-60% ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยี 5G เน้นความครอบคลุมของโครงข่าย 5G พัฒนาอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศลดความเหลื่อมล้ำจากการเข้าถึงบริการภาครัฐส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน 5G พร้อมนำไปใช้เชิงพาณิชย์โดยเกิดผลสำเร็จในหลายพื้นที่เช่น Smart Agriculture ที่ศูนย์ฝึกอบรมพามีจังหวัดเชียงราย Smart Station ณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ Smart Hospital โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Smart Campus มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต Smart City เทศบาลตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองและ 5G for Phuket Sandboxโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิทัล GDP ซึ่งค่าประมาณการปี2565มีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มถึง2ล้านล้านบาทและใช้ข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยนำไปสู่การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโครงการศึกษาไทยแลนด์ดิจิทัลเอาท์ลุคประจำปี2566นับเป็นปีที่5ที่สตช.ได้ศึกษาตัวชี้วัดการพัฒนาด้านดิจิทัลในปีนี้มีตัวชี้วัดถึง94ตัวชี้วัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาและผลการสำรวจพบว่าดีขึ้นในเกือบทุกมิติเช่นด้านการเข้าถึงการใช้งานมิติด้านอาชีพสังคมเป็นต้นการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยประจำปี2566เป็นการสำรวจประชาชนที่มีอายุ 6-76 ปีทั่วประเทศและคนพิการ3ประเภทจำนวนทั้งสิ้น 47,550 ตัวอย่างซึ่งมีการกระจายเพศกลุ่มอายุภาคและจังหวัดผลการสำรวจพบว่าสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72.1 คะแนนและสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 74.4 คะแนนซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับดีโดยปี2566มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าพร้อมกันนี้ยังจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศกว่า 2,222 ศูนย์และพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัลขยายความรู้ทักษะดิจิทัลสู่ประชาชนทั่วประเทศดำเนินการรับรองหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับปี 2566จะเปิดรับคำขอรับรองหลักสูตรอีกจำนวน70หลักสูตรเพื่อให้มีหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลดิจิทัลและในปี2567สตช.ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
0: จากที่ทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอแล้วนะคะคงจะได้เห็นภาพรวมของประเทศไทยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลของไทยที่กำลังมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะและต่อไปเราจะได้มาดูนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพค่ะภาครัฐบทบาทของภาครัฐนะคะเขาก็จะออกนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพขึ้นมาโดยแบ่งเป็น4หัวข้อ4นโยบายนะคะนโยบายแรกคือนโยบายด้านการเงินและภาษีนะคะนโยบายด้านการเงินและภาษีนะคะจะช่วยให้เหลือสตาร์ทอัพให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายแล้วก็เทคโนโลยีบางสตาร์ทอัพที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่แล้วก็เงินลงทุนที่จำนวนมากนะคะตรงนี้นะคะรัฐบาลก็จะออกนโยบายมาช่วยโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อสตาร์ทอัพขึ้นมาหรือกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเพื่อสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีแบบใหม่ค่ะทั้งด้านเรายกตัวอย่างฟินเทคเนาะก็จะเป็นระบบแอปชำระเงินออนไลน์ที่เราบอกนะคะสินเชื่อออนไลน์หรืออากิเทคที่เกี่ยวกับการลดน้ำอัตโนมัติในสมาร์ทฟาร์มิงวัดความชื้นในดินหรือแม้แต่เฮลท์เทคนะคะที่เป็นด้านการแอปติดตามสุขภาพหรือแพลตฟอร์มปรึกษาปัญหาหมอออนไลน์นะคะตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะที่ช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเริ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังมีนโยบายเกี่ยวกับด้านภาษีคือให้สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในนวัตกรรมนะคะสิทธิประโยชน์นี้ที่รัฐบาลให้คือรัฐบาลนะคะก็จะให้ คนที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนานะคะในโครงการอย่างเช่นโครงการ R&D Tech Incentive ค่ะผู้ที่นำเงินไปลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในนวัตกรรมใหม่นะคะสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% ก็คือยกตัวอย่างเช่นนะคะมีธุรกิจสตาร์ทอัพอะค่ะเขานำเงินไปลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของเขา1 ล้านบาทเขาสามารถนำเงินมาหักลดหย่อนภาษีได้

ถึง2ล้านบาทนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนโยบายด้านการเงินและภาษีของรัฐนะคะสิ่งที่รัฐทำแบบนี้นะคะจะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดึงดูดให้ผู้นักลงทุนนะคะหันมาลงทุนแล้วก็สนใจในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นค่ะให้เทคโนโลยีนะคะก้าวทันโลกมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพในเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเริ่มตั้งแต่โครงข่าย 5G นะคะที่เป็นการลงทุนในอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะที่จะช่วยให้เราเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารได้นะคะหรือระบบคลาวด์ระบบคลาวด์คือที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะคะจะช่วยให้สตาร์ทอัพไม่ต้องไปลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์ราคาแพงนะคะสามารถมาเช่าระบบคลาวด์ของรัฐบาลนะคะในการนำข้อมูลมาใช้ประมวลผลบนคลาวด์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ Big Data นะคะจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลขนาดใหญ่นะคะที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเช่นพฤติกรรมผู้บริโภคหรือแนวโน้มในอนาคตได้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลช่วยเหลือนะคะก็คือการเปิดข้อมูลภาพ Open Data นะคะให้กับสตาร์ทอัพสามารถนำไปใช้ได้ข้อมูลนี้คือข้อมูลอะไรอย่างเช่นข้อมูลเศรษฐกิจข้อมูลการคมนาคมระบบจราจรข้อมูลการท่องเที่ยวแล้วก็ข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างสตาร์ทอัพที่นำข้อมูลของรัฐไปใช้นะคะก็จะมีสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจตัวนึงที่เขานำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ดูแลในเรื่องสภาพอากาศเพื่อไปพัฒนานวัตกรรมเขาทำเป็นแอปพลิเคชันในการพยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ขึ้นมาค่ะหรือจะเป็นตัวอย่างของธุรกิจ Travel Tech นะคะที่เขาเอาข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะไปใช้วิเคราะห์เพื่อปรับไปใช้กับธุรกิจของเขานะในการกรอกกลุ่มเป้าหมายลูกค้าหรือจำนวนนักท่องเที่ยววางแผนธุรกิจเขาเนี่ยในอนาคตได้ค่ะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มสตาร์ทอัพนะคะให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ต่อมาเป็นนโยบายด้านทุนมนุษย์นะคะและการศึกษาค่ะเขาบอกว่านโยบายนี้มันเป็นการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะให้สอดคล้องกับโลกดิจิทัลยุคใหม่ค่ะโดยมุ่งเน้นไปให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านดิจิทัลความคิดเชิงผู้ประกอบการหรือว่าความสามารถในการบริหารนวัตกรรมต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นความรู้เท่าทันเทคโนโลยีก็คือการฝึกให้ความฝึกให้นักศึกษาใช้ AI Big Data ระบบคลาวด์อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะเรียนรู้การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองนะคะในการสอนการเป็นผู้ประกอบการก็สอนตั้งแต่แนวคิดตั้งแต่การระดมทุนการตลาดออนไลน์นำไปจนถึงการวางแผนธุรกิจและการนำเสนอแผนธุรกิจเลยค่ะและในเรื่องการจัดการนวัตกรรมนะคะแล้วก็จะเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากแนวคิดการออกแบบไปจนถึงการทดสอบทางการตลาดเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนามหาวิทยาลัยสตาร์ทอัพแคมปัสนะคะสมัยอันนี้เขาก็เป็นการทำสร้างมหาลัยที่ไม่ที่มหาวิทยาลัยที่ให้เป็นมากกว่าสถาบันการศึกษาค่ะแต่เป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อที่จะเชื่อมโยงการเรียนการวิจัยและธุรกิจสตาร์ทอัพเข้าด้วยกันค่ะโดยที่รัฐบาลจะสนับสนุนทุนวิจัยและทุนตั้งต้นให้กับโครงการที่มีศักยภาพค่ะซึ่งโดยรวมนะคะนโยบายด้านการศึกษาและทุนมนุษย์เนี่ยจะเน้นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะดิจิทัลและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการนะคะเพื่อเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับโลกธุรกิจเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะต่อมานะคะจะเป็นนโยบายด้านการตลาดและการขยายโอกาสค่ะเป็นนโยบายที่เปิดประตูให้สตาร์ทอัพได้มีพื้นที่ในการทดลองและขยายธุรกิจได้จริงโดยภาครัฐจะเข้ามีบทบาททั้งในฐานะเป็นผู้สนับสนุนตลาดและเป็นผู้เปิดทางนวัตกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเขาบอกว่ารัฐเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นลูกค้ารายแรกนะคะให้กับสตาร์ทอัพก็จะมีโครงตัวอย่างที่คือโครงการของรัฐนะคะที่เขาไปทดลองใช้นวัตกรรมด้านเฮลท์เทคนะคะของผู้ผลิตนวัตกรรมในไทยนะคะโดยอันนี้เขาก็จะเป็นการติดตามจะเป็นแอปที่ใช้ในการติดตามผลด้านสุขภาพของประชาชนที่ใช้บริการ

การในโรงพยาบาลรัฐค่ะเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาทำแบบนี้มันก็จะช่วยให้สตาร์ทอัพน่ะได้มีรายได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะและงานที่เขามาทดลองใช้เนี่ยก็จะเป็นต้นแบบให้เอกชนหรือธุรกิจกลุ่มอื่นได้พัฒนาใช้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ส่ง

ตาร์ทอัพนะคะได้ทดลองบริการด้านฟินเทคนะคะในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ของเรานะคะเช่นโครงการ Peer-to-Peer Lending โครงการโอนเงินโมบายแบงกิ้งการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลหรือการใช้จ่ายในกระเป๋าเงินคือ e-walletเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะทดลองให้ใช้บริการในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ก่อนที่จะนำมาใช้จริงกับประชาชนนะคะและก็ยังมีตัวอย่างของสำนักงานกสทช.นะคะที่เปิดให้บริการทดสอบ 5G Internet of Things หรือ Smart City นะคะและในด้านสาธารณสุขนะคะก็จะมีการทดสอบระบบการวินิจฉัยโรคด้วยระบบ AI ในการวินิจฉัยโรคจากอาการป่วยนะคะโดยที่รัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้ร่วมตลาดเปิดตลาดและทดลองใช้นะคะสุดท้ายนะคะเราจะเห็นว่าในยุคเศรษฐกิจแบบใหม่เนี้ยการมันจะมาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิธีคิดการผลิตหรือรูปแบบวิถีชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิงสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้คือมันไม่ใช่แค่รู้เท่าทันเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เราต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยที่เศรษฐกิจเนี้ยจะเริ่มขับเคลื่อนด้วย Big Data นะคะที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนำข้อมูลผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะที่จะช่วยเปิดโอกาสให้กับธุรกิจขนาดเล็กได้มากขึ้นนะคะบทบาทของตัวกลางที่เคยมีบทบาทมากก็จะลดลงทุกคนสามารถเข้ามาเป็นผู้ประกอบการได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ได้เลยค่ะโดยที่ภาครัฐนะคะเขาก็จะมีบทบาทในการช่วยวางรากฐานช่วยพัฒนาคนและไปจนถึงการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพนะคะได้เติบโตขึ้นและมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมคนที่รู้เท่าทันเทคโนโลยีและใช้มันสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะขอบคุณค่ะ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

กลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวที

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mark and Scrub นะคะวันนี้ก็รายการของเราเข้าสู่ตอนที่7แล้วนะคะวันนี้พบกับเรา2คนค่ะ
1: ค่ะรภีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
0: นฤมลผุยมนตรีค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะรายการของเราวันนี้เป็นตอนที่7แล้วนะคะอาจารย์ในตอนที่7ของเราวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านคะ
1: ก็จะมีเป็นเจลสครับสมุนไพรแล้วก็เจลสมาร์กหน้าทองคำ
0: นะคะแสดงว่าวันนี้เราได้ทั้งผลิตภัณฑ์ขัดหน้าและผลิตภัณฑ์
1: พอกหน้าน
0: ะคะก็คือขัดแล้วก็พอกได้เลยในวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของการขัดผิวและการพอกก่
1: อ
0: นนะคะในการขัดผิวและการพอกเนี่ยอาจารย์ทำบ่อยแค่ไหนคะ
1: โดยปกติขัดผิวเหรอโดยปกติก็ประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งเงี้ยประมาณนี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือแบบอย่างน้อยใช่ไหมคะ
1: อย่างน้อยค่ะ
0: แล้วทีนี้มันจะมีบางคนเนี่ยผลิตภัณฑ์บางคนเนี่ยชอบขัดผิวขัดทุกวันอาจารย์ว่ามันดีไหม
1: คิดว่ามันมากไปนะเพราะว่าเซลล์อ่ะคือผิวเราอ่ะมันยังไม่ทันได้สร้างใหม
0: ่
1: มาแล้วก็แก่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ผิวแล้วมันยังไม่ทันมันขัดอีกแล้วขัดอีกแล้วน่าจะระคายเคืองมากกว่านะ
0: ใช่ค่ะนะคะใช่เป็นบางจุดเนาะแต่ว่าบางจุดอาจจะช่วงแรกๆอาจจะขัดได้ทุกวันเช่นบางทีแบบตรงต้นเท้าตะตุ่มด้านข้อศอกด้านเน
1: า
0: ะ
1: อันนั้นไปคิดถึงหน้าเนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเป็นส่วนอื่นที่มันแบบผิวหนังมันแข็งแรงนะมันหนาหน่อยอย่างข้อศอกอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะขัดได้
0: ความถี่ในการขัดเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเหมือนที่อาจารย์บอกเพราะว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือเขาเรียกว่าเซลล์ที่ไข่เนี่ยจริงๆมันมีวัฏจักรในการสร้างและการ
1: เสื่อม
0: ใช่ในการเสื่อมนะคะจริงๆผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเอามาเสริมในเรื่องของการที่จะทำให้พวกนี้มันผลัดเซลล์เร็วขึ้นถูกไหมคะอาจารย
1: ์ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เคยทำเลยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะ
1: หน้าเราก็จะสมมติพูดถึงหน้าก่อนนะพูดถึงหน้าก่อนถ้าหน้าเราไม่เคยขัดหน้าเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
0: ที่สังเกตได้ง่ายๆเลยจากคนที่ขัดประจำกับคนที่ไม่เคยขัดนะคะจะหนึ่งผิวมันจะไม่ค่อยเรียบเนียน
1: มันเป็นดังดำไหม
0: ใช่สองสีผิวจะไม่ค่อยสม่ำเสม
1: อ
0: โดยเฉพาะคนที่เริ่มมีอายุเซลล์ผิวที่แก่ขึ้นอายุน้อยๆยังไม่เท่าไหร่ค่ะจ้ะมันผัดเซลล์สม่ำเสมอใช่ไหมคะแต่พออายุมากขึ้นปุ๊บตรงนี้มันไปก่อนตรงนี้มันไปช้
1: าม
0: ันทำให้สีผิวเราอ่ะ
1: มันไม่สม่ำเสมอนะ
0: ไม่กระจ่างใสแล้วก็สม่ำเสมอเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีน่ะมันเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนวัยเดียวกัน
1: อ๋ออันนั้นมันแน่นอนเลยอ
0: ่ะ
1: แน่นอนค่ะ
0: อย่างอาจารย์มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำผู้จัดการสปามาก่อนอาจารย์จะเห็นว่าการสครับผิวเนี่ยเป็นหนึ่งในทรีทเมนต์ในการดูแลผิวที่จำเป็นเลยนะคะอาจารย์ถ้าเราอยากมีผิว
1: อันนั้นอันนั้นสครับทั้งตัวเลยเนาะทั้งหน้าด้วยทั้งตัวด้วย
0: บางคนที่ดูแลตัวเองเนี่ยก็คือเข้าสปา
1: ดูแลตัวเอง
0: ทำให้
1: ใช่ใช่
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์แนะนำเลยว่าอาจารย์ทำอ่ะก็คือสัก14-28 วันใช่นะคะยกเว้นว่าผิวบริเวณไหนที่มันหยาบกร้านมากๆอาจจะเป็นส้นเท้าตะตุ่มข้อศอก
1: อันนั้นพวกนั้นก็จะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ช่วงที่มันยังเขาเรียกว่าพอกหนาอยู
0: ่
1: เราก็จะทำบ่อยหน่อยแต่พอมันเริ่มเข้าที่เข้าทางเนา
0: ะ
1: ก็จะทำห่างไป
0: ทีนี้มาจนถึงในเรื่องของการพอกหน้าหรือพอกผิวเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะทำบ่อยแค่ไหน
1: พอกผิวเนี่ยหรอพอกผิวก็ต้องดูสภาพผิวน
0: ะ
1: ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนผิวแห้งก็อาจจะทีนี้มันต้องดูว่าส่วนผสมในนั้นอ่ะมันแรงหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าอันไหนที่เขาเขียนว่ามันอ่อนโยนมันทำได้ทุกวันก็ทุกวันแต่ถ้ามันบอกว่าไม่ใช่มันขอโทษถ้าเกิดว่า
0: ในฉลาก
1: ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเขียนว่าสองสามครั้งต่ออาทิตย์หรือว่าอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างนี้ก็ตามนั้นเพราะว่าแสดงว่าเขาค่อนข้างเข้มข้น
0: ใช่ค่ะก็คือจริงๆมันเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลมากกว่าการบำรุงประจำวันปกติเราล้างหน้าแล้วก็บำรุงทาทุกวันแต่สองขั้นตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาพิเศษสำหรับคนที่อยากจะดูแลเป็นพิเศษและอยากจะแก้ไขปัญหาหรือว่ากระตุ้นให้ผิวมันดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขั้นตอนตรงนี้ไป
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: เป็นขั้นตอนเพิ่มมาจากปกติจากปกติ
0: ฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการของเราอาจารย์เห็นว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เป็นพวกชีทมาร์กนะบางคนมาร์กทุกวันเลยใช่มาร์กแบบก่อนนอน ล้างหน้าปุ๊บมาร์ก
1: ล้าง
0: ใช่แล้วก็มาร์กนอน
1: บางคนมาร์กนอนแล้วก็ก่อนแต่งหน้าบางคนก็มาร์กด้วย
0: ใช่ power pad มาเนี่ยอาจารย์บอกทุกวันนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยว่าอ๋อก่อนแต่งหน้าเราจะมีมาร์กแผ่นเล็กๆค่ะแปะไปก่อนให้ความชุ่มชื้นเป็นเหมือนการ
1: แปะใต้ตาแปะตามส่วนที่เขาอยากให้มันแต่งตึงหรือว่า
0: ะะ
1: อะไรการริ้วรอย
0: ใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมเป็นการบำรุงผิวแล้วก็การกระตุ้นให้ผิวมันดีขึ้นนะคะมากกว่าการที่เราล้างแล้วก็ทาครีมปกตินั่นเองนะคะทีนี้อาจารย์คะปกติหลายๆตอนของเราจะมีอุปกรณ์ที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูว่าเราใช้อะไรบ้างวันนี้เราก็มี
1: แนะนำเหมือนกันเราดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: อุปกรณ์ที่ใช้นะ
0: คะ
1: นี่ค่ะมานี้เลย
0: อ
1: ุปกรณ์นี้นะคะแนะนำว่าควรจะใช้เป็นชนิดของเป็นที่มันเป็นสเตนเลสสเตนเลสแท้ด้วยน
0: ะ
1: เพราะว่าในการที่เราผสมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือเคมีก็ตามเนี่ยนะ
0: คะ
1: มันก็จะกัดกร่อนวัสดุได้นะคะเช่นอลูมิเนีย
0: ม
1: หรือพลาสติกเนี่ยมันก็อาจจะกัดสีหรืออะไรออกมาได้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเป็นสเตนเลสนะคะทีนี้อันที่สำคัญเลยที่ต้องมีก็คือช้อนน
0: ะคะ
1: ช้อนตักสารทั้งหลายนะคะก็ควรจะมีหลายๆคันด้วยนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: บางคน
1: ไม่ใช้ปนกันนะ
0: ใช
1: ้เอาคันเดียวกันตักหมดเลย
0: ตักหมดเลยสารผสมกันหมดเลย
1: ค่ะอันนี้เอาต่อมาเป็นอันนี้เป็นกระชอนนะคะกระชอนนี่จะใช้กรณีที่สารที่เราจะใช้เนี่ยค่ะมันอาจจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เวลาถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่านกระชอนเนี่ยมันก็จะทำให้มันลงไปเป็นก้อนน
0: ะ
1: แล้วมันก็จะกวนลำบากนะคะ
0: ละลาย
1: ช้าละลายยากนะคะก็จะต้องใช้กระชอนมาช่วยทีนี้อันนี้เป็นกระชอนอ
0: ัน
1: นี้เป็นสเตนเลสกับพลาสติกพลาสติกนี่เอามาใช้กรณีเดียวกันไหมนี่ใช้เหมือนกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช้
1: ได้เหมือนกันอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยเขาจะเป็นสเตนเลสอยู่แล้วนะคะต่อมานี่อันนี้ต้องบอกไหม
0: ใช่อันนี้เป็นหัวผสม
1: เป็นหัวผสมของ
0: แต่ว่าบางสูตรเนี่ยเราอาจจะสามารถคนผสมด้วยมือก็ได้แต่ถ้าทำปริมาณเยอะบางทีใช้มือคนอย่างเดียวมันเมื่อยอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วย
1: กว่าจะเนียนเนี่ยนะขนาดใช้เครื่องยังนานเลยถ้ามือนี่สงสัยจะเมื่อยไปก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วในส่วนของภาชนะผสมค่ะ
1: ภาชนะผสมก็จะมีนี่มาเป็นอันนี้จะเป็นหม้อก็จะเป็นสแตนเลสเนา
0: ะ
1: หม้อก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะ
0: คะ
1: แล้วก็จะมี
0: ตะกร้อคนสาร
1: เรียกว่าตะกร้อตะกร้อแบบแข็งแรงหน้านี้แข็งแรงนะคะเป็นสแตนเลสเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็จะต้องมีไม้พายอะค่
0: ะ
1: ไม้พายเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นประเภทซิลิโคนนะเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็อาจจะทำปฏิกิริยา
0: ความร้อนแล้วก
1: ็ไม่ทนความร้อนด้วย
0: เปลี่ยนรูปทรงทันทีเลยค่ะนะคะ
1: เป็นงอไปเลยเลยแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้อันเนี้ยจะเป็นซิลิโคนนะ
0: คะ
1: ก็จะทนเรื่องของความร้อนเวลาเราใช้ปาดหรือกวนหรืออะไรพวกนี้ก็จะใช้ได้นะ
0: คะ
1: หาซื้อได้ทั่วไปนะ
0: คะ
1: มีอะไรอีกมีเตาม
0: ีเตาไฟฟ้านะคะส
1: ู
0: ตรของเราเนี่ยมันบางช่วงของส่วนผสมก็ใช้ความร้อนในการกระตุ้นนะคะก็คือเราไม่ได้ทำที่อุณหภูมิปกต

0: นะคะก็จะทำให้สารละลายเร็วขึ้นละลายแบบสมบูรณ์นะคะก็จะมีการใช้ความร้อนด้วยนะคะก็จะเป็นเตาไฟฟ้าซึ่งมันก็จะมีเมนูต่างๆซึ่งมันก็จะควบคุมปริมาณของไฟอ่ะไม่ค่อยให้สูงมากหรือไม่เดือดนั่นเองค่ะ
1: ควบคุมอุณหภูม
0: ิหม้อตุ๋นใช่ค่ะ
1: ควบคุมอุณหภูม
0: ิได้แต่จริงๆแล้วนะถ้าเกิดทำอย่างถูกต้องจริงๆเราควรจะมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
1: ด้วย
0: แม่นยำ
1: ด้วย
0: ก็คือเทอร์โมมิเตอร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่จะใช้เป็นแบบที่เป็นแท่งแก้วก็ได้
1: แท่งแก้วจิ้มจุ่มลงไป
0: หรือนะคะ
1: ปืนยิง
0: ใช่ที่เรานิยมกันนะคะ
1: แต่ปืนยิงเนี่ยความแม่นยำจะ
0: ใช่บางยี่ห้ออาจจะไม่แม่นยำก็ต้องลองใช้คู่กันดู
1: คู่กันดูก่อน
0: เพราะว่าทานอ่อนค่ะอาจารย
1: ์พอทานอ่อนปุ๊บยิงแล้วมันไม่ตรง
0: มันไม่วัดอุณหภูมิ
1: มันไม่ตรงมันไม่ได้วัดค่ะแต่เวลาเราใช้แท่งแก้วนะ
0: คะ
1: เวลาจุ่มลงไปเนี่ยก็อย่าจุ่มให้มันไปชนกับเขาเรียกอะไร
0: กับพื้นหม้อ
1: พื้นหม้อเพราะว่าอุณหภูมิที่ได้คืออุณหภูมิของหม้อไม่ใช่อุณหภูมิของครีมที่อยู่ในนี้นะ
0: บางสูตรที่เราให้ความร้อนจากก้นหม้อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วจะมีอะไรอีกมี
0: ก็จะมีถ้วยแก้ว
1: มีนี่ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีพวกชามผสมถ้ามีต้องมีก็มีเป็นพวกชามผสมนะคะชามผสม
0: อันนี้ก็เป็นนะคะ
1: ถ้าเป็นแก้วเป็นแก้วก็ปลอดภัย
0: ใช่ค่ะ
1: หมายถึงว่าอันนี้ไม่ร้อนนะไม่พูดถึงเรื่องคือต้องใส่อะไรที่มันไม่ร้อนจัดนะคะหรือคือเวลาเป็นแก้วเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ากลิ่นมันไม่ติด
0: ใช่
1: มั้ยเวลาเราผสมอะไรไปแล้วบางทีมันมีกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอะไรพวกเนี้ย
0: เป็นบิ๊กเกอร์อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เป็นบิ๊กเกอร์ก็ได้นะคะมันจะทำให้กลิ่นเนี่ยไม่ติดถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยกลิ่นมันจะติดอยู่ที่ตรงนั้น
0: เพราะบางทีตอนที่เราไปทำความสะอาดนะคะ
1: ค่ะ
0: พวกใยขัดนะคะอาจารย์มันไปกินเนื้อ
1: พลาสติกอีกนะแต่ว่าแก้วไม่เป็นไร
0: ผลิตภัณฑ์สครับที่เราใส่ผงสมุนไพรนะคะ
1: ค่ะ
0: บางทีพวกกระมังพลาสติกค่ะอาจารย์เปลี่ยนสีหรือติดสี
1: ใช่
0: บางที
1: ด่างเลย
0: สมุนไพรสีเหลืองไปอย่างเงี้ย
1: อ๋อติดใช่
0: ทำให้แบบเวลาเราเอามาผลิตสูตรอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีกลิ่นเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะก็อาจจะ
1: อันนี้ก็มี
0: เป็นภาชนะเปลี่ยนผ่านแต่ว่าไม่ใช่ภาชนะผสมหลักนั่นเอง
1: ทีนี้ภาชนะพวกนี้ค่ะถ้าเราจะมาใช้ทำเครื่องสำอางควรจะแยกออกจากภาชนะที่ใช้ทำอาหารนะคะไม่งั้นก็กลิ่นมันก็อาจจะปะปนหรือบางทีทำอาหารแล้วมันอาจจะมีเราล้างไม่เกลี้ยงหรืออะไรพวกนี้แล้วมาทำเครื่องสำอางหรือในเครื่องสำอางมันมีสารเคมีอะไรบางอย่างที่มันก็ไม่ควรจะ
0: เข้าสู่ร่างกาย
1: บริโภค
0: มันใช้ภายนอกอะไรอย่างเงี้ย
1: ประมาณนั้นนะคะก็จะควรแยกอันนี้แนะนำให้แยกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วมีอะไรอีก
0: ก็ประมาณนี้ฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านเวลาดูสูตรไปแล้วจะซื้ออุปกรณ์อะไรมาทำอีกก็สามารถดูตามตัวอย่างที่เราจัดตอนเราสาธิตได้นะคะเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนสำหรับการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อดูแลตัวเองแต่ถ้าเกิดใครที่จะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจหรือเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางอันนี้มันมีกฎระเบียบทั้งเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องมาตรฐานอาจจะต้องไปศึกษาต่อจริงๆเราก็มีตัวอย่างนะอาจารย์ถ้าเกิดใครที่เข้าไปดูสมมติว่าเราค้นหาข้อมูลว่ารับผลิตเครื่องสำอางโดยโรงงานมันก็จะมีภาพบรรยากาศแบบนั้นแหละนะคะว่าอ่ะโรงงานจะต้องมีอะไรบ
1: ้
0: าง
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะว่าจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์เราได้คุณภาพได้มาตรฐานส่งตรงต่อผู้บริโภคแล้วเห็นผลแล้วก็ไม่เกิดอันตรายแต่เราทำเองเนี่ยเราต้องรู้นะเพราะว่าอันเราทำเองใช้เอง
1: ใช้เองใช่เราทำเองใช้เองแต่ถ้าเราจะทำให้คนอื่นใช้เนี่ยมันจะต้องระมัดระวังและมีมาตรฐานเนา
0: ะ
1: เราก็จะไปดู
0: อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะสามารถทำความสะอาดเหมือนเราทำความสะอาดภาชนะอาหารที่เรารับประทานได้แต่หลังจากนั้นให้เราเช็ดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปก็คือเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลทั่วไปก็ได้นะ
1: คะ
0: ก็คือเช็ดอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนที่จะนำมาผสมในพวกผลิตภัณฑ์หลายๆตอนในรายการเราเนี่ยเกือบทุกตอนเราจะแนะนำการทำความสะอาดมากนะคะเพราะว่า1เราต้องการให้อายุเครื่องสำอางที่เราทำอ่ะมีอายุนานใช้ง่ายบางคนทำเป็นกิโลอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ไม่หมด
1: ใช้ไม่ทัน
0: แบบอยู่ได้นานๆอย่างเงี้ยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราตามสูตรของเราเนี่ยจะบอกว่าเป็นสูตรที่สามารถอยู่ได้ถึง2ปีนะคะอาจารย
1: ์แต่ว่าก็ต้องทำด้วยความสะอาดแล้วก
0: ็
1: จัดเก็บในที่ที่เหมาะสมด้วยนะคะ
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยบางคนทำแล้วแบบไม่ได้ทำทีละน้อยไม่ได้ทำแล้วใช้หมดอย่างเงี้ยเหมือนเราทำกับข้าวทำแล้วกินหมดเลยอันนี้บางทีทำแล้วมีใช้ครั้งต่อไปก็ในเรื่องของความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะบางทีบอกว่าเอ๊ะมีสารกันเสียแล้วนี่ยังเสียอยู่เหรอสารกันเสียมันก็คุมแต่อุปกรณ์ที่ใช้ทำก็ต้องสะอาดด้วย
1: ใช่บางทีเชื้อมันเพิ่มมาจากอุปกรณ
0: ์นะคะเราจะได้เอาไปทำหรือว่าต่อไปใครที่จะทำจำหน่ายเกิดยังขายยังไม่หมดขายแล้วบางทีทำสต็อกไว้เป็นเดือนมาเปิดดู

0: พีผลิตภัณฑ์เสียแล้วนะคะก็จะได้รู้ถึงสาเหตุด้วยนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราแนะนำเนาะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาดูที่สูตรของเราค่ะอาจารย
1: ์
0: เริ่มแรกเราจะเริ่มต้นที่สูตรเจลสครับสมุนไพร
1: ไปก่อนค่ะ
0: วันนี้เรามาทำตัวขัดผิวเป็นแบบรูปแบบของเนื้อเจลนะคะแล้วก็มีใส่ตัวสมุนไพรด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายสูตรก่อนนะคะส่วนแรกนะคะคือส่วนที่เราละลายกับน้ำนะคะก็จะมีนี่นะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางนะคะจริงๆมันจะมีอะควาวอเตอร์น้ำกลั่น
1: น้ำมันมีหลายแบบนะ
0: ใช่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เราแนะนำในสูตรที่เราสอนท่านผู้ชมนะคะแนะนำเป็นน้ำดื่มที่สะอาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือเป็นน้ำดื่มที่เราสามารถดื่มได้แต่ทีนี้น้ำดื่มในท้องตลาดอาจารย์ว่ามันมีเยอะไหมคะ
1: มันเยอะมากเลยค่ะ
0: ทั้งน้ำแร่ค่ะท
1: ั้งน้ำสมมติเดี๋ยวนี้มีน้ำอะไรไม่แปลกๆใช่มีน้ำอะไรแปลกๆ
0: นี่บางคนก็บอกว่าฉันรับประทานน้ำพวกนี้ที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเอามาทำครีมก็น่าจะมีประโยชน์ต่อผิว
1: ถูกเขาก็คิดอย่างนั้นถูกนี่คือเขาคิดอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยสารที่ต้องดูดซึมเข้าในร่างกายกับสารที่ใช้ภายนอกไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันเป็นตัวทำละลายในสูตรฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความสะอาดนะคะไม่มี
1: เบื้องต้นก็ต้องสะอาด
0: ไม่มีแร่ธาตุอย่างอื่นมารบกวนสารในสูตรเรา
1: ฉะนั้นเช่นพวกน้ำแร่เนาะน้ำแร่เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุหรือน้ำด่าง
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรพวกนี้
0: ก็มีแร่ธาตุบางชนิดซึ่งมันอาจจะทำปฏิกิริยากับสารในสูตรเราทำให้เกิดการแยกชั้นตกตะกอนเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นนะคะฉะนั้นน้ำ
1: ไม่ได้ประสิทธิภาพเลย
0: ต้องใช้เป็นน้ำดื่มสะอาดตัวต่อมาก็คือเป็นป๊อปเปอรีนไกลคอนนะคะป๊อปเปอรีนไกลคอนก็เป็นสารให้ความชุ่มชื้นจริงๆอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกีซาลีนและใครที่ติดตามรายการของเรานะคะแต่ว่าตัวป๊อปเปอรีนไกลคอนอาจจะเป็นตัวสารสังเคราะห์นะคะถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนเป็นตัวกีซาลีนก็ได้นะคะแต่ว่าตัว
1: แทนกันได้
0: ใช่แทนกันได้ตัวกีซาลีนเนี้ยมันจะเก็บกักความชื้นไว้ในผิวแต่ตัวป๊อปเปอรีนไกลคอนมันจะดึงความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวค่ะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเวลาที่เราขัดผิวเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าผิวมันแห้งนะคะจริงๆอะขัดผิวหน้ากระจ่างใสแล้วบางคนเนี่ยขัดแล้วเกิดริ้วรอยไม่ได้นะคะเรายังต้องมีความชุ่มชื้นยังต้องกระจ่างใส
1: ขัดแล้วแบบบางทีมันแห้งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
0: มันก็อยู่ที่เราเลือกสารด้วยนะคะตัวต่อมาก็คือตัวอะมิโนโค้ดอ่ะตัวนี้คล้ายๆเป็นตัวที่เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ในผิวเลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยผิวไม่สดใสผิวขาดน้ำพวกนี้ค่ะก็สามารถใช้ตัวอะมิโนโค้ดได้นะคะตัวต่อมานะคะอันนี้จะมีเกือบทุกสูตรในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเลยนะคะถือว่าเป็นตัวสารป้องกันอาการระคายเคืองก็คือตัวอะแลนโทอินนะคะอันนี้ก็ควรจะเติมเข้าไปในสูตรบ้างเพราะว่าบางทีเราทำจำหน่ายเราไม่รู้ว่าสภาพผิวแต่ละคนเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: อ่อนแอแข็งแรงต่างกันไหม
1: เราก็เลยป้องกันไว้
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่หนึ่งที่เป็นสารนะคะทีนี้มาดูพระเอกที่บอกว่าเราบอกว่าเป็นเจลก็ต้องมีสารก่อเจลค่ะสารก่อเจลของเราวันนี้เราใช้เป็นตัวอะเล็กโทรเฟก AVC นะคะลักษณะจะ
1: มันก็มีหลายตัวเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: จะเป็นผงสีขาวแบบนี้นะคะตัวเนี้ยเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บก็จะทำให้ตัวน้ำในสูตรของเรานี่กลายเป็นเนื้อเจลขึ้นมาค่ะอาจารย
1: ์
0: สูตรนี้นะคะ
1: ที่เราเห็นมันเป็นเจลเนี่ยก็เพราะมันต้องมีตัวนี้แหละ
0: ตัวนี้แหละที่มันละลายเข้าไปในน้ำเสร็จแล้วมันทำให้น้ำเกิดกลายเป็นเจลนะคะทีนี้มันก็จะมีปริมาณการใส่ว่าเราต้องการให้มันหนืดมากหนืดน้อยนะคะ
1: มันก็อยู่ตรงนั้นด้วยค่ะ
0: ความหนืดที่เขานิยมกันก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ 0.3 อันนี้คือน้อยสุดแหละนะคะแล้วก็ไม่เกิน 2%
1: ค่ะ
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำแล้วเราอยากปรับความหนืดบางทีเราอยากทำเป็นแบบเจลข้นใส่กระปุกแล้วก็ใส่เยอะหน่อย
1: ถ้าเราต้องการเจลแบบใสๆแบบเทได
0: ้ก็ปรับตัวสารก่อเจลลงนะคะเวลาปรับลงในสูตรเนี่ยอย่าลืมว่าปรับลงแล้วอย่าให้ส่วนอื่นๆไม่ครบสัดส่วนนะคะให้เติมน้ำเข้ามาด้วยหรือเพิ่มสารสกัดแทน
1: คือลดอะไรต้องเพิ่มมาให้มันเต็ม
0: ใช่ให้มันเต็มด้วยนะคะตัวต่อมาก็มาดูสารสำคัญที่เราใส่เข้าไปในสูตรนี
1: ้
0: นะคะวันนี้ในสูตรของตัวเจลสครับเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้เป็นทำเป็นเจลใสฉะนั้นเนี่ยตัวสารที่เราใส่เข้าไปเราจะใช้แบบสารสกัดค่ะ
1: ที่สารสกัดแล้วก็แบบใสๆ
0: ใช่ก็คือเป็นสารสกัดที่เป็นน้ำเนาะแต่ว่าบางคนบอกว่าถ้าใส่ผงสมุนไพรล่ะผงสมุนไพรในหนึ่งเลยคือมันก็จะได้สีของผงสมุนไพรก็จะไม่เห็นเป็นเจลใสนะเพราะว่ามันทึบนะคะวันนี้เราก็เลยใส่เป็นสารสกัดแทนแต่เดี๋ยวเม็ดสครับจะมาจากไหนนั้นเดี๋ยวเราบอกท่านผู้ชมอีกทีนึงนะคะฉะนั้นสารสกัดตัวแรกเลยก็คือสารสกัดว่านหางจระเข้
1: ไอตัวพวกสารสกัด
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็บำรุงผิวให้ความชุ่มชื้น
1: อันนี้ใช้ได้หลาย
0: ใช่ค่ะถือว่าเป็นสารสกัดที่แบบใช้กันมายาวนาน
1: ใช่
0: จะบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่เลิกใช้นะยังก็ยังค่ะ
1: ก็ยังมีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่มีว่านหางจระเข้อยู่ในส่วนผสม
0: ใช่นะคะตัวต่อมาก็คือสารสกัดแตงกวา
1: อันนี้ก็
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องแตงกวามันจะมีลูกใหญ่ลูกเล็กถ้าก็คือพืชก็คือชื่อเหมือนกันแต่ภาษาแม่ค้านี่ไม่เหมือนกันนะถ้าแตงลูกเล็กเขาเรียกแตงกวา
1: จ้ะ
0: ถ้าลูกใหญ่ๆเขาเรียกแตงหลาน
1: อ๋อคืออย่างนี้แตงล้านเนี่ยนะน้ำมันน้อยกว่าแตงกวาด้วยนะหมายถึงว่าแตงกวานี่เราผ่ามามันไส้มันจะใหญ่ใช่ไหมคะมีน้ำแต่พอแตงล้านเนี่ยไส้มันจะเล็ก
0: ๆ
1: มันจะกรอบๆเห็นไหมแล้วลูกมันจะยาวๆกว่าลูกจะยาวกว่าแล้วส่วนใหญ่จะเขียวๆ
0: เดี๋ยวนี้มีแตงกวาญี่ปุ่นค่ะอาจารย
1: ์มีอีกด้วย
0: เป็นพืชที่แบบว่าปลูกในประเทศนี้แล้วก็มีการสกัดได้สารตัวนั้นตัวนี้เยอะนะคะก็มีเพิ่มให้เรา
1: แล้วสรรพคุณมันจะเหมือนกันไหมคะ
0: คล้ายๆกันค่ะอาจารย์นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละซัพพลายเออร์เขากำหนดความเข้มข้นไว้แบบไหนนะคะตัวต่อมาก็คือสารสกัดสับปะรดนะคะ
1: สับปะรด
0: ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการผัดเซลล์ผิว
1: เพราะว่ามันเป็นกรดไหม
0: ใช่เป็นกรดธรรมชาติอ่อนๆนะคะฉะนั้นเซลล์ผิวเราที่พร้อมที่จะเสียชีวิตแล้วก็ผัดเซลล์ผิวไปก็แนะนำ
1: ไปเลย
0: ใช่ค่ะสารสกัดพวกนี้มันก็และอย่างมันเป็นเอชเอลอ่อนด้วยค่ะอาจารย์
1: อ๋อตัวสับปะรดนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันระคายผิวบางคนนะไปใส่พวกสารสกัดหรือบางคนใช้มะขามเปียกขัดอาจารย์เห็นไหมคะ
1: เห็น
0: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยมันลดเปรี้ยวมากนะคะ HA มันค่อนข้างสูงขัดแล้วเนี่ยหลังจากที่โดนแดดเนี่ยแทนที่จะผิวกระจ่างใสเนี่ยผิวไวต่อแดดด้วยนะ
1: เพราะมันเหมือนกับว่ามันบางลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะฉะนั้นในสูตรบางทีเขาบอกว่าให้ผสมนมผสมน้ำผึ้งเนี่ยจริงๆเป็นการฆ่าฤทธิ์ยานะ
1: อ๋อเพื่อให้มันไม่รุนแรงมากใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ในสูตรเราใช้เป็นสารสกัดมะขาม
1: แต่มะขามเนี่ยเวลาคนเขาทำงานปูนอ่
0: ะ
1: เขาต้องใช้มะขามนะในการขัดเคยเห็นพวกที่เขาทำพวกก่อสร้างอะค่ะ
0: อ๋อมะขามเปียกใช่ไหม
1: ใช่เขาใช้มะขามเปียกต้องขัดเพราะว่าปูนมันเกาะผิวเขาก็จะต้องใช้มะขามเปียก
0: อ๋อเป็น HA ที่ไปช่วยในเรื่องของการขับจัดเมือกมันเนาะ
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะตัวต่อมานะคะส่วนที่4ส่วนที่4เนี่ยก็คือเป็นส่วนของอิมาซูเจน HCO040 น้ำหอมแล้วก็สารกันเสียนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราทำเนื้อเจลนะคะจ๊ะเราก็ต้องมีการแต่งกลิ่นนะคะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ผสมกันแล้วอะทำให้น้ำมันลงในสูตรเนื้อเจลอะไม่ขุ่นเวลาที่เราโชว์เม็ดสครับหรือเม็ดบีบ
1: มันก็จะไปเห็นรอยอยู่อย่างเงี้ยนะ
0: มันก็จะลอยอยู่ใสถ้าเราไม่เชื่อมตัวนี้เข้าไปเวลาเราแต่งกลิ่นเข้าไปปุ๊บมันขุ่น
1: มันมองไม่เห็นเลย
0: ใช่มันก็จะดูไม่สวยงามไม่สวยนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยนะคะในเรื่องของการแต่งกลิ่นแล้วทำให้กลิ่นเนี่ยไม่ไปรบกวนเนื้อเจลให้ขุ่นค่ะจ้านะคะทีนี้ในการปรับเนี่ยจริงๆแล้วตัวอิมาซูเจน HCO040 เนี่ยต้องมีปริมาณอย่างน้อยเท่ากับกลิ่นที่เราแต่งมันถึงจะสามารถเชื่อมได้เช่นในสูตรเนี้ย
1: คือไม่น้อยกว่ากัน
0: ใช่อาจารย์แต่งกลิ่นไป 1% ก็ต้องเจน HCO040 ก็ต้อง 1% ด้วยอย่างน้อย 1% เท่ากันเพื่อที่จะผสมกับกลิ่นของเราแล้วใส่ลงไปในเนื้อเจลมันก็จะใสนะคะ
1: ค่ะอันนี้เป็นเทคนิค
0: ก็คือเป็นเทคนิคของการที่เราจะทำยังไงไม่ให้เนื้อเจลมันขุ่นนะคะส่วนที่5ก็คือเป็นในส่วนของสารชำระล้างนะคะวันนี้เราใช้เป็นตัวสารชำระล้างในกลุ่มโคคาเมโดโพพิลบิวเทนนะคะซึ่งก็ไม่มีส่วนผสมของตัวที่เป็น SOS อยู่แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดก็ค่อนข้างจะอ่อนโยนทั้งพวกประจุบวกประจุลบอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็สครับในวันนี้ที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้เป็นสครับวอลนัทก็คือเมล็ดวอลนัทนะคะอาจารย
1: ์เป็นประเภทเหมือนถั่วชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ขนาดของวอลนัทเนี่ยก็มีให้เลือกนะคะเราอยากได้ละเอียดเราก็เลือกขนาดเล็กเราอยากเอาไปขัดผิวกันแล้วก็เลือกขนาด
1: มันมีหลายขนาดให้เลือกด้วยใช่ไหมคะ
0: มันมีหลายขนาดให้เลือกบางทีต้องซื้อมาก่อนว่าเอ๊ะลองจับดูแล้วเนี่ยมันสากมันหยาบเข้ากับผิวเราไหมนะคะเพราะเวลาขัดเนี่ยอาจารย์บางคนเนี่ยนะละเอียดก็จริงแต่ขัด
1: มันแบบแรง
0: ฉันจะต้อง
1: กระดาษ
0: ขาววันนี้ใช่ฉันต้องขาววันนี้พอล้างน้ำออกมาเป็นริ้วรอยเลย
1: ค่
0: ะเป็นรอยแผลเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเม็ดสครับที่ดีนะคะควรจะม ีลักษณะกลมไม่บาดผิวบางทีเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยขัดโอ้โหพอล้างน้ำออกมาจัน
1: ขัดมันขัดม
0: ัน ใช่เอาเกลือมาขัดปุ๊บพอล้างน้ำโอ้โหเป็นรอยเหมือนขีดข่วนเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยเม็ดสครับที่ดีไม่ควรที่จะบาดผิวนะคะเพราะบางคนใช้ทุกวันถ้าเม็ดสครับเราบาดผิวเนี่ยโอ้โหเราเหมือนเอาแผลเข้าตัวเองเลยนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวมันจะติดเชื้อด้วยนะ
0: ใช่
1: ถ้ามีแผล
0: นะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมของเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะจันให้จันช่วยหยิบอุปกรณ
1: ์ได้ค่ะเอาอะไรก่อนดีครับ
0: เราก็จะละลายความร้อนในส่วนที่1ก่อนนะคะซึ่งก็จะมีน้ำสะอาดมีป๊อปปาลีนไกลคอนมีอะมิโนโค้ดแล้วก็อะแลนโทอินนะคะทั้งหมด4ตัวนี้นะคะละลายไปก่อนนะคะ
1: ละลายน้ำใช่ไหม
0: ทีนี้อย่างสูตรนะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะเราหาสารได้ไม่ครบจะทำยังไงนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ครบทุกตัวนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่หนึ่งเนี้ยเราอาจจะเพิ่มเป็นน้ำแทนได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติในเรื่องของสารนั้นเราก็จะไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ละลายเร็ว
0: นะคะ
1: ไปแล้ว
0: นะคะเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ในสูตรเนี้ยใส่แค่ป๊อปปาลีนไกลคอนได้ไหม
1: ได้ไหม
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ใหญ่นะ
0: คะตอนนี้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก
1: ็น้ำที่แบ่งมานี่ต้องเป็นน้ำในสูตรนะคะอย่าไปอ
0: ันนี้เราเอามาล้างภาชนะที่เราชั่งเพราะว่าเราเทออกมาเราอาจจะเทออกมาไม่หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้ความร้อนสักนิดนึงนะคะอุณหภูมิสักประมาณ50องศา
1: คือถ้าเตาแบบนี้มันก็จะควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายนะ
0: นะคะชิ้นช่วงเราละลายแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าสารค่อนข้างที่จะทำละลายดีนะคะนี่ละลายให้ใสแบบนี้เลย
1: ใส
0: พอใสเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่หนึ่งละลายส่วนที่หนึ่งให้ใส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปิดไฟค่ะแล้วก็ยกลงแค่นี้เองง่ายมากนะคะจากนั้นเนี่ยในการใส่ตัวอะเล็กโทรเฟก AVC เนี่ยทำได้2แบบถ้าเราบอกว่าเราจะทำเลยต้องการให้สารละลายเร็วเลยก็อุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ตะแกรงร่อนหรือกระชอนร่อนเพื่อที่จะให้ตัว AVC เนี่ยมันกระจายตัว
1: มัน
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราทำปริมาณเยอะๆเราไม่อยากจะทำขั้นตอนนี้นะคะก็แนะนำให้แช่ไว้เจลลงไปก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวผ่านไปเนี่ยน้ำมันดูดเข้าไปในเนื้อเจลเนี่ยตัวนี้ก็ละลายนะคะแต่วันนี้เราอัดรายการเราก็จะใช้วิธีการร่อนลงแทน
1: เพื่อให้เร็ว
0: ใช่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้สารตัวอะเล็กโทรเฟก AVC เนี่ยไม่ได้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ

0: นะคะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนเนาะ
1: มันก็จะจับตัวกันเป็
0: นก้อน
1: นะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ตะกร้อคนสารให้สารก่อเจลนะคะจมลงไปในน้ำนะคะแล้วเราก็คนไปในทางเดียวกันลักษณะการคนสารนะคะให้ไปในแนวเดียวกันจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาได้หมดเลยแต่ไม่แนะนำให้
0: ตีกวนไปกวนมา
1: ใช่ค่ะตีเหมือนเราตีอะไรนะ
0: ตีขนมอะ
1: ตีไข่เจียวอะ
0: อ๋อ
1: มันจะกลายเป็นฟองอากาศแล้วถ้ายิ่งเราใส่เม็ดบีบที่เราต้องการชู
0: โอ้
1: มันให้เห็นอะ
0: ค่ะมันจะไม่ใส่ใช่ไหม
1: อ๋
0: อมันจะอ๋อเห็นเป็นฟองอากาศ
1: ใช่และอย่างนึงเวลาเราบรรจุลงภาชนะน่ะพอมีฟองอากาศอยู่ด้วยนะอาจารย์เคยไหมคะบางทีเราใส่เข้าไปในหลอดเราบรรจุได้30กรัมแต่เป็นลมเข้าไป
0: มันโดนแทนที่ไปด้วยไอ้ฟองอากาศเนี่ยมันทำให้น้อยกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ควรจะเป็นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องไม่ทำแบบขนมนะขนมบางคนเขากวนไปกวนมาใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะอันนี้ต้องทางเดียวกันเลยนะคะ
1: ทางเดียวกันสาร
0: คนทางเดียวกัน
1: ได้สวยกว่านะคะอันนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะคะ
0: อันนี้ไม่ต้องตั้งอยู่บนเตาแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะทำที่อุณหภูมิปกติได้เลย
0: ที่เราตั้งเตาเฉพาะตัวแรกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวแรก
1: นี่เราก็คนถ้าเราไม่คนต่อเนื่องในแบบนี้ค่ะเราก็ทิ้งไว้นะคะ
0: ทิ้งไว้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็อิ่มขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: อิ่ม
1: ส่วนใหญ่ทิ้งไว้ก็จะดีเพราะว่าในการคนมันก็ทำให้เกิดฟอง
0: อะไรจ้ะ
1: ด้วยนะคะอ่ะไม่พายนะคะนี่ลักษณะเป็นเนื้อเจลแบบนี้อ่ะ
0: เป็นเนื้อเจล
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ถ้าเรามองด้านข้างแบบนี้ค่ะอาจารย์เราจะเห็นถึงความใสนะคะแต่นี่เรามองลงไปเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังขุ่นอยู
0: ่นะคะอันนี้ใสแล้ว
1: ใช่เดี๋ยวเราลองแตะที่ผิวให้ดูเนี่ยเนี่ย
0: ใสแจ๋ว
1: เนี่ยมันจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะทีนี้เรามองลงไปเนี่ยมันอาจจะขุ่นรู้สึกว่ามันขุ่นจริงมันไม่ขุ่นนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นสารสำคัญในส่วนที่3นะคะเราก็เติมลงไปได้เลยนะคะ
0: เติมอะไรก็ได
1: ้ใช่

0: เมื่อไรก่อนก็ได้
1: ใช่ค่ะถ้าสารสกัดเราสีค่อนข้างใสนะคะอาจารย์เนื้อเจลเราก็จะใสตามแต่ถ้าสารสกัดเราออกสีเหลืองๆสีน้ำตาล
0: มันก็จะเหลืองตาม
1: มันก็อาจจะไม่ใสกิ้งนะคะอาจจะมีสีน้ำตาลหน่อยๆนะคะ
0: อาจจะออกแบบเหลืองๆ
1: ใช่
0: นะ
1: นะคะ
0: ก็อยู่ที่เราต้องการใช่ไหมว่าให้มันเป็นสีอะไร
1: ใช่ค่ะส่วนที่เราเห็นเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเขียวอันนั้นคือเขาใช้สีคอสเมติกในการแต่งซึ่งเป็นสีละลายในน้ำ
0: ต้องใช้สีละลายน้ำมันมีละลายน้ำกับละลายน้ำมันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ใช้สีละลายน้ำเพราะว่าเบสมันเป็นน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะต้องดูเบสมัน
1: นะคะ
0: อันนี้เราต้องหยุดไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนให้สารที่เราเติมเข้าไปอะค่ะเข้ากัน
0: ให้เข้ากัน
1: นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนที่เป็นกลิ่นนะคะกับสารกันเสียอันนี้เราชั่งไว้แล้วนะคะกลิ่นที่เราเลือกกับตัว HCO 040ที่บอกว่าเวลาเราใส่น้ำหอมลงในเนื้อเจลเนี่ยจะต้องมีตัวนี้ค่ะ
0: ที่ว่าต้
1: อง
0: เท่ากัน
1: ผสม
0: อย่างน้อยเท่ากันใช่ไหม
1: นะคะยิ่งถ้าเกิดสารกันเสียเราเป็นแบบที่เป็นน้ำมันอย่างตัวสารกันเสียในวันนี้เราใช้เป็นตัวฟีโนสเตตซึ่งลักษณะเป็นออยก็จะถือว่าเป็นออยตัวนึงในสูตรเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยในสูตรมีออยก็คือออยที่มาจากกลิ่นกับออยที่มาจากสารกันเสียตัว HCO 040นะคะทำหน้าที่เอา2ตัวนี้แหละลงในเนื้อเจลไม่ให้มันขุ่นถ้าเรามองจากกล้องเนี่ยกล้องถ่ายมาเนี่ยมันยังใสอยู่นะคะอาจารย์ถ้าเราไม่ได้เอาตัว HCO 040เนี่ยเชื่อมเนี่ยรับรองว่าเรา
0: เท
1: กลิ่นลงไปเทสารกันเสียลงไปมันขุ่น
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ถ้าบางคนไม่ซีเรียสบอกไม่เป็นไรขุ่นนิดๆชอบแบบอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เวลาเรามีเม็ดบีดเม็ดสครับ
0: ที่เราอยากให้เห
1: ็
0: น
1: ให้มันเห็นชัดเจนนะคะฉะนั้นเราก็จะผสมตัวกลิ่นนะคะกับตัว
0: นี้ลงไป
1: สารกันเสียลงไปในตัวนี้ก่อนแล้วก็คุณเราจะไม่เติมลงไปทีละตัวนะคะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นเราต้องไปคุณให้เขามาเจอกันอ
0: ีก
1: เราให้เขาเจอกันก่อนนะจ๊ะใช่เจอกันก่อนนะคะ
0: เจอกันก่อนแล้วก
1: ็ใช่เจอกันก่อน
0: แล้วก็แนะนำเลยทีเดียว
1: ค่ะอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วค่อย
0: ตัว
1: ใส่ลงไปนะคะ
0: เฉพาะอันใช่ไหมที่ใส่ไปพร้อมกัน
1: แล้วก็ขนนะคะกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะอาจารย์นะคะจากนั้นเราก็ใส่ตัวสารชำระล้างกับสครับลงไป
0: เม็ดสครับ
1: นะคะสูตรนี้เวลาที่ขัดนะคะข
0: ั
1: ดผิวหน้าน่ะก็จะเป็นมีฟองด้วยเพราะว่าตัวโคคามิโดโพพิวิลเทนเป็นสารชำระล้างค่ะ
0: อันนี้สำหรับขัดหน้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่จริงขัดผิวกายก็ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าขัดผิวกายลองดูว่าเม็ดสครับอ่ะ
0: มันอาจจะบางไปใช่ไหม
1: มันอาจจะหยาบน้อยหน่อยอย่างเงี้ยค่ะละเอียดมากไปนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยถือนี่ค่ะถ้าเราไม่ใส่เม็ดสครับอ่ะมันก็จะเป็นเจลล้างหน้าธรรมดา
0: อ
1: ๋อนะคะแต่อันนี้เรามีสครับด้วยเพราะว่าเราต้องการใช้เป็นเจล
0: เป็นล้างหน้าด้วยแล้วก็สครับไปด้วย
1: ขัดหน้าด้วยนะคะวันนี้สครับที่เราใส่
0: ว่าวอลนัท
1: เราใช้เป็นสครับที่มาจากพืชก็คือเมล็ดวอลนัทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกที่เป็นขี้ผึ้งที่เขาทำเป็นสีๆทำเป็นรูป
0: เล
1: ยอาจารย์เคยเห็นแบบเม็ดเล็กๆเหมือนอาหารปลาไหมคะ
0: เห็น
1: นั่นแหละซึ่งมันจะพองอยู่ในเนื้อเจลมันจะเป็นสีสันสวยงามเขาเรียกบีดแว็กเป็นทั้งวิตามินอีเป็นวิตามินซีเป็นโคคิว
0: อยู่ในนั้นด้วย
1: หรือบางที่บางคนทำเป็นกลีบกุหลาบที่ลอยอยู่ในเนื้อเจลค่ะอาจารย์ใช่แต่ว่ากลีบกุหลาบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่สครับแต่มันทำ
0: หน้า
1: ที
0: ่สวยๆ
1: ใช่
0: แล้วก็ให้สวยๆด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราสูตรที่สองเราอะเราลอยทอง
0: นี
1: ่นะคะ
0: เพิ่มมูลค่า
1: ใช่ค่ะ
0: ทองตอนนี้แพงนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เราก็จะใส่เม็ดสครับลงไปซึ่งเม็ดสครับของเราเนี่ยอาจจะเป็นสีน้ำตาลเพราะนั้นเจลเราก็จะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยค่ะนะคะเป็นสีน้ำตาลของเม็ดสครับเนี่ยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ถ้าเราใส่ตัวเม็ดสครับที่เป็นสีชมพูสีเขียวที่เป็นแบบที่เขาเอาไว้ลอยในเนื้อเจลอะค่ะจ้ะก็จะได้เป็นสีนั้น

0: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: แก้วมากกว่า1ใบ
0: เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยให้เห็นชัดๆนะคะ
1: อ๋อเราเห็นเป็นเม็ดๆๆๆอยู่นี่
0: ใช่ค่ะ

0: มีความละเอียดมากนะคะเพราะจริงๆแล้วตัวสครับตัวนี้เราเลือกเม็ดสครับละเอียดที่สำหรับใช้กับผิวหน้าแต่เหมือนที่บอกค่ะถ้าเราเอาไปขัดบริเวณอื่นแล้วเรารู้สึกว่าความหยาบมันยังก
1: ับ
0: ผ
1: ิ
0: วเรามันยังได้มากกว่านี้ก็เปลี่ยน
1: ต้องเปลี่ยนให้มันให้มันหยาบกว่านี้
0: ใช่ให้มันหยาบกว่านี้ตามที่เราต้องการนี่ค่ะนะคะบางคนก็ไปใส่กาแฟผงกาแฟก็ได้ค่ะอาจารย์
1: ฟังแล้วนึกว่าม
0: ันก็จะ
1: เอาอันนี้ไปใส่กาแฟอ๋อใส่เป็นผงกาแฟ
0: สำหรับหนึ่งสูตรของเรา
1: ค่ะ
0: นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ทำความสะอาดผิวหน้าใช้ขัดหน้า
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ได
0: ้ถ้าจะขัดเป็นผิวกายก็ลองดูว่าเม็ดสครับขนาดที่เราชอบเนี่ยกับผิวหน้ากับผิวกายเนี่ยเราจะทำขนาดเดียวกันไหมหรือว่าขนาดผิวกายเนี่ยของผิวกายนี่หยาบ
1: จะหยาบขึ้น
0: ผิวหน้าก็ละเอียด
1: ต้องไปเลือกเอาให้มันเหมาะสม
0: ฉะนั้นตัวนี้เวลาที่เราขัดแล้วเราต้องล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะอาจารย์เพราะว่าไอ้ตัววอลนัทเนี่ยมันไม่ได้ละลายเข้าผิวแล้วนะ
1: อ๋อมันก็จะติดอยู่ที่ผิวเรา
0: เราขัดเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างออก
1: จ้ะ
0: นะคะมาดูที่พอขัดเสร็จแล้วเรามาเข้าขั้นตอนในเรื่องของการพอกหน้าหรือการมาร์กหน้านะคะวันนี้เรามาร์กเป็นเจลมาร์กหน้าทองคำฉะนั้นพระเอกก็ต้องเป็นทองคำเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเรื่องของทองคำก่อน
1: อ๋อ ทองคำเนี่ยนะคะมันก็จะมีสรรพคุณในด้านการบำรุงผิวแล้วก็มีการที่จะเหมือนกับดูดสิ่งสกปรกหรืออะไรที่อยู่ในใต้ผิวขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็คือทองคำเนี่ยต้องบอกว่าใช้มากันตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะเขารู้จักการใช้ทองคำมาในการบำรุงผิวนะจะช่วยทำให้ลดพวกสิวฝ้าปัญหาผิวพรรณนะคะใบหน้ามันก็จะผ่องใส
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: อาจารย์คะเคยเห็นร้านสปาบางทีเมนที่เขาโฆษณาแล้วเขาแปะทองทั้งหน้าเลย
1: เห็น
0: แปะทองจนไม่เหลือเลยค่ะ
1: คือ
0: แปะเยอะมากเราคิดในใจหูหน้านี้นี่น่าจะหมดทองไปเยอะพอสมควรเพราะว่าทองจริงๆแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกตอนนี
1: ้
0: ราคาค่อนข้างสูงนะณวันที่เราอัดรายการนะคะท่านผู้ชมลงไปดูแล้วกันนะคะว่าออกอากาศช่วงไหนแล้วราคาทองที่
1: เท
0: ่
1: าไหร่นะคะ
0: นี่อาจารย์มีวิธีการเทคนิคในการเลือกไหมคะเพราะวันนี้เราใช้ทองคำเปลว
1: ใช่ค
0: ่ะว่าทองคำเปลวที่เปอร์เซ็นต์ทองมันสูงๆนะคะมันดูยังไง
1: คือทองคำเปลวที่เปอร์เซ็นต์ทองสูงน
0: ะ
1: หนึ่งมันจะนิ่
0: ม
1: มันจะมันโหเรียกว่าบางคือเวลาทองคำเปลวที่เขาเอามาเนี่ยโอ้เขาจะทุบนะถ้าเคยไปเห็นอะไรวิธีทำของเขาน
0: ะ
1: เขาจะเอาค้อนแบบทุบแบบแรงมากนะคะจนกระทั่งมันแบนบางมากเลยนะเก่งมากมากเลยนะแล้วก็มันจะต้องซึมเข้าผิวได
0: ้
1: เราจะเคยเจอนะเวลาเราไปปิดทอง
0: ค่ะ
1: นะทองคำเปลวที่เขาขายเรามาเนี่ยเอาไปแปะแล้วไม่อยู่เลยหลุดแปะแล้วหลุดแปะแล้วหลุดเนี่ยค่ะอันนั้นน่ะมันไม่ใช่นะแต่ทองคำเปลวแท้ๆนะคะแค่เราไปแตะมันนะมันติดมือขึ้นมาเลย
0: เคยไป
1: หายใจแรงหน่อยปลิว
0: บางวัดนะที่เขาแจกเราเนี่ยยังไม่ทันแปะเลยค่ะอยู่ที่มือเราไปแล้ว
1: ไปแล้วหมดไปแล้ว
0: หมดไปแล้ว
1: แล้วก็ไม่ไปที่อื่นด้วยนะอยู่ที่ผิวเรา
0: แต่บางแผ่นที่อาจารย์บอกเลยแปะอยู่นั่นแหละค่ะ
1: แปะเท่าไหร่ก็ไม่ติดแปะเท่าไหร่ก็ไม่ติ
0: ดหายไปกับตา
1: ใช่ลมพัดมาปิววิว
0: ท่านผู้ชมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ซื้อแผ่นทองแล้วนะจะไปหาตามวัดแล้วนะ
1: เ
0: พราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็แบบบางทีปิวใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวมือไปลูบ
1: อุ้ยนี่เขามีคนที่เขาเรียกอะไรนะอย่างร้านที่เขาทำทองเนี่ยค่
0: ะ
1: แล้วมีคนเขาแบบเก็บไอ้เศษผงเล็กๆเนี่ยเก
0: ็
1: บสะสมไว้นะคะอุ้ยเอามาขายได้หลายตังค์เลยนะตอนเนี้ยขายได้หลายตังค์เลย
0: พอนึกถึงที่อาจารย์บอกว่าถ้าสังเกตทองง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นทองที่เปอร์เซ็นต์สูงๆมันจะซึมเข้าสู่ผิวนึกถึงการลงณหน้าท
1: อง
0: ที่เราแบบว่า
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ว้าวพระอาจารย์ลงปุ๊บหายไปกับผ
1: ิ
0: ว
1: บไปเลย
0: ทองมันแบบมันซึมเข้าไปในผิวแล้วลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทองแท้
0: แต่บางที่ไปลงกับพระอาจารย์เหมือนกากเพชรติดเต็มหน้าเลยค่ะอาจารย์เป็นเหมือน
1: แบบจุดสีทอง
0: ยิ่งเวลาออกแดดนะโอ้โห
1: ระยิบระยับ
0: นะคะนี่แหละเป็นวิธีการสังเกตง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเดี๋ยวนี้มันจะมีแหล่งซื้อตัวทองซ
1: ึ่ง
0: เขาจะมีใบเซอร์ติฟิเคทด้วยนะคะ
1: ที่เขารับรองแล้วก็เชื่อถือได้
0: ใช่ค่ะแต่วิธีการสังเกตถ้าเป็นทองเปอร์เซ็นต์ไม่สูงแล้วเราเอามาใส่ในพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะการนานๆไปมันจะเป็นสนิ
1: ม
0: สีมันจะเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนกับมันแช่อยู่ในน้ำแล้วมันเกิด

0: ก็วิบวับเหมือนกัน
1: ใช่เป็นตัวที่แบบเรียนแบบ
0: เรียนแบบทอง
1: ใช่อย่างวันนี้เราเนี่ยทาเปลือกตามาจานนี้เป็นชิมเมอร์กิตเตอร์เนี่ยก็จะมีทุกสีเลยมีสีทองสีเหลืองสีเขียวตามที่เราต้องการเลยเวลาใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ก็
0: ด
1: ูสวยงามดูแบบโอ้ทองเยอะใช่ไหมคะ
0: ดูทองเยอะ
1: ใช่แต่จริงๆพวกนี้ก็ใส่ได้เพื่อความสวยงามไม่ได้เป็นอันตรายต่อผิวนะคะแต่ว่าในเรื่องของสรรพคุณน่ะ
0: จ้ะ
1: ก็จะไม่มีเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้
0: ใช่มันไม่มีว่าช่วยเขาเรียกว่าอะไรแล้วบำรุงผิวหนัง
1: ใช่เหมือนเราทาเปลือกตานี่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเปลือกตาเราจะระยิบระยับไป3วัน
0: ไม่ใช
1: ่นะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบที่เราแจ้งมานะคะแต่ว่าถ้าเราเน้นคุณสมบัติก็ต้องเป็นทองที่เปอร์เซ็นต์สูง
0: ใช่ถ้าเราจะมาใช้ให้มันได้ผลใช้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวแต่ทองเนี่ยน
1: ะ
0: ใช้มากๆคือหมายถึงว่าใช้ในปริมาณมากนะคะอย่างที่เขาที่ว่าเขาแปะท
1: ั้
0: งหน
1: ้
0: าเนี่ย
1: แบบหูไม่เหลือง
0: มันไม่ได้ทำได้ทุกวันน
1: ะ
0: เพราะว่าอันที่หนึ่งคือทองมันแพง
1: ใช่ไห
0: มอันที่สองคือว่าหน้ามันจะแห้งถ้าเราทำแบบติดกันทีเกินไปอย่างเงี้ยค่ะหน้าก็จะแห้งนะหน้าจะแห้งเพราะฉะนั้นก็ทำระยะให้เหมาะสมด้วยค่ะก็สักอาทิตย์ละครั้ง
1: เคยเห็นสปาบางที่อะค่ะอาจารย์หรือว่าทรีทเมนต์หน้าครัวซาน่ะเขานิยมครัวซากับทองคำ
0: ครัวซาแล้วก็ทองคำด้วยใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการเลือกทองนะคะว่าเราจะใช้เป็นทองจริงหรือว่าทองที่เรียนแบบนั่นเองนั่นค่ะ
0: อยู่ที่ว่าขายได้เท่าไหร่อ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าขาย
1: ตอนนี้ทองบาทนึง15กรัมใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: ณเวลาที่เรา
0: ไปเท่าไหร่แล้ว
1: อัดรายการนี้น่าจะเกือบ 60,000 แล้วมั้ง
0: 60,000 60,000 แล้ว
1: ค่ะก็ประมาณ 60,000 ท่านผู้ชมลองไปคำนวณดูว่าถ้าเราใส่สัก1กรัมเราจะ
0: ต้องเสียเงินเท่าไหร่เอา15หาร 60,000 เข้าไป
1: ถูกต้องนะคะแต่ถามว่ามันได้คุณภาพจริงไหมเราลองใช้เป็นทองคำเปลวก็ได้อย่างวันนี้ที่เราลองใช้
0: เป็นทองคำเปลว
1: นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบดใส่กับผลิตภัณฑ
0: ์ค่ะ
1: อันนี้คือเนื่องจากว่าเราทำเจลมาร์กหน้าทองคำแล้วก็อธิบายนางเอกนะคะของเราสักหน่อยนะคะตัวต่อมานะคะเราก็มาดูส่วนผสมในสูตรนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ
0: คะ
1: ตัวเจลก็เป็นเจลเหมือนกันแต่ว่าจะใช้สารก่อเจลกันคนละตัวสูตรที่1เมื่อกี้เราใช้ Electrofect AVC นะคะแต่ว่าสูตรนี้เราจะใช้เป็นคาร์บอพอลนะคะแต่ว่าเป็นคาร์บอพอลเอาเทส21อ่ะเรามาดูส่วนผสมตัวแรกกันก่อนนะคะ
0: ตัวแรกอันนี้เลย
1: น้ำสะอาดเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เอาไว้เป็นตัวทำละลายในสูตรเพราะว่าสารก่อเจลที่เราใช้ในวันนี้เราใช้เป็นสารก่อเจลในน้ำนะคะอาจารย
0: ์
1: เราจะทำให้น้ำมีความหนืดนะคะตัวต่อมาก็คือป๊อปปาลินไกลคอนนะคะตัวต่อมาคือกีซาลีนอ่ะเมื่อกี้เราให้เจอป๊อปปาลีน
0: แล้วก็กีซาลีนด้วย
1: กีซาลีนเนื่องจากว่าส
0: ู
1: ตรนี้นะคะเจลของเราสูตรนี้มาร์คเข้าไปแล้วไม่ต้องล้างอกค่ะอาจารย
0: ์
1: ใช่มาร์คไปแล้วก็คือ
0: เหรออันนี้ล้าง
1: ที่เรา
0: ทิ้งไว้ได้เลย
1: มาร์คไว้แล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยหรือถ้ารีบๆก็คือใช้วิธีการนวดเข้าผิ
0: วหน้าไปเลยแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลย
1: ใช่ค่ะฉะนั้นตัวสารให้ความชุ่มชื้นเราก็เลยเลือกเป็นตัวที่เป็นกีซาลีนเพื่อให้มันเก็บกักความชุ่มชื้นในผิวนะคะตัวต่อมาก็คือโอลิโก GGF ตัวนี้ก็เป็นสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวแต่จะช่วยให้ผิวกระชับด้วยนะคะก็บำรุงด้วยน้ำหล่อเลี้ยงผิวด้วยผิวกระชับด้วยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่สองของเราก็คือตัวสารก่อเจลวันนี้เราใช้เป็นคาร์บอพอลเทส21นะคะจริงๆเนี่ยคาร์บอพอลเนี่ยมีทั้งหมดหลายเบอร
0: ์
1: ให้เราเลือกใช้เป็นคาร์บอพอล940ก็ได
0: ้
1: คาร์บอพอลเอาเทส20 21เลือกได้นะคะ
0: เลือกได้หมดเลย
1: ใช่นะคะแต่เทคนิคการใช้ตัวคาร์บอพอลเนี่ยมีนิดนึงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงกว่า AVC
0: ค่ะ
1: AVC เนี่ยเราใช้ตอนที่เราละลายตัวสครับอะค่ะอาจารย์เราล่อนลงปุ๊บเขาเจอน้ำปุ๊บเนื้อกลายเป็นเจลเลยแต่ตระกูลคาร์บอพอล
0: ไม่ใช่
1: ตระกูลคาร์บอพอลจะมีแฟนด้วยจะมีแฟนที่ช่วยปรับ
0: ต้องมีคู่มา
1: ใช่ปรับให้ฉันมีค่าเพชรเข้าใกล้7ก็คือตัวไตรเอทโดรามายหรือว่า TEA นะคะกรณีที่เรา
0: ต้องมาด้วยกัน
1: เจลด้วยตระกูลคาร์บอพอลไม่ว่าจะเป็น940เอาเทส20เอาเทส21อย่าลืมใช้ตัวไตรโทรามายมาด้วยนะคะซึ่งลักษณะก็จะเป็นของเหลวมีลักษณะเป็นด่างนะคะก็คือเวลาที่เราละลายสารก่อเจลเสร็จแล้วใช่แล้วก็เอาตัวนี้แหละผสมเข้าไปมันก็จะขึ้นเนื้อเจลนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวตอนที่ไปทำเอ๊ะบางทีไม่ได้ใส่ตัวนี้ทำไมเราละลายแล้วทำไมยังไม่ขึ้นเนื้อเจลอีกก
0: ็
1: ยังไม่ได้ใส่ตัวไตรเอทิลโรไมด์หรือว่าตัวด่างเพื่อปรับค่า pH นะคะทีนี้จะมาดูสารสำคัญที่เราใส่เข้าไป

0: ใช่อัน
1: นี้แล้วนะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้สารตัวแรกนะคะอาจารย์ก็คือสารสกัดใบบัวบกตัวนี้อะเซนเทล่าย ังเป็นสารสกัดที่นิยมยอดฮิตเพราะว่าตัวนี้จริงๆได้ทั้งในเรื่องของไวท์เทนนิ่งได้ทั้งในเรื่องของริ้วรอยแล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะตัวต่อมาสารสกัดทับทิมนะคะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของไวท์เทนนิ่งนะคะลดการสร้างเม็ดสีนะคะเพื่อทำให้รอยด่างดำที่อยู่บนผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะตัวต่อมาเป็นสารสกัดว่านหางจระเข้มาอีกแล้วค่ะจ้าอโลเว
1: ล
0: ่าของเรา
1: คนนี้แบบ
0: เป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องทำให้ผิวชุ่มชื้นลดอาการผิววงการแดดด้วยแล้วก
1: ็
0: กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะตัวต่อมาสารสกัดซิลเวอร์ไวน์นะคะสารสกัดตัวนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าพอในรายการเนาะเราอาจจะพูดชื่อของแบรนด์ไม่ได้แต่ท่านลองไปหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตนะคะสารสกัดตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเครื่องสำอางแบรนด์ดังนะ
1: คะ
0: มีจำหน่ายในประเทศไทยนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมีส่วนผสมเหมือนเครื่องสำอางยี่ห้อดังก็ซื้อมาใส่ได้ตัวนี้เป็นสารสกัดตระกูลกีวีช่วยในเรื่องของพวกฝ้ากระจุดด่างดำนะ
1: คะ
0: ตัวต่อมาก็คือคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนก็คือเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผิวกระชับเต่งตึง
1: มันเป็นแบบอีลาสตินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะที่อยู่ใต้ผิวเราฉะนั้นบางทีคอลลาเจนในผิวเราน้อยนะคะหรืออายุมากขึ้นคอลลาเจนไม่ค่อยมีในใต้ผิวผิวเราก็จะอยู่หย่อนยานนะคะทีนี้คอลลาเจนเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่เป็นสารสกัดกับแบบที่เป็นฟู้ดเกรดเหมือนที่เราชงรับประทานอาจารย์ทานคอลลาเจนอยู่ไหมคะ
1: เคยทานแต่ว่าตอนหลังก็ทานบ้างไม่ทานบ้างค่ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าเกิดใครที่จะใช้ตัวที่เป็นฟู้ดเกรดหรือเป็นเกรดที่เรารับประทานนะ
1: คะ
0: ต้องเป็นคอลลาเจนแบบ 100%มันก็จะมีอนุภาคที
1: ่แต่ตอนนี้มันมีเยอะมากเลยนะคะคอลลาเจนเยอะ
0: แต่บางยี่ห้อน่ะคือเขาผสมวิตามินอื่นมาแล้วอันนั้นผสมวิตามินอื่นเราไม่แนะนำนะคะเพราะอันนั้นต้องชงดื่มเข้าไปในร่างกายหรือบางทีมันมาทาที่ผิวเรามันอาจจะเป็นก้อนได้ฉะนั้นเราต้องใช้เป็นคอลลาเจนแบบ 100% นะ
1: คะ
0: วิธีการสังเกตก็คือถ้าเราละลายน้ำมันจะใสอ่ะเราลองมาทาที่ผิวเราก็ได้จ้ะมันจะซึมเข้าสู่ผิวทำให้ผิวเรียบเนียนกระชับแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่เป็นไรเราอยากใช้คอลลาเจนแบบเปปไทด์สายยาวของที่เป็นสารสกัดก็ซื้อมาใช้ได้นะคะตรงนี้เราปรับได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของสารสำคัญที่เราต้องการให้ทั้งกระจ่างใสทั้งเร่งการผัดเซลแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำเรื่องของฝ้าด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆการมาร์กหน้าเนี่ยคือเราต้องการให้เหมือนหน้าเราได้ทำทรีทเมนต์นะอาจารย์
1: ใช่แล้วมันจะได้ชุ่มชื้นอยู่นานๆใช่ไหมที่เราต้องมาร์กหน้าเนี่ย
0: ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือจริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกเลยบางทีในช่วงที่เราทำทรีทเมนต์ขัดหน้าเนี่ยหลังจากขัดแล้วเราควรจะบำรุงด้วย
1: ใช่ไม่งั้นมันเหมือนกับ
0: ใช
1: ่ผิวเราแบบ
0: ความชุ่มชื้นบางที
1: มันหายไปแล้วเพราะเราขัดออกไปแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวหน้าเราบางทีมันไปกันกับตัวคราบไขมันที่หรือสิ่งสกปรกที่มันอยู่ตามรูขุมขนนะคะบางคนใช้ไปเนี่ยบางสูตรเนี่ยไม่บำรุงในผิวหน้าแห้งกว่าเดิมนะ
1: แล้วเวลาเราขัดเนี่ยพอสิ่งสกปรกมันออกเนี่ยรูขุมขนมันอาจจะเปิด
0: ใช่
1: ไหม
0: คะ
1: การใช้พวกนี้
0: ถ้ารูขุมขนสะอาดแล้วนี่ใส
1: ่เอาบำรุงใส่เข้าไปได้เต็มที่เลย
0: นะคะส่วนสุดท้ายนะ
1: คะ
0: ก็คือเหมือนกันกับสูตรแรกเลยคือถ้าเราทำเจลใสแล้วเรามีการเติมกลิ่นนะ
1: คะ
0: แล้วก็สารกันเสียที่เป็นน้ำมันเราก็จะต้องผสมกับตัวอิมาซูเจน HCO040 ก่อนเพื่อที่จะให้น้ำมันในสูตรเราที่เราเอามาใส่เพิ่มนะให้เนื้อเจลมันใส
1: ด้วย
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือส่วนผสมในสูตรของเราที่เป็นตัวเจลมาร์กหน้าทองคำแล้วก
1: ็นางเอกใช่ไหม
0: ที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือทอง
1: เดี๋ยวนะอันนี้แล้วยัง
0: อันนี้สารกันเสียค่ะอาจารย์ตัวฟีโนสเตตอันนี้เราพูดไปแล้วท
1: ี
0: นี้ทอง
1: มันอยู่ที่ไหน
0: นี่ค่ะทองของเราน
1: ะ
0: คะนี่แหละที่เราจะใส่เข้าไปนะคะทีนี้ทองเนี่ยเราซื้อมาเป็นทองคำเปลวเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเราจะไม่ทิ้งลงไปทั้งแผ่นอย่างนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะ
1: ตีก่อน
0: ใช่เดี๋ยวเราจะ
1: เราจะต้องมี
0: เราอาจจะใส่กับถ้วยแก้วนะคะแล้วก็ใช้ช้อนหรือว่าแท่งแก้วน่ะคนๆก่อนทีนี้ถ้าบางคนไปบดในกลงนะคะ
1: กลงมันติดไหมติดกลงเลยป่ะ
0: ถ้าภาษาทางเภสัชนะเขาเรียกกลงกับลูกกลงภาษาวัยรุ่นเขาเรียกโคกสากที่เป็นอันเล็กๆอะค่ะ
1: ที่เป็นอันเล็กๆส่วนใหญ่จะสีขาว
0: ใช่
1: นะคะที่เขาใช้บดยาเนี่ยก็จะเหมือนโคกสากนั่นแหละน
0: ะ
1: แต่ว่าเขาจะใช้บดยาท
0: ี
1: นี้มันจะติดไปกับ
0: ใช่ทีนี้มันจะมีแบบที่เป็นเซรามิกกับแบบที่เป็นแก้ว แนะนำนะคะแนะนำที่เป็นแก้ว
1: เพราะจริงๆถ้ากรงที่เป็นแก้วใช่ไหม

0: รงแก้วอ่ะที่มันเป็นแก้วอ่ะเนื้อตรงเนี้ยเขาจะทำให้มันหยาบๆมันจะไม่เรียบๆแบบนี
1: ้
0: ฉะนั้นช่วงที่เราบดตรงเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการ
1: เรื่องที่จะบดขยี้ได้ใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าเป็นเซรามิกที่เคยใช้นะคะอาจารย์ทองมันหายเข้าไปใน
1: เซรามิกหมดเลยมันซึมมันซึมเหมือนกันใช่ไหม
0: ซึมเข้าเนื้อเซรามิกหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะใส่ตอนท้ายเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะทีนี้เรามาผสมส
1: ่
0: วนที่1ของเราก่อนนะคะนะคะส่วนที่1ของเราก็จะมีตัวป๊อปปาลินไกลคอนมีกีซาลีนมีอะเลนโทอินแล้วก็มีโอลิโก GGF นะคะอันนี้บอกเทคนิคนิดนึงนะคะสำหรับบางคนที่ใช้ตัวคอลลาเจนแบบที่เป็นฟู้ดเกรด
1: จ้ะ
0: นะคะสามารถเอามาละลายในส่วนที่1ได้เดี๋ยวด้านนี้ก็จะให้อาจารย์ทำการเอาตัวแผ่นทองออกมาอันนี้อาจารย์ต้องใช้ช้อนแตะแตะใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะ
1: แต่ใส่ในนี้นะ
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ที่ทำอยู่ทางด้านนี้เราก็จะ
1: ใส่หมดเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องแตะเอามาไว้ในถ้วยก่อนนะคะอาจารย์ขอช้อนหน่อยค่ะ
1: แกะยาก
0: ใช่แกะยากไม่พอถ้าปิวติดมือ
1: นี่
0: ค
1: ือ
0: มาที่มือเราเลยค่ะ
1: ติดมือเลยเนี่ยค่ะค่อยๆแง้มเนี่ยค่ะอ๋อมันอยู่ด้านนี
0: ้ถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันไอ้นั่นนะคะเดี๋ยวหนูจะให้อาจารย์เดี๋ยวหนูเอากีซาลีนลงไปในนี้นิดนึงให้อาจารย์มีตัวแตะนะคะ
1: ไม่งั้นจะไม่อยู
0: ่ใช่ไม่งั้นมันจะลอยออกมาเดี๋ยวอาจารย์ก็เดี๋ยวเราจะใส่หมดนี่เลยค่ะ
1: จะเห็นนะคะว่ามันบางเบามากเลยค่ะ

0: ถ้าเราเอามือจับนี่มันจะติดมือเราเลย
1: ใช่มันจะติดมือเราเลยนะคะทีนี้ถ้าเราไม่บดอะเราเอามาใส่เป็นแผ่นอะมันก็จะกระจายตัวกันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมข้างในมันก็ดูไม่สวยค่ะ
0: มันดูแบบ
1: มันดูไม่กระจายตัวมันดูเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
0: ดูเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมันดูเหมือนแปะทองพระยังไงไม่รู้
1: ใช่เรียบร้อยจันขอกระชอนหน่อยค่ะ
0: กระชอนเดิมได้ไหม
1: ได้ค่ะนะคะแล้วเราก็จะ
0: เอ้ยจ้ะขอโทษ
1: ขอช้อนนะคะจันก็ร่อนเรียบร้อยค่ะนะคะเห็นไหมคะตัวคาร์โบพอลเอาเทสนะคะเวลาเจอน้ำเนี่ยละลายแล้วนะคะอันนี้ถ้ากล้องถ่ายอยู่ก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะมันยังเป็นใสๆเหมือนเดิมมันไม่ได้ขึ้นเนื้อเจลเพราะจริงๆแล้วเราใส่ตัว TA ถึงจะขึ้นเนื้อเจลนะคะ

0: ันติดกระดาษไม่ละพอดีช้อนมันเปียกช้อนมันเปียก
1: เสร็จแล้วเราก็จะเติมทีอาจารย์ขอช้อนนี่หน่อยค่ะนี่ค่ะเป็นยังไม่ได้ขึ้นเนื้อเจลนะคะพอเราเติม TA เข้าไปเท่านั้นแหละเราคนเนี่ยจะขึ้นเนื้อเจลเลยนะคะ
0: ติด
1: มาแล้วค่ะเป็นเนื้อเจลใส่แล้วเรียบร้อยนี่นะคะ
0: ไปไม่หมด
1: เสร็จแล้วเติมสารสกัดทั้งหมดลงไปค่ะนะคะจากนั้นสารกันเสียนะคะกลิ่นที่เราเลือกไว้กับ HCO 040อย่าลืมผสมกันนะคะอาจารย์ขอช้อนอีกอันนึงอ่ะนี่ค่ะ
0: นี่ๆๆ

0: นี่อันนี้ใส่ไปยังกลิ่นจะไปแล้วนะคะ
1: นะคะนี่นะคะ
0: นี่อันนี้ใส่แจ๋ว
1: ใช่ค่ะเพราะเราจะโชว์ทองใส่เลยค่ะจากนั้นทองคำที่เราบดเมื่อกี
0: ้ยังไม่ได้บดยังบดยังไม่ละเอียด
1: อาจารย์แตะมาก็นั่นแหละค่ะ
0: แตะมามันก็จะกระจายออกไปแล
1: ้
0: ว
1: ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ใส่ตามฐานะได้เลยนะคะใส่ตามฐานะได้เลยค่ะอันนี้ไม่จำกัดนะคะ1กิโลใส่1บาทก็ได้ค่ะอาจารย์15กรัมเดี๋ยวฝากอาจารย์ถือนิดนึง
0: ก็อีก3นาทีอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังเร็ว
1: อาจารย์ขอตะก้อหน่อยค่ะ
0: เอา
1: โอเคโอ้โหทองอร่ามงามตาจริงๆสีสามารถแต่งสีได้นะคะใช้เป็นสีละลายในน้ำเหมือนกันเดี๋ยวเราตักให้ท่านผู้ชมดูบางส่วนเพื่อเห็นต่ออาจจะไม่ตักทั้งหมดนะคะจ้ะ
0: โอเคอ่ะเราเอานู้นนะ
1: ใช่แล้วโอ้โหน่าใช้มาก
0: นี
1: ่นะคะ
0: สวยหรูดู
1: ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นทองจริงนะคะเราไม่ได้เอากิตเตอร์หรือว่าไมก้ามาช่วยในการแต่งนะคะก็จะเป็นทองแบบนี้เลย
0: นี่อันนี้เอาทองแบบ
1: น
0: ี้เน้นๆทองเน้นๆ
1: ยกมาในระดับสายตาถ้าฟองอากาศยุบนี่จะใสมากเลยนะคะจ้ะ
0: ถึงจะเห็นทองนะถึงจะเห็นทองใช่ไหมคะ
1: หลังจากขัดหน้านะคะก็ใช้ตัวนี้ทาทั้งหน้าเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วก็นวดให้เข้าหน้าโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะ
0: แล้วก
1: ็สองผลิตภัณฑ์ในตอนที่7ของเรานะคะได้ทั้งผลิตภัณฑ์เจลขัดหน้าแล้วก็เจลมาร์กหน้าทองคำนะคะมีอะไรอาจารย์ฝากไว้ช่วงท้ายไหมคะ
0: ก็คือว่าเวลาเราใช้ก็อย่าลืมนะคะว่าใช้ตามความเหมาะสมของผิวของเรานะคะบางอย่างใช้ได้ทุกวันบางอย่างก็ใช้ได้เป็นบาง
1: ใช่ค่ะ
0: ระยะนะคะ
1: ลองเอาไปหัดทำดูแล้วลองปรับดูนะคะใครที่ติดตามรายการของเราก็อย่าลืมติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปค่
0: ะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital Indian Empowering Data to Business การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เรามาพบกันในตอนที่7แล้วนะคะในตอนที่7ก็จะเป็นหัวข้อ Dynamic Dashboards for Business นะคะอาจารย์กุ้งทวนนิดนึงสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาชมนะคะในเทอมนี้นะคะอาจารย์กุ้งได้สาธิตนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับนำ Data หรือว่าข้อมูลเนี่ยโดยเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกนะคะสเต็ปการ Create Chart ก็คือเอานำตัวเลขนะคะที่เป็นข้อมูลในธุรกิจนะคะของท่านผู้ประกอบการเองนะคะมาสร้างเป็นชาร์ตเป็นกราฟเป็นแผนภูมิประเภทต่างๆนะคะซึ่งก็จะนำเสนอไปในตอนที่1และตอนที่2นะคะซึ่งก็จะมีการสาธิตนะคะฝึกปฏิบัติกันด้วยสำหรับผู้ประกอบการหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะมาในตอนที่3ก็คือ Create Interactive Chart นะคะก็จะเป็นการสร้างชาร์ตที่มีการโต้ตอบนะคะกับผู้ที่ใช้งานอันนี้ก็จะขยับขึ้นมาอีก1สเต็ปนะคะซึ่งก็ไม่ยากก็จะแบ่งเป็นตอนที่3แล้วก็ตอนที่4นะคะสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้ส่วนในตอนที่5เนี่ยก็จะทั้งหมด8ตอนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ data หรือว่าข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะโดยที่นำข้อมูลที่มีนะคะข้อมูล data ข้อมูลดิบที่มีเนี่ยมาสร้างเป็นชาร์ตเป็นแผ่นภาพนะคะชาร์ตแบบ interactive ที่สามารถโต้ตอบได้ในระดับ basic นะคะแล้วก็นำ data หรือว่าข้อมูลเนี่ยมาทำการให้โปรแกรมพยากรณ์นะคะหรือว่า forecast เนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรนะคะซึ่งก็อยู่ในตอนที่5ส่วนตอนที่6ก็จะเป็นให้ความรู้นะคะในเรื่องของเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสำคัญนะคะของการนำ data เนี่ยมาทำการพยากรณ์ว่าสำคัญอย่างไรนะคะทีนี้วันนี้มาถึงตอนที่7แล้วนะคะก็จะเป็นการนำข้อมูลนะคะหรือ data เนี่ยมาสร้าง dynamic dashboard นะคะอันนี้ก็คืออาจารย์กุ้งไล่สเต็ปมาตั้งแต่สเต็ป1นะคะที่เป็นพื้นฐานเนาะปูพื้นมาตั้งแต่เริ่มสร้างชาร์ตเลยนะคะก็เอาข้อมูลมาสร้างเป็นชาร์ตประเภทต่างๆนะคะแล้วก็มาสร้างอินเตอร์แอคทีฟก็คือขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็เอา Data มา Forecast นะคะซึ่งก็มีสาธิตอยู่ในสัปดาห์ที่5นะคะในตอนที่5ก็คือไปดูย้อนหลังกันได้มาในตอนที่7อันนี้แปลว่า7กับ8นะคะก็เป็นหัวเรื่องใหญ่เดียวกันก็คือมาทำ Dynamic Dashboard นะคะก็คือเป็นการสร้าง Dashboard ที่โต้ตอบปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเป็นอย่างไรทำอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนอื่นน่ะมารู้จักคำว่าแดชบอร์ดก่อนนะคะแดชบอร์ดก็คือหน้าจอที่แสดงข้อมูลนะคะข้อมูลก็คือ Data ที่เรามีเนาะอยู่หลังบ้านเนี่ยค่ะที่เรานำมาให้โปรแกรมทำการวิเคราะห์หรือทำการประมวลผลต่างๆให้นะคะทีนี้แดชบอร์ดจะเป็นหน้าจอสำหรับแสดงผลข้อมูลนะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงอัปเดตโต้ตอบแบบเรียลไทม์นะคะใช้สำหรับดูภาพรวมเกี่ยวกับบิสเนสเกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่ดูข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องนะคะในระดับผู้บริหารก็ได้เช่นเมเนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์นะคะหรือผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงเนี่ยมาดูข้อมูลที่อยู่ในหน้าจอแสดงข้อมูลนะคะก็สามารถทำให้วางแผนตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในแดชบอร์ดเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแผนภาพที่สรุปมานะคะอธิบายง่ายๆนะคะไม่ใช่แค่กราฟภาพนิ่งนะคะแต่เป็นแดชบอร์ดที่สามารถคลิกนะคะปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการหรือว่ากดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ปรับมุมมองที่ต้องการเนี่ยได้แบบเรียลไทม์เลยทีนี้แดชบอร์ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะ

งๆแล้วอยู่ที่ผู้สร้างนะคะผู้สร้างถ้าสมมติว่าสร้างเองเนาะถ้าสมมติว่าสร้างเองเราก็จะเลือกข้อมูลที่อยู่หลังบ้านเนี่ยค่ะที่เป็น data ที่เก็บเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเอา data ที่มีอยู่เนี่ยมาทำให้อยู่ในรูปแบบของการสรุปของข้อมูลใช่ไหมคะทำอะไรได้บ้างเช่นแสดงยอดขายนะคะยอดขายจะดูแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะคะ3เดือน6เดือน1ปีหรือย้อนหลังเนี้ยก็สามารถแสดงข้อมูลมาได้ก็คือยอดขายนะคะกำไรต้นทุนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้แล้วใช่ไหมคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งก็จะพูดถึงเรื่องของความสมบูรณ์ของข้อมูลเนาะอันนี้ก็เกี่ยวข้องหมดเลยนะคะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลสมบูรณ์ไหมข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะคะก็ไม่ฉะนั้นแล้วเวลานำมาแสดงเนี่ยในแดชบอร์ดเนี่ยคนที่ดูนะคะก็จะตัดสินใจผิดพลาดผิดเพี้ยนได้นะคะถ้าเกิดข้อมูลต้นทางไม่ถูกต้องทำอะไรได้อีกนะคะสามารถดูพฤติกรรมนะคะของลูกค้านะคะเช่นยอดการสั่งซื้อสินค้านะคะยอดการเข้าชมสินค้าเนาะอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะที่ได้จากการเก็บข้อมูลนะคะในหน้าเว็บไซต์ยอดการคลิกนะคะดูโฆษณานี้นานเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะพฤติกรรมของลูกค้าที่มีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่เขากำลังชมนะคะทำอะไรได้อีกนะคะสามารถเปรียบเทียบผลงานนะคะหรือว่ายอดขายรายวันรายเดือนรายปีรายไตรมาสนะคะย้อนหลังหลายๆปีก็คือทำได้หมดเลยนะคะแจ้งเตือนเมื่อยอดขายต่ำหรือเกินเป้านะคะตรงนี้ก็คือสามารถทำได้จุดเด่นของแดชบอร์ดนะคะก็คือ 1. อัปเดตอัตโนมัตินะคะมีลักษณะการทำงานที่เป็นแบบเรียลไทม์นะคะ 2. เห็นข้อมูลแล้วผู้ที่ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะเช่นกราฟหรือชาร์ตนะคะก็คือดูแล้วเข้าใจได้ทันทีเลยว่าช่วงนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะเพราะว่าดูจากกราฟหรือว่าชาร์ตที่แสดงในหน้าแดชบอร์ดช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ปรับให้ตรงกับธุรกิจได้นะคะตรงนี้ก็คือจุดเด่นหรือว่าประโยชน์ของแดชบอร์ดนะคะโดยที่ยังไม่ได้บอกว่าต้องใช้เครื่องมือชนิดไหนนะคะเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้สร้างแดชบอร์ดเนี่ยตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้สร้างแดชบอร์ดนะคะ1คือ Power BI นะคะก็โลโก้จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะ2 Tableau นะคะตรงนี้ก็จะโลโก้อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็3ตอนเนี้ยหลายคนเห็นผ่านตาจริงๆมีเครื่องมือหลากหลายนะคะก็ส่วนมากก็จะเสียค่าบริการเนาะเพราะมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้ากรณีที่เราใช้งานนะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจกับองค์กรอันนี้เราก็ต้องไปดูแพ็กเกจนะคะที่มีค่าใช้จ่ายเนาะแต่ถ้ากรณีฝึกทำฝึกใช้เครื่องมือเนี่ยถ้าสมมติว่า3ตัวเนี้ย3เครื่องมือนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องมือชนิดไหนนะคะมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรและเหมาะกับใครบ้างนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างมา3เครื่องมือนะคะหรือว่า3แพลตฟอร์มสำหรับมาสร้างแดชบอร์ดนะคะตัวแรกนะคะ Power BI Power BI นี่เป็นของค่าย Microsoft นะคะทุกคนทุกท่านนะคะก็ได้ยินชื่อฟอร์มนี้ชื่อโปรแกรมเนี่ยผ่านคุ้นตาคุ้นหูกันอยู่แล้วเนาะก็คือจริงๆแล้วเครื่องมือที่สำหรับทำแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization เนี่ยก็แค่ต่างผู้ให้บริการนะคะก็คืออาจจะเป็นของค่าย Microsoft เป็นของค่าย Google นะคะหรือเป็นของค่ายอื่นแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือที่ตั้งมาเพื่อทำงานประเภทเดียวกันก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะ Power BI เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลนะคะ Business Intelligence ของค่าย Microsoft นะคะที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบจากหลายแหล่งข้อมูลนะคะให้มาเป็นแผนภาพถ้าใช้งานพื้นฐานเนี่ยคือใช้งานฟรีนะคะแต่ถ้าใช้เกินกว่าพื้นฐานเนาะใช้ฟังก์ชันที่นอกเหนือจากที่มีให้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้นะคะสามารถแปลงข้อมูลให้เป็นภาพแผนภูมินะคะเป็นกราฟภาพกราฟแผนภูมิตารางสวยงามเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายนะคะจริงๆคุณสมบัติเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือว่าแปลงข้อมูลให้เป็นกราฟแผนภูมิตารางสวยงามเนี่ยเครื่องมือที่สร้างแดชบอร์ดก็คือทำได้เหมือนกันหมดนะคะทั้ง3ตัวอย่าง3ตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งนะคะเลือกมานำเสนอเนาะสร้างแดชบอร์ดสรุปข้อมูลสำคัญไว้ที่เดียวนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจนะคะแล้วก็แชร์และทำงานร่วมกันได้

ี้คือจริงๆเป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะคะของแพลตฟอร์มนะคะที่สร้างแดชบอร์ด Data Visualization นะคะแต่ว่า Power BI เป็นของค่าย Microsoft นะอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตาโปรแกรมนะคะที่สร้างจาก Power BI นะคะซึ่งไอ้จังกุ้งก็ไปหามานะคะไปหามาจากตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาให้ทุกคนเห็นภาพนะคะว่าอ๋อตอนนี้ก็จะมีภาพรวมใช่ไหมคะแดชบอร์ดคือหน้ารวมที่มีการนำ Data เนี่ยมาทำให้เป็นกราฟแผนภูมินะคะตารางที่มีความสวยงามดูแล้วเข้าใจได้ง่ายเลยนะคะว่าตอนนี้อะไรยอดขายมากกว่ากันนะคะยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าไหนคือน้อยนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นในส่วนของยอดขายเนาะก็คือดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะตัวอย่างหน้านี้ก็คือ Power BI นะคะตัวอย่างที่2นะคะ Tableau นะคะก็คือเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเป็นภาพก็คือสร้างแดชบอร์ด Data Visualization นั่นแหละนะคะก็คือช่วยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภาพและแดชบอร์ดที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็โต้ตอบได้นะคะก็คือเป็นอินเตอร์แอคทีฟด้วยไม่ฟรีนะคะก็คือมีค่าใช้จ่ายที่เป็นรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะใช้งานง่ายนะคะ3แพลตฟอร์มใช้งานง่ายเหมือนกันหมดนะคะลักษณะการใช้งานก็คือ drag and drop นะคะก็คือคลิกลากและวางนะคะมีแดชบอร์ดที่โต้ตอบนะคะกับผู้ที่ใช้งานได้ลักษณะนี้ก็คือ interactive dashboard นะคะโต้ตอบแล้วก็กรองข้อมูลนะคะที่ต้องการให้แสดงที่หน้าแดชบอร์ดนะคะก็คือการฟิลเตอร์นะกรองข้อมูลผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นะคะผู้ที่ใช้งานนะคะผู้ที่ใช้งานหรือจะเป็นผู้ที่สร้างก็ได้ใช้แพลตฟอร์มในการสร้างหน้าแดชบอร์ดนะคะมันจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสมมุติว่า2ส่วนด้วยกันหนึ่งคือผู้พัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มใช่ไหมคะแพลตฟอร์มจะค่ายไหนก็ตามเนาะก็คือใช้แพลตฟอร์มในการสร้างแดชบอร์ดใช่ไหมคะผู้พัฒนาส่วนมากก็จะเป็นถ้าในบริษัทในองค์กรก็คือจะเป็นแผนกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ IT แต่ว่าถามว่าถ้าไม่มีความรู้ทางด้าน IT เลยทำได้ไหมทำได้นะคะไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ทำได้เพราะว่าลักษณะการใช้งานแพลตฟอร์มประเภทนี้คือ drag and drop คลิกลากแล้ววางแต่แค่เราต้องรู้ว่าถ้าเราต้องการเอาอะไรมาโชว์มาแสดงเนี่ยเราต้องเลือกเครื่องมือประเภทไหนนะคะซึ่งก็ไม่ยากนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่งนะคะก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้นะคะผู้ที่สร้างนะคะก็คือผู้ที่เอาข้อมูลมารวมที่หน้าแดชบอร์ดนะคะจริงๆแล้วผู้ที่สร้างหน้าแดชบอร์ดเนี่ยต้องมีการไปเก็บข้อมูลกับผู้ที่จะใช้งานนะคะสมมติว่าเช่นผู้จัดการนะคะบอกทางแผนก IT สมมติว่าอาจารย์กุ้งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนาะอาจารย์กุ้งก็อยากรู้ว่าตอนเนี้ยยอดสมาชิกเนี่ยมีมากเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แล้วสมาชิกที่เป็นสมาชิกของธุรกิจของเราเนี่ยค่ะในองค์กรเนี่ยค่ะในองค์กรก็จะมีหลายแผนกใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งอยู่แผนกการตลาดนะคะอาจารย์กุ้งมีข้อมูลอาจารย์กุ้งต้องจัดเก็บข้อมูลคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมคะข้อมูลสมาชิกนะคะของธุรกิจเนี่ยก็จะมีชื่อนามสกุลใช่ไหมคะเพศอายุรายได้ใช่ไหมคะอยู่แถวไหนอำเภอตำบลอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอยู่แถวไหนทำงานอะไรนะคะอันนี้วันเดือนปีเกิดเนาะเพราะว่าเกี่ยวข้องเพราะว่าอาจจะต้องส่ง SMS ไฟล์หรือว่าส่งของไปให้หรือให้ส่วนลดในช่วงเดือนเกิดใช่ไหมคะอันนี้คือเกี่ยวข้องกับทางด้านมาร์เก็ตติ้งหมดเลยทีนี้ถ้ามีข้อมูลที่สรุปมาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถวางแผนวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นอาจารย์กุ้งจะวิเคราะห์ว่าลูกค้าส่วนมากเนี่ยที่ซื้อสินค้ารุ่นนี้นะคะยกตัวอย่างรุ่นนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็ต้องอาศัยข้อมูลคนที่เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าแล้วนะคะมาทำการวิเคราะห์ทีนี้อาจารย์กุ้งอยากได้อะไรโชว์บ้างก็ต้องประสานงานกับแผนก IT ที่ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะแผนก IT เนี่ยก็จะใช้โปรแกรมในการสร้างแดชบอร์ดใช่ไหมคะแล้วก็จะดึงข้อมูลออกมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดเนี่ยตามที่ผู้ใช้งานต้องการในที่นี้ผู้ใช้งานคือใครคือผู้จัดการฝ่ายการตลาดก็คือตัวอย่างก็คืออาจารย์กุ้งเนาะอาจารย์กุ้งอยากรู้อะไรอยากให้หน้าแดชบอร์ดที่เป็นแผนภาพนะคะที่เป็นตัวอย่างที่หามาให้ดูเนี่ยให้โชว์อะไรบ้างอาจารย์กุ้งก็ต้องบอกแผนก IT ไปเพื่อที่เขาจะได้เอาเครื่องมือขึ้นมาโชว์นะคะตามที่อาจารย์กุ้งผู้ใช้งานต้องการ

อันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะคะแต่ถ้าบอกว่าเอาเป็นผู้ประกอบการคนเดียวเลยนะคะทำธุรกิจคนเดียวนะคะรับจ็อบคนเดียวไม่มีลูกน้องเลยไม่มีอะไรเลยก็ทำได้นะคะทำเองได้ก็คือเราต้องเดี๋ยวจะมีช่วงเวิร์กช็อปนะคะก็จะพาใช้แพลตฟอร์มที่สร้างแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization นะคะก็จะเป็น Looker Studio นะคะหลายๆคนอาจจะเคยผ่านตามมาแล้วบ้างก็คือคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะว่าแท็บโลเนี่ยใช้ฟรีไหมไม่ฟรีนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าลักษณะของแพลตฟอร์มทุกวันนี้ค่ะก็จะมีใช้ฟรีเท่าที่โปรแกรมมีให้ทดลองได้ใช้งานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องใช้งานที่นอกเหนือจากที่ฟรีก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะก็คือเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มในวันนี้เลยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนรายปีใช้งานง่ายนะคะแล้วก็มีแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ไม่ต้องมีพื้นฐานทั้ง3แพลตฟอร์มที่ยกตัวอย่างมานะคะเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่งก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็สร้างได้นะคะรองรับแหล่งฐานข้อมูลที่หลากหลายนะคะต่อไปตัวสุดท้ายที่หามาเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะคะตัวสุดท้ายเป็นของค่าย Google เนาะก็คือ Looker Studio นะคะชื่อเดิมนะคะชื่อเดิมหรือว่าชื่อเนี่ยค่ะชื่อของเขาเนี่ยก็คือ Looker Studio ชื่อเดิมก็คือ Google Data Studio นะคะเป็นเครื่องมือ Business Intelligence ฟรีจาก Google ฟรีแต่มีเงื่อนไขนะที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลนะคะจากแหล่งต่างๆให้เป็นรูปภาพกราฟแผนภูมิตารางนะคะใช้งานฟรีนะคะในลิมิตที่แพลตฟอร์มมีให้ใช้แล้วก็เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กเนาะจะใช้งานก็ต้องมี account ของ Google account นะคะโดยที่แพลตฟอร์มทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะสามารถสร้าง data visualization แปลงข้อมูลให้เป็นกราฟแผนภูมิแล้วก็ตารางนะคะสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วยการคลิกลากระหว่างเนาะ drag and drop นะคะเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะคะทำงานร่วมกันง่ายเชื่อมต่อกับ Google Sheet ได้เลยแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะจนใช้งานไปจนถึงเป็นมืออาชีพเลยนะคะคือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็รองรับจริงๆคล้ายๆกันแต่เขาแค่คนละผู้ให้บริการเท่านั้นเองนะคะตารางเปรียบเทียบการทำแดชบอร์ดนะคะสำหรับ3แพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างเนาะเลือกมาเป็นตัวอย่างสำหรับสัปดาห์นี้ของเราเนาะอันแรกก็คือ Looker Studio เป็นของค่าย Google ใช่ไหมคะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะอาจจะสร้างในระดับเบื้องต้นก็คือทำเป็นรายงานก่อนก็ได้จุดเด่นคือใช้ฟรีใช้งานง่ายคลิกลากวางนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับ Google Sheet ได้เลยระดับความยาก1ดาว1ดาวแปลว่าไม่ค่อยยากนะคะ1ดาวแปลว่าไม่ค่อยยากแล้วก็ใช้ฟรีนะคะแต่ถ้าเกินกว่าที่ใช้ฟรีก็มีค่าใช้จ่ายนะคะแพลตฟอร์มที่2 Power BI เหมาะสำหรับสายธุรกิจนะคะตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใช้ในองค์กรของตัวเองนะคะมืออาชีพมีความเป็นมืออาชีพใช้ในบริษัทหลากหลายบริษัทนะคะแล้วก็วิเคราะห์ได้ดีจริงๆแล้วเป็นมืออาชีพหมดเลยนะคะถ้ามองลักษณะของแพลตฟอร์มที่สร้างเป็นแผนภาพเนาะความยากระดับปานกลางคือ2ดาวนะคะฟรีใช้งานได้ฟรีในระดับพื้นฐานเนาะถ้าเกินกว่าฟรีก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะ Power BI เป็นของค่าย Microsoft ส่วน Tableau นะคะก็คือใช้ในองค์กรนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นสูงนะคะตรงนี้มีกราฟสวยงามวิเคราะห์เชิงลึกได้แต่ถ้าเราใช้งานในระดับพื้นฐานทั่วไปนะคะแนะนำเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากง่ายๆก่อนนะคะจะเป็น Looker Studio ก็ได้เป็นของค่าย Google นะคะก็คือฝึกทำนะคะให้มีความคุ้นเคยกับลักษณะแพลตฟอร์มนะคะลักษณะแพลตฟอร์มตัว Tableau นี่คือความยากคือ3ดาวนะคะแล้วก็ใช้งานฟรีสำหรับนักศึกษาที่มี email account.ac.th นะคะใช้งานฟรี1ปีนะคะลองเข้าไปดูนะคะเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเนี่ยให้ไว้สรุปสั้นๆถ้าฝึกทำนะคะเริ่มทำเราก็เริ่มจาก1ดาวก่อนเนาะเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะคะก็มาใช้ Looker Studio ไปก่อนนะคะพอคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือกับหน้าตานะคะซึ่งก็จะมีความใกล้เคียงกันนะทีนี้แล้วข้อแตกต่างนะคะข้อจำกัดนะคะกับการเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละเครื่องมือถ้า Looker Studio เนี่ยใช้งานในระดับพื้นฐานเนี่ยคือใช้ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันในการ

วิเคราะห์ขั้นสูงเนี่ยจะยังมีข้อจำกัดนะคะแล้วก็มีการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนเนี่ยอาจจะยังทำได้ยากนะจะเป็นข้อจำกัดตัวแพลตฟอร์มเองนะคะแล้วเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ใหญ่มากก็คือธุรกิจขนาดเล็กใช่ไหมคะตัวที่2 Power BI นะคะบางฟีเจอร์ต้องเสียเงินนะแต่ถ้าใช้ในพื้นฐานนะคะก็คือใช้ได้ในระดับพื้นฐานเนาะแล้วก็แท็บโลนะคะใช้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะไฟล์จะมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับวิเคราะห์เชิงลึกนะคะแล้วก็โปรเจกต์ลักษณะตัวแดชบอร์ดใช่ไหมคะที่มีความนะคะมากกว่าปกติไหมเพราะอาจจะมีการนำข้อมูลนำมาแสดงใช่ไหมคะในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็คือน่าจะได้เยอะกว่า2แพลตฟอร์มแรกนะคะในส่วนของเวิร์กช็อปสำหรับฝึกปฏิบัติของเราในตอนนี้นะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกท่านลองใช้ Looker Studio นะเงื่อนไขของการใช้แพลตฟอร์มนี้ก็คือต้องมี Google Account ใช่ไหมคะเราก็เซิร์ช Looker Studio นะคะเราก็จะเจอลิงก์นะคะสำหรับไปเรียกใช้แพลตฟอร์มโดยที่อาจารย์กุ้งล็อกอินอีเมล Gmail ค้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินอีเมล Gmail ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ Looker Studio กันเลยตรงนี้คือหน้าตานะคะของโปรแกรม Looker Studio นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะส่วนต่างๆสังเกตว่าหน้าตาของแพลตฟอร์มเนี่ยใช้งานไม่ยากเลยนะคะซึ่งเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของแพลตฟอร์มในยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะวันนี้เลยนะคะสังเกตว่าแพลตหลายๆแพลตฟอร์มก็ดูแล้วก็เรียนรู้ได้ไม่ยากไล่จากด้านบนลงมานะคะก็จะเป็นโลโก้นะคะของแพลตฟอร์มและประกอบไปด้วยปุ่มบวกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งสำหรับสร้างนะคะมีสร้างรายงานนะคะมีเลือกแหล่งข้อมูลแล้วก็นักสำรวจนะคะแล้วมีอะไรอีกมีล่าสุดก็คือหมายถึงตัวแดชบอร์ดนะคะที่เราสร้างจาก Looker Studio ล่าสุดนะคะที่มีการใช้งานสังเกตว่าก็จะเรียงลดหลั่นลงมานะคะตามวันนะคะวันที่เป็นปัจจุบันก็จะอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะตรงนี้ทุกอย่างก็จะถูกเก็บรวบรวมมาไว้นะคะสังเกตว่าอาจารย์กุ้งโอ้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีไหน2021นะคะ2021เลยนะคะจนถึงปีปัจจุบัน2025นะคะอันนี้คือส่วนของล่าสุดเนาะแล้วก็มาดูแชร์กับฉันนะคะแชร์กับฉันก็คือคุณสมบัติของแพลตฟอร์มในวันนี้นะคะสามารถแชร์แบ่งปันข้อมูลหรือทำงานร่วมกันได้นะคะถ้าเกิดมีผู้ใดนะคะแชร์ตัวไฟล์งานมาให้กับเรานะคะก็มาดูในส่วนของแชร์กับฉันได้นะคะก็จะกดเข้าไปดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของงานที่นักศึกษานะคะส่งมาให้ตรวจอาจารย์กู้ว่าเข้าไปตรวจนะคะก็จะปรากฏอยู่ที่แชร์กับฉันแล้วก็ส่วนที่ฉันเป็นเจ้าของนะคะก็คือในส่วนแดชบอร์ดนะคะหรือว่ารีพอร์ตที่เราเจ้าของอีเมล account ได้ทำการสร้างนะคะก็จะมาอยู่ที่ฉันเป็นเจ้าของนะคะตรงนี้ก็คือกดดูตรงนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนที่ลบไปแล้วนะคะจะอยู่ในถังขยะนะคะจะอยู่ในถังขยะแล้วก็มีเทมเพลตที่ในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มที่มีการสร้างเทมเพลตเอาไว้ให้เราแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะโดยแบ่งเป็นมีเป็นหมวดหมู่ให้เลือกเลยนะคะเราต้องการจะดูเทมเพลตประเภทใดนะคะเราก็ติ๊กเลือกนะคะเช่น Google Analytics นะคะก็จะเป็นเทมเพลตที่เกี่ยวข้องเนาะหรือว่าจะเป็น Search Console นะคะก็จะมี1อันเนาะ1เทมเพลตนะสลับเปลี่ยนกันไปได้อันนี้คือลักษณะของเทมเพลตที่มีเอาไว้แล้วนะคะที่มีไว้แล้วเทมเพลตเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำจากอาจารย์กุ้งเองเนาะให้ถ้าเกิดใช้งานสร้างเองได้พอสร้างเองเป็นแล้วนะคะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะหมายถึงว่าตัวเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของโปรแกรมนะคะพอเราไปแล้วเราจะขยับไปใช้แบบเทมเพลตเนี่ยเราก็จะรู้ที่มาและที่ไปนะของแต่ละองค์ประกอบนะคะนี่เป็นคำแนะนำนะคะเป็นแบบแมนนวลก่อนเนาะแล้วค่อยไปเป็นแบบออโต้เราจะได้รู้ว่าไปแก้ไขตรงไหนนะคะในช่วงฝึกทำเนี่ยฝึกที่เป็นแบบสร้างเองก่อนนะคะแต่ถ้าใครชำนาญแล้วก็อะไรที่ทำให้ทำได้เร็วก็เลือกทางเรื่องนั้นได้เลยเนาะ

อันนี้ก็คือในส่วนของหน้าตาเมนูฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีปุ่มสำหรับสร้างเนาะล่าสุดแชร์กับฉันฉันเป็นเจ้าของถังขยะเทมเพลตนะคะทีนี้มาที่ในส่วนของสร้างนะคะสร้างก็จะประกอบไปด้วยรายงานแหล่งข้อมูลนักสำรวจนะคะรายงานก็คือรีพอร์ตละก็คือเป็นการสร้างหน้าแดชบอร์ดแล้วก็คือเข้าไปเพื่อทำการเลือกเครื่องมือที่จะนำมาโชว์นะคะในหน้ารายงานหรือว่าแดชบอร์ดของเรานั่นเองนะคะส่วนแหล่งข้อมูลนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งขอแวะแหล่งข้อมูลนิดนึงคุณสมบัติของแพลตฟอร์มนะคะที่สร้างแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization นะคะก็จะนำข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายเนาะแหล่งที่หลากหลายถ้าในสไลด์ตอนต้นเนี่ยอาจารย์กุ้งอาจจะยกตัวอย่างไปไม่กี่แหล่งนะคะตรงนี้คือของจริงทั้งหมดนะคะที่สามารถนำเข้ามาใช้ในโปรแกรมนะคะได้ในโปรแกรม Looker Studio นะคะก็คือได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเป็น Google Connector นะคะมี24แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะเราก็ดูนะคะดูน่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะคะแล้วมีอะไรอีกมี Partner Connector นะคะก็สามารถใช้งานร่วมกันได้อีก 1,295 แพลตฟอร์มนะคะตรงนี้น่าจะครอบคลุมทั้งหมดของความต้องการในการใช้งานแล้วล่ะอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวมาเล่าก่อนว่าการที่จะใช้โปรแกรมนะคะ Looker Studio สำหรับสร้างแดชบอร์ดเนาะโดยดึง Data นำมาออกแบบเป็นภาพกราฟตารางที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายแสดงว่าเราต้องมีอะไรมี Data ก่อนใช่ไหมคะที่จันกุ้งบอกว่าเราต้องมีการจัดเก็บข้อมูลก่อนแล้วก็นำเอาข้อมูลที่จัดเก็บเนี่ยเอามาทำนะคะให้เกิด value มูลค่าทีนี้นะคะดูว่าข้อมูลของแต่ละท่านเนี่ยเก็บเอาไว้ที่ไหนนะคะที่ Excel หรือเปล่าที่ Google หรือ Google Sheet นะคะหรือว่าใน Database นะคะหรือว่าจากแหล่งต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ดูว่าข้อมูลดิบเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนนะคะตรงนี้คือแหล่งรวมข้อมูลนะคะหรือจะเอาเป็นไฟล์ CSV เข้ามาก็ได้นะคะอันนี้ใช้เชื่อมต่อกับ CSV ได้ CSV เป็นไฟล์ที่Export ออกมาจาก database นะคะก็คือหลายๆคนนะคะที่ใช้โปรแกรม Excel นะคะก็จะคุ้นเคยกับ CSV นะคะจะเป็น Excel หรือว่า Google Sheet นะคะก็สามารถใช้ CSV ได้นะคะตรงนี้ก็คืออัปโหลดเอา CSV เข้ามานะคะในการสร้าง dashboard ทีนี้ข้อมูลของอาจารย์กุ้งนะคะก็เป็นข้อมูลที่เตรียมสำหรับฝึกนะคะเตรียมสำหรับฝึกแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะก็คือเวิร์กช็อปก่อนหน้าเนี่ยได้มีการฝึกปฏิบัตินะคะโดยใช้ Google Sheet แล้วก็ Excel ด้วยเนาะ Excel ก็คือใช้ในการ forecast พยากรณ์ยอดขายนะคะเราจะใช้ตัวอย่างไหนก็ได้นะคะก็คือนำข้อมูลนำ data เข้ามาฝึกปฏิบัติเพื่อสร้าง dashboard นะคะสมมุติว่าเราเลือกจาก Google Sheet นะคะเราก็เลือกคลิกเลือก Google Sheet ทีนี้พอคลิกเลือก Google Sheet นะคะก็จะมีข้อมูลเนี่ยค่ะมาให้เราเลือกอีกว่าGoogle Sheet ที่จะนำเข้ามานะคะนำเข้ามา Google Sheet ที่จะนำเข้ามานะคะในการสร้างข้อมูลนะก็คือเชื่อมต่อกับข้อมูลเนี่ยเป็น Google Sheet ไฟล์ชื่ออะไรนะคะสมมติว่าอาจารย์กุ้งชื่อรายรับร้านเสื้อผ้านะคะรายรับร้านเสื้อผ้าตรงเนี้ยไฟล์นี้จะประกอบด้วยหน้า Worksheet นะคะหน้า Worksheet จะมีประกอบด้วย1 2 3 4 5 6หกหน้าชีตนะคะที่เป็นเวิร์กชีตอยู่ในไฟล์รายรับร้านเสื้อผ้านะคะท่านที่ดูอยู่ก็อาจจะใช้ข้อมูลตัวอย่างที่ท่านมีนะคะจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้แล้วก็ติ๊กเลือกข้อมูลนะคะที่จะนำมาฝึกนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเชื่อมต่อคลิกเชื่อมต่อที่มุมบนขวามือนะคะมุมบนขวามือทีนี้พอเราปุ่มเชื่อมต่ออยู่มุมบนขวามือนะคะถ้าเผื่อท่านใดไม่เห็นปุ่มเชื่อมต่อจะเป็นสีฟ้าๆเหมือนตัวอย่างที่ขึ้นนะคะทีนี้พอคลิกที่เชื่อมต่อแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าตาที่โปรแกรมให้เราตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะตรวจสอบข้อมูลก็จะมีประกอบไปด้วยชื่อฟิลนะคะชื่อฟิลหรือไดเมนชันนะคะตรงนี้ประเภทฟิลนะคะแล้วก็คำอธิบายต่างๆหน้านี้นะคะเราสามารถติดก่อนได้เลยนะตรงนี้จะแสดงทุกฟิลนะคะก็คือหัวข้อตารางหัวตารางแหละถ้าท่านใดที่ไม่คุ้นกับคำศัพท์ทางด้านดาต้าเบสนะคะ

คำว่าฟิลนะคะก็คือถ้า Excel จะมีโรว์กับคอลัมน์ใช่ไหมคะ Excel กับ Google Sheet เนาะโรว์คือแถวที่เป็นแนวนอนคอลัมน์ก็คือที่เป็นแนวตั้งลงมาที่หัวด้านบนสุดจะมีตัวภาษาอังกฤษตัวสอนภาษาอังกฤษ A B C D E F G นะคะส่วนที่เป็นแนวตั้งดิ่งลงมาเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าคอลัมน์แต่ถ้าเป็นภาษาดาต้าเบสก็คือจะเรียกว่าฟิลนะคะก็คือความหมายเดียวกันนะคะทีนี้หน้าเนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรนะคะเราคลิกปิดไปเลยนะคะปิดไปเลยเดี๋ยวเราก็กดที่สร้างรายงานนะคะสร้างรายงานเราก็จะได้หน้ารีพอร์ตหรือว่าหน้าแดชบอร์ดพื้นที่นะคะสำหรับนำเครื่องไม้เครื่องมือมาวางนะคะว่าหน้านี้นะคะไซต์จะเป็น A4 แนวตั้งนะคะเราจะให้โชว์อะไรบ้างนะคะให้โชว์อะไรบ้างทีนี้การที่จะนำข้อมูลออกมาโชว์เนี่ยก็คือข้อมูลเนี่ยเราเลือกมาจากตัวนิดนึงนะคะเราเลือกมาจาก Google Sheet ใช่ไหมคะแล้ว Google Sheet ของอาจารย์กุ้งเนี่ยก็จะเป็นรายรับร้านเสื้อผ้านะคะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอย่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้างเขาก็จะโชว์ฝั่งด้านขวามือตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่อยู่ใน database Google Sheet นะคะของอาจารย์กุ้งแต่ละท่านถ้าเป็นคนละไฟล์กันคนละข้อมูลนะคะก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าให้ฝึกทำนะคะเหมือนกันได้ก็คือข้อมูลเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือนะเราจะใช้ตัวไหนมาโชว์นะคะเราก็คลิกเลือกนะคะก็ข้อมูลก็จะมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดนะคะพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะมองว่าเป็นแดชบอร์ดสำหรับโชว์ภาพรวมของของอาจารย์กุ้งไฟล์นี้คือไฟล์รายรับร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะเป็นแดชบอร์ดโชว์ข้อมูลรายรับร้านเสื้อผ้าก็ได้นะคะก็จะเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะคะทีนี้ด้านบนสุดนะคะก็คือรายงานเราสามารถตั้งชื่อรายงานหรือว่าหน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้ารีพอร์ตตรงเนี้ยได้นะคะโดยการคลิกแล้วก็พิมพ์แล้วกด enter นะคะเสร็จแล้วตัวส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเนาะเมนูไฟล์นะคะแก้ไขดูนะคะแทรกสังเกตว่าในแทรกเนี่ยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเราอยากได้อะไรมาโชว์ที่แดชบอร์ดของเรานะคะแสดงว่าเหล่านี้เกี่ยวข้องแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีหน้านะคะหน้าเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มแดชบอร์ดหรือว่าเพิ่มหน้ารายงานนะคะให้มีหลายหน้านะคะเพิ่มขึ้นจะเป็นลักษณะอาจจะเหมือนเว็บเลยก็ได้นะคะเว็บอาจจะมีหน้ารายงานรายรับรายงานยอดสมาชิกนะคะรายงานผลประเมินความพึงพอใจก็คือแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบว่าแต่ละหน้าเนี่ยมีข้อมูลอะไรออกมาโชว์นะคะแล้วก็จัดเรียงนะคะแหล่งข้อมูลก็คือ database ที่เราจะดึงข้อมูลนะคะ data ที่เราจะเก็บเนี่ยเอามาเชื่อมกับแพลตฟอร์มเพื่อเอามาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือนะคะตรงนี้ทีเนี้ยในส่วนนี้นะคะก็คือพื้นที่นะคะสำหรับโชว์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะในส่วนแรกสมมุติว่าทุกคนนะคะมีโลโก้ใช่ไหมคะหรือว่ามีภาพที่ต้องการจะนำมาใส่ในแดชบอร์ดนะคะอาจารย์กุ้งจะไล่ไปตั้งแต่พื้นฐานก่อนนะคะเอาแบบส่วนที่ง่ายๆก่อนนะถ้าแทรกรูปภาพนะคะเราก็จะมาที่ตรงนี้นะคะในส่วนของไอคอนรูปภาพนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปภาพเนาะก็จะมีอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ใช้ URL ถ้าเป็นโลโก้หรือว่าเครื่องหมายรูปภาพต่างๆที่มีเป็นของบริษัทองค์กรนะคะก็เลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะเพื่อไปคลิกสัญลักษณ์โลโก้นั้นๆนะคะที่ต้องการจะเอามาแสดงในแดชบอร์ดนะคะหรือว่าในหน้ารีพอร์ตนี้ส่วนที่ต้องการจะพิมพ์นะคะจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะข้อความนะคะคือตัว A ตรงนี้ข้อความนะคะตัว A อาจารย์ก็คลิกนะคะคลิกตัว A ก่อนคลิกอีกครั้งคือยกเลิกคลิกอีกครั้งคือมาวิธีการพิมพ์มี2แบบกดเมาส์ค้างลากแล้วก็ปล่อยเมาส์กับอีกแบบนึงอีกวิธีนึงนะคะคลิกแล้วก็ปล่อยเมาส์เลยไม่ต้องลากนะคะได้เหมือนกันมีสมมติว่าร้านเสื้อผ้ามีหลายสาขานะคะต้องการจะเอาข้อมูลมารวมกันที่หน้าแดชบอร์ดหน้านี้นะคะรายงานร้านเสื้อผ้ารายงานยอดขายใช่ไหมยอดขายร้านเสื้อผ้าเราพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะส่วนที่จะมาแก้ไขนะคะเพิ่มเติมตกแต่งขนาดตัวอักษรสีตัวอักษรต่างๆอยู่ฝั่งขวามือนี่เราคลิก

ต้องคุมก่อนเนาะต้องคุมแล้วก็มาเลือกขนาดนะคะอันนี้สี่ตัวอักษรนะคะตรงนี้พื้นฐานเลยนะเวิร์กช็อปนี้นะคะน่าจะน่าจะได้ในส่วนของพื้นฐานไล่ไปนะคะไล่ไปค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะคะตรงนี้คือสีตัวอักษรนะคะขนาดตัวอักษรนะตรงนี้คือรูปแบบตัวอักษรเนาะถ้าอยากจะได้ฟอนต์ภาษาไทยสวยๆเนี่ยต้องมีการติดตั้งฟอนต์เพิ่มนะคะแต่สังเกตว่าฟอนต์สวยๆภาษาอังกฤษเนี่ยมีเยอะนะคะมีเยอะถ้าภาษาไทยเนี่ยถ้าไม่ติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งคลิกให้ดูนะคะคือจะเปลี่ยนจะมีความแตกต่างแค่บางฟอนต์จะต้องมีการติดตั้งฟอนต์เพิ่มเนาะแต่ว่าเวิร์กช็อปนี้คือใส่ข้อมูลไปก่อนนะคะเป็นพื้นฐานก่อนนะคะเสร็จแล้วตรงนี้คือตัวหนานะคะหนาเอียงขีดเส้นใต้อันนี้พื้นฐานเนาะอันนี้ขีดตรงกลางนะคะซ้ายกึ่งกลางชิดขวานะคะในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยจะมีองค์ประกอบหนึ่งคือ text ใช่ไหมคะ text คือข้อความ text คือข้อความจะเป็นภาษาอะไรก็ได้นะคะก็จะมีตัวเลขนะคะสัญลักษณ์ตัวอักษรเนี่ยก็คือรวมอยู่ในกลุ่ม text ไปเลยนะคะตีความหมายเข้าใจตรงกันเนาะถ้าเราจัดตรงนี้เป็นนะคะส่วนอื่นเราก็ทําได้นะคะถ้าไม่เอายกเลิกก็คือคลิกซ้ํานะตรงนี้คลิกซ้ําเห็นไหมอาจารย์กุ้งคลิกซ้ํายกเลิกหมดเลยนะคะตอนแรกมีตอนแรกคือเลือกทุกอันเนาะถ้าจะลิงก์ก็คือแทรกลิงก์สัญลักษณ์ลิงก์ตรงนี้นะคะอันนี้ชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวานะอย่างที่สาธิตให้ดูนะคะถ้าจะย้ายก็คือคลิกย้ายวัตถุเนาะย้ายข้อความหรือรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคลิกแล้วก็เลื่อนนะคะนี้คือขยายนะทีนี้ต่อมานะคะมีจัดระยะห่างได้อีกนะคะแล้วก็มีสีพื้นสีพื้นอยู่ตรงนี้ความทึบนะคะตรงนี้น่าจะเป็นคือสีพื้นนะคะถ้า 100% คือปกติแบบที่เห็นเนาะถ้าอยากให้สีอ่อนดรอปลงมานะคะก็เลือกเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะคะอันนี้ของสีพื้นหลังนะพื้นหลังที่อาจารย์กุ้งเดี๋ยวอาจารย์กุ้งเลือกสีอื่นสีเหลืองใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์กุ้งเลือกสีอ่อนถ้า 100% 100% คือสีปกติเลยแต่ถ้าอยากให้ดรอปลงมานะคะในส่วนของพื้นหลังและเส้นขอบนะเราก็เลือกเปอร์เซ็นต์น้อยลงอันนี้คือสีขอบสีขอบคือกรอบตรงนี้เห็นไหมคะกรอบอยากให้โค้งนะคะเราก็เลือกนี่ตรงนี้40เลยนะโค้งเท่านี้เราลองตั้งค่าดูนะคะตั้งค่าดูว่าเท่าไหร่เราถึงจะสวยงามนะคะสำหรับเราได้ถึงเท่าไหร่ได้ถึง100ได้ไหมเลือกได้แต่ว่าความโค้งเนี่ยน่าจะหยุดอยู่ที่50ถ้าดูจากตัวเลขนะคะเส้นนะคะเส้นนี่ถ้าเส้นบางก็เลขน้อยอันนี้ต้องลองคลิกดูนะแล้วเราก็เลือกนะคะตามที่จะใช้งานอันนี้ลักษณะเส้นขอบตรงนี้นะคะ

อยากได้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นอดีตนี้อาจจะเอาสัญลักษณ์มาวางซ้อนด้านหน้าด้านหลังก็ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เอาสัญลักษณ์มาวางข้างหลังเอาข้อความไว้ข้างบนเนี่ยก็ตั้งค่าแบบที่อาจารย์กุ้งพาตั้งค่านะคะตรงนี้ตรงนี้คือในส่วนของข้อความเนาะแล้วก็ย้ายนะคะย้ายอะไรอีกเลื่อนลงนะคะหมดแล้วเพิ่มเงาเส้นขอบเราอยากรู้เป็นยังไงเรากดเปิดก็จะได้เงาเพิ่มมานิดนึงนะคะเห็นเงาไหมนี่มีเงาแล้วเงาตรงวงรีตรงนี้นะคะก็จะมีเงาเพราะว่าติ๊กเพิ่มเงาเส้นขอบนะคะตรงนี้ส่วนนี้ใช้ทําอะไรส่วนที่พาตั้งค่าอยู่นะคะในส่วนที่เป็นหัวข้อนะคะเช่นหัวข้อนี้ใช้สรุปอะไรนะคะสรุปยอดขายสรุปยอดขายเราก็ copy วางแล้วเราก็แก้ข้อความได้นะคะตรงนี้ก็คือในส่วนของข้อความเนาะส่วนที่เป็นโลโก้นะคะเราต้องเตรียมโลโก้จากไหนก่อนเตรียมโลโก้จากแคนวานะคะหรือว่าโลโก้ที่เรามีเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยวิธีการใส่ก็คือคลิกที่ไอคอนรูปภาพเลือกอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้งานเนาะแล้วก็เลือกเป็น

ภาพนะคะคลิกภาพโลโก้นะคะแล้วก็เอามาวางทีนี้ถ้าสมมติว่ามีโลโก้มาแล้วนะคะมีโลโก้มาแล้วเนี่ยเราก็จะตกแต่งโลโก้เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะสาธิตให้ดูนะคะทีนี้เราเอาข้อความนะคะตกแต่งข้อความฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะ

องการยังไงทีนี้ต่อมานะคะเราจะนำเครื่องมือเนาะมาวางนะคะเครื่องมือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งคลิกที่แทรกใช่ไหมคะสังเกตว่าในแทรกเนี่ยมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยที่จะเอามาใช้นะคะมีรูปภาพมีข้อความด้วยเหมือนที่สาธิตให้ดูเลยนะคะทุกอย่างจะรวมอยู่ในแทรกถ้าเราไม่คลิกแทรกเราสามารถมาคลิกที่แท็บเครื่องมือบริเวณนี้ได้ก็คือเป็นเครื่องมือรัดนะคะเครื่องมือรัดที่เราสามารถคลิกได้เช่นเดียวกันทีนี้เราจะเพิ่มนะคะเพิ่มแผ่นภูมิเราก็คลิกที่เพิ่มแผ่นภูมิแล้วเราลองเลือกตารางก่อนเนาะเราลองเลือกตารางก่อนนะคะในเวิร์กช็อปนี้เนาะคลิกตารางนะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์มาเลื่อนเมาส์นะคะยังไม่ได้คลิกเมาส์นะคะแล้วก็คลิกที่ว่าง1ทีตรงนี้ก็จะเป็นตารางที่ดึงข้อมูลดึงข้อมูลหรือ data จาก Google Sheet ของเรานั่นเองนะคะตอนนี้เขาเชื่อมให้อัตโนมัตินะแล้วก็รอให้เราทำการตั้งค่านะคะตั้งค่าว่าจะโชว์อะไรไม่โชว์อะไรอะไรจะใช้ไม่ใช้นะคะวนอีกทีนึงแต่ที่อาจารย์กุ้งคลิกที่เพิ่มแผนภูมินะคะเพิ่มแผนภูมิเนาะอาจารย์กุ้งเลือกตารางนะคะแบบแรกเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะคะแล้วอาจารย์กุ้งก็คลิกที่ตำแหน่งที่จะวางตารางเลยนะคะคือตำแหน่งไหนก็ได้จริงย้ายที่หลังก็ได้นะคะย้ายเคลื่อนย้ายอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้พอวางเสร็จแล้วนะคะเรามาสนใจฝั่งด้านขวานิดนึงนะคะเรามาในส่วนของการตั้งค่าการตั้งค่าเนี่ยค่ะเราเลื่อนลงมาเนาะก็จะเจอนะคะการตั้งค่าคือการโชว์เอาข้อมูลมาโชว์ในตารางให้เราเห็นนะคะตอนนี้จะมีโชว์โปรดักต์นะคะส่วน record count เนี่ยจะเป็นส่วนที่โปรแกรมโชว์ขึ้นให้อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราจะลบทิ้งในส่วนของ record count นะคะแต่ว่าข้อมูลที่ดึงมาเนี่ยดึงมาเป็นตัวอย่างให้เราเนี่ยก็คือ product นี่นะในส่วนของด้านขวามือมิติข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะเป็น productเราจะเพิ่มอะไรหรือเราจะแก้ไขอะไรถ้าจะแก้ไขนะคะถ้าต้องการจะแก้ไขเนาะลบสมมุติไม่เอาโปรดักต์ก็คือกดกากบาทเลยหรือเอาโปรดักต์นะคะแต่ว่าเพิ่มส่วนอื่นด้วยนะคะก็คลิกที่กดบวกนะคะกดบวกทั้งหมดเนี้ยเป็นข้อมูลที่นำมาแสดงในตารางได้นำมาแสดงในองค์ประกอบในหน้าแดชบอร์ดได้นะคะก็คือเป็นเวิร์กชีทที่อยู่ในไฟล์นะคะที่เราเชื่อมเข้ามาเนาะถ้าใครดูอยู่บอกว่าเอาไม่เห็นเหมือนอาจารย์กุ้งเลยคือไฟล์ที่นำมาฝึกปฏิบัติเนี่ยค่ะไฟล์ของท่านเนี่ยมีเวิร์กชีทก็คือมีงานอะไรอยู่บ้างนะคะในแต่ละหน้าเนี่ยในแต่ละหน้าเราก็จะเรียกเวิร์กชีทเนาะของอาจารย์กุ้งนะมีแบบนี้นะคะก็เลยจะโชว์แบบนี้ตรงนี้คือถ้าไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราฝึกทำว่าถ้าเราเลือกตารางลงมาแล้วแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนเราหรือต้องการจะเพิ่มนะเราก็กดเพิ่มได้เลยนี่ก็จะเพิ่มมาแล้วรายการที่2เห็นไหมคะอยากเพิ่มอีกกดเพิ่มไปโปรดักต์มีแล้วเนาะออเดอร์เดทมีแล้วอยากเพิ่มหมวดหมู่ก็กดมาส่วนที่โชว์ในหัวข้อมิติข้อมูลเนี่ยก็จะโชว์ในส่วนที่เป็นตารางนะเรคคอร์ดเขาอาจารย์กุ้งบอกแล้วเนาะว่าเขาโชว์มาอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะลบทิ้งนะคะถ้าลบเลยนะเรคคอร์ดเขาอยู่ตรงแมทริกซ์นะคะแมทริกซ์ตรงนี้วันนี้โปรแกรมจะเชื่อมมาให้ทุกครั้งเลยนะคะถ้าสร้างตารางนะหรือว่าบางวัตถุที่เลือกมาเนี่ยถ้ามีเนี่ยก็คือโปรแกรมสร้างมาให้แล้วแมวเราก็กดกากบาทได้เลยเนี่ยเรคคอร์ดเขาก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ข้อมูลนะคะที่อยู่ในไฟล์ของเรานะคะตรงนี้อันนี้โชว์นะโชว์ในการเพิ่มนะคะเพิ่มข้อมูลนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเราขยายปรับขยายได้ตารางอันนี้คือ1หน้านะคะ1หน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเพราะว่า1หน้าเนี่ยจริงๆจะโชว์หลายส่วนนะคะหลายส่วนหลายเครื่องมือที่อยู่ในแดชบอร์ดนะคะที่อยู่ในแดชบอร์ดอันนี้คือตัวอย่างคือตารางเนาะตารางแล้วก็ข้อมูลนะคะอาจารย์กุ้งมี200แถวนะดูได้จากตรงนี้นะคะตัวเลขที่โชว์ขึ้นมา1ถึง100ทับ200แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดอาจารย์กุ้งมี200แถวนะคะก็คือแถวใน Excel หรือว่า Google Sheet นะคะที่เป็นแนวนอนไล่ไปแถว1 2 3 4 5มี200แถวนะคะแต่ว่าอันนี้เขาโชว์หน้าแรกเนี่ยเท่าไหร่อัตโนมัติก็คือ100ใช่ไหมคะเราตั้งค่าได้นะคะทุกอย่างตั้งค่าได้หมดเลยการตั้งค่านะตรงนี้มิติข้อมูลก็คือคอลัมน์หรือฟิลด์ที่จะเอามาโชว์นะคะเอามาโชว์ในเทเบิลตรงนี้นะคะสามารถลบถ้าไม่เอาก็คือกดกากบาทเลยนะคะก็คือลบถ้าจะเพิ่มก็คือกดบวกเนาะคลิกบวกแล้วก็เลือกข้อมูลนะคะที่ขึ้นมาตรงเนี้ยอยากจะเพิ่มอะไรก็คลิกเลย

แล้วเราก็สามารถจัดตารางได้ด้วยนะคะจัดตารางได้ด้วยเลื่อนได้ปรับได้นะคะแล้วก็มีการจัดแบบออโต้ก็มีนะคะทีนี้เลื่อนลงมานะคะถ้าเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าของอาจารย์ปุ้งเนี่ยโชว์100แถวก็คือตามเงื่อนไขจำนวนแถวนะคะที่ขึ้นมาให้นะคะเป็นค่าเริ่มต้นเราปรับเปลี่ยนได้เช่นถ้า100เนี่ยมันเยอะไปนะคะน้อยสุดคือเท่าไหร่1คือ1แถวเลยนะคะ1เรคคอร์ดหนึ่งน้อยไปอยากได้เท่าไหร่25เราก็เลือกเขาก็จะโชว์แค่ตามที่เรากำหนดตรงนี้เห็นไหมคะแล้วเขาสิ้นสุดตัวเลขขวาหลังสุดเนี่ยก็คือจำนวนแถวทั้งหมดเนาะตัวเลข1ถึง25ก็คือหน้าที่1นะคะหน้าที่1มี25ข้อมูลถ้าจะดูข้อมูลถัดไปก็คือต้องกด Next ตรงนี้นะคะตรงนี้หน้าที่2ก็จะมีเท่าไหร่26ถึง50ข้อมูล50โลนะคะแล้วก็กด Next ไป51ถึง75นะคะเพราะว่าจะกู้มีข้อมูลเท่าไหร่200แถวนะคะตรงนี้ก็คือทุกท่านสามารถปรับได้ตามความต้องการในการใช้งานนะคะมากกว่านี้ก็ได้เนี่ยมีถึงเท่าไหร่50,000แถวเลยนะคะซึ่งก็จะเลื่อนดูข้อมูลกันแบบยาวๆเลยนะคะเลื่อนเพราะว่า50,000 แถวต่อหน้าเนี่ยแปลว่าเลื่อนลงนะคะจาก1ถึง50,000เลยนะอันนี้นะคะแต่อันนี้อาจารย์กุ้งเลือก25แปลว่า1หน้าเนี่ยโชว์แค่25เรคคอร์ดเนาะเดี๋ยวเราไปเวิร์กช็อปกันในตอนถัดไปนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนา

สู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในเรื่องของแผนที่อากาศนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมนะคะพาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกิดเรื่องของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะอยู่ในเกณฑ์กําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้สําหรับภาพดาวเทียมนะคะโดยภาพรวมณตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรวมถึงในช่วงสายนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ํากลุ่มเมฆที่จะมีโอกาสก่อตัวให้เกิดเป็นฝนได้นะคะส่วนมากจะอยู่ทางด้านขอบตะวันตกของประเทศนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือนะคะมีในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตากแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักก็เป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองและพังงาค่ะต่อไปนะคะ

ไปดูเรื่องของลักษณะของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะซึ่งทําให้ในบริเวณดังกล่าวมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนล่างนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2มีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18-21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงที่19-21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร02-399-40123และ1182ได้ค่ะขอบคุณ

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า

0: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
2: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
2: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
2: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
2: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับแก่นแก้ว
3: เฮ้ยรถให้เราด้วย
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูก

0: สวัสดีครับสำหรับคาบนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะซึ่งเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับจุดเส้นตรงและเรื่องนี้มีความสำคัญที่นักศึกษาที่จะเรียนแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับโดยหัวข้อแรกก็จะพูดถึงระบบพิกัดฉากซึ่งเป็นการพลอตจุดในระนาบที่เกิดจากแกน x กับแกน y ตัดกันนะครับหัวข้อที่2ก็จะพูดถึงระยะระหว่างจุด2จุดในระนาบซึ่งถ้าเรากำหนดจุด2จุดมาให้เราสามารถหาได้ว่าจุด2จุดมีระยะห่างกี่หน่วยนะครับเรื่องที่3ก็จะพูดถึงจุดแบ่งส่วนของเส้นตรงถ้าเรามีจุด2จุดลากส่วนของเส้นตรงนะครับเราอยากหาจุดแบ่งที่อยู่ระหว่างจุด2จุดที่กำหนดให้ก็สามารถหาได้นอกจากนั้นเราก็จะไปดูถึงสูตรการหาจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดใดๆนะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับในคาบนี้ก็จะพูดถึงความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดเราสามารถหาความชันได้จาก2วิธีก็คือถ้าเส้นตรงผ่านจุด2จุดที่กำหนดให้ก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งแต่ถ้าเส้นตรงกำหนดมุมที่มีขนาดเป็นเซต้าและทำมุมในทิศทวนเข็มกับแกน x ก็จะหาความชันได้จากอีกสูตรหนึ่งซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนะครับเราก็จะเรียนในคาบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มในหัวข้อแรกกันเลยนะครับสวัสดีนะครับสำหรับในคาบนี้นะครับเราจะพูดถึงบทที่3เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับสำหรับเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับเราจะเริ่มต้นที่หัวข้อแรกก็คือระบบพิกัดฉากระบบพิกัดฉากคืออะไรนะครับระบบพิกัดฉากก็คือระบบที่แสดงตำแหน่งของจุดโดยอาศัยระยะระหว่างจุดนั้นกับเส้นจำนวนจริง2เส้นโดยที่เส้นจำนวนจริง2เส้นตัดกันที่เป็นเส้นแกนนอนกับเส้นแกนตั้งนะครับจุดที่2เส้นตัดกันเป็นมุมฉากเราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดกำเนิดโดยนิยมเขียนกำกับด้วยอักษรเป็นจุด O นะครับหรือว่าจุดออริจินแกนนอนแทนแกน X แล้วก็แกนตั้งแทนแกน Y นะครับเรียกคู่อันดับ XY ที่แสดงตำแหน่งของจุดว่าพิกัดนะครับเรียก x ตัวด้านหน้าว่าเป็นพิกัดที่1และเรียก y ตัวด้านหลังว่าเป็นพิกัดที่2ตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นการบอกตำแหน่งหรือบอกพิกัดของจุดโดยใช้แกนอ้างอิงคือแกน x กับแกน y แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นระบบพิกัดฉากนะครับโดยที่แกน x กับแกน y 2แกนนี้นะครับก็จะตัดการเป็นมุมฉากและจะแบ่งระนาบออกเป็น4ส่วนซึ่งเราจะเรียกแต่ละส่วนว่าจตุภาคหรือควอแรนต์ดังรูปนักศึกษาจะเห็นว่าจตุภาคถูกแบ่งเป็น4ส่วนโดยเราจะเรียกตัวนี้นะครับว่าเป็นจตุภาคที่1แกน x ด้านขวาแกน y ด้านบนมีค่าเป็นบวกทั้งคู่เราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นจตุภาคที่1นะครับก็มีพิกัดเป็น x บวก y บวกและเราจะนับในรูปแบบของการนับทวนเข็มนาฬิกาโดยที่จตุภาคที่2ก็คือฝั่งนี้นะครับแกน x ทางซ้ายติดลบแกน y ขึ้นด้านบนเป็นบวกพิกัดของจุดนี้ก็จะกลายเป็นลบบวกก็คือ x ติดลบ y เป็นบวกนะครับถัดไปด้านล่างเรียกว่าจตุภาคที่3แกน x ไปทางซ้ายติดลบแกน y ลงด้านล่างติดลบพิกัดของจตุภาคที่3นะครับเราก็จะแทนด้วยลบลบก็คือ x กับ y ติดลบทั้งคู่แล้วก็สุดท้ายจตุภาคที่4จตุภาคที่4คือตำแหน่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าจตุภาคที่4 x ไปทางขวา y ลงด้านล่าง x ไปทางขวาเป็นบวก y ลงด้านล่างติดลบจตุภาคที่4ก็เลยมีพิกัดเป็น x บวก y ลบด
1: ังนั้นการนับจัตุภาคก็จะนับในรูปแบบทวนเข็มนาฬิกาคือจัตุภาคที่1 2 3 4แบบนี้ตามลำดับนะครับนี่ก็คือเป็นการพอดจุดหรือการอ้างจุดในระบบพิกัดฉากนะครับสำหรับตัวอย่างของการเขียนคู่อันดับตัวอย่างนี้คู่อันดับ42คู่อันดับ42ตัวนี้บอกอะไรเรานะครับตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมีค่าแทนเป็น x ตัวด้านหลังมีค่าแทนเป็น y นั่นหมายความว่า x มีค่าเป็น4 y มีค่าเป็น2นักศึกษาก็ไปดูนะครับแกน x x คือแกนนอน x เป็น4 y เป็น2ลากเส้นในแนวขนานแกนออกมาเจอจุดตัดจุดตรงนี้เราจะแทนด้วยพิกัด4 2นะครับอันนี้ก็คือเป็นการพลอตจุดในระบบพิกัดฉากหรือจุดที่2นะครับ3 -3 ตัวด้านหน้าทำหน้าที่เป็น x ตัวด้านหลังทำหน้าที่เป็น y ก็จะเห็นว่า x เป็น3 y เป็น -3 นะครับ x เป็นบวก

3อยู่ตรงนี้ y เป็นลบ3อยู่ตรงนี้นะครับลากออกมาในแนวขนานแกนตัดกันที่จุดนี้เราจะเรียกพิกัดของจุดนี้ว่าจุดที่มีพิกัด x 3 y ลบ3อันนี้ก็คือเป็นการพล็อตจุดในระนาบที่เป็นระบบพิกัดฉากนะครับใช้แกน x แกน y หรือตัวอย่างถัดมานะครับจงเขียนกราฟของคู่อันดับลบ1 2และ3กับ5ตัวแรกลบ1กับ2ก็คือ x มีค่าเป็นลบ1y มีค่าเป็น2นะครับเพราะฉะนั้น x ลบ1ก็คือ x มาทางซ้ายตรงนี้ y เป็น2ขึ้นด้านบนเราลากเส้นขนานแกนมาตัดกันณจุดนี้นะครับจุดตำแหน่งนี้เราจะแทนเป็นพิกัดของ x ลบ1 y 2และอีก1จุดคือ3กับ5 x มีค่าเป็น3 y มีค่าเป็น5นะครับก็จะพล็อตได้ตำแหน่งนี้นะครับ xเป็น3 y เป็น5ตัดกันที่จุดนี้เราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดที่มีพิกัด3กับ5ดังนั้นนี่คือวิธีการพล็อตจุดหรือลงพิกัดในระบบพิกัดฉากนะครับก็จะใช้วิธีดูแกน x แกน y แล้วก็ลากเส้นให้เป็นตัดกันนะครับสำหรับเรื่องถัดไปก็จะเป็นการคำนวณระยะระหว่าง2จุดในระนาบถ้าเรากำหนดให้ P1 มีพิกัดเป็น X1 Y1 นะครับเป็นจุด P1 แล้วก็จุด P2 มีพิกัดเป็น X2 Y2 เป็น2จุดในระนาบกรณีที่1นะครับถ้าจุด P1 P2 อยู่บนแกน X หรืออยู่ในบนส่วนของเส้นตรงที่ขนานแกน X เราสามารถดูระยะห่างจาก2จุดนี้ได้นะครับโดยที่จุด2จุดจะอยู่ในแนวที่เท่ากันลักษณะแบบนี้นะครับถ้า2จุดอยู่บนแกน x หรืออยู่ในส่วนของเส้นตรงที่ขนานแกน x สามารถคำนวณระยะห่างระหว่าง2จุดนี้ได้โดยการหาได้จาก x1 ลบ x2 แต่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์นะครับเพราะว่าระยะห่างเราจะใช้แค่ค่าบวกแต่ถ้าจุด2จุดอยู่บนแกน yหรืออยู่บนส่วนของเส้นตรงที่ขนานแกน y ก็คือเส้นแนวตั้งแบบนี้นะครับเราจะคำนวณระยะห่างระหว่าง2จุดนี้โดยใช้สูตร y1 กับ y2 ลบกันแล้วใส่ค่าสมบูรณ์แล้วก็เป็นกรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่3จุด2จุดอยู่บนส่วนของเส้นตรงที่ไม่ขนานทั้งแกน x และไม่ขนานแกน y เลยนะครับเราสามารถหาระยะห่างได้นะครับก็คือจุด2จุดอยู่ในแนวนี้นะครับตรงนี้เราอยากรู้ว่าระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราสามารถหาได้จากสูตรนี้ระยะห่าง P1 P2 นะครับสัญลักษณ์จะใส่เป็นค่าสมบูรณ์หาได้จากสแควร์รูท x2 ลบ x1 ทั้งหมดกำลัง2บวก y2 ลบ y1 ทั้งหมดกำลัง2นะครับสูตรนี้จะเป็นการหาระยะห่างระหว่าง2จุดใดๆในระนาบที่ไม่อยู่ในแนวขนานกันแต่นักศึกษาสามารถใช้สูตรนี้คำนวณในกรณีที่จุดอยู่ในแนวเส้นตรงขนานแกน x หรือในแนวเส้นตรงขนานแกน y ก็ได้นะครับแล้ว x2 ลบ x1 หาจากไหนนะครับ x2 ก็คือพิกัดของ p2 ก็จะเอาเลขตรงนี้ลบกับ x1 ก็คือเลขข้างหน้าพิกัดของ p1 ยกกำลัง2นะครับลบกันแล้วทำนองเดียวกันก็จะเอาค่า y2 ลบกับค่า y1 ยกกำลัง2แล้วก็บวกกันให้เรียบร้อยภายในรูทก่อนแล้วก็ค่อยถอดสแควร์รูทออกมาหาคำตอบนะครับนี่ก็คือเป็นการหาระยะระหว่าง2จุดใดๆในระนาบเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับจงหาระยะระหว่างจุด A ลบ4 3และจุด B 8 3นะครับเพื่อให้เห็นภาพเราจะพล็อตกราฟตัวนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นว่าเราจะเลือกใช้สูตรไหนขออนุญาตพล็อตกราฟนะครับจุด A x ลบ4 y 3นะครับ x จะเป็นแกนนอน y จะเป็นแกนตั้งนะครับ

x ลบ4ก็นับมาฝั่งซ้ายตรงกลางเป็น0นะครับลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ตัวนี้คือ x ลบ4 y 3ก็1 2 3จุด a x ลบ4 y 3ตัดกันที่จุดนี้นะครับนักศึกษาก็มาร์คจุดนี้ไว้จุด a เป็นลบ4 3จุด b 8 3x เป็น8ก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ y เป็น3 x 8 y 3ตัดกันณตำแหน่งนี้อันนี้ก็คือจุด b นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราลากเส้นจุด2จุดนี้อยู่ในส่วนของเส้นตรงที่ขนานแกน x ดังนั้นระยะระหว่าง a กับ b นะครับถ้าตามสูตรก็จะกลายเป็นระยะระหว่าง a กับ b เท่ากับค่าสมมูล x 1ลบ x 2แล้ว x 1กับ x 2นะครับเราจะใช้ตัวไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับนักศึกษาว่าจะกำหนดตัวไหนเป็น x 1 x 2นะครับถ้าเราให้จุด a เป็นพิกัด x 1แสดงว่าต้องคู่กับ y 1ก็คือฝั่งนี้แสดงว่า b ก็ต้องเป็น x 2คู่กับ y 2นะครับดังนั้น x 1ก็คือลบ4ลบ x 2ก็คือ8ลบ4ลบ8ได้ลบ12อยู่ในค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของลบ12ก็จะได้ออกมาเป็น12นั่นหมายความว่าระยะระหว่างจุด A กับจุด B นะครับมีความห่างหรือห่างกันเท่ากับ12หน่วยนะครับก็จะใช้วิธีคำนวณแบบนี้กรณีที่เป็นจุด2จุดอยู่ในแนวเส้นตรงที่ขนานแกน xต่อไปตัวอย่างถัดไปนะครับจงหาระยะระหว่างจุด A กับจุด B นะแล้วก็พอดกราฟก่อนเพื่อให้เกิดการเห็นภาพแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับแกน x แกน y จุด A x 2 y 5นะครับx 2 x เป็นบวกกันนับมาทางขวานะครับ1 2 y 5ก็1 2 3 4 5ก็จะได้ว่า2ตัวนี้ x 2 y 5ตัดกันที่จุดตรงนี้เราจะเรียกจุดตรงนี้ว่าเป็นจุด A นะครับพิกัดเป็น2กับ5ต่อไปจุด B x 2y ลบ4 y ลบ4นับลงด้านล่างนะครับเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ก็จะเห็นว่า x 2 y ลบ4ตัดกันตรงนี้นี่คือจุด b นะครับถ้าเราลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด a กับจุด b เราจะเห็นว่าจุด2จุดอยู่ในแนวส่วนของเส้นตรงที่ขนานแกน yเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่าง2จุดที่อยู่ในแนวนี้นะครับค่าสมบูรณ์ AB นี่คือสัญลักษณ์ของระยะห่างระหว่างจุด AB ก็อยู่ในแนวของแกน Y ก็จะกลายเป็น Y1 ลบ Y2 แล้ว X1 Y1 อยู่ที่นักศึกษากำหนดนะครับถ้าเราให้ A เป็น X1 ก็ต้องคู่กับ Y1 แสดงว่า B ก็จะกลายเป็นx 2คู่กับ y 2นะครับก็จะได้ว่าเท่ากับ y 1เป็น5ลบ y 2เป็นลบ4ก็ลบกับลบ4ใส่วงเล็บแบบนี้นะครับ5ลบลบ4ลบจะลบเป็นบวกกลายเป็น5บวก4ได้ค่าสมบูรณ์ของ9ค่าสมบูรณ์ของ9ก็จะมีค่าเท่ากับ9นั่นหมายความว่าจุด A กับจุด B 2จุดในข้อนี้ระยะห่างมีค่าระหว่าง2จุดเท่ากับ9หน่วยนะครับก็จะใช้วิธีคำนวณแบบนี้ก็จะเห็นว่าเรายังใช้สูตรที่เป็น
จุดที่อยู่ในคันแนวขนานแกน x และขนานแกน y นะครับต่อไปตัวอย่างนี้นะครับจุด a ลบ4 9จุด b 8กับ4เราพลอตจุดก่อนนะครับเพื่อให้เห็นภาพจะได้เลือกสูตรได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้แกน x อันนี้แกน y นะครับ a x เป็นลบ4 y เป็น9 x ลบ4มาทางซ้ายนะครับลบ1ลบ2ลบ3ลบ4y เป็น9ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 x ลบ4 y 9จุดตรงนี้นะครับนี่คือจุด A ของเราb x 8แต่ y เป็น4 x เป็น8 x มีค่าเป็นบวกก็ไปทางขวานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ x เป็น8 y เป็น4ก็นับขึ้นมา1 2 3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า x 8ตัดกับ y 4ได้จุดตรงนี้นี่คือจุด b นะครับนักศึกษาก็พอจุด b ไปเป็น8กับ4ถ้าเราลากเส้นระหว่าง a กับ b ก็จะเห็นว่า2จุดนี้อยู่ในแนวของเส้นตรงที่ไม่ขนานแกน x และไม่ขนานแกน y ดังนั้นเราก็เลยต้องใช้สูตรที่3นะครับระยะระหว่าง a กับ b นะครับเราต้องใช้สูตรที่3ก็เขียนเป็นระยะทางระหว่างจุด a กับจุด b เท่ากับสแควร์รูทสแควร์รูทนะครับ x 1ลบ x 2ยกกำลัง2บวกกับ y 1ลบ y 2ยกกำลัง2แล้ว x 1 y 1เราจะกำหนดยังไงก็ไอเดียเดิมก็ได้นะครับ a เป็น x 1 y 1แสดงว่า b จะกลายเป็น x 2 y 2 x 1คือลบ4นะครับค่อยๆใส่นะครับลบ4ลบ x 2ก็คือ8แล้วก็ยกกำลัง2บวกกับ y 1ก็จะกลายเป็น9ลบกับ y 2เป็น4วงเล็บยกกำลัง2ต่อไปก็คำนวณค่านะครับคิดเลขในวงเล็บให้เรียบร้อยลบ4ลบ8ได้ลบ12ก็ใส่ผลลัพธ์เป็นลบ12กำลัง2บวกกับ9ลบ4ได้5เท่ากับลบ12กำลัง2ได้144นะครับบวกกับ5กำลัง2เป็น25ก็รวมกันได้169ถอดรูทมาได้13นะครับเพราะว่า13ยกกำลัง2ได้169นั่นหมายความว่าระยะห่างระหว่างจุด A กับจุด B ในข้อนี้กัน13หน่วยนะครับนี่ก็คือเป็นการคำนวณระยะห่างระหว่าง2จุดใดๆในระนาบ2มิติใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาจุด P ที่อยู่บนแกน y ซึ่งอยู่ห่างจากจุด A ลบ2ลบ3และจุด B 6 1เป็นระยะทางเท่ากันนะครับจุดบนแกน y เราก็ลองวาดรูปก่อนนะครับอ
a ลบ2ลบ3นะครับก็นี่คือแนวนอนเป็นแกน x แนวตั้งเป็นแกน y a ลบ2 x ลบ2 y ลบ3นะครับนี่ก็คือจุด a จุด b 6กับ1นะครับ x เป็น6ก็1 2 3 4 5 6 y เป็น1จุด b เพราะฉะนั้นจุด p เป็นจุดบนแกน y เราก็สมมุติขึ้นมานะครับก็ให้ p เป็นจุดตรงนี้เป็นจุดบนแกน y ชื่อว่าเป็นจุด p จุดบนแกน y มีสมบัติพิเศษคือพิกัดของ x เป็น0แต่ค่า y เป็นเลขเราก็เลยสมมุติเป็นตัวแปร y ไว้ก่อนนะครับโดยที่จุด p ตัวนี้จะมีระยะห่างจากจุด a และจุด b เป็นระยะทางเท่ากันหมายความว่าถ้าเราลากเส้น AP ก็ต้องยาวเท่ากับ AB เส้นสีดำสองเส้นนี้ยาวเท่ากันคือไอเดียของโจทย์เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าระยะทาง AP จะเท่ากับระยะทาง AB โทษทีนะครับระยะทาง PBเราก็แทนค่านะครับระยะทาง AP ก็ใช้สูตรระยะทางระหว่าง2จุดที่ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงที่ขนานกันก็จะกลายเป็น square root x 1ลบ x 2กำลัง2บวกกับ y 1ลบ y 2กำลัง2นะครับตัวนี้เท่ากับสูตรเดียวกันนะครับเพราะเป็นระยะห่างระหว่าง2จุดใดๆต่อไปแล้วเราจะแทนค่ายังไงนะครับถ้าเราไปดูฝั่ง AP ก่อนก็จะให้จุด A ตัวนี้ที่มีพิกัดเป็นลบ2ลบ3ตัวนี้เป็น x 1 y 1แล้วก็ให้จุด P เป็น x 2y 2สำหรับคู่นี้ AP ก็จะเท่ากับ root x 1ก็จะกลายเป็นลบ2ลบ x 2ก็0ยกกำลัง2บวก y 1เป็นลบ3ลบ y 2เป็น y แล้วก็ยกกำลัง2นะครับเท่ากับสแควร์รูทฝั่ง PB B ที่ตัดเป็น6กับ1เราก็จะให้ x เลข6เป็น x 1นะครับแล้วก็1เป็น y 1สำหรับคู่เส้นนี้ก็เป็น x 1ลบ x 2ก็จะกลายเป็น6ลบ0กำลัง2บวกกับ y 1ก็คือ1ลบ y 2ก็คือ y แล้วก็ยกกำลัง2นะครับก็จะเห็นว่าทั้ง2ฝั่งเป็น square root ทั้งคู่นะครับเราก็จะใช้วิธียกกำลัง2ทั้ง2ข้าง square root ก็จะหายไปดังนั้น root ก็จะตัดออกเพราะเรายกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับก็จะได้ตัวนี้เป็นลบ2ลบ0ได้ลบ2ยกกำลัง2ได้ออกมาเป็น4บวกกับลบ3ลบ y ตัวนี้นะครับก็ใช้วิธีกระจายแบบกำลัง2สมบูรณ์นะครับก็กลายเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังก็บวก 6y บวกหลังกำลัง2สำหรับใครที่ไม่ถนัดกระจายกำลัง2สมบูรณ์อีกหนึ่งทางเลือกก็คือใช้วิธีกระจายพหุนามแบบนี้นะครับก็กลายเป็นลบ3ลบ y นักศึกษาก็ค่อยๆ คูณนะครับอย่างนี้คูณกระจายทีละตัวนะครับแล้วก็เอามารวมกันผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้หน้าตาแบบนี้ฝั่งขวามือ6ลบ0ได้6ยกกำลัง2ได้36ตัวนี้ก็กำลัง2สมบูรณ์นะครับหน้ากำลัง

ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วเราก็จะแก้สมการนะครับ y กำลัง2มีเหมือนกันย้ายไปลบกันได้0นะครับเพราะฉะนั้นด้านซ้ายมือก็จะเหลือแค่ 6y บวก13ด้านขวามือก็จะกลายเป็น37ลบ 2y ย้าย y มาอยู่ด้วยกันนะครับเป็น 6y บวก 2y เท่ากับ37ลบ13ตัวนี้จะกลายเป็น 8y เท่ากับ24ย้าย8ไปหารนะครับ24ส่วน8ได้คำตอบเป็น3นั่นหมายความว่าจุด P ก็มีพิกัดเป็น x 0 y เป็น3นี่คือจุดที่อยู่บนแกน y และอยู่ห่างจากจุด A กับจุด B เป็นระยะทางเท่ากันนะครับก็สามารถใช้วิธีคิดแบบนี้หาคำตอบได้นะครับถัดไปวงกลมวงหนึ่งนะครับมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่2 3และผ่านจุด5 7จงหาความยาวของรัศมีของวงกลมนะครับเราก็วาดรูปก่อนเนื่องจากตัวนี้จะขอวาดรูปสมมุติก็คือไม่ได้ใส่พิกัดแกนนะครับวงกลม1วงจุดศูนย์กลางเป็น2 3คำว่าผ่านจุดแสดงว่าจุดที่มันผ่านก็ต้องอยู่บนเส้นรอบวงก็สมมติขึ้นมา1อัน5 7อ่ะอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือจุดที่เขาวงกลมผ่านเป็น5กับ7รัศมีของวงกลมก็คือระยะห่างที่นับจากจุดศูนย์กลางไปถึงเส้นรอบวงจากรูปเราก็เลยลากจากตำแหน่งตรงกลางไปยังเส้นรอบวงก็คือไปยังจุดนี้ถ้าเราได้ความยาวเส้นนี้ก็คือความยาวนี้ดังนั้นเราก็จะเห็นว่ารัศมีเนี่ยมันก็คือระยะห่างระหว่าง2จุดก็ใช้สูตรเมื่อกี้อีกแล้วนะครับก็เขียนเป็นรัศมี r เท่ากับสูตรนี้นะครับเราก็ไปกำหนด x 1 y 1นะครับโดยที่ x 1ให้เป็นตรงกลางแล้วกันนะครับ y 1ก็เป็นคู่นี้ x 2เป็น5 y 2ก็เลยต้องเป็น7ก็เท่ากับรูท x 1เป็น2ลบ x 2เป็น5ยกกำลัง2บวกกับ y 1เป็น3ลบ y 2เป็น7แล้วก็ยกกำลัง2รูท2ลบ5ได้ลบ3ยกกำลัง2 3ลบ7ได้ลบ4ยกกำลัง2นะครับลบ3ยกกำลัง2บวกกับลบ4กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น9บวก16ได้รูท25ถอดรูทมาได้นั่นหมายความว่ารัศมีของวงกลมวงนี้มีความยาว5หน่วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการหารัศมีของวงกลมกรณีที่รู้จุดศูนย์กลางแล้วก็ผ่านจุดนะครับก็คือจุดนั้นอยู่บนเส้นรอบวงถัดไปหัวข้อที่3จุดแบ่งส่วนของเส้นตรงนะครับกำหนดให้ P1 พิกัดเป็น x1 y1P2 พิกัดเป็น x2 y2 นะครับเป็นจุด2จุดในระนาบและ P เป็นจุดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรง P1 กับ P2 นะครับถ้าจากรูปก็คือ P1 กับ P2 เนี่ยเป็นขอบ P ของเราเนี่ยอยู่ระหว่างทางโดยที่อัตราส่วนเนี่ยไม่ได้บอกว่าแบ่งครึ่งนะครับโดยระยะห่าง P1 ถึง P เนี่ยให้มีค่าเป็น m หน่วยแล้วก็ P ถึง P2 มีค่าเป็น n หน่วยเราต้องการหาพิกัดว่า x กับ y คู่นี้หน้าตาเท่าไหร่นะครับจะเป็นจุดที่มีอัตราส่วนแบบนี้การหา x เราจะใช้สูตรนี้นะครับ x เท่ากับ nx1 บวก mx2 หารด้วย m บวก

n y ก็เป็น n y 1บวก m y 2หารด้วย m บวก n ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ n จะคูณ x 1ใช่ไหมครับจากสูตรนี้นะแล้วก็ m คูณ x 2ดังนั้นตัวเลขก็จะคูณไขว้กันลักษณะแบบนี้เวลาจำสูตรเลขฝั่งนี้มาคูณ p 1แล้วก็เลขตัวนี้อ้อมไปคูณ p 2แล้วก็ส่วนด้วย m กับ n บวกกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาจุดที่อยู่ระหว่างและมีอัตราส่วนเป็น m ต่อ n

วิธีคิดจากสูตรนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นจงหาพิกัดของจุด C บนเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง A กับ B ซึ่งแบ่งระยะ AC และ CB เป็น3ต่อ2นะครับดังนั้นเราก็เลยวาดรูปให้เห็นภาพก่อนนะครับก็เขียนเป็นเส้นตรงแนวนอนรูปสมมุติขึ้นมาอันนี้เป็นจุด A พิกัดเป็น1 7จุด B พิกัดเป็น6 -3 C อยู่ระหว่างนะครับแต่ C ก็คือ A มาถึง C เป็น3 C ไปถึง B เป็น2นี่คืออัตราส่วนที่โจทย์ให้มาเป็น3ต่อ2ดังนั้นจุด C ตัวนี้นะครับเราก็เลยสมมุติให้มีพิกัดเป็น X กับ Y ถ้าเราจะหา X กับ Y เราก็จะใช้สูตรด้านบนก็จะได้ว่าเลข2ต้องข้ามไปคูณเลขของ A แล้วก็เลข3ต้องข้ามไปคูณเลขของ B นะครับเช่น X เท่ากับ2ข้ามไปคูณ X ของ A ก็จะกลายเป็น2คูณ1บวก3ข้ามมาคูณ X ของ B ก็เป็น3คูณ6หารด้วย M บวก N ก็คือ3บวก2ก็คิดเลข2 1 2 6 3 18ส่วนได้5 20ส่วน5ได้คำตอบ x เป็น4นะครับ y ก็2ข้ามไปคูณ y ของ a ก็คือคูณ7นะครับบวก3ข้ามไปคูณ y ของ b ก็คือคูณลบ3นะครับก็กลายเป็น3คูณลบ3ส่วนด้วยm บวก n ก็คือ3บวก2เท่ากับตัวแรกได้14ลบ9หารด้วย5 14ลบ9ก็ได้5 5หาร5ได้1นะครับเพราะฉะนั้นพิกัดของจุด C ที่อยู่ระหว่าง A กับ B และทำให้เกิดอัตราส่วนเป็น3ต่อ2C ก็จะตอบเป็น4กับ1นะครับนี่ก็คือเป็นการหาจุดที่แบ่งอัตราส่วน M ต่อ N นะครับแต่ถ้าจุดนั้นอยู่ตรงกลางแบ่งครึ่งพอดีนะครับอันเนี้ยจะจำง่ายกว่าเนื่องจากการแบ่งครึ่งอัตราส่วนตรงนี้ก็เท่ากันเราจะมองเป็น1ต่อ1นะครับการหาพิกัดของ X กับ Y ตรงกลางหาได้จากสูตรนี้นะครับx หาได้จาก x 1บวก x 2หาร2 y หาได้จาก y 1บวก y 2หาร2สามารถบวกกันหาร2ได้เลยนะครับเนื่องจากเป็นจุดที่แบ่งกึ่งกลางแล้วนะครับเช่นจงหาจุดที่อยู่ระหว่างกลาง a กับ b นะครับเราก็จะกำหนดให้ a ตัวนี้เป็น x 1คู่กับ y 1 b เป็นx2 คู่กับ y2 นะครับเพราะฉะนั้น x เกิดจาก x1 บวก x2 หาร2ก็จะกลายเป็นลบ2บวก6หาร2ได้4ส่วน2ตัดแล้วเหลือ2 y เท่ากับy1 บวก y2 หาร2นะครับ y1 เป็น7 y2 เป็น3บวกกันได้10หาร2ได้5เพราะฉะนั้นพิกัดของจุดกึ่งกลางระหว่าง a กับ b ก็จะกลายเป็น2 5นี่คือการหาจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2จุดที่ให้นะครับถัดไปถ้าโจทย์บอกว่าถ้าจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงเส้น1เป็น3ลบ1 3 1และมีจุดปลายด้าน1เป็น5ลบ7ถามหา

อีก1ฝั่งว่าเป็นเท่าไหร่นะครับจากโจทย์เนี่ยเราสามารถวาดรูปได้แบบนี้จุดแรกให้เป็น5กับลบ7แล้วกันนะครับเป็นจุดปลายตรงกลางเขาบอกมาเป็น3 1และอีกฝั่งหนึ่งไม่บอกเขาถามหาเราก็เลยให้เป็น x กับ y จากสูตรกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางหาได้จาก x บวก x 1บวก x 2หาร2แต่ข้อนี้เขาให้กึ่งกลางมาแล้วกึ่งกลางให้มาเป็น3แสดงว่า3ตัวนี้เกิดจาก x 1ก็คือ5บวก x 2ก็คือ x นะครับแล้วก็หาร2เราจะแก้สมการนะครับก็คูณ2ขึ้นไปหา3 2 3เป็น6เท่ากับ5บวก x แล้วก็ย้าย5มาลบ6ลบ5ได้1นี่ก็คือค่า x ทำนองเดียวกัน1ตัวนี้เป็นกึ่งกลางของ y ก็จะกลายเป็น1เท่ากับ y 1ก็คือลบ7บวก y 2ก็คือคู่นี้นะครับบวกกันหาร2 y 2เป็น y แล้วก็หาร2เราจะแก้สมการก็2คูณขึ้นไปหา1ได้2เท่ากับลบ7บวก y ลบ7ติดลบย้ายมาบวกเป็น9นะครับย้ายจากลบ7มาบวกกับ2ให้กลายเป็น9นี่ก็คือได้แล้วนะครับ x เป็น1 y เป็น9ดังนั้นพิกัดของจุดปลายอีกด้านหนึ่งของส่วนของเส้นตรงก็จะตอบ1กับ9นะครับอันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ของจุดกึ่งกลางนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่4เป็นเรื่องความชันของเส้นตรงนะครับความชันของเส้นตรงก็คือความเอียงของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนะครับให้ L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด P1 ที่มีพิกัดเป็น X1 Y1 P2 มีพิกัดเป็น X2 Y2 นะครับโดยที่ X1 กับ X2 ไม่เท่ากันความชันของเส้นตรง L จะนิยามเป็นแบบนี้นะครับความชันเนี่ยเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว M M ตัวเล็ก M หาได้จาก y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1นะครับถ้าจากรูปสมมุติให้เส้นตรงของเราผ่านจุด p 1กับ p 2แบบนี้นะครับก็ให้เอาค่า y ลบกับค่า y นะครับ y 2ลบ y 1หารด้วยค่า x ลบค่า x นะครับก็จะได้ออกมาเป็นความชันนะครับตัวอย่างจงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2กับลบ3นี่คือจุด A แล้วก็ B เป็นลบ4 1นะครับถ้าเราลองพอดกราฟนะครับจะได้เห็นภาพพอดกราฟคร่าวๆ A x 2 y ลบ3นะครับ x 2 y ลบ3ตรงนี้คือจุด A B x ลบ4ไปทางซ้าย y 1นะครับตัวนี้คือจุดถ้าเราลากเส้นตรงที่ผ่าน2จุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าเส้นตรงของเราเส้นนี้เอียงลักษณะแบบนี้ถ้าเราจะคำนวณหาความชันก็ต้องกำหนด x 1 y 1นะครับแล้วก็ x 2 y 2ก็จะให้ a เป็น x 1 y 1แล้วกันนะครับจริงๆ a หรือ b ก็ได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ b เป็น x 2 y 2ก็ความชัน m หาได้จาก y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1y 2ก็คือ1นะครับ y 1เป็นลบ3ก็1ลบลบ3แบบนี้x 2ลบ x 1 x 2เป็นลบ4ลบกับ x 1เป็น2ตัวเศษ1ลบลบ3ลบลบเป็นบวกก็กลายเป็น1บวก3ได้4ตัวส่วน
ลบ4ลบ2ได้ออกมาเป็นลบ6นะครับถ้าตัดอย่างต่ำแล้วได้เอาแม่2ตัดก็จะได้เป็น2ส่วนลบ3แสดงว่าเส้นตรงที่ผ่าน A กับ B มีความชันเป็น2ส่วนลบ3นะครับสำหรับตัวอย่างแรกตัวอย่างที่2จงหาความชันเส้นตรงที่ผ่าน A กับ B นะครับถ้าเราวาดรูปนะครับa พิกัดเป็นลบ3 2 x ลบ3 y 2นะครับนี่ก็คือจุด a b พิกัดเป็น4 5 x 4 1 2 3 4 y 5ถ้าเราลากเส้นเชื่อม2จุดนี้ลากผ่านอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าเส้นตรงสีแดงเอียงลักษณะแบบนี้จากสูตรเดิมนะครับ m เท่ากับ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1นะครับเราก็ต้องไปกำหนด x 1 y 1ก็ให้ a เป็น x 1กับ y 1 b เป็น x 2กับ y 2นะครับก็จะเท่ากับ y 2เป็น5ลบ y 1เป็น2x 2เป็น4ลบ x 1เป็นลบ3ก็จะได้5ลบ2ได้3 4ลบลบ3ก็ลบจะลบเป็นบวกก็จะกลายเป็น4บวก3ได้7นะครับความชันได้เศษ3ส่วน7ถัดไปจงหาความชันที่ลากผ่านจุด a กับ b นะครับก็พลอตกราฟa x 5 y 1นะครับ1 2 3 4 5นี่ x 5 y 1นี่คือจุด a b เป็นลบ4 1ก็ x ลบ4นะครับลบ1ลบ2ลบ3ลบ4 1นี่คือ b ถ้าเราลากเส้นตรงให้ผ่านจุด a b ก็จะเห็นว่าเป็นเส้นตรงที่เป็นเส้นแนวนอนก็คือขนานแกน xสูตรเดิมนะครับความชันมีอยู่สูตรเดียวแล้วก็สมมุติให้จุด A เป็น x 1 y 1นะครับแล้วก็จุด B เป็น x 2 y 2 y 2เป็น1ลบ y 1ก็1 x 2เป็นลบ4ลบ x 1เป็น5ก็จะกลายเป็นเศษ0ส่วนลบ4ลบ5ได้ลบ9 0ส่วนได้ลบ9มีค่าเท่ากับ0นะครับก็จะเห็นว่ามีความชันเป็น0ดังนั้นจากที่เราพล็อตกราฟแล้วก็หาความชันออกมาสามารถสรุปลักษณะของกราฟได้เมื่อเราทราบค่าความชันก็จะเห็นว่าข้อแรกเนี่ยตัวอย่างแรกนะครับความชันมีค่าเป็นลบถ้าเราวัดมุมเส้นตรงที่ผ่านจุด AB ทำมุมกับแกน x ก็จะเห็นว่ามุมที่เส้นตรงทำกับแกน x เนี่ยจะเป็นลักษณะมุมบ้านเป็นมุมที่มากกว่า90ถ้าเป็นตัวอย่างนี้นะครับความชันที่ได้มาเป็น3ส่วน7ความชันมีค่าเป็นบวกนะครับถ้าเราลากเส้นสีแดงให้ตัดแกน x แล้ววัดมุมที่ทำกับแกน x ในทิศทางทวนเข็มแบบนี้ก็จะเห็นว่าค่ามุมมีค่าน้อยกว่า90ก็คือเป็นมุมแหลมแล้วก็อีก1ตัวอย่างนะครับความชันเราหาค่าได้เท่ากับ0เส้นตรงที่ความชันเป็น0นะครับที่เราพล็อตกราฟเราจะเห็นว่าเป็นเส้นตรงที่ขนานแกน x ดังนั้นเราก็เลยสรุปลักษณะของความชันที่มีความสัมพันธ์กับกราฟเส้นตรงได้แบบนี้นะครับความชันเป็น0จะได้เส้นตรงขนานแกนนะครับความชันเป็นบวกก็จะได้มุมไม่เกิน90คือมุมแหลมความชันเป็นลบก็จะได้มุมป้านนะครับแล้วก็ความชันหาค่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ลักษณะของกราฟเนี่ยก็จะเป็นเส้นตั้งฉากแล้วลักษณะแบบไหนที่เรียกว่าความชันหาค่าไม่ได้ถ้านักศึกษาเนี่ยลองแทนค่าสูตรความชันแล้วได้ตัวเศษเป็น
ตัวเล

ที่ไม่ใช้เลข0แล้วตัวส่วนเป็น0นะครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าความชันหาค่าไม่ได้เวลาเขียนกราฟจะเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับแกน x นะครับถัดไปเส้นตรงที่ผ่านจุด a กับ b มีความชันเท่ากับลบ3จงหาค่า x แสดงว่าข้อนี้เขาบอกความชันมาแล้วนะครับเราก็เลยตั้งสูตรความชันขออนุญาตก๊อปสูตรนี้นะครับนี่คือสูตรความชันที่เราจะใช้โดยที่เราต้องกำหนด x1 y1 x2 y2 ก็ให้ a เป็น x1 คู่กับ y1 แล้วก็ b เป็น x2 คู่กับ y2 นะครับความชันโจทย์ให้มาแล้วมีค่าเป็นลบ3นี่ก็คือโจทย์ให้ y2 เป็น 4x เห็นไหมครับ y2 คือตรงนี้นี่คือ y2 เนี่ยหลังคอมม่าตัวนี้นะครับ 4x ลบ y1 y1 เป็นลบ2ตัวนี้เห็นไหมครับ y1 คือลบ2ก็จะกลายเป็น 4x ลบกับลบ2หารด้วย x2 x2 คือก้อนนี้นะครับนี่ x2 คือ 3x ลบ2ก็กลายเป็น 3x ลบ2ลบกับ x1 ก็คือ3เราก็จัดรูปเพื่อจะแก้สมการนะครับก็จะได้ว่าเป็นลบ3เท่ากับ 4x ลบกับลบ2ลบลบเป็นบวกนะครับตัวส่วนด้านล่างก็กลายเป็น 3x ลบ2แล้วลบเพิ่มไปอีก3ได้ลบ5นะครับวิธีแก้สมการนักศึกษาก็จะย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณนะครับก็จะกลายเป็นลบ3วงเล็บ 3x ลบ5เท่ากับ 4x บวก2ก็จะแจกแจงคูณเลขเข้ามาในวงเล็บนะครับลบ3คูณ3ได้ลบ 9xลบ3คูณลบ5ลบลบเป็นบวก15ฝั่งนี้เป็น 4x บวก2 x มี2ฝั่งนะครับเราจะย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็ 4x อยู่ที่เดิม 9x ด้านหน้าติดลบก็ย้ายมาฝั่งขวามือก็กลายเป็นบวก15ตัวนี้อยู่ที่เดิม2ที่อยู่ฝั่งขวาติดเป็นบวกก็ย้ายมาเป็นลบนะครับซ้ายมือก็จะได้เป็น13ขวามือก็ได้เป็น 13x ย้าย13ที่คูณอยู่กับ x ไปหารนะครับก็จะได้เป็น13ส่วน13นั่นหมายความว่าได้ x มีค่าเท่ากับ1ก็จะได้ออกมาเป็นค่า x ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถประยุกต์ของความชันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับการหาความชันถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเส้นตรงของเราทำมุมเซต้ากับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกาดังรูปนะครับเราสามารถหาความชันได้อีกจาก1กรณีจากเดิมความชัน m หาได้จาก y2 ลบ y1 หารด้วยx2 ลบ x1 นะครับซึ่งถ้าดูจากรูปกำหนดให้จุดด้านบนเป็น x2 y2 จุดด้านล่างเป็น x1 y1 นะครับเราจะเห็นว่า y2 ลบ y1 ก็จะเป็นความสูงหรือระยะตามแนวแกน y ตัวนี้นะครับตัวนี้คือความยาวที่เป็น y2 ลบ y1แล้วก็ x2 ลบ x1 ก็จะกลายเป็นความยาวตามแนวแกน x ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็น x2 ลบ x1 จากรูปตัวนี้นะครับถ้าเส้นตรงตัวนี้ทำมุมเซต้ากับแกน x ตัวนี้ก็จะมีขนาดเป็นเซต้าเท่ากันด้านตรงนี้นะครับเราจะแทนเป็นชิดคือด้านประชิดของมุมแล้วก็ด้านตรงนี้เราแทนเป็นด้านตรงข้ามของมุมดังนั้นเดลต้า y

็คือ y 2ลบ y 1ส่วนเดลต้า x x 2ลบ x 1ก็จะสามารถมองได้ว่าเป็นข้ามส่วนชิดนั่นหมายความว่าในเรื่องตรีโกณมิติข้ามชิดเราจะเรียกว่าเป็นค่าของแทนเซต้านั่นเองนะครับดังนั้นความชัน m นักศึกษาสามารถหาได้จากแทนเซต้าเมื่อเรารู้ค่าของมุมเซต้าที่โจทย์กำหนดให้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าโจทย์กำหนดเส้นตรง1เส้นนะครับทำมุมกับแกน x นี่คือสมมุติเป็นแกน x แกน y นะครับเส้นตรง1เส้นลากมาทำมุมกับแกน x เป็นเข็มคือทิศแบบนี้60องศาสามารถหาความชันจาก m เท่ากับแทนเซต้าก็จะได้ว่า m เท่ากับแทน60ซึ่งค่าของแทน60จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูท3แสดงว่าเส้นตรง L เส้นนี้นะครับมีความชันเท่ากับสแควร์รูท3หรือถ้าเรารู้ว่าเส้นตรง L ของเราทำมุม45องศากับแกน x นะครับ m ที่เราจะหาความชันของ L ตัวนี้ก็จะเท่ากับแทนเซต้า m ก็จะมีค่าเท่ากับแทน45ซึ่งค่าของแทน45ก็จะมีค่าเป็น1นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาความชันจากมุมที่เส้นตรงทำกับแกน x นะครับหรือเส้นตรงอาจจะทำเป็นมุมป้านนะครับเช่นเส้นตรงทำมุมป้านกับแกน x นะครับการวัดมุมเราจะวัดในที่ทวนเข็มเริ่มจากแกน x สมมุติว่ามุมตัวนี้มีค่าเป็น120องศานะครับ m ก็จะเท่ากับแทนเซต้า m ก็จะเท่ากับแทน120ซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าค่าแทน120เป็นเท่าไหร่นะครับแทน120ถ้าดูจากวงกลม1หน่วยนะครับในเรื่องที่แล้วที่ได้พูดไปแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบสแควร์รูท3แล้วก็ถ้าอีกหนึ่งกรณีเส้นตรงทำมุม180หรือมุม0ก็ได้ก็คือเส้นตรงทับแกน x นั่นเองนะครับถ้าเรามองตัวนี้มองเป็นมุมก็เห็นว่ามุมตัวนี้ถ้าคิดเป็น180นะครับ m ก็จะมีค่าเท่ากับแทนเซต้าก็จะเท่ากับแทน180องศาซึ่งค่าของแทน180มีค่าเท่ากับ0นะครับก็จะเห็นว่าเส้นตรงที่ขนานแกน x หรือทับแกน x ก็จะมีความชันเป็น0นะครับดังนั้นถ้าโจทย์กำหนดมุมที่ทำกับแกน x มาให้เราสามารถหาค่าความชันได้จากสูตร m เท่ากับแทนเซต้าตัวนี้นะครับนะครับเราจะเห็นว่าการพ้นจุดในระนาบนะครับซึ่งระนาบของเราเนี่ยเกิดจากแกน x แกน y ตัดกันนะครับก็จะเกิดจัตุภาคทั้งหมด4จัตุภาคก็จะเป็นจัตุภาคที่1 2 3 4ในทิศทวนเข็มนาฬิกาและกำหนดจุดมาให้2จุดนักศึกษาสามารถหาระยะห่างได้ซึ่งจะเห็นว่าสูตรที่เราใช้เนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเป็นจุดที่อยู่ในแนวขนานแกน x รูปแบบที่2จุดที่อยู่ในแนวขนานแกน yแล้วก็รูปแบบที่3นะครับเป็นจุดที่ไม่ขนานแกนแต่เราสามารถใช้สูตรรูปแบบที่คำนวณได้ทั้งหมด

โดยไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมด3สูตรนะครับเราจำแค่สูตรเดียวก็สามารถหาค่าระยะห่างระหว่าง2จุดใดๆได้นะครับและเรื่องต่อไปเป็นการหาจุดกึ่งกลางและจุดที่อยู่ระหว่างจุด2จุดที่กำหนดให้ก็จะมีสูตรสำเร็จในการหาค่าของจุดนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่เราเรียนวันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดก็จะมีสูตร m เท่ากับ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1แล้วก็ความชันของเส้นตรงที่ทำมุมเซต้ากับแกน x m หาได้จากแทนเซต้านะครับแล้วเราก็จะเห็นลักษณะของกราฟเส้นตรงที่มีความชันมีค่าต่างๆเช่นถ้าความชันของเรามีค่าเป็นบวกกราฟเส้นตรงก็จะทำมุมแหลมกับแกน x ความชันมีค่าเป็น0กราฟเส้นตรงจะขนานแกน x ความชันมีค่าติดลบกราฟเส้นตรงจะทำมุมป้านกับแกน x และความชันหาค่าไม่ได้นะครับกราฟของเส้นตรงก็จะเป็นเส้นตั้งฉากกับแกน x นี่ก็คือสรุปในคาบนี้นะครับ

อ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมกันนะคะอ่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่หน้า91ค่ะอ่ะเรามาดูสูตรกันเนาะสูตรนี้ต้องท่องเองนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้ท่องเองซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าทฤษฎี2.7.1ค่ะซึ่งอาจารย์สนใจตรงคำว่าจะได้อ่ะค่ะ deep ใช่ปะอันนี้ฟังก์ชันลอการิทึมเนาะ L O ลอการิทึมแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เอาสูตรแรกก่อนอาจารย์จะเอาสูตรลอนเนี่ยมันเป็นลอการิทึมฐานธรรมชาตินะเดี๋ยวอาจารย์เริ่มที่ลอนยูก่อนนะอ่ะลอนยูก็เป็นฟังก์ชันลอการิทึมเหมือนกันคุณก็ท่องค่ะว่ามันได้หนึ่งส่วน u du by dx ทุกสูตรเลยแปลว่าคุณท่องคุณเอานิ้วปิดอันนี้ไว้ dip ln u ได้หนึ่งส่วน u แล้วก็จบนะทีนี้ต่อไปค่ะสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองอันนี้เป็น logarithm อันนี้ก็คือเอามาละ log log u แต่มันมีฐานค่ะฐาน a เมื่อกี้เป็นฐานธรรมชาติอันนี้เป็นฐาน a ระบุละเพราะฉะนั้นตอนได้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนอย่างนี้เนาะได้หนึ่งส่วน u เหมือนกันคุณบอกอาจารย์ผิดแล้วมันคนละสูตรมันจะได้เหมือนกันได้ยังไงใช่ไหมถูกต้องแล้วคุณก็เติมลอนตัวเนี้ยค่ะลอน a คืออาจารย์พูดว่าจริงๆแล้วสูตรข้างบนเนี่ยมันก็เป็นลอน e แต่ลอน e มันเป็นหนึ่งเขาก็เลยไม่เขียนที่ลอกที่เรียกว่าล็อกฐานธรรมชาติอะค่ะพอได้ยังแปลว่าสองสูตรนี้ต่างกันแค่เติมตรงนี้ใช่ไหมแล้วข้างหลังก็เติมอะไรเหมือนกันคะ du by d

x อ่ะเนี่ยแค่ท่องสูตรเนี้ยเดี๋ยวจะทำได้สองสูตรเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเล็งเลยผมจะเอาเรื่องลอการิทึมนี่แหละแต่ผมจะเอาหรือไม่เอาผมต้องไปขอที่แบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดมันก็จะผสมอะไรกันด้วยหลายอย่างอ่ะลองดูสมมติยังไม่สนใจแบบฝึกหัดสนใจว่าเราจะทำตัวได้ก่อนเพราะฉะนั้นลองดูซิตัวอย่างที่สองจุดเจ็ดจุดหนึ่งค่ะโจทย์ว่าไงเอ่ยโจทย์ดิฟอะไรคะลอนฝึกเรียกว่าลอนนะลอนอะไร x กำลังห้าเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าจริงๆมันมีแค่ก้อนเดียวอ่ะอาจารย์ไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้จะเริ่มนะใครที่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยเข้าใจก็ตั้งใจซะอ่ะเริ่มคุณคิดว่าคุณจะใช้สูตรไหนบนหรือล่างเก่งทำไมคุณใช้บนเก่งแค่นั้นเองอาจารย์มันง่ายอย่างนี้หรอใช่มันง่ายอย่างนี้แหละเพราะมันเป็นลอนอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็มองเปรียบเทียบดิฟลอนยูคืออะไรคะตอบมาสิอาจารย์จะได้แล้วนะอาจารย์ได้เท่ากับหนึ่งส่วนยูแต่ยูคืออะไรคะอ่าฮะแล้วอาจารย์ก็ดิฟแล้วยูเป็นอะไรคะจะจบแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยได้หนึ่งส่วน x กำลังห้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์ดิฟ x กำลังห้าอาจารย์กระชากอะไรลงมาคะแล้ว x เหลือกี่ตัวคะจบแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำนิดหน่อยก็คือหนึ่งคูณห้าก็ได้ห้านั่นแหละแล้วข้างล่างอาจารย์มี x ห้าตัวข้างบนมี x สี่ตัวส่วนรูปอาจารย์เหลือ x ข้างล่างหนึ่งตัวถูกไหมจบค่ะดิฟลอกการิทึมค่ะพอดีมันง่ายเนาะพอดีอาจารย์เอาแล้วดูในเอกสารซีเยอะไหมเยอะแยะมากมายเลยใครไม่เข้าใจก็ทำความเข้าใจได้ใช่เพราะมันหารกันไงสิ่งที่อยู่ข้างบนกับสิ่งที่อยู่ข้างล่างคือการหารกันนะคะอาจารย์คิดว่าได้หมดทุกคนเนาะอาจารย์จะไปแล้วนะโอ้ยค่ะข้อนี้ทำอีกนิดก็ได้มั้งถ้า5 คะแนนจะเขียนแค่นี้แล้วจะมาเอา5 คะแนนหรอจริงๆเราก็ทําไปเถอะเพราะว่าบางทีอ่ะเราคิดว่าเราทําไม่ถูกแต่เราไปตรวจเนี่ยทําไมเราไม่เหมือนเฉลยเราไม่เหมือนคําตอบที่เขามีปลายทางไว้ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเนาะทีนี้เรามาดูต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปเนาะตัวอย่างนี้จะยากหน่อยอาจารย์ก็เริ่มตัวอย่างที่สองจุดเจ็ดจุดสองค่ะอาจารย์อยู่ที่หน้า92โจทย์ว่าไงคะพูดมาสิดิฟลอนทีนี้มันมีอะไรเยอะแยะก็ใส่วงเล็บหน่อยก็ได้ดิฟลอนแล้วก็รูทอะไรนะคะแล้วก็หารด้วยอะไรนะตอนเจอของง่ายแล้วก็แบบโอ้ยมันน่าทำเนาะมันพอใช้ได้นะเพราะฉะนั้นดูในเอกสารสิอ่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์จะใช้สูตรอะไรคะสูตรบนหรือสูตรล่างสูตรบนนั้นอาจารย์เขียนเลยเนาะมันเป็นว่าอะไรนะดิฟเดี๋ยวขี้เกียจเขียนโจทย์ละดิฟอะไรนะคะดิฟลอนยูได้เศษหนึ่งส่วนยูแล้วก็ดียูบายดีเอ็กซ์อาจารย์จะทำแล้วนะอาจารย์ถามอาจารย์ขี้เกียจละยูคืออะไรคะในโจทย์นี้เก่งมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เท่ากับทำไมอ่ะเพราะมันตรงตามสูตร u มันใหญ่ขึ้นใหญ่ยังไงอาจารย์มันอยู่ในรูทแล้วมันก็เป็นเศษส่วนอาจารย์ทำแล้วเด้ออาจารย์ได้หนึ่งส่วน u แต่ u ชื่อว่าอะไรเอ่ยแค่นี้เองผมแค่ลอกลงมาเฉยๆใช่ไหมและสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมก็ดิฟแล้ว u คือรูทตัวนั้นใช่ไหมแต่อาจารย์ขี้เกียจคุณคิดอีกนิดนึงนะ u มันติดรูทมันดิฟได้ไหม

0: บางกอก
1: เออใช่พี่แวนบอกมันก็เป็น x บวก2แล้วก็หารด้วย x กำลัง2ลบ3แล้วทั้งหมดยกกำลังอะไรคะ1ส่วน2เป็นรูทเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้มีสาวน้อยสุดสวยของเชียงรายพยักหน้าให้อาจารย์ทีนี้มองในเอกสารต่อมองในเอกสารอาจารย์ก็จะได้1ส่วนจริงๆคุณเคยเรียนกับอาจารย์มาละอาจารย์ก็จะได้รูทตัวบนตัวหนึ่งแล้วก็หารได้รูทตัวล่างอีกตัวหนึ่งไหมมีคนบอกบางคนรู้อีกจะกลับขึ้นไปข้างบนสุดด้วยสามใครทำได้ก็ทำไปเลยมาถึงตรงนี้ค่ะชิดค่ะจะใช้สูตรอะไรในการดิฟคะถ้าเห็นเป็นเศษส่วนแบบเนี้ยรู้เหมือนเพื่อนไหมกำลังจะใช้ดิฟยูกำลัง n ทำไมถึงใช้สูตรนี้อ่ะแว่นริมประตูนั้นบอกเพราะเขาก็คิดเหมือนอาจารย์นะเพราะ n มันยกกำลังเพราะตัวนี้คือเลขยกกำลังคือ1ส่วน2เป็นสูตรหลักเลยอ่ะเป็นพระเอกของการดิฟเลยอ่ะใช้อยู่บ่อยๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็เหมือนเมื่อกี้เหมือน x กำลัง5คุณต้องกระชากมันลงมาแล้วเดี๋ยวลดลงไป1แต่สิ่งสำคัญคุณต้องอย่าลืม du by dx แบบนี้ใช่ไหมใครที่มันเยอะๆแล้วมันจำไม่ได้ก็ค่อยๆทำค่ะพร้อมยัง deep เหมือนกันเลย n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังคืออะไรคะเก่ง u เปลี่ยนไปแล้วนะ u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่าง u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n u คืออันนี้เนาะอาจารย์จะกระชากแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์จะได้เท่ากับมันอยู่ข้างหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยลงมา1ส่วน2แล้วตัวเนี้ยของอาจารย์ก็เหมือนเดิมอาจารย์ของอาจารย์เหมือนเดิมแต่มันต้องเป็นอะไรคะเราคิดไว้ตรงนี้ดีกว่า1ส่วน2ลบ1ใช่ไหมเราคิดไว้ซึ่ง1ส่วน2ลบ1ได้เท่าไหร่เอ่ยอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นเศษส่วนนะแล้วเรารู้ว่า1ก็คือ2ส่วน2ให้มันเท่ากับตรงนี้ซึ่ง1ส่วน2ลบ2ส่วน2ได้เท่าไหร่คะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นตรงนี้ลบ1ส่วน2แล้วอาจารย์ก็ต่อตัวนี้นะดิฟแต่ u ชื่อว่าอะไรเอ่ยนี่ไง u ชื่อว่า x บวก2หารด้วย x กำลัง2ลบ3ค่ะนี่คือ u อันนี้อาจารย์ก็ต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยค่ะไอ้ตรงนี้เราจะกลับเศษเป็นส่วนเนาะไอ้ตัวนี้ย้ายขึ้นมาข้างบนซึ่งคูณกับ1มันก็ได้ตัวเดิมไอ้ตัวนี้มันก็อยู่ที่เดิมของมันอะเนาะตัวนี้อยู่ที่เดิมนะไอ้ตรงนี้ก็พลิกขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้1ส่วน2นั้นอาจารย์เอา1ส่วน2อันนี้มาไว้ข้างหน้าเลยนะเอาไว้ตรงนี้เลยนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็คิดต่อค่อยๆคิดเนาะก้อนเนี้ยติดลบควรจะอยู่ข้างบนไหมไม่เพราะฉะนั้นมันต้องลงมาอยู่ข้างล่างอันนี้หนึ่งคือข้างบนเนาะไอเอ็กซ์บวกสองเนี่ยคือข้างล่างไอเอ็กซ์กำลังสองลบสามเนี่ยข้างล่างลงมาอีกแล้วก็ยกกำลังอะไรคะหนึ่งส่วนสองค่อยๆทำผิดค่ะขอโทษอาจารย์ผิดเนาะเดี๋ยวขอบคุณมากเลยเดี๋ยวแว่นมาเอาคะแนนนะตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยต้องเป็นเลขสองเนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาสีม่วงเลยนี่บางคนบอกผมก็เห็นละแต่ผมไม่อยากทวงอาจารย์ทวงได้เลยนะคะไม่ว่าอะไรเลยไม่ว่าว่ามาบอกอาจารย์เพราะว่ามันจะได้เพื่อนที่ไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจด้วยไม่โกรธด้วยนะขอบคุณมากแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็มาทำต่อตรงนี้ทำอะไรคะไม่กระชากแล้วมันทำอะไรกันคะมองมันหารมันมีบนมันมีล่างนั่นไงแว่นอีกคนหนึ่งพูดละล่างดิบบนใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้อาจารย์ล่างแล้วนะ

0: แล้วไงคะดิฟบนแล้วก็อะไรคะลบบนแล้วตัวเองก็ใส่วงเล็บไปด้วยแล้วก็ดิฟอะไรคะอาจารย์ผิดอาจารย์ผิดใช่ไหมล่างดิฟบนลบบนแล้วก็ดิฟล่างใช่แล้วก็หารด้วยล่างกำลังสองแต่คิดผิดบ้างตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ไปต่อไปต่อเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะหาวิธีให้คะแนนเองเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1/2ค่ะแล้วตรงนี้อาจารย์ทำอย่างนี้เลยเนาะรูทคุมอย่างนี้ก็ได้เนาะได้นะแล้วทีนี้อาจารย์เก่งขึ้นอะตอนแรกว่าจะเก่งอะยังไม่เก่งก็ได้อาจารย์ก็ได้ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น x บวก2ส่วน x กำลัง2ลบ3แต่ยกกำลัง1ส่วน2คืออยู่ในรูทถูกไหมแล้วมาถึงก้อนเขียวอาจารย์เอาสีดำแล้วนะไอตัวเนี้ยคิดไหมคะไม่ครับไอตัวนี้ดิฟ x เป็น1แต่ดิฟ2เป็นโอ้ยเขียนซะขนาดนี้ให้อาจารย์เช็คได้เลยว่าผมเข้าใจจริงไม่จริงก้อนนี้คิดไหมคะไม่คิดค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟอันนี้แล้วนะดิฟ x กำลัง2กระชากอะไรลงมา x กำลัง1แต่ดิฟ3เป็นอะไรคะเฮ้ยผมก็ไหวนะแล้วข้างล่างก็หารด้วยอะไรนะคะหารได้ตัวเนี้ยแต่ยกกำลังอะไรนะคะแค่นี้เองไปในหนังสือเยอะมากบางคนถ้าเข้าใจก็จะประหยัดขั้นตอนไหนก็ทำไปได้นะทีนี้อาจารย์จะประหยัดเวลาตัวเองเนาะไอ้ตัวเนี้ยมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ปะนั้นอาจารย์เขียนก้อนนี้เป็น1/2แล้วก็รูทอาจารย์ไม่ผิดอะไรเนาะตะโกนบอกอาจารย์ได้นะ เพราะฉะนั้นไอ้ก้อนเนี้ยไปอยู่ข้างบนมันก็จะเป็นรูทอะไรนะคะ x กำลัง2ลบ3แล้วก็ x บวก2แบบนี้ถูกเนาะเพราะฉะนั้นค่ะก้อนนี้เป็น1นะอาจารย์ก็เขียน x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2ลบ3เนาะก้อนนี้ค่ะระวังนะไอ้ตัวนี้คูณกันไปได้อะไรเอ่ยลบ 2x กำลัง2เห็นนะไอ้ 2x ลบ0มันได้ 2x ไปแล้วนะเอาก้อนนี้อีกต้องระวังเครื่องหมายต้องเป็นอะไรนะคะลบพอลบข้างหน้านี้เข้าไปนะมันก็จะเป็นลบเท่าไหร่คะ 4x แล้วก็หารอาจารย์สอนเพิ่มอีกสอนให้หมดนะไอ้ตัวนี้คือตัวหน้านี่คือตัวหลังทำหลายรอบแล้วนะได้ว่าไงเอ่ยอ๋ออ๋อไม่ยอมไม่ยอมไม่ทำด้วยนะอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะหมายความว่าอาจารย์มี x กำลัง2ลบ3คูณกันกี่ตัวคะ2ตัวอาจารย์ต่อแล้วนะเกิดอะไรขึ้นกับก้อนนี้เอ่ยคูณแล้วได้อะไรถ้าสมมุติอาจารย์มีรูท3คูณรูท3อาจารย์ได้อะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์จะได้ x กำลัง2ลบ3แล้วก็ x บวก2ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ไม่มั่วไม่มั่วไม่มั่วเขาคุยเรื่องอื่นมั้งทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก้อนนี้กับก้อนนี้รวมกันได้นะได้เท่าไหร่คะลบ x กำลัง2ไหมบวก1ลบ2เนาะได้ลบ x แล้วได้อะไรต่อคะลบ 4x แล้วก็ลบ3ใช่ไหมแล้วทีนี้ก้อนล่างค่ะอาจารย์ได้ x กำลัง2ลบ3แล้วก็ x กำลัง2ลบ3เหตุผลตอนนี้ทำไมไม่กระจายเพราะอะไรใครเห็นอะไรบ้างตัวนี้กับตัวนี้ทำไมกันตัดกันได้ยอมรับเนาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็สอนอีกอาจารย์ไม่เขียนเลขหนึ่งแล้วนะอาจารย์จะดึงลบเป็นตัวร่วม

อาจารย์ดึงแล้วนะอาจารย์ดึงลบเป็นตัวร่วมก้อนนี้อาจารย์เหลือ x กำลังสองดึงลบไปละอาจารย์เหลืออะไรบวกอันนี้ก็ดึงลบไปละอาจารย์ก็เหลืออะไรเหลือตัวนี้เนาะแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะคูณอีกค่ะอาจารย์เขียนเลขสองไว้ก่อนเนาะก้อนนี้คูณอันนี้ได้เท่าไหร่คะ x กำลังอะไร x กำลังสามได้ไหมตัวนี้คูณตัวนี้ได้อะไรใช่คูณต่อไปเลยเนาะอย่างเงี้ยค่ะได้เท่าไหร่คะบวก 2x กำลังสองแล้วก็เท่าไหร่เอ่ยลบ6ค่ะและอาจารย์ก็เอา2เข้าไปด้วยอาจารย์ได้ลบตรงนี้เนาะ x กำลังสองบวก 4x บวก3อีกนิดนึงจะจบแล้วนับขึ้นไปอีกนิดนึงสัก2-3บรรทัดได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวอาจารย์เขียนเลข2นี้ให้สูงหน่อยเนาะอาจารย์ก็จะได้ 2x กำลังสามอาจารย์เอาตัวนี้คูณนี่ก่อนเนาะมันยกกำลังสูงกว่ามันก็กลายเป็นเท่าไหร่คะ 4x กำลังสองแล้วได้อะไรต่อลบ 6x ใช่ไหมแล้วก็เท่าไหร่คะลบ12จบเดี๋ยวอาจารย์จะทำอีกวิธีหนึ่งให้ดูด้วย

มีคนได้ละนั่งสมาธิไปแล้วมั้งคนได้แล้วเราก็อยากกินน้ำนะแต่เราไม่อยากจะแพร่เชื้ออะไรนะเลื่อนขึ้นไปให้หน่อยครับพอไหมเห็นไหมนี่แหละสูตรจริงมันจะประมาณนี้แหละที่จะเอาไปใช้ทุกอย่างเลยนะคะไฮฟุบไปแล้วลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเรียนค่ะฮะเฉลยหลังสอบใช่ไหมได้ได้ให้อาจารย์เฉลยให้หลังสอบก็ได้เฉลยก่อนสอบก็ต้องเอาการบ้านมาส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะถามอะไรก็ได้นะเดี๋ยวถามมีเวลาเหลือเดี๋ยวถามเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาให้นะคะอาจารย์ต่อเลยได้ไหมเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะคิดทุกวิธีเลยนะในเวลาที่เราตกลงกันไว้อ่ะค่ะคนที่ไม่ค่อยเข้าใจก็เดี๋ยวลองไปตามดูอีกทีนี้ทีนี้อาจารย์จะคิดอีกวิธีหนึ่งค่ะพอเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอันข้อเดียวกันเลยนะยังไม่จบนะทําไมอาจารย์จะต้องอาจารย์กําลังจะบอกว่าคิดคนละแบบเลยนะแต่คําตอบได้มาเท่ากันเลยค่ะคุณลองมองบางโจทย์เนี่ยมันเหมาะกับโจทย์วิธีคิดแบบไหนไอลอนตัวนี้ค่ะลอนก็ลอนเหมือนเดิมค่ะมันเป็นรูทอาจารย์สามารถเปลี่ยนรูทให้เป็นอะไรได้นะเมื่อกี้เราคุยกันไปรอบหนึ่งหนึ่งส่วนสองค่ะแล้วมันเป็นคุณสมบัติของลอนค่ะที่เราสามารถดึงเลขชี้กำลังเนี่ยลงมาได้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้เศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลอนของ x บวก2แล้วก็หาร x กำลังสองลบ3เป็นคุณสมบัติของลอนเนาะหลังจากนั้นอาจารย์สอนไปละถ้ามันหารกันแปลว่าลอนตัวนี้มันกำลังทำอะไรกันอยู่มันจะลบกันค่ะวิธีสังเกตลอนของอาจารย์เนี่ยข้างหลังลอนเนี่ยมีหลายก้อนอาจารย์ต้องใส่วงเล็บเนาะเป็นลอน x บวก2ไม่งั้นมันจะหมายความว่าอาจารย์มีลอน x แล้วค่อยไปบวก2ก็ได้อีกความหมายหนึ่งก็ได้นี่คือเหตุผลว่าเมื่อไหร่จำเป็นต้องใส่วงเล็บและเมื่อไหร่ไม่ต้องใส่อันนี้มันหารกันอาจารย์ก็เลยได้ลอน x กำลังสองลบ3ค่ะแบบนี้ลอนมันหารกันเอามันมาลบกันเรียบร้อยและอาจารย์นี่แหละจะมาดิฟจากตรงนี้ค่ะอาจารย์ดิฟเลยนะพูดง่ายๆอาจารย์เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือโจทย์ลอนของข้อเมื่อกี้อ่ะข้อที่แบบบางคนโหอาจารย์แบบนั้นมันไม่ไหวทำแบบนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้มา

0: ใช่ไหมอาจารย์ก็ดิฟทั้งสองข้างของสมการแล้วแต่จะถนัดเลยนะอ่ะดึงอะไรออกมาคะดูหน้า94ละอาจารย์จะดิฟก้อนนี้อาจารย์ดึงเลขอะไรออกมา1/2และอาจารย์ก็กระจายดิฟเข้าไปใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้บรรทัดที่สองนะดิฟลอนอะไรคะเขียนไปก่อนก็ได้ลอนวงเล็บเหมือนเขาเลยลอน x บวก2แล้วก็ลบลอน x กำลัง2ลบ3แบบนี้ดึงค่าคงที่ออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้1/2อาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์ก็จะดิฟลอนของ x บวก2คั่นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบแล้วอาจารย์ก็ดิฟลอน x กำลัง2ลบ3ค่ะแบบนี้ใช้สูตรไหนคะสูตรที่หนึ่งค่ะสูตรที่หนึ่งก็คือ deep lon u มีเพื่อนบอกผมเบื่อแล้วเนี่ยอาจารย์ u ก้อนนี้คืออะไรคะเนี่ยแล้ว u ก้อนนี้คืออะไรคะเนี่ยโอเคป่ะแล้วเราก็จะมาคิดแล้วนะใครไม่ได้มองบนกระดานด่วนด่วนด่วนมองเลยค่ะมองเขาได้เราได้หรือเปล่าใครที่ไม่เป็นนะดิฟคือการหาอนุพันธ์ลอนคือฟังก์ชันลอการิทึม u คือ x บวก2นะเพราะฉะนั้นคุณจะได้อะไรคะ1ส่วน u แต่ u ชื่อว่าฮะแล้วคุณก็ดิฟ u แต่ u ชื่อว่า x บวก2รำคาญอาจารย์ละเบื่อไอคนที่ไม่ฟังไอคนที่ไม่ฟังตอบบ้างไอคนที่ไม่ฟังอันนี้ดิฟผมไม่ตอบหรอกเดี๋ยวอาจารย์หาว่าผมไม่ฟังดิฟลอนนี่คือลอนยูคืออะไรคะตอบหน่อยแล้ว อันนี้เป็นมุกให้เพื่อนหัวเราะนะลบนะอาจารย์ก็จะได้หนึ่งส่วนยูคืออะไรตอบให้ชื่นใจหน่อยแล้วใช่แล้วคุณก็ดิฟยูคืออะไรคะผมเบื่อแล้วอาจารย์นั่นแหละดีละแต่เชื่อไหมมีคนไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละอันตรายค่ะอาจารย์แนะนำนะไปดรอปก่อนเนาะไม่ต้องไปสอบหรอกไปอ่านวิชาอื่นโอ้อาจารย์นี่ใจร้ายเกินไปละไม่เปิดเธออย่ามายุ่งกับฉันเลยจะไปเรียนอะไรคะเรียนวิชาอื่นใช่ไหมทำไมต้องมาแก้เธอต้องผ่านสิดิฟ
1: เอาเอกับบีครับ
0: dx by ให้อาจารย์ได้มีเวลาครอบครัวบ้างเถอะ
1: แต่จะให้ดีต้องมี
0: dx by dx ได้อะไรคะ dx by dx ได้หนึ่งแล้วดิฟสองเป็นเท่าไหร่คะเนี่ยตัวเองก็เขียนไว้เนี่ย1/0เนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์ก็แค่ลอกลงมาเฉยค่ะใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็ดิฟเนี่ยปัญหามันจะอยู่ตรงนี้ละมั้งดิฟ x กำลัง2ได้อะไรแล้วลบอะไรคะอย่างเงี้ยค่อยค่อยคิดนะคะ3 ชั่วโมงเอาให้ได้สักข้อหนึ่งอาจารย์ก็ยิ้มแก้มปริแล้วอาจารย์อะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็หนึ่งเหมือนเดิมเนาะอาจารย์ก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเขียนวงเล็บอย่างนี้ให้เนาะ1/ x บวก2เนาะเดี๋ยวขอเขียนห่างๆหน่อยเนาะวางแผนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งข้างบนก็เลยได้เท่าไหร่คะ 2x ข้างล่างได้ x กำลัง2ลบ3นี่คือสิ่งที่เหลือเนาะแล้วทีนี้มันเป็นเศษส่วนค่ะมันจะเอามาบวกกันมันบวกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคูณก้อนเนี้ยคูณก้อนหน้าเนี่ยด้วย x กำลัง2ลบ3อาจารย์เอามาจากไหนนี่เนี่ยเอามาจากตรงนี้ใช่ป่ะแล้วไอ้ก้อนนี้ล่ะมันก็ต้องไปเอาจากตรงไหนนะเนี่ยมีคนชักผมได้ละเพื่อทำให้ส่วนมันเท่ากันแล้วมันจะรวมกันได้เนาะไปฝึกนะคะเพราะฉะนั้นคุณไขว้ครับไขว้กันเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น x กำลัง2ลบ3เหมือนเดิมคูณเข้าไปเป็นอะไรคะลบ 2x กำลัง2ห้ามให้ผิดนะเครื่องหมายเป็นลบ 4x ค่ะแล้วข้างล่างค่ะคุณก็จะได้เดี๋ย ี๋ยวอาจารย์เขียนก่อนก็ได้เนาะได้ x บวก2ตัวหนึ่งแล้วก็ได้ x กำลัง2ลบ3ตัวหนึ่งคุณก็คูณเหมือนเมื่อกี้อ่ะอาจารย์ก็ได้1ส่วน2ทีนี้เราเก่งขึ้นนะเนาะก้อนเนี้ยกับก้อนเนี้ยรวมกันเราติดลบใช่ไหมนั้นอาจารย์ก็จะดึงลบเป็นตัวร่วมเนาะอาจารย์เอาลบไว้ข้างหน้าอย่างนี้เลยเนาะดึงลบเป็นตัวร่วมแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ x กำลัง2ก้อนนี้ก็เป็นลบเนาะตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรบวก 4x ก้อนนี้ดึงลบออกไปละมันก็บวกอะไรคะบวก3ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกฟังซ้ำฟังบ่อยๆมันก็จะดีช่วยเขียนด้วยมันก็จะดียิ่งขึ้นนะอ่ะเอาก้อนนี้คูณกับก้อนนี้ได้เท่าไหร่คะอาจารย์ผิดแล้วเนาะใจร้อนเนาะอาจารย์ได้ตรงนี้เป็น x กำลัง3ค่ะทีนี้อาจารย์แอบโกงอ่ะอาจารย์จะเรียงลำดับมันไปด้วยเลยนั้นอาจารย์เปลี่ยนเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้เนาะอาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่คะ 2x กำลัง2เห็นไหมเราเก่งขึ้นเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลบ 3x แล้วก้อนสุดท้ายถึงจะเป็นอะไรคะลบ6พอแล้วเนาะเท่ากันแค่เอาเลข2คูณเข้าไปจะตอบแค่นี้อะไรเงี้ยหรือจะผิดบ้างตรงไหนก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญหักก็หักนิดเดียวครับ ครับตรงนี้อ๋อตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันรวมกันแล้วมันได้ลบ x กำลังสองไหมคะคนที่ถามอาจารย์อะเข้าใจเนาะแล้วลบตัวนี้อาจารย์ดึงลบตรงนี้เป็นตัวร่วมค่ะคืออาจารย์รวมสองก้อนนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวใครถามอาจารย์นี่อาจารย์ว่าอ่ะตรงเนี้ยมันคือไอเนี้ยมันคือ x กำลังสองและก้อนเนี้ยมันคือลบ 2x กำลังสองอะค่ะx กำลังสองเหมือนกันเนาะตรงเนี้ยมันเป็นบวกหนึ่งใช่ไหมบวกหนึ่งกับลบสองตัวเองได้ลบหนึ่งป่ะและอาจารย์ไม่ใส่เลขหนึ่งแล้วนะแล้วอาจารย์ก็ไปไวหน่อยอาจารย์ก็เลยดึงลบเป็นตัวร่วมอะครับเนาะที่อาจารย์ไปไวเพราะว่าอาจารย์มองถึงข้อเมื่อกี้มาแล้วนะรอบหนึ่งอาจารย์ขอไปแบบด่วนๆเนาะลองเนาะด้วยเวลาแค่นี้ถ้าเราไปแบบเร็วบางทีเพื่อนเราเขาได้แล้วนะเราลองกระชับเวลาขึ้นไหมแต่คนอื่นที่กังวลเนาะจริงๆมันไปดูในคลิปได้เนาะแล้วก็ดูเทปย้อนหลังได้แล้วอาจารย์ก็เขียนไว้ให้ด้วยดูได้เนาะอ่ะเราลองมาแบบไววันบ้างเนาะอ่ะลองดูซิเดี๋ยวจะแบบโอ๊ยอาจารย์ในหนังสืออาจารย์เนี่ยตัวอย่างเยอะมากเลยแต่อาจารย์ไม่เคยทำครบทุกตัวอย่างเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์แบบนั้นด้วยเนาะเดี๋ยวเราลองมาครบบ้างก็ได้นะคะอ่ะอาจารย์จะดิฟล็อกค่ะแล้วตรงเนี้ย x กำลัง3ลบ 8x ค่ะแล้วก็ล็อกฐาน4อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้สูตรจำได้ไหมสมมุติตอนอาจารย์จะสอบอาจารย์ต้องท่องสูตรใช่ไหมเมื่อกี้เราท่องมาแล้วอันนี้ก็จะเป็น deep log u ฐาน a คูณได้1ส่วน u เหมือนเดิมจำได้ไหมแล้วคุณก็เติม ln อะไรนะ ln a ต้องมีหลักให้ตัวเองนะอ่ะทีนี้ถึงเวลาตอนตัวเองจะทำข้อสอบอ่ะสมมุติจะสอบแล้วเราก็เริ่มเลยค่ะ deep เนาะ log คือ log logarithm หน้าที่ของคุณต้องไปตามหา u เป็นอะไรคะตอบหน่อยเร็วแล้ว a คืออะไรคะโอ้หาวให้เสร็จก่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้1ส่วน u คืออะไรนะคะแล้วก็ลอนอะไรคะจบแล้ว u คืออะไรคะผมเบื่ออาจารย์นั้นเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะเก่งแล้วนะอาจารย์ดิฟตัวนี้อาจารย์กระชากอะไรลงมา3 x เหลือ2ตัวก้อนนี้ดิฟได้อะไรคะลบ8แล้วตรงเนี้ยอาจารย์ก็อาจารย์ไม่ทำหนังสือไม่ทำอาจารย์ทำหน่อยเนาะหนังสือไม่ทำนะ x กำลัง3กับ8 x มีอะไรเหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้ย dx ดึง x ไปแล้วเหลือ x กี่ตัว2ตัวอันนี้ดึง x ไปแล้วเหลือเลขอะไรเลข8อาจารย์แล้วลอน4เป็นอะไรคุณเกิดกดเครื่องคิดเลขมันก็จะเป็นทศนิยมเป็นอะไรก็เป็นอันนั้นนั่นแหละจบจบหนังสือทำไปกี่บรรทัด6บรรทัดเพราะว่าเขาให้คุณสามารถเรียน

0: เหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยทำแล้วก็แปลง QR code ใส่
1: การเปิดคอร์สได้เลย
0: โอ้ยลำพังลูกหนึ่งคนยังจะไม่ไหวเลยเนี่ย คุยกับลูกชายนะนี่อัดคลิปเลยเนาะคุยกับลูกชายบอกว่าเออลูกอยากอยู่กับใครอาจารย์แฟนอาจารย์อยู่กรุงเทพอาจารย์อยู่ตรงนี้เขาพูดแล้วอาจารย์ก็รู้สึกอึ้งนะเขาบอกว่าเขาอยากอยู่กับดัดดี้กับมามีพร้อมกันอ่ะคืออาจารย์อยากให้เขาไปเรียนกรุงเทพเนาะอยากไปอยู่ที่กรุงเทพเขาบอกเขาอยากให้มามีกับดัดดี้อยู่พร้อมกันอยู่ด้วยกันคือทำละที่ไงก็เป็นปัญหาเหนื่อยไงไม่สบายนี่คือแบบโอ้แย่เลยอ่ะอาจารย์ต่อนะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยเนาะต่อนะคะก็ให้คุณพักด้วยเนาะด้วยเรื่องราวของอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่หน้า95ค่ะแล้วอาจารย์ก็จะดิฟล็อกค่ะโอ้อ่ะอันนี้ง่ายๆอาจารย์ก็ไม่ทำเนาะอ่ะอันนี้คือรูทที่5ค่ะของมีบางคนบอกอาจารย์ผมไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนเลยอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในเนื้อหาของอาจารย์เนี่ยเหมือนอาจารย์จะเป็นการทบทวนของเก่าให้อยู่เรื่อยๆ รูทที่5ของอะไรแล้วก็มีตัวอะไรอีกตัวหนึ่งแต่ทีนี้ไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์โจทย์อาจารย์นะมันผิดมันไม่ครบไอ้ล็อกตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่มีฐานค่ะเมื่อไหร่ที่ไม่เขียนให้รู้ไว้เลยว่าคือฐาน10ให้รู้ว่าเป็นฐาน10เห็นไหมมีความรู้ที่เราค่อยๆรู้ทีละนิดทีละหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มาท่องสูตรอีกอ่ะนะอาจารย์ต้องท่องสูตร dip log u ฐาน a หน้าที่คุณถ้าเห็นไม่มีฐานให้เติมฐาน10แล้วคุณก็ได้1ส่วน u แล้วก็อะไรคะ ln a แล้วก็พร้อมหรือยังเอ่ยมีหน้าที่ของน้องอาจารย์ไปแบบว่าคุณรู้ไหมว่า U ของคุณคืออะไรนี่ใหญ่ๆตัวนี้แหละอาจารย์ใช่ไหมแต่ผมไม่กลัวผมค่อยๆทำมันไปทีละนิดทีละหน่อยและ A ของคุณคืออะไรเอ่ยคือ10อาจารย์ผมได้ละเพราะฉะนั้นผมก็จะได้เศษ1ส่วน Uตอนคุณไปเรียนจริงๆคุณไปใช้งานจริงๆอ่ะมันคุณอาจจะบอกโอ้ยอาจารย์สอนไปซะยากมากมายจริงๆเอาไปใช้อ่ะอาจจะไม่ได้ยากเลยก็ได้นะคะแต่อาจารย์กังวลว่าถ้าคุณเจอสิ่งที่ยากคุณจะทำไม่ได้มากกว่าอันนี้คือ1ส่วน u ก้อนใหญ่อาจารย์ก็เขียนอย่างเงี้ยแหละแล้วอาจารย์ก็เติม ln a ln a ก็คือ ln อะไรคะจบแล้วค่ะเนี่ยคือ dip แล้วคุณก็อย่าลืม dip u คืออะไรนะคะรูทที่5ของอะไรนะ 5x กำลัง3แล้วก็อะไรคะ 3x กำลัง2บวก 7x อาจารย์ใส่วงเล็บไว้ด้วยเนี่ยเนื้อหาของ Deep Logarithm มันจบอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยรูทที่5ตัวนี้ค่ะมันจบไปแล้วไงอ่ะมันทำอะไรต่อคะมีคนคิดไหมเห็นไหมดิฟอะไรอ่ะดิฟอะไรอ่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะมันทำอะไรกันอยู่สองอันเนี้ยมันคูณกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้อาจารย์เห็นไหมคุณต้องใช้ความรู้เก่าหมดเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่าหน้าดีหลังจริงๆใครคิดได้คิดมาเลยนะเดี๋ยวอาจารย์เป็นหน้าที่ตรวจเองเดี๋ยวอาจารย์ตรวจสอบเองแต่อาจารย์เป็นผู้สอนอาจารย์ต้องสอนให้คนที่ไม่ได้และไม่เข้าใจด้วยอ่ะคิดด้วยอ่ะนะนี่คือหน้าดีปหลังแล้วก็บวกหลังดีปหน้าอาจารย์ก็เก่งหน่อยนึงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะดีปตัวหน้าแต่อาจารย์เห็นว่ามันเป็นรูทดีปไม่ได้อาจารย์ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรคะกำลัง3อาจารย์ทำไมอาจารย์เอา x 5x เนี่ยยกกำลัง3สูงจังเลยเพราะอาจารย์เตรียมว่ามันต้อง

ส่วนได้มีคนเอ้ยผมคุณครูอาจารย์พูดละทำไมอ่ะชูมืออะไรออกกำลังกายมีความสุขนะเรียนไปชูมือชูอะไรไปอันนี้ก็แค่ลอกลงมาเฉยๆจะชะเง้อแอบดูของเพื่อนก็อย่าไปแอบดูตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะโดนว่าอีกว่าลอกข้อสอบไม่ดูดีกว่าเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยก้อนนี้คิดไหมคะไม่คิดเลยอาจารย์จะออกอะไรเยอะแยะมากมายถึงเวลาตอนใช้จริงจะได้ใช้ได้เนาะอ่ะดิฟก้อนนี้ได้อะไรเนี่ยกระชากอะไรลงมาเลยกระชากสองลงมาปุ๊บสองคูณกับสามเป็น 6x 5x แปะสิ 6x แล้วดิฟก้อนนี้ได้อะไรคะได้7ค่ะแล้วก็ก้อนนี้คิดไหมเนี่ยอันนี้คิดไหมไม่คิดเลยมันแค่เยอะๆเฉยๆนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ 3x กำลัง2บวก 7x อ่ะก้อนนี้อาจารย์เก่งแล้วได้ไหมอาจารย์จะเก่งแล้วนะอาจารย์จะใช้สูตรดิฟอะไรก็ไม่รู้ยกกำลังตัวเนี้ยอาจารย์ก็มีหน้าที่อาจารย์เห็นเป็นเลขชี้กับเลขยกกำลังเลขชี้เนาะเลขชี้กำลังกระชากอะไรลงมาคะใช่กระชาก3ส่วน5ลงมาแล้วตรงนี้มันก็เป็น 5x เหมือนเดิมและอาจารย์ก็มาคิด3ส่วน5ลบ1ได้เท่าไหร่คะลบ2ส่วน5ใครไม่ได้เดี๋ยวมาถามกันเนาะแล้วอาจารย์ต้องดิฟอะไรอีกทีหนึ่งคะห้ามลืม 5x ตัวนี้ค่ะดิฟอยู่อีกทีหนึ่งกฤษดาได้แล้วนะสอนเนี่ย30คนได้สักคนอาจารย์ก็ดีใจละทีนี้อาจารย์ตอนแรกอาจารย์ไม่ค่อยอยากจะตัดเนาะแต่ทำเถอะนะเพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์จะได้เป็นไปอีกหน้าหนึ่งละหน้า96ละฝึกแล้ว 5x ยกกำลัง3ให้สูงหน่อยแต่อยู่ในรูทที่เท่าไหร่นะรูทที่5อันนี้ 3x กำลัง2บวก 7x เสียงอะไรตึ้งตังตึ้งตังของอาจารย์หรือของใครมาดูก้อนนี้บ้างมาดูก้อนนี้บ้างอาจารย์วางแผนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะช่วยให้มันเขียนก่อนก็ได้นะก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ 5x ยกกำลัง3ส่วน5ไอ้นี่ 6x บวก7เหมือนเดิมก้อนนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแล้วทีนี้อาจารย์เขียนตรงนี้เนาะระวังนะตรงนี้แล้วนะ3อยู่ตรงนี้เนาะ5อยู่ตรงนี้นะโอเคไหมแล้วก้อนนี้มันติดลบมันควรจะอยู่ข้างบนไหมมันก็เลยเป็น 5x ยกกำลังอะไรนะคะเดี๋ยวขอเขียนตามๆเนาะได้เหมือนเพื่อนไหมอาจารย์มีเลข5ตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือ 5x ยกกำลัง2ส่วน5แล้วดิฟ 5x ได้เท่าไหร่คะได้5เดี๋ยวแป๊บนะได้5ตรงนี้เนาะแล้วมันก็ทำไมกันเนี่ยตัดกันแล้วไงอีกมองในหนังสือซิอยู่แถวตรงนี้ละแถวแถวนี้ละแถวนี้ละบรรทัดที่ห้าค่ะอาจารย์ทำอะไรเอ่ยอันเนี้ยก็คือก้อนเนี้ยอาจารย์มันเยอะมันไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมแต่ก้อนเนี้ยมันเหมือนเป็นเศษส่วนใช่ป่ะมันมีส่วนข้างล่างอาจารย์ก็เลยคูณทั้งเขียนหน้าเกียดหน้าเกียดตรงนี้นะคูณด้วยอะไรคะตัวเนี้ยค่ะแต่ในเอกสารอาจจะเขียนไว้ข้างหลังใช่ไหมคะแต่อาจารย์ที่ไม่มีอะค่ะได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีอีกนั้นอาจารย์ไม่เขียนเลขหนึ่งตรงนี้แล้วนะเกิดอะไรขึ้นอะช่วยดูอันนี้หน่อยสิ2ส่วน5ไปบวกกับ3ส่วน5ได้เท่าไหร่คะ5ส่วน5คืออะไรเอ่ยคือ1ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ 5x เฉยๆค

คูณกับอะไรคะ 6x บวก7อันนี้อาจารย์กระจายเข้าไปเลยหน่อได้เท่าไหร่คะไม่6 9x กำลังสองแล้วก็บวก 27x แล้วข้างล่างหารด้วยอะไรเลยนั้นเขียนตรงนี้ก่อนนะ 5x กำลังสามส่วน5สะผิดอืม7321 27ก็เขียนผิดมันเป็นเลขหนึ่งแล้วไปมองเป็นเลขเจ็ดหรือเปล่าผิดอ่ะแล้วทีนี้ตรงนี้ก็ลอน10เหมือนเดิมช่วยกันดูนะอ่ะแล้วทีนี้มันคูณตัวนี้คือเลขอะไรไอ้ส่วนข้างล่างนี่คืออะไรอยู่นะ 5x ยกกำลังอะไรคะ2ส่วน5เอออาจารย์เอามารวมกันได้อย่างนี้เลยเนาะเพราะว่า1มันคูณกับสิ่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยและไอ้ตัวเนี้ยคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างของอันนี้ด้วยใช่ไหมก็เขียนตัวเดียวตรงนี้แล้วตัวนี้กับตัวนี้มันรวมกันเป็นอะไรอ่ะ 5x เห็นเหมือนเพื่อนไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็คูณเข้าไปละได้เท่าไหร่คะ 30x กำลังสองตัวนี้อ่ะ 35x นั้นอาจารย์รวมกับตรงนี้เลยได้ไหมกลายเป็นได้ครับได้เท่าไหร่นะ 56x แล้วถึงจะบวกอันนี้9นั้นบวกไปเลยได้ไหม39เนาะได้แล้วทีนี้ตรงนี้อาจารย์ก็จะมีอะไรเดี๋ยวอาจารย์เขียนก่อนเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอาจารย์เหลือ 5x ตรงนี้แล้วใช่ไหมเขียนอีกรอบเนาะตรงนี้คูณกันไปแล้วนะและหน้าที่คูณก็แค่เอาไอ้พวกเนี้ยคูณเข้าไปอย่างเงี้ยนะพออ๋ออาจารย์ไม่ได้คูณได้มั้งเดี๋ยวอาจารย์จบใหม่บรรทัดสุดท้ายจบใหม่ๆอาจารย์ดึงตัวร่วมค่ะสองก้อนนี้มีอะไรเหมือนกันดึงเป็นตัวร่วม x อันนี้ก็เหลือ 39x อันนี้ดึง x ไปแล้วเหลือเท่าไหร่ก้อนนี้ดึงอะไรเป็นตัวร่วมคะอาจารย์ดึงเฉพาะ x นะแต่อาจารย์เดี๋ยวเขียน x ไม่เหมือน x เลยแล้วอาจารย์เอา5เข้ามาคูณในนี้ก็เลยเป็น 15x กำลังสองบวก 35x แล้วก็คูณกับลอน10คุณไม่ต้องไปกังวลนะอาจารย์เมื่อไหร่ผมจะดึงเข้าเมื่อไหร่จะมันไม่มีอะไรผิดถูกเลยที่อาจารย์ทำเนี่ยอยากให้คุณมีความรู้หลายๆแบบแล้วคุณจะแบบสมมติไม่ได้อยู่กับอาจารย์แล้วคุณก็เอ้ยของผมถูกไหมจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยมันขยับอะไรอย่างเงี้ยได้ตลอดนะอ่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตัตยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี2566โดยเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10เป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรให้บริการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตรวม228เตียงจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือซึ่งจัดขึ้นภายในอาคารทศมบพิตรเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าดังต่างๆประกอบด้วยสายทานพระเมตตาจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดทศมบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามและนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาและโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไป

เวลา 18:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567

ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:39 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอเบราโดเดลาเอสปริเอยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียในครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำวันนี้เวลา 17:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปีพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472บิดามารดาคือนายชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นแรกระหว่างศึกษาได้สมัครเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกองร้อยที่3ซึ่งขณะนั้นฝึกอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังและเริ่มต้นรับราชการตำรวจประจำแผนกกองวิชาการกรมตำรวจในปี2495ต่อมาได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจให้ไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณสหราชอาณาจักรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจณมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรและขึ้นเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักก่อนดำรงตำแหน่งสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจทั้งนี้ในปี2505เป็นตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70และได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยโดยเป็นผู้ริเริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทเพื่อรองรับปัญหาก่อการร้ายสากลและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองอธิบดีกรมตำรวจและดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191เป็นคนแรกเป็นผู้วางรากฐานงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบนจารุรัตน์มีลูก3คน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซน16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซน16สิงหาคม2569คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิคุณพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.
นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางนิพาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวฮงฮัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสัทธารามและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและนายผู่เทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและวัดหัวตลุกวรารามจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทางนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณพินทากรสวัสดีค่ะ

ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทํานอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่2ก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนา4ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรม

0: มีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkol Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkol Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้น

0: ที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็นำไร่ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามเล่าสู่กับพงที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎรตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านจอนลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุวางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: ู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสถิติพื้นฐานวันนี้เป็นสัปดาห์ที่7นะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของเทคนิคการนับค่ะซึ่งจากไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของการหาข้อสรุปภายใต้สถิติเชิงอนุมานนะคะซึ่งความน่าจะเป็นตรงนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเรื่องเทคนิคการนับก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะนำจำนวน sample space นะคะและจำนวนขนาดตัวอย่างนะคะไปใช้ในการหาค่าความน่าจะเป็นในกรณีต่างๆนี่เองค่ะนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาต่อกันในสัปดาห์ที่7เรื่องเทคนิคการนับนะคะซึ่งเทคนิคที่1ที่เราจะพูดถึงก็คือเทคนิคการคูณนั่นเองค่ะที่มานะคะที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงเลือกการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการนับนะคะเรามาทบทวนเรื่องความน่าจะเป็นสักนิดหนึ่งนะคะก่อนจะขึ้นเนื้อหาใหม่นะคะทบทวนเรื่องความน่าจะเป็นนะคะอย่างที่เราได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะความน่าจะเป็นคืออะไรอาจารย์บอกว่าความน่าจะเป็นคือโอกาสค่ะของการเกิด

เหตุการณ์ที่สนใจซึ่งสามารถคำนวณความน่าจะเป็นภายใต้สูตรนี้นะคะ P ที่ A หรือความน่าจะเป็นของ A ใดๆเนี่ยจะเท่ากับจำนวนสมาชิกเหตุการณ์ที่เราสนใจค่ะหารกับจำนวนสมาชิกทั้งหมดของ sample space หรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งปัญหาที่เราเจอในครั้งที่แล้วก็คือบางกรณีนะคะจำนวนเหตุการณ์ A หรือโดยเฉพาะจำนวนเหตุการณ์ของ sample space ตรงนี้ค่ะอาจจะมีจำนวนที่เยอะมากเราไม่สามารถที่จะแจกแจงสมาชิกได้หมดนะคะหรืออาจจะแจกแจงได้แต่อาจจะใช้เวลานานไม่สะดวกนะคะกว่าจะได้ค่า NS กับ NA มาอาจจะต้องใช้เวลานานนะคะหรืออาจจะนับไม่ครบก็ได้ดังนั้นทำยังไงเราถึงจะมาช่วยในการคำนวณเรื่องนี้ให้มันง่ายขึ้นดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนเทคนิคการนับเพื่อจะมาช่วยนับจำนวน NA กับ NS นั่นเองค่ะดังนั้นเทคนิคการนับนะคะมีอยู่3เทคนิคหลักๆด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่1เลยค่ะเทคนิคการคูณนั่นเองค่ะเทคนิคการคูณหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่าเป็นเทคนิคการนับเบื้องต้นก็ได้ค่ะเทคนิคการคูณเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการนับเบื้องต้นนะคะโดยใช้เทคนิคนี้มาช่วยนับจำนวนเหตุการณ์หรือจำนวน sample space ได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะเรามีการทดลองหรือการทดลองสุ่มที่เรากำลังพูดถึงนะคะโดยมีขั้นตอนการทดลองนั้นนะมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมดสมมุติว่ามี2ขั้นตอนค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามที่เป็นการทดลองสุ่มแล้วมีอยู่2ขั้นตอนนะคะซึ่งถ้าหากว่าขั้นตอนที่1เนี่ยมีอยู่ m วิธีขั้นตอนที่1นะขอมี m วิธีขั้นตอนที่2มีการทดลองที่เป็นไปได้อยู่ n วิธีเขาบอกว่าเราสามารถนับจำนวนเหตุการณ์หรือจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้โดยการนำ n กับ n 2อันนี้ค่ะจำนวนวิธี2ขั้นตอนนี้มาคูณกันนั่นเองมาคูณกันยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างการทดลองสุ่มที่เราพูดถึงบ่อยๆในการเรียนความน่าจะเป็นนะคะเราอาจจะโยนเหรียญเหมือนครั้งที่แล้วเลยเราโยนเหรียญก็ได้ค่ะสมมติว่าอาจารย์โยนเหรียญ2เหรียญอีกละอาจารย์โยนเหรียญ2เหรียญ1ครั้งเนี่ยถามว่าจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เนาะจะมีเท่าไหร่นั่นคืออาจารย์กำลังหาอะไรคะ n ของ sample space นั่นเองที่จริงคราบที่แล้วเราลองแจกแจงดูแล้วเนาะแต่ถ้าเราไม่อยากแจกแจงล่ะเราอยากหาว่าจำนวน sample space หรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้มีเท่าไหร่เราจะใช้เทคนิคนี้ได้ไหมเราลองไปอ่านดูว่าเอ๊โยนเหรียญ2เหรียญ1ครั้งแปลว่าอาจารย์ก็จะมีการโยนเหรียญที่1ถูกไหมคะสมมติว่าอาจารย์มีการโยนเหรียญครั้งที่1เป็นการทดลองขั้นตอนที่1แล้วกันค่ะอาจารย์โยนเหรียญที่1สมมติอันนี้เป็นเหรียญที่1แล้วอาจารย์ก็ต้องมีการทดลองขั้นตอนที่2หรือสิ่งที่2เหตุการณ์ที่2ของอาจารย์ก็คือโยนเหรียญที่2ค่ะเหรียญที่2อาจารย์มีขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนเห็นไหมคะว่ามีการโยนเหรียญที่1กับการโยนเหรียญที่2ทีนี้ไปดูจำนวนวิธีกันค่ะว่าแต่ละการทดลอง2ขั้นตอนนี้มีกี่วิธีสมมติโยนเหรียญครั้งที่1อาจารย์ก็เรียกเขาว่ามี n มี m แล้วกันนะคะมี m วิธีส่วนเหรียญที่2อาจารย์ก็มี n วิธีแสดงว่าทฤษฎีนี้บอกว่าเขาจะให้เราเอา m กับ n นี้คูณกันงั้นเราไปตามหา m กับ n กันค่ะว่าคือเลขอะไรคำว่าอาจารย์โยนเหรียญที่1เหรียญที่1แสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดหรือวิธีการทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็ไม่หัวก็ก้อยไม่หัวก้อยแสดงว่า m ของอาจารย์เป็นเลข2นั่นเองค่ะเหรียญที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดหรือวิธีการทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็ไม่หัวก็ก้อยดังนั้นอาจารย์เรียก n ว่าเลข2แสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดหรือจำนวน sample space ที่เป็นไปได้อาจารย์เอา2มาคูณ2นั่นเองค่ะก็เลยได้ทั้งหมด4วิธีที่ไม่ซ้ำกันเลยนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถแจกแจงไว้ในรอบที่แล้วแล้วเนาะเป็นอะไรบ้างคะแจกแจงก็ได้เป็นหัวหัวก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยนั่นเองค่ะแสดงว่าเราใช้เทคนิคนี้ได้ขอมี2ขั้นตอนนะคะเอาจำนวนของ2ขั้นตอนมาคูณกันนะคะหรือ
ในตัวอย่างลูกเต๋าก็ได้

อาจารย์โยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งถามว่ามีวิธีที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดในการเกิดหน้าลูกเต๋าจากการโยนลูกเต๋า1ลูกนะ2ครั้งนะได้ทั้งหมดกี่วิธีเรามาดูว่าการทดลองสุ่มนี้มีกี่ขั้นตอนสมมติเราไปดูก็แสดงว่าอาจารย์โยนลูกเต๋าเนี่ย1ลูก2ครั้งแปลว่าอาจารย์มีกี่ขั้นตอนเนี่ยอาจารย์มีอยู่2ขั้นตอนค่ะโดยขั้นตอนที่อาจารย์ก็มุ่งไปที่โยนครั้งที่1ค่ะอาจารย์ไปดูว่าครั้งที่1นี่คือขั้นตอนที่1แล้วอาจารย์ก็โยนลูกเต๋าเป็นครั้งที่2ค่ะครั้งที่2ก็เป็นขั้นตอนที่2เราเข้าไปดูรายละเอียดกันว่าครั้งที่1เนี่ยค่ะตัว M ของอาจารย์มีทั้งหมดกี่วิธีแล้วขั้นตอนที่2ของอาจารย์เนี่ยมี N วิธีมีทั้งหมดกี่วิธีนั่นก็ไปดูลูกเต๋ากันค่ะครั้งที่1โยนลูกเต๋าแสดงว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีอะไรคะก็มีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5และเลข6อาจารย์เรียกเขาว่ามี6วิธี6ทางเลือกนั่นเองค่ะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์อาจจะโยนแล้วเกิดอะไรได้เหมือนเดิมคะอาจจะเป็นหน้า1หน้า2 3 4 5 6อีกละนั้นอาจารย์ก็มีอีก6วิธีค่ะดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดบอกว่าเอา M มาคูณ N แสดงว่าอาจารย์มีทั้งหมด6คูณ6 6 6 36วิธีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอาจารย์นำเทคนิคที่1มาใช้แล้วค่ะหรือมองอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์สมมติอาจารย์ตั้งโจทย์ใหม่นะสมมติอาจารย์ตั้งโจทย์ใหม่อาจารย์ถามว่าตัวอย่างนี้สมมติอาจารย์เพิ่มตัวอย่างนี้ให้อาจารย์ถ้าอาจารย์โยนอะไรดีโยนลูกเต๋าค่ะสมมตินะอาจารย์โยนลูกเต๋า1ลูกกับอาจารย์โยนเหรียญอาจารย์โยนเหรียญนะ1เหรียญพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกันเลยถามว่าอาจารย์จะมีจำนวนวิธีทั้งหมดกี่วิธีจากการโยนเหรียญกับโยนลูกเต๋าพร้อมกันลูกเต๋า1ลูกนะเหรียญ1เหรียญนะโยนพร้อมกันค่ะงั้นเราก็ไปดูสิว่ามันมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะแสดงว่าอาจารย์ก็มี2ขั้นตอนอีกละเอ๊ะเหมือนทฤษฎีข้อแรกนี้เลยการเทคนิคการนับการคูณเลยมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนที่ลงไปดูรายละเอียดของการโยนลูกเต๋านั่นเองค่ะลูกเต๋าแล้วมี M จำนวน M เป็นเท่าไหร่เนี่ยโยนลูกเต๋าวิธีการทั้งหมดก็มีอยู่เท่าไหร่นะ6วิธีถูกไหมแล้วขั้นตอนที่2ล่ะอาจารย์ก็ไปเล็งมองอยู่ที่โยนเหรียญโยนเหรียญอีก1เหรียญถูกไหมโยนเหรียญ1เหรียญแสดงว่าเป็นขั้นตอนที่2แล้วมีกี่ทางเลือกอะโยนเหรียญไม่หัวก็ก้อยไม่หัวก็ก้อยอาจารย์เขียนกำกับไว้ตรงนี้แล้วกันนะไม่หัวก็ก้อยส่วนลูกเต๋าเนี่ยมี1 2 3 4 5และ6ถูกไหมก็เลยเรียกว่า6วิธีส่วนเหรียญมีหัวกับก้อยเรียกว่า2วิธีจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้จะเท่ากับอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทฤษฎีให้เอา M มาคูณ N ดังนั้นอาจารย์เอา6คูณ2เลย6 2ก็12วิธีนั่นเองค่ะดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการโยนลูกเต๋า1ลูกกับเหรียญ1เหรียญค่ะจะได้จำนวนวิธีทั้งหมดที่ไม่ซ้ำกันเลยเท่ากับ12วิธีนั่นเองค่ะใช้เทคนิคการคูณนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปสมมุติว่าอาจารย์มีตัวอย่างนี้แล้วกันเป็นโจทย์ตุ๊กตาบ้างออกจากเหรียญออกจากลูกเต๋าบ้างนะสมมุติว่าอาจารย์ถามว่าณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเนี่ยสมมุติมีห้างแห่งหนึ่งนะมีประตูทางเข้าและทางออกเนี่ยอยู่6ประตูมีประตูทางเข้าทางออก6ประตูแปลว่านี่นะอาจารย์มีประตู1นะมีประตู2นะอาจารย์มีประตู3ประตู4และประตู5เอาไว้เดินทางเข้าไปในห้างแล้วก็เดินทางออกมาจากห้างถูกไหมแล้วอาจารย์ก็ให้ผู้หญิงคนหนึ่งสมมติอาจารย์มีคนอยู่คนหนึ่งเดินเข้าประตูไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าค่ะเดินเข้าไปในห้างนะเดินเข้าไปในห้างเดินเข้าประตูเดินออกจากประตูนะคะเดินเข้าแล้วก็เดินออกจากประตูสมมติอาจารย์ขอแบล็งของคำนี้ไว้ก่อนนะสมมติอาจารย์ยังไม่สร้างเงื่อนไขนี้แล้วกันอาจารย์ให้หาจำนวนวิธีที่ผู้หญิงคนนี้จะเดินเข้าแล้วก็เดินออกจากห้างนี้โดยใช้ประตู6ประตูเนี้ยแบบไม่ซ้ำกันเลยคำว่าไม่ซ้ำกันเลยเช่นอะไรเช่นคนนี้นะอาจจะ

เดินเข้าไปเดินเข้าประตูหนึ่งแล้วออกประตูหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นหนึ่งวิธีสมมุติว่าอย่างเดินเข้าตรงเนี้ยนะเข้าหนึ่งแล้วออกหนึ่งแบบเนี้ยนะคะเรียกว่าหนึ่งวิธีอาจารย์เขียนหนึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าเข้าหนึ่งแล้วออกสองอาจารย์เขียนหนึ่งสองแบบนี้เข้าหนึ่งออกสามเข้าหนึ่งออกสามก็ได้เข้าหนึ่งออกสี่ได้ไหมได้เข้าหนึ่งออกห้าได้ไหมได้โอ้ที่จริงมีหกประตูขอโทษนะอาจารย์มีหกประตูนะอ่ะเข้าหนึ่งออกหกได้ไหมได้ขอโทษนะอาจารย์เพิ่มเข้าไปอ่ะเข้าหนึ่งออกหกก็ได้หรือเข้าสองออกหนึ่งเข้าสองออกสองแบบนี้ค่ะจนกระทั่งเข้าหกออกหกแบบเนี้ยเอ๊ะถ้าจะนั่งนับก็น่าจะเยอะนะแต่เราไม่นั่งนับได้ไหมเราไม่นั่งนับได้ไหมเรามาใช้ทฤษฎีเทคนิคนี้ดีกว่าเทคนิคการคูณเทคนิคการคูณบอกว่าเฮ้ยขอมีการกระทำอะไรก็ตามนะขอมีสองขั้นตอนข้อนี้มีสองขั้นตอนจริงไหมจริงค่ะข้อนี้มีสองขั้นตอนเช่นเดินเข้านะขั้นตอนที่หนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็จะเดินเข้าไปแล้วขั้นตอนที่สองเขาก็จะเดินไปไงครับเดินออกมาถามว่าเดินเข้ามีกี่วิธีคะเดินเข้ามีกี่วิธีก็แปลว่าผู้หญิงคนนี้นะอาจจะมีเปิดประตูรอเขาอยู่กี่ประตูเนี่ยรออยู่6ประตูแสดงว่าอาจารย์เรียกเขาว่ามี6ทางเลือกมี6วิธีแล้วขาเดินออกล่ะขาเดินออกมีอีกกี่วิธีก็เหมือนเดิมค่ะสมมติเดินเข้าไปแล้วนะสมมติเขาเดินเข้าไปแล้วเขาไปอยู่ในห้างไปอยู่ในห้างแล้วตอนขาเดินออกมาเขาก็จะต้องหาวิธีการเดินออกมาเหมือนเดิมถูกไหมคะเดินออกมาก็มีอีกกี่ทางเลือกมีอีก6ทางเลือกดังนั้นจำนวนวิธีที่เขาเดินเข้าและก็เดินออกมาจากห้างไปซื้อของเนี่ยจะมีทั้งหมด6คูณ6 6 6 36วิธีนั่นเองค่ะจำนวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่ไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ต่างกันเลยถ้าอาจารย์แจกแจงก็เป็นดังนี้นั่นเองเห็นไหมแจกแจงได้นี่36วิธีแต่ถ้าอาจารย์เพิ่มโจทย์เข้าไปนิดนึงอาจารย์เพิ่มโจทย์เข้าไปสมมติว่าอาจารย์เพิ่มโจทย์ข้อนี้ว่าผู้หญิงคนนี้ที่จะเดินเข้าเดินออกนะมีเงื่อนไขสมมติอาจารย์สร้างเงื่อนไขถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเมื่อกี้เราตอบ36ไปแล้วนะ36ไปแล้วนะแต่ถ้าอาจารย์สร้างเงื่อนไขว่าเงื่อนไขการเข้าออกประตูเนี่ยอาจารย์จะนับเฉพาะกรณีที่เขาไม่ใช้ประตูเดิมค่ะเงื่อนไขคือไม่ออกประตูเดิมแสดงว่าอะไรเดินเข้ายกตัวอย่างนะเดินเข้าประตู1เสร็จปุ๊บเหมือนประหนึ่งว่าประตู1ถูกปิดไปแล้วค่ะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ไปออกประตูไหนคะก็ต้องไปออก3ออก2ออก4ออก5หรือออก6ก็ได้ค่ะไปออกประตูอื่นสมมติเข้าประตู3แปลว่าอะไรเงื่อนไขนี้เงื่อนไขนี้แปลว่าอ๋อเขาจะไม่ออกประตูเดิมค่ะไม่ออกประตู3แน่ๆก็ไปหาออกประตู1 2 4 5หรือ6ก็ได้แบบนี้ค่ะถามว่านี่ถ้าอาจารย์สร้างเงื่อนไขนี้เข้ามาแล้วเขาจะมีวิธีการเข้าและออกประตูมีทั้งหมดกี่วิธีที่ไม่ซ้ำกันเลยเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมเลยมีอยู่2ขั้นตอนถูกไหมคะขั้นตอนที่1ขาเข้าเหมือนเดิมเลยค่ะขาเข้าขั้นตอนที่2ก็ขาออกค่ะเอ๊ะขาเข้ามีกี่วิธีไปดูรายละเอียดสิขาเข้าเหมือนประหนึ่งหญิงคนนี้ยืนอยู่นี่ก่อนนะจะเข้าแปลว่าอะไรประตูยังถูกเปิดหมดเลยนะยังเปิดหมดเลยนะไม่มีเงื่อนไขอะไรเพราะขาเข้าเขายังไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยเขาจะเดินเข้าประตูไหนก็ได้ถูกไหมดังนั้นขาเข้ามีอยู่ทั้งหมด6วิธีนั่นเองค่ะขาเข้ามี6วิธีแล้วขาออกล่ะเข้าประตูไหนไม่ออกประตูเดิมแปลว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วประตูนั้นเหมือนว่าปิดไปละแสดงว่าไปออกประตูอื่นไปออกประตูอื่นแปลว่าเช่นอะไรเขาเข้าประตู1แสดงประตู1ปิดเหลืออีกกี่ช่องทางให้เขาออกเนี่ยเหลืออีกแค่5ช่องทางให้เขาออกดังนั้นอาจารย์เรียกว่ามี5วิธีในขาออกดังนั้นวิธีการทั้งหมดตามเงื่อนไขนี้จะตอบ6 5 30วิธีนั่นเองค่ะ30วิธีหรือถ้าอาจารย์นับนะวิธีไหนที่โดนตัดออกไปบ้างก็เข้า1ออก1ถูกไหมเข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5และเข้า6ออก6หักไป6วิธีนั่นเองค่ะก็เลยเหลือ30วิธีโอเคไหมอันนี้คือเทคนิคการนับนะคะมีเงื่อนไขว่าไงนะเมื่อกี้ภายใต้ทฤษฎีที่บอกว่าขอมีทั้งหมดอยู่แค่2ขั้นตอนก่อนนะตอนแรกที่อาจารย์อธิบายตัวอย่างนี้ไปบอกว่ามีแค่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1มี M วิธี

ขั้นตอนที่2มี n วิธีให้เอา m กับ n มาคูณกันทีนี้ถ้าเทคนิคการคูณเนี่ยอาจารย์ขยายเป็น k ขั้นตอนได้ไหมจาก2ขั้นตอนเมื่อกี้อาจารย์ขอขยายเป็น k ขั้นตอนไปเลยค่ะมีขั้นตอนเยอะมากเลยขั้นตอนเยอะมากไม่ใช่แค่2เอา k แล้วกันซึ่งแต่ละขั้นตอนนะจะได้ผลลัพธ์เป็น ni วิธีโดยที่แสดงว่าขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1ก็มี n 1ถูกไหมขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่1มี n 1ขั้นตอนที่2มี n อะไรดี n 2ขั้นตอนที่3มี n 3ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนที่ k มี n k วิธีแบบนี้จากนั้นให้เอาจำนวนวิธีทั้งหมดมาคูณกันค่ะนี่คือจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เอา n 1มาคูณ n 2คูณ n 3 n 4ไปเรื่อยๆจนถึงnk อ๋องั้นก็แค่ขยายความจาก2กลายเป็น k นะแล้วเอาจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาจับมาคูณกันจับมาคูณกันเช่นดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เช่นเขาบอกว่าวิธีนี้ถ้ามีถนนเชื่อมเขาบอกว่าโจทย์ข้อนี้บอกว่ามีถนนเชื่อมระหว่างเมืองกอไปเมืองขอแล้วจากเมืองขอก็ไปเมืองคอแล้วจากเมืองคอก็ไปเมืองงอเดี๋ยวเรามาจำลองสถานการณ์ดูก่อนได้ไหมสมมติอาจารย์มีเมืองกออันนี้เมืองกอแล้วก็ต้องมีเมืองเขาบอกว่ามีเมืองขอแล้วก็มีเมืองคอแล้วก็มีเมืองงอโอ้มีสี่มีเมืองโดยการเชื่อมถนนแต่ละเมืองเนี่ยทั้งหมดมี3สาย2สายและ4สายอ๋อแปลว่าจากกอไปขอเนี่ยนะเขามี3สายมีถนนอยู่3สายตึ้ง1สาย2สายและ3สายอันนี้คือความหมายของกอไปขอแล้วขอไปคอเนี่ยมีอีก2สายแปลว่าขอไปคอเนี่ยนะมีวิธีการเดินทางคือถนนไปหาเมืองคอมีอยู่2สายแล้วจากคอไปงอเนี่ยมีอีก4สายก็แปลว่าอาจจะเส้นนี้ก็ได้1 2 3และ4อ่ะมี4สายแบบนี้จงหาจำนวนวิธีที่ชายคนนึงสมมติชายคนนึงอยู่ไหนอ่ะอยู่เมืองกอแล้วจะไปเมืองงอนะเขาอยากอยู่เมืองกอแต่จะเดินทางมาเพื่อมาอยู่จุดนี้จุดเมืองงอโดยเขาบอกว่าต้องมีเงื่อนไขว่าต้องเดินทางผ่านทางชะผ่านทางเชื่อมที่สร้างขึ้นแต่ละเมืองเนี่ยให้ได้ก็คือแปลว่าจะกอแล้วก็โดดไปกอกระโดดไปงออย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้กอต้องผ่านไปขอไปขอแล้วขอค่อยไปงอนั่นเองนี่คือโจทย์ของข้อนี้ถามว่าเขาจะมีทางเลือกทั้งหมดกี่วิธีขยายความนิดนึงนะเช่นอะไรสมมติว่าเส้นทางเป็นแบบนี้สมมติเส้นทางที่หนึ่งนายผู้ชายคนนี้อาจจะเดินจากเมืองกอไปเมืองขอผ่านเส้นทางที่หนึ่งแล้วก็ไปต่อขอไปคอเลือกเส้นทางที่1แล้วก็คอไปงอเลือกเส้นทางที่1อันเนี้ยเรียกว่ามี1วิธีแต่ถ้าเขาเปลี่ยนใหม่นิดเดียวเองนะสมมติอาจารย์เปลี่ยนกอไปขอใช้เส้น1ขอไปคอใช้เส้น1แต่คอไปงอเนี่ยเขาบังเอิญไปเลือกเส้นที่2แบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นคนละวิธีแล้วนะคะเป็นคนละวิธีถามว่าโอ้โหถ้านับหมดเนี่ยจะมีกี่วิธีเนี่ยก็ไปนี้ไปนี้แล้วก็เปลี่ยนไปทางนี้บ้างไปนี้ไปนี้แล้วเปลี่ยนไปนี้บ้างอันนี้เปลี่ยนอันนี้บ้างใช่ไหมโอ้โหเยอะไหมคะเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะกว่าจะเดินทางจบเนี่ยมีทั้งหมดกี่วิธีเราคงไม่ต้องมาสร้างทีละเส้นนะแต่เราจะใช้วิธีเทคนิคที่เราเรียนเมื่อกี้งั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าการเดินทางของผู้ชายคนนี้มีกี่ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนอะลงไปดูรายละเอียดกันนี่ไงมีขั้นตอนที่1เขาต้องเดินจากกอเดินทางจากกอไปขอนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2จากขอเนี่ยไปคอค่ะขั้นตอนที่3จากคอเนี่ยไปงอค่ะอ๋อแสดงว่าเขาทำอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1มีกี่ทางเลือกหรือกี่วิธีคะก็กอไปขอมีอยู่3เส้นทางแสดงว่ามีอยู่3วิธีในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2มีกี่วิธีเนี่ยก็มีอยู่2เส้นทางถูกไหม2เส้นทางก็เรียกว่า2วิธีจากคอไปงอละมีกี่เส้นทางมี4เส้นทางมี4เส้นทางงั้นจำนวนวิธีการทั้งหมดไม่ต้องไปลากเส้นละเราบอกว่า
จับ n 1คูณ n 2คูณ n 3ได้เลยค่ะเพราะอันนี้คือจำนวนทางเลือกของขั้นตอนที่1อันนี้ค่ะจำนวนทางเลือกขั้นตอนที่2จำนวนทางเลือกขั้นตอนที่3ให้เอา n ทั้งหมดมาคูณกันงั้นเราก็3 2 6 6 4 24วิธีนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ24วิธีในการเดินทางของผู้ชายคนนี้แบบไม่ซ้ำกันเลยนะคะนี่คือเทคนิคการคูณเมื่อเราไม่ใช่มี2ขั้นตอนแล้วนะมี k ขั้นตอนนะคะงั้นเรามาดูตัวอย่างต่อกลับมาลูกเต๋าของเราบ้างกลับมาลูกเต๋ากับเหรียญของเราบ้างสมมติว่าอาจารย์สร้างโจทย์แบบนี้นะทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้งตอบได้ทันทีไหมลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันงั้นก็ฉันมี2ขั้นตอนละกันขั้นตอนที่1ก็ลูกที่1ขั้นตอนที่2ก็ลูกเต๋าลูกที่2งั้นจำนวนวิธีเท่ากับลูกเต๋ามี6ลูกเต๋าอันนี้ก็มี6 6 6 36ถูกไหมโอเค6อาจารย์ตุ้นโทษนะ6 6 36วิธีนั่นเองค่ะแล้วเหรียญล่ะสมมุติมีเหรียญเหรียญเที่ยงตรง3เหรียญเหรียญเที่ยงตรงงั้นอาจารย์ก็เอาเหรียญเที่ยงตรง3เหรียญโยนพร้อมกันได้ทั้งหมดกี่วิธีมีขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็เหรียญที่1ขั้นตอนที่2เหรียญที่2ขั้นตอนที่3เหรียญที่3เหรียญที่1ไม่หัวก็ก้อยนะเหรียญเนี้ยอาจารย์ก็มี2วิธีคูณกับเหรียญที่2ไม่หัวก็ก้อยอีกก็มี2วิธีเหรียญที่3ไม่หัวก็ก้อยอีกก็มีอีก2วิธีดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้เท่ากับ2 2 4 4 2 8วิธีนั่นเองค่ะ8วิธี8ทางเลือกในการโยนเหรียญเที่ยงตรง3เหรียญพร้อมกันแต่ถ้าอาจารย์สร้างโจทย์ใหม่อาจารย์โยนหมดเนี่ยนะอาจารย์โยนหมดเนี่ยพร้อมกันเลยค่ะลูกเต๋า2เหรียญอีก3โยนตึ้งพร้อมกันเลยจะมีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ไม่ซ้ำกันเลยกี่วิธีโหโยนพร้อมกันแสดงว่ามองเหมือนการทดลองสุ่มนี้มีกี่ขั้นตอนเนี่ยมี1 2 3 4 5ขั้นตอนเลยค่ะขั้นตอนที่1ก็ลูกเต๋าใช่ไหมลูกเต๋าลูกที่1อันนี้ก็ลูกเต๋าลูกที่2อันนี้เหรียญที่1อันนี้เหรียญที่2และเหรียญที่3งั้นก็ลูกเต๋าก็มี6ลูกเต๋าอันที่2ก็มี6เหรียญก็2เหรียญก็2เหรียญก็2แสดงว่าจำนวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้มีทั้งหมดเท่ากับเครื่องคิดเลขมาเลยค่ะ6คูณ6คูณ2คูณ2และคูณ2ค่ะให้เวลานักศึกษากดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง6คูณ6คูณ2คูณ2คูณ2ค่ะกดแล้วได้288วิธีนั่นเองค่ะแบบไม่ซ้ำกันเลยนะใช้เทคนิคการคูณเห็นไหมคะเทคนิคการคูณที่เราเรียนนี่แหละนะคะสมมติอาจารย์มีโจทย์ข้อนี้บ้างลองอ่านโจทย์โจทย์ข้อนี้บอกว่าอาจารย์จะสร้างอะไรเนี่ยสร้างเลข3หลักค่ะอาจารย์สร้างเลข3หลักดีกว่าสร้างเลข3หลักแบบไม่ซ้ำกันเลยค่ะมีจำนวนทั้งหมดกี่วิธีโดยการสร้างเลข3หลักนะมันก็จะต้องเอาเลขอะไรมาเนี่ยเอาเลขโดดคำว่าเลขโดดก็คือเลขเดียวๆอะค่ะก็คือ0ถึง9นั่นเองค่ะเอามาสร้างคำว่าเลข3หลักเราพอเข้าใจไหมสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างเลข3หลักนะ120อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเลข3หลักเพราะประกอบด้วยหลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลัก100ถูกไหมแต่ถ้าอาจารย์สร้างเลขแล้วได้เลข25แบบเนี้ยใช่เลข3หลักไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าอาจารย์ขอเรียกเขาว่าเลข2หลักเพราะว่า25มีแค่หลักหน่วยกับหลัก10แล้วถ้าอาจารย์สร้างเลข8อย่างนี้ล่ะเรียกเลข3หลักไหมไม่อันนี้ก็ไม่เรียกเลข3หลักค่ะอันนี้เรียกเลข1หลักเพราะมีแค่หลักหน่วยสมมติอาจารย์มีเลข 1,582 แบบนี้เป็นเลขกี่หลักเนี่ยเป็นเลข4หลักเป็นเลข4หลักประกอบด้วยหลักหน่วยหลัก10หลัก100แล้วก็หลักพันใช้เงื่อนไขที่อาจารย์อยากได้ข้อนี้ไหมไม่ใช่นั่นแปลว่าอะไรอาจารย์อยากสร้างเลข3หลักอยากสร้างเลข3หลักแบบนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีแบบไม่ซ้ำกันเลย

บางคนตอบอาจารย์อย่างรวดเร็วเลยอาจารย์ก็มีเลข100ไงแล้วก็มี101ไงแล้วก็มี102ไงถูกไหมถูกค่ะไปจนถึงไหนอ่ะ999ค่ะที่จริงนั่งนับก็ได้นะใช่ไหม100จนถึง999มีกี่ตัวแต่เราไม่นั่งนับแล้วค่ะเราเรียนเทคนิคนี้มาแล้วงั้นเราไปคำนวณกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะมีเลข3หลักโดยใช้ทฤษฎีหลักการของเทคนิคการนับแบบเบื้องต้นหรือเรียกว่าเทคนิคการคูณเนี้ยดีกว่างั้นเรามาดูซิว่ามีกี่ขั้นตอนใครตอบอาจารย์ได้ว่ามีกี่ขั้นตอนการสร้างเลข3หลักใช่ไหมก็มีขั้นตอนที่1สร้างเลขหลักร้อยหาเลขมาใส่ให้มันเกิดเลขหลักร้อยเช่นอาจารย์ได้เลข1มาอย่างเงี้ยค่ะหาเลขหลักร้อยต่อไปขั้นตอนที่2อาจารย์ต้องหาเลขหลัก10ค่ะหลัก10และสุดท้ายอาจารย์จะสร้างเลขหลักหน่วยนั่นเองค่ะหลักหน่วยอ๋อแสดงว่าข้อนี้อาจารย์มี3ขั้นตอนเดี๋ยวเอาแต่ละขั้นตอนมาทำอะไรกันนะอ่ะรู้ผลละเดี๋ยวอาจารย์เอามาคูณกันงั้นไปหาตัวเลขมาคูณกันอ่ะไปดูว่าเลขหลักร้อยเนี่ยอาจารย์เอาเลขโดดใช่ไหมเลขโดดแปลว่าเลขพวกนี้นะมาวางในเลขหลักร้อยเนี่ยค่ะเลขอะไรมาวางได้บ้างถามว่าอาจารย์เอาเลขศูนย์มาวางเลขหลักร้อยได้ไหมไม่ได้สิถ้าอาจารย์วางเลขตรงนี้เป็นเลขศูนย์สมมตินะ0แล้วไปเจอเลข8ไปเจอเลข2นั้นก็ถ้าขึ้นต้นเลข0ก็ไม่เป็นเลข3หลัก4แสดงว่าเลข0ไม่ได้ค่ะเอาเลข1มาวางได้ไหมคะได้เลข2ได้ไหมคะได้เลข3ได้ไหมคะได้4 5 6 7 8 9แล้วก็เลข1ด้วยนะสามารถลงมาวางเป็นหลัก100ได้หมดเลยก็100กว่า200กว่า300กว่าใช่ไหมอาจารย์โน้ตไว้แล้วกันนะว่าอาจารย์สามารถเอาเลข1จนถึงเลข9มาวางตรงนี้หลักร้อยนี้ได้งั้นอาจารย์เรียกเขาว่ามี9วิธีแล้วกันค่ะมี9วิธีต่อไปเราไปหาเลขหลัก10กันค่ะเลขหลัก10เช่นเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นเลขอะไรเนี่ยเป็นเลข2ใช่มั้ยเลข2เป็นเลขอื่นได้ไหมนอกจากเลข2ได้เลข0ได้มั้ย0มาวางตรงนี้ได้มั้ยได้สิเลข1ได้ไหมได้2 3 4ได้หมดเลยค่ะที่วางตรงนี้สามารถมาลงหลัก10ได้หมดเลยไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้ไม่เป็นกลายเป็นเลข3หลักดังนั้นอาจารย์เรียกเขาว่ากี่วิธีเนี่ย10วิธีนั่นเองก็คือเลข0ไปจนถึงเลข9สามารถเอามาวางเป็นหลัก10ได้หมดเลยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็0 1 2 3 4 5 6 7 8 9มาวางหลักหน่วยได้หมดเลยไม่ผิดเงื่อนไขของเลข3หลักดังนั้นก็มีอีก10วิธีรวมเป็นกี่วิธีกันเนี่ย9คูณ10คูณ10เท่ากับ900วิธีนั่นเองค่ะมีทั้งหมด900วิธีในคำถามนี้สร้างเลข3หลักโอเคงั้นถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะนับ0 100จนถึง999นะนั่งนับดูแล้วอาจารย์ก็นับได้900วิธีถือเราไม่นับเราใช้เทคนิคนี้ไปละแต่ถ้าอาจารย์สร้างเงื่อนไขดีกว่าสมมติอาจารย์ไม่อยากเอามาหมดอะ3หลัก900วิธีเนี่ยอาจารย์อยากได้เฉพาะกรณีที่เป็นเลขคู่ดีกว่าอาจารย์อยากได้แค่เลขคู่คำว่าเลขคู่เช่นอะไรอะ152อย่างเงี้ยค่ะเลขคู่180แบบเนี้ยค่ะเลขคู่526อย่างเงี้ยค่ะเลขคู่เอาเฉพาะเลขคู่นะมีทั้งหมดกี่วิธีคะเฉพาะเลขคู่งั้นเราก็ไปดูเหมือนเดิมค่ะเรามีการสร้างเลขคู่ก็ต้องเลข3หลักด้วยนะก็ต้องมี3ขั้นตอนเหมือนเดิมถามว่าเลขคู่หลักร้อยเป็นเลขอะไรได้บ้างคะเลข1ได้ไหมได้นี่ไงเลข1 100กว่าเลข2ได้มั้ยก็ได้200กว่าเลข3 4 5 6 7 8 9ได้หมดเลยค่ะได้9วิธีค่ะในหลัก100ค่ะเลขคู่หลัก100เป็นเลขอะไรก็ได้เป็นเลข1ถึง9เนี่ยได้หมดเลยถูกมั้ยงั้นหลัก10ล่ะคะหลัก10ได้กี่วิธีก็เหมือนเดิม0จนถึง9วางได้หมดเลยค่ะมีอีก10วิธีค่ะมีอีก10วิธีหน่วยแล้วฮะหลักหน่วย10ไหมหลักหน่วยเนี่ยเป็นเลข0ได้ไหมได้เลข0ทำให้เป็น

เลขคู่เลขหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งไม่ได้นี่ถ้าเป็นเลขหนึ่งหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งปุ๊บก็กลายเป็นเลขคี่ดังนั้นหนึ่งไม่ได้สองได้สามไม่ได้สี่ได้ห้าไม่ได้หกได้เจ็ดไม่ได้แปดได้เก้าไม่ได้สิบสิบไม่ได้คำว่าสิบจะมายัดอยู่หลักหน่วยไม่ได้เพราะเราจะใช้แค่เลขโดดดังนั้นศูนย์สองสี่หกแปดห้าวิธีนั่นเองค่ะห้าวิธีดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือเท่าไหร่เนี่ย95 45 5 450วิธีนั่นเองค่ะที่เป็นเลขคู่ค่ะเป็นเลขคู่450วิธีไม่ซ้ำกันเลยถามว่าโจทย์อีกข้อนึงอาจารย์สร้างเลข3หลักเหมือนเดิมเป็นเลขคี่ได้ไหมเป็นเลขคี่โอ้ยง่ายเลยเลขคี่ก็เป็นไงเหมือนเดิมเลยเนาะเลขหลัก100เป็น9หลัก10ก็เป็น10หลักหน่วยเป็นเท่าไหร่เนี่ยหลักหน่วยหลักหน่วยทำให้เป็นเลขคี่ก็มีเลขอะไรบ้างอ่ะ1 3 5 7และ9ถูกไหมดังนั้นก็มีอีก5วิธีอ๋อเลขคี่ก็มี450วิธีเช่นเดียวกันค่ะแต่เลขเงื่อนไขที่เอามาวางเป็นเลขคนละตัวนะแต่บังเอิญคูณกันมาแล้วได้450วิธีเหมือนกันค่ะเอ๊ะโจทย์ข้อนี้น่าสนุกดีเนาะเทคนิคการนับการสร้างเลขโดดงั้นอาจารย์ลองสร้างเลขโดดเพิ่มดีกว่าแป๊บนึงนะอาจารย์สร้างเลขโดดเพิ่มดีกว่าสมมติอาจารย์สร้างเงื่อนไขมาใหม่ไม่เอาข้อเมื่อกี้ละเมื่อกี้เป็นเลขคู่เลขคี่ไม่เอาละอาจารย์สร้างเงื่อนไขนี้อยากสร้างเลข3หลักเหมือนเดิมจังเลยใช้เลขโดดอีกละอาจารย์อยากได้เลข3หลักที่หาร5ลงตัวค่ะหาร5ลงตัวมีกี่วิธีเช่น155อย่างเงี้ยได้190อย่างเงี้ยได้182อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อาจารย์อยากหาร5ลงตัวหาร5ลงตัวมีกี่วิธีมีกี่วิธีเหมือนเดิมเลข3หลักถูกไหมคะเลข3หลักถามว่าเลข3หลักนี้หลัก100หลัก10แล้วก็หลักหน่วยมีกี่วิธีบ้างคะหลัก100เติมซิหลัก100มีกี่วิธีหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งก็ร้อยกว่าสองก็สองร้อยกว่าสามก็สามร้อยกว่าศูนย์ได้ไหมไม่ได้หลักร้อยเป็นศูนย์ไม่ได้ต้องเป็นเลขหนึ่งจนถึงเลขเก้าดังนั้นมีเก้าวิธีค่ะหลักสิบล่ะหลักสิบเป็นเลขอะไรได้บ้างเลขอะไรก็ได้เอามาวางหลักสิบมันก็หารห้าลงตัวได้หมดเลยดังนั้นศูนย์ถึงเก้าเรียกว่าสิบวิธีค่ะส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยมีกี่วิธีที่จะทำให้เงื่อนไขนี้เป็นจริงคะหาร5ลงตัวก็มีแค่เลขอะไรอ่ะเลข5กับเลข0หลักหน่วยต้องลงท้ายด้วย5กับลงท้ายด้วย0ดังนั้นมันก็มีแค่5กับ0ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2วิธีเองค่ะงั้นจำนวนวิธีทั้งหมดก็9คูณ10คูณ2180วิธีนั่นเองค่ะตามเงื่อนไขที่ต้องหาร5ลงตัวนั่งนับละได้180วิธีโอเคอีกสักเงื่อนไขนึงค่ะอาจารย์อยากสร้างเลข3หลักขออีกเงื่อนไขนึงเงื่อนไขนี้อาจารย์อยากจะได้เลข3หลักที่มีค่ามากกว่า300มีค่ามากกว่า300ถ้านั่งนับจริงๆก็เช่นอะไรอ่ะ301อย่างเงี้ยค่ะ302อย่างเงี้ยค่ะไปจนถึงไหนอ่ะ999เพราะจะอยากได้เลข3หลักถามว่านั่งนับแล้วมีกี่ตัวนั่งนับแล้วมีกี่ตัวงั้นเราลองไปดูเราไม่นั่งนับอ่ะเราเรียนมาแล้วนี่เราไม่นั่งนับเราจะใช้ในเทคนิคการคูณนี่แหละงั้นภายใต้ดูละข้อนี้ก็เหมือนเดิมมีกี่ขั้นตอน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1สร้างเลขหลัก100เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนที่2หลัก10ค่ะขั้นตอนที่3หลักหน่วยค่ะหลัก100มีกี่วิธีหลัก100มีกี่วิธีที่จะทำให้คำว่ามากกว่า300เป็นจริง1ได้ไหมถามก่อน0ได้ไหมไม่ได้ศูนย์ไม่ได้หนึ่งได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวร้อยกว่าไม่ได้เลขสอง

ได้ไหม200กว่ากว่าไม่ได้เลข3ได้ไหมก็300เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า301ก็ได้นี่302 399 325 300อะไรก็ได้อ๋อเลข3ได้เลข3ได้เลข4ได้เลข5ได้ไปจนถึงเลข9เลยค่ะดังนั้น3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด7วิธีค่ะ7ทางเลือก7วิธีมี7เลขที่ลงมาดูหลักร้อยได้อ่ะหลัก10ค่ะต่อไปหลัก10มีเลขอะไรได้บ้างคะหลัก10 0ก็ได้นี่1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้4 5 6 7 8 9ได้หมดเลยค่ะดังนั้นมี10วิธีหลัก10มี10วิธี0ถึง9ลงได้หมดเลยหลักหน่วยล่ะหลักหน่วยล่ะมีกี่วิธี0ได้ไหม0ได้ไหม0ก็ได้สิเช่นตรงนี้ลง0ตรงนี้ลง5ตรงนี้ลงเลข8อย่างเงี้ยก็850ได้เลข0ได้เลข1ได้ไหมเป็นนี้เลข1ได้ไหมได้เป็นเลข2ได้ไหมได้เลข3 4 5 6 7 8 9ได้หมดเลยค่ะดังนั้น10วิธี10วิธีคูณกันได้700วิธีเอ๊ะตอบ700วิธีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวๆๆๆ700เหมือนจะถูกแล้วนะอันนี้มีอยู่3จนถึง9อันนี้ลงอะไรก็ได้0ถึง9อันนี้ลงอะไรก็ได้0ถึง9เอ๊ะอาจารย์แล้วถ้าอาจารย์ได้เลขอันนี้มาล่ะสมมติอาจารย์ได้เลข3ตรงนี้อาจารย์ได้เลข0ตรงหลักหน่วยอาจารย์ได้เลข0ก็กลายเป็น300มันจะเข้าเงื่อนไขมากกว่า300มั้ยไม่เข้าเงื่อนไขอ๋อนั่นแสดงว่าเลข300มันคือ1ใน700นี้วิธีนี้ถูกมั้ยงั้นเราจะเอาเลขที่มันเยอะกว่า300งั้นทำไงดีงั้นอาจารย์ก็ลบไป1กรณีแล้วกันค่ะกรณีที่ลบออกนี่คือกรณีไหนเนี่ยกรณีที่เป็นไงมันเจอ3เจอ0เจอ0พอดีเลยอ่ะเราไม่เอาไงเราไม่เอางั้นคำตอบของเราในข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะงั้นก็ตอบ699วิธีนั่นเองค่ะ699วิธีโอเคไหมนับกรณีที่มากกว่า300ไม่เอา300นะเอา301เป็นต้นไป699วิธีงั้นถ้าเปลี่ยนโจทย์โอ้สนุกใหญ่เลยมีค่ามากกว่า301ทำไงถ้ามากกว่า301ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะก็เอา700วิธีไปลบออกไปลบออกเท่าไหร่ลบออก2ไง2ในที่นี้คือกรณีไหนบ้างคะ300ถ้วนกับ301ที่ไม่เอาใช่มั้ยถ้าบังเอิญหลัก100มันเป็นเลข3อ่ะ301กับ300ไม่เอาดังนั้นก็จะตอบ700ลบ2ก็698วิธีนั่นเองถูกไหมมีค่ามากกว่า301โอเคงั้นไปต่อตัวอย่างต่อไปดีกว่าออกจากเลขบ้างเบื่อละเลขเมื่อกี้เยอะละอาจารย์ขอตัวอย่างนี้สักข้อนึงแล้วกันนะคะสมมุติข้อนี้บอกว่าอีกข้อนึงเสื้อยี่ห้อหนึ่งนะสมมุติว่าแม่ค้าเนี่ยร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยต้องการขายเสื้อผ้าที่มีเงื่อนไขแบบนี้เธอมีเสื้อยี่ห้อหนึ่งที่เขาตัดไว้มี3ขนาดอาจจะ S M L แบบนี้นะคะมีไซส์ S M L อะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมุติมี3ขนาดมี4สีมี4สีเช่นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยค่ะมี4สีมี2แบบคือแขนสั้นกับแขนยาวแขนสั้นแล้วก็มีแขนยาวถ้าร้านเนี้ยนะต้องการซื้อเสื้อยี่ห้อนี้มาขายทุกรุ่นเลยทุกสีทุกขนาดทุกแบบเลยทั้งแขนสั้นแขนยาวเนี่ยจะมีเสื้อวางขายอยู่กี่ตัวแบบไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยมีกี่ตัวพอนึกออกไหมเออเราก็ต้องไปดูว่าการที่จะไปเลือกเสื้อมาหนึ่งตัวเนี่ยมันมีการสร้างเสื้อขึ้นมากี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนคะ3ขั้นตอนไงก่อนที่เราจะได้เสื้อมาเราต้องไปเลือกอะไรมาก่อนเลือกขนาดค่ะขั้นตอนที่1เราต้องไปเลือกขนาดขั้นตอนที่2ต้องไปเลือกอะไรเลือกสีค่ะขั้นตอนที่3เราต้องไปเลือกแบบแขนเสื้อค่ะแบบแขนเสื้อที่เป็นแขนสั้นกับแขนยาวทีนี้เราก็มาลงเลขเลยค่ะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีกี่วิธีอย่างขนาดนี้

กี่ขนาดนะมี3ขนาดสีมี4สีแล้วแบบเนี่ยมีแขนสั้นกับแขนยาวเรียกว่ามี2แบบนำทั้งหมดนี้มาคูณกันก็กลายเป็นจำนวนวิธีของแบบเสื้อทั้งหมดค่ะ3 4 12 12 2 24แบบนั่นเองค่ะ24ตัวเรียก20ตัวแล้วกันแบบไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมคะแบบไม่ซ้ำกันเลย

ขอแค่เป็นการกระทําอะไรก็ตามใช่ไหมการกระทําหรือการทดลองสุ่มอะไรก็ตามที่มีกี่ขั้นตอนนะมี K ขั้นตอนอย่าลืมนะมี K ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งฉันสรุปไว้ตรงนี้แล้วกันนะมี N1 วิธีขั้นตอนที่สองมี N2 วิธีไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนที่ K มี NK วิธีดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่คะไม่ยากเลยเอาจำนวนวิธีทั้งหมดมาคูณกันเองนั่นเองค่ะคูณกันนั่นเองมี NK วิธีนี่คือข้อสรุปของเทคนิคการนับเทคนิคที่หนึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปเราเทคนิคการคูณไปแล้วใช่ไหมเราเป็นเบื้องต้นของความน่าจะเป็นใช่ไหมวันนี้เราเทคนิคการคูณพอไหมยังไม่พอเลยค่ะยังไม่พอเดี๋ยวคาบหน้าเราไปต่อเทคนิคนี้กันค่ะเทคนิคการจัดเหรียงค่ะเดี๋ยวคาบหน้าเราไปต่อเทคนิคที่สองนะการจัดเรียงค่ะรวมถึงการจัดกลุ่มด้วยค่ะเพื่อให้เรานับชุดตัวอย่างหรือกลุ่มข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มได้ครบนั่นเองค่ะโอเคงั้นวันนี้เทคนิคการนับอันแรกเทคนิคการคูณน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะในการเรียนเทคนิคต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบในวันนี้ทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่7นะคะหัวข้อก็คือการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะคะซึ่งสมการเชิงอนุพันธ์สามัญที่เราได้พูดกันมาตั้งแต่สัปดาห์หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งก็มีวิธีการที่จะหาผลเฉลยได้หลายวิธีด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์นะคะซึ่งการประยุกต์นี่อาจจะเกี่ยวข้องกับหลายๆด้านด้วยกันนะคะทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์นะคะอย่างตัวอย่างที่อาจจะยกมาพูดในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเรื่องของทางชีววิทยาหรือทางเคมีอย่างนี้เป็นต้นน่ะนะคะซึ่งเราจะมาดูว่าเราจะสามารถนําสมการเชิงอนุพันธ์ที่เราเรียนมานะมาประยุกต์ใช้กับปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างนะคะสําหรับโจทย์ที่เราจะมาดูกันเริ่มต้นโจทย์แรกในวันนี้กันนะคะอัตราการเพิ่มของจำนวนแบคทีเรียนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ xt แปรผันตรงกับจำนวนแบคทีเรียณเวลา t ใดๆให้เป็น t เนี่ยเป็นชั่วโมงนะคะด้วยความสัมพันธ์ dx by dt เท่ากับ kxt โดยที่ k ตัวนี้เป็นค่าคงตัวนะคะหรือค่าคงที่นะคะถ้าจำนวนแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงจงหาว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงจำนวนแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็น16เท่าของจำนวนเริ่มต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเราจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นะคะ dx by dt นะคะแปรผันตรงกับ xt ใช่ไหมคะปัญหาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ t เป็น

เวลาด้วยนะคะจะสามารถหาผลเฉลยของปัญหานี้ได้โดยวิธีการแยกตัวแปรได้นะคะซึ่งในส่วนของการแทนเงื่อนไขต่างๆในส่วนของสองบรรทัดล่างเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยแทนตอนที่เราหาผลเฉลยก็คือตอนนี้เราจะหา xt ก่อนนะคะโดยวิธีการแยกตัวแปรได้นะคะแล้วเราค่อยแทนเงื่อนไขต่างๆเข้าไปเพื่อหาคำตอบนะคะเริ่มต้นเลยนะคะถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งของเรานะคะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ดับหนึ่งนะคะเพื่อให้สะดวกนะคะเราเขียน dx by dt นะเท่ากับ kx นะคะ x นี้ก็คือ xt นั่นเองนะคะเราจะได้ว่านะคะเราก็ใช้วิธีแยกตัวแปรใช่ไหมคะ dx เท่ากับ kx dt นะคะแล้วก็อันนี้เป็น differential form ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ย้าย x มาอยู่ฝั่งเดียวกับ dx นะคะก็จะเป็น1ส่วน x dx เท่ากับ k dt นะคะเราก็แยกตัวแปรได้นะคะจากนั้นเราก็อินทิเกรตทั้งสองข้างฝั่งซ้ายก็ได้อินทิเกรต1ส่วน x ได้ ln x ใช่ไหมคะได้ ln x ฝั่งขวาก็อินทิเกรต k dt ก็ได้ k t แล้วก็บวกข้างที่ c เข้าไปนะคะอันนี้ถ้าเราอยากจะหาค่าของ x นะคะเราก็นำ e exponential function เนี่ยยกกำลังลอนเข้าไปทั้งสองฝั่งค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือ e ยกกำลังลอน x นะก็จะเท่ากับ e ยกกำลัง kt บวก c ใช่ไหมคะทางซ้ายมือ e ยกกำลังลอน x เนี่ยมันก็คือ x นะคะส่วนทางขวานะคะ e กำลัง kt บวก c ก็คือ e กำลัง kt คูณ e กำลัง c นะคะอันนี้นะคะก็คือ e กำลัง kt คูณ e กำลัง c ซึ่ง e กำลัง c เนี่ยก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งเราอาจจะให้เป็น c ตัวเดียวก็ได้แล้วก็คูณกับ e ยกกำลัง kt นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราจะได้ x นะคะเท่ากับ e c นะคะ e ยกกำลัง kt นั่นเองนะคะเราได้ตัวนี้มาละเราได้ x มาละนะคะทีนี้เรามาดูพิจารณาเงื่อนไขนะคะถ้าจำนวนแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะเมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนี้ก็คือ t เท่ากับ1นะคะแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของจำนวนเดิมนะคะทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าถ้า t เท่ากับ0เนี่ยเราอาจจะมีการกำหนดก่อนว่าให้จำนวนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนแบคทีเรียเริ่มต้นนะให้เป็น x 0ก่อนก็ได้นะคะถ้าเราบอกว่าให้ x 0นะคะแทนจำนวนแบคทีเรียนะคะเริ่มต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ทราบว่ามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะ x ศูนย์เป็นตัวเริ่มต้นจากนั้นอันนี้คือที่ t เท่ากับ0นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าที่ t เท่ากับ1เพิ่มเป็น2เท่าของตัวเริ่มต้นก็คือ2 x ศูนย์นะคะทีนี้ถ้าเราแทน t เป็น0ก่อนนะคะในสมการที่2เนี่ยถ้าเราแทน t เป็น0นะคะ

เราจะได้ x อันนี้ก็เหมือน x ศูนย์ x ถ้าเป็นพวกเงื่อนไขนะคะก็คือถ้าเราเขียนเป็นเงื่อนไขก็คือ x ที่ศูนย์นะเท่ากับ x ศูนย์นะคะก็หมายความว่าเราจะได้อะไรคะจากสมการที่สองเนี่ยเราก็จะได้ x ศูนย์เท่ากับ c e ยกกำลัง k t t เป็นศูนย์ก็คือ e กำลังศูนย์ซึ่ง e กำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราก็ได้ทางขวาคือ c นะคะเพราะฉะนั้นได้อะไรคะ c เท่ากับ x ศูนย์เราเอาไปแทนในสมการที่สองนะคะเราก็จะได้จากสมการที่สองก็จะเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ x ศูนย์ e ยกกำลัง kt ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราได้เพราะว่า c คือ x ศูนย์ทีนี้เราก็มาแทนเงื่อนไขเลยค่ะเขาบอกว่าที่เวลาผ่านไป1ชั่วโมงมาทีเรียวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะนี่เราก็จะมองว่าเป็น 2x ศูนย์นะคะอันนี้นะคะคือที่เวลาที่ t เป็น1ใช่ไหมมันจะมีเป็น 2x ศูนย์แบคทีเรียก็จะเป็น2เท่าของอันเดิมเพราะอันแรกเราเป็นเวลาเริ่มแบคทีเรียเริ่มต้นคือ x ศูนย์นะคะงั้นเราแทนเงื่อนไขนี้ลงมาเราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้สอง x ศูนย์แทน t เป็น1นะคะก็จะเป็น x ศูนย์ e ยกกำลัง k คูณ t เป็น1ก็ e กำลัง k นะคะเราย้าย x ศูนย์มาฝั่งนี้สอง x ศูนย์หาร x ศูนย์นะคะเท่ากับ e ยกกำลัง k นี่ก็ตัดกันไปนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่า e ยกกำลัง k e ยกกำลัง k เท่ากับ2นั่นเองนะคะย้อนกลับเอาไปแทนในสมการถ้าเรามองเมื่อกี้เป็นสมการที่3ก็ได้แทนลงไปในสมการที่3เราจะได้อะไรคะเราก็จะได้ x เท่ากับ x ศูนย์นะคะ e ยกกำลัง kt เนี่ยก็คือ e ยกกำลัง k แล้วยกกำลัง t ใช่ไหมคะซึ่งเราได้ e กำลัง k เป็น2อ่ะนะคะแล้วก็ยกกำลัง t นะคะก็คือได้ x ศูนย์คูณ2ยกกำลัง t นั่นเองนะคะทีนี้คำถามเขาถามว่าจงหาว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะอันนี้คือ t เป็นเท่าไหร่ตัวนี้นะคะคือ t เท่ากับเท่าไหร่เมื่อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเป็น16เท่านั่นหมายความว่าเขามีเงื่อนไขว่าอะไรคะหมายความว่า x ที่เวลาเท่าไหร่เราไม่ทราบนะแต่เรามีแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเป็น16เท่าของ x ศูนย์นะคะอันนี้เราก็เอาค่าเนี้ยค่ะมาแทนนะคะแทนตรงนี้16 x ศูนย์แล้วเราก็ย้ายข้างหา t นะแก้สมการหา t นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรา copy ตรงนี้ไปนิดนึงนี่นะคะจากตรงนี้นะคะเราแทนค่าเราก็จะได้อะไรคะ16 x ศูนย์เท่ากับ x ศูนย์คูณ2ยกกำลัง t นะคะเราก็ย้าย x ศูนย์ไปนะคะ16 x ศูนย์หาร x ศูนย์เท่ากับ2ยกกำลัง t x ศูนย์ก็ตัดกันไปก็คือได้16นะคะเท่ากับ2ยกกำลัง t16เราทำเป็นยกกำลังได้ใช่ไหมก็เป็น2ยกกำลัง4ใช่ไหมคะอันนี้

นะสองยกกำลังสี่แสดงว่า t ของเราก็จะมีค่าเท่ากับสี่นั่นเองนะคะนั่นคือ t คือเวลาของเรานะคะเมื่อกี้หน่วยเวลาคือเวลาเป็นอะไรคะเป็นชั่วโมงนะคะ t เนี่ยมีหน่วยเป็นชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าถ้าแบบทีเราจะเพิ่มขึ้นเป็น16เท่าก็ต้องใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงด้วยกันนะคะอันนี้คือคำตอบนะคะเห็นไหมคะจากปัญหาแรกเนี่ยเราเจอโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นะคะเราก็ค่อยๆทำไปนะคะเราดูเริ่มต้นจากสมการเชิงอนุพันธ์นะคะแล้วก็แก้ปัญหาโดยวิธีการที่เราเรียนมานะคะแล้วก็ค่อยแทนกับแทนค่าเงื่อนไขต่างๆที่เขาให้มาแล้วก็จนไปแก้เพื่อหาคำตอบของปัญหาเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะตัวอย่างที่สองนะคะยิงกระสุนเข้าไปในเครื่องป้องกันที่บรรจุทรายด้วยความเร็ว vt ณเวลา t ใดๆเวลาเป็นวินาทีนะคะกำหนดให้ความหน่วงของกระสุนเท่ากับรากที่สองของความเร็วเมื่อเริ่มเจาะนะคะด้วยความสัมพันธ์ของสมการนะคะลบ d vt นะคะ by dt เท่ากับ square root vt นะคะถ้าความเร็วเมื่อเริ่มเจาะเข้าไปในเครื่องป้องกันเป็น64ฟุตต่อวินาทีกระสุนจะใช้เวลาเคลื่อนที่ต่อไปนานกี่วินาทีนะคะสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์อันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับความหน่วงนะคะเกี่ยวข้องกับความเร็วและความหน่วงสมมติเราให้ตัวนี้เป็นสมการที่1แล้วเราก็จะหาผลเฉลยของสมการนี้ก่อนนะคะถ้าเรามองง่ายๆถ้าเรามองเป็นอยู่วาดรูปให้ดูสักนิดนึงนะคะจะได้เห็นภาพนะคะสมมติว่าอันนี้นะคะเป็นเครื่องป้องกันที่บรรจุทรายนะคะแล้วก็เรามีการยิงกระสุนใช่ไหมคะเข้าไปยิงกระสุนเข้าไปตรงนี้นะคะสมมติยิงเข้าไปตรงนี้เขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเวลาเริ่มต้นใช่ไหมคะเราก็ให้เป็นที่ t เป็นศูนย์นะคะตัวนี้นะคะถ้าเรามองว่าตรงเนี้ยเป็น t เป็นศูนย์ความเร็วเมื่อเริ่มเจาะเข้าเครื่องป้องกันเป็น64ฟุตต่อวินาทีอันนี้จะมีความเร็วเริ่มเจาะนะคะเข้าไปเนี่ยเป็น v จะเป็น64นะคะฟุตต่อวินาทีนะก็คือ v ที่ t สูงนะคะแล้วก็เขาถามว่ากระสุนจะใช้เวลาเคลื่อนที่ต่อไปนานกี่วินาทีพอมันเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่ต่อไปนะคะอีกอันนี้เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งอะนะคะทีนี้เขาถามว่าใช้เวลาต่อไปอีกเท่าไหร่สมมติว่าวิ่งไปถึงจุดเนี้ยนะคะจุดเนี้ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่ t เป็นเท่าไหร่นะคะแล้วกระสุนมันก็จะหยุดอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ t เป็นเท่าไหร่กระสุนพอมันหยุดเนี่ยแสดงว่าความเร็วมันเป็นศูนย์ตอนแรกความเร็วที่มันเจาะเข้าไปเป็น64ใช่ไหมคะพอมันเข้าไปมันมีความหน่วงก็มันก็จะค่อยๆช้าลงแล้วมันก็จะหยุดนะคะเป็น0แล้วก็ถามว่าเวลานะตรงนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเราก็หา v ก่อนนะคะหา vt ก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่โดยการแก้หาผลเฉลย

ค่ะเท่ากับ square root v นะคะลบ dv by dt เท่ากับ square root v นะคะอันนี้เราก็จะใช้วิธีแยกตัวแปรเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็จะเอา dt ไปค่ะ v ก็มาอยู่ฝั่งเดียวกับ v ก็จะเป็นลบ1ส่วน square root v เท่ากับ dt ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็อินทิเกรตเข้าไปนะใส่อินทิเกรตเข้าไปทั้งสองฝั่งนะคะขออภัยค่ะอันนี้ต้องมี dv ด้วยนะคะเนี่ยเราย้าย1ส่วน square root v มาก็มาคูณกับลบ dv เมื่อสักครู่เนี้ยนะคะตรงนี้ต้องมี dv ด้วยนะคะทางขวาเป็น dt นะคะจากนั้นเราอินทิเกรตนะคะตัวนี้เราก็ทำเป็นยกกำลังนะคะตัว square root v อะค่ะก่อนจะอินทิเกรตนิดนึงนะคะเราก็จัดรูปนิดนึงค่ะเอาลบออกไปนะอันนี้ก็จะเป็น1ส่วน v ยกกำลัง 1/2 ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราย้ายขึ้นมาก็เป็น v ยกกำลังลบ 1/2 dv นะคะอันนี้ก็อินทิเกรต dt นะคะเราเปลี่ยนรูท v ให้เป็น v ยกกำลัง 1/2 นะคะเราย้ายขึ้นมาเป็น v ยกกำลังลบ 1/2 นะคะจากนั้นเราใช้อินทิเกรต u กำลัง n นะคะก็จะเป็น v กำลัง1/2หารด้วย 1/2 นะทางขวามือก็ได้เป็น t บวก c นะคะถ้าเราย้าย 1/2 นะคะขึ้นไป v 1ยกกำลัง 1/2 ก็คือรากที่2นะคะเปลี่ยนไปเหมือนเดิมนะคะสรุปว่าอันนี้เราจะได้นะคะเอา2ขึ้นไปก็เป็นลบ2ส่วน v ยกกำลัง 1/2 ก็คือรากที่2ของ v เท่ากับ t บวก c นะคะเราให้สมการนี้เป็นสมการที่2เราได้ผลเฉลยออกมาในรูปแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาดูเงื่อนไขที่เราจะแทนก่อนที่ที่เป็น0นะคะเราจะได้ v เนี่ยเป็น64ถ้าพูดถึงเงื่อนไขมันก็คืออะไรคะมันก็คือv ที่เวลาเป็น0มันเป็น64นะคะเราก็แทนลงไปนะเพื่อที่เราจะได้หาค่าคงที่ c นะคะทางซ้ายคือ64นะคะเราแทนไปเลยนะก็จะเป็นลบ2 square root 64 v เป็น64นะคะt เป็น0ก็0บวก c นะก็คือได้ c ทางขวานะคะแล้วก็ตัวนี้รูท64ก็คือ8นะคูณลบ2ก็เป็นลบ16นะคะเท่ากับ c เราจะได้ c เป็นลบ16แทนกลับไปในสมการที่2เราจะได้อะไรคะเราก็จะได้ว่าลบ2 square root v เท่ากับt ลบ16เมื่อเราได้แทนเงื่อนไขต่างๆแล้วนะคะคำถามคือกระสุนจะใช้เวลาเคลื่อนที่ต่อไปอีกนานกี่วินาทีอันนี้ก็คือถามว่า t เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างที่ทราบ t เป็นเท่าไหร่เมื่อ v เป็น0นั่นเองค่ะเงื่อนไขถ้าเราเขียนเป็นลักษณะของเงื่อนไขก็คือค่ะ v t เป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อ v เป็น0เราก็แทนลงไปค่ะถ้าเกิดว่าเราแทน v เป็น0ตรงนี้จะเป็น0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือก็จะเป็น0นะพอทางซ้ายมือเป็น

0นะคะทางขวามือก็คือลบ16ย้าย16มานะคะก็คือจะได้ t เท่ากับ16นั่นเองนะคะดังนั้นที่ v เป็น0เนี่ยนะคะจะได้ t เป็น16นะคะหน่วยเป็นวินาทีนะคะอันนี้ก็คือเวลาเมื่อกระสุนเคลื่อนที่ไปแล้วก็หยุดเนี่ยนะคะก็คือใช้เวลาอีก16วินาทีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2นะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะสำหรับตัวอย่างที่3นะคะกำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประจุไฟฟ้า QT ณเวลา t ใดๆเวลาในที่นี้นะคะเป็นวินาทีนะคะกับค่าความต้านทาน R ความจุ c และแรงเคลื่อนไฟฟ้า e ดังนี้นะคะความสัมพันธ์ออกมานะคะก็คือ R คูณกับ dq by dt บวก QT หารด้วย c เท่ากับ e นะคะมีสมการความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์แบบ1มาให้ค่ะเงื่อนไขต่อมานะคะก็บอกว่าเมื่อกำหนดให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ200คูณกับ e กำลังลบ5 t โวลต์นะคะต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน20โอห์มและตัวเก็บประจุไฟฟ้า 0.01 ฟาราดนะคะจงหาเวลาที่มีประจุไฟฟ้ามากที่สุดพร้อมทั้งหาความจุไฟฟ้ามากสุดนะคะซึ่งหน่วยนี้เป็นคูลอมนะคะเมื่อเวลาเริ่มต้นประจุไฟฟ้าเท่ากับ0นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีประจุไฟฟ้านะคะแทนด้วย QT ซึ่งเราจะต้องนำสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้นะคะไปหาผลเฉลยนั่นเองเราก็จะได้ QT ออกมาใช่ไหมคะ QT เป็นจำนวนประจุไฟฟ้านะคะทีนี้พอใส่เงื่อนไขอะไรต่างๆเข้าไปเสร็จเนี่ยเขาคำถามคือเวลานะคะที่มีประจุไฟฟ้ามากที่สุดพร้อมทั้งหาประจุไฟฟ้ามากสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนคร่าวๆอันนี้ก็คือเขาหาเวลาก็คือ t เป็นเท่าไหร่แล้วก็จำนวนประจุมากที่สุดก็คือ QT เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ต้องได้เวลาก่อนแล้วก็เอาไปแทนค่าแล้วก็จะหา QT ออกมานะคะคือจากอันแรกเนี่ยจากโจทย์ที่เราเรียนมา2ตัวอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะได้ QT ออกมาก่อนนะคะว่า QT มันมีค่าเท่าไหร่ก่อนนะคะจากนั้นก็แทนเงื่อนไขอะไรต่างๆนะเราไปหาเวลามากสุดแล้วก็ประจุไฟฟ้ามากที่สุดนะคะโดยมีเงื่อนไขอีกนิดนึงว่าเวลาเริ่มต้นประจุไฟฟ้าเท่ากับ0อันนี้นะคะเมื่อเวลาเริ่มต้นประจุไฟฟ้าเท่ากับ0นั่นหมายความว่า t เป็น0เนี่ยก็คือเวลาเริ่มต้นที่ t เป็น0เรามี q เท่ากับ0ด้วยประจุไฟฟ้า q ใช่ไหมคะเป็น0ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้แทนค่านะเพื่อหาค่าคงที่ของมันค่ะเราเริ่มต้นไปทีละสเต็ปนะคะอันนี้อาจจะทำหลายสเต็ปอยู่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นเรามาหาจากสมการที่1นะคะสมการนี้เป็นสมการที่1ก่อนจากสมการที่1นะคะเรามีข้อมูลอะไรบ้างตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อกำหนดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าคือ e นะคะตอนนี้เรามีข้อมูลว่า e เนี่ยเท่ากับตัวนี้200 e กำลัง5 t นะคะต่ออนุกรมกับตัวต้านทานตัวต้านทานก็คือ r นะคะอันนี้ r เท่ากับอันนี้ r เท่ากับ20โอห์มตัวเก็บประจุความจุนะคะเท่ากับ

C นะคะ C คือ0.01นะคะหรือว่าพูดง่ายก็คือ1/100นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะ1/100เราแทนลงไปเราจะได้สมการที่1ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะคะ R ของเราคือ20ใช่ไหมคะแล้วก็ DQ ย่อๆนะคะ DQ by DT นะคะแล้วก็บวก1/C ใช่ไหมคะอย่าลืมว่า C คือนะคะ C คือ0.01ก็คือ1/100เพราะฉะนั้น1/100ก็เท่ากับ100เลยนะคะ100คิวเลยนะกันย้ายกลับขึ้นมาเท่ากับ e ก็คือเท่ากับ200 e ยกกำลังลบ5 t นะคะจะเห็นว่าอันนี้มีเฉพาะตัวแปร q กับตัวแปร t ละนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเอา20ไปหารเพื่อจะทำให้พจน์แรกมีเฉพาะ dq by dt นะคะเอา20หารนะก็จะเป็นอะไรคะ dq by dt นะบวก5 q ใช่ไหมคะเท่ากับอะไรคะ10e กำลังลบ5 t dq by dt นะคะบวก5 q เท่ากับ10 e กำลังลบ5 t ซึ่งจะเห็นว่าสมการที่เราได้ตัวเนี้ยมันอยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นนะคะเนี่ยตัวเนี้ยนะคะสมการเชิงเส้นซึ่งการหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเนี่ยเราต้องทราบ px qx ใช่ไหมคะซึ่ง px ของเราก็คือตัวที่อยู่หน้า q นะตัวนี้ตัวแปรของเราคือ q นะคะตัวที่อยู่หน้า q ก็คือ5แล้วก็ตัวนี้คือ qx 10 e ยกกำลังลบ5 t นะคะถ้าเรามองนะคะมันก็จะต้องรู้อะไรคะ px คือ5แล้วก็ qx คืออะไรคะ10 e ยกกำลังลบ5 t เราก็ไปหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นนะคะอันดับแรกเราต้องไปหา mu x ก่อนนะคะ mu x เท่ากับอะไรคะ e ยกกำลังอินทิเกรต px dx นะอินทิเกรต5 dx ก็คือเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต5 x นะคะจากนั้นเราจะหาอะไรต่อเราจะหา q นะคะเดี๋ยวขออภัยสักครู่นะคะตอนนี้คือเราเป็นตัวแปร t นะจะติดตัวแปร x นะคะก็ตอนนี้ก็จะต้องเป็น pt qt นะคะทุกอย่างเป็น t หมดเดี๋ยวขออภัยเขียนอีกรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็น pt ใช่ไหมคะของเราเป็นตัวแปร t แล้วก็ qt qt ค่ะ pt ก็คือ5 qt ก็คือ e ยกกำลัง5 t เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะหา mu t นะคะก็คือ e ยกกำลังอินทิเกรต pt ก็คือ5 dt นะคะก็คือ e ยกกำลัง5 t นะคะตอนนี้เรากำลังเขียนในรูปของตัวแปร t นะคะเราไปหาผลเฉลยใช่ไหมคะผลเฉลยก็คือเราจะหา q ใช่ไหมคะ qx เท่ากับ1ส่วน mu x ใช่ไหมคะก็คือ1ส่วน e ยกกำลัง5 t mu t นะคะ1ส่วน mu t อินทิเกรต mu t ก็คือ e ยกกำลัง5 t คูณกับ qt ของเราก็คือ10 e ยกกำลังลบ5 t dt แล้วก็บวก4นะคะQt นะคะ

QT เดี๋ยวเราขอยกตัวนี้ไปอีกหน้าหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพื่อความสะดวกนะจะได้เห็นชัดๆนะคะตัวนี้นะคะแล้วพิจารณาตัวข้างในนะคะ1ข้างหน้านี้ก็เหมือนเดิมก่อน e ยกกำลัง 5t สำหรับตัวข้างในเนี่ย e ยกกำลัง 5t กับ e ยกกำลังลบ 5t ก็หักล้างกันไปเพราะฉะนั้นเหลือแค่อินทิเกรต10 dt บวก c ใช่ไหมคะซึ่งมันก็คือได้ 10t แล้วก็หารด้วย e ยกกำลัง 5t เพราะฉะนั้นได้ 10t ใช่ไหมคะ 10t แล้วก็เอา e ยกกำลัง 5t เข้าไปหาร c ก็เหมือนกันนะหารด้วย e ยกกำลัง 5t นะคะอันนี้ก็คืออะไรคะอันนี้ก็คือ qt นะ q ของเรานั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเงื่อนไขที่เขาให้มานะคะขอย้อนกลับไปดูเงื่อนไขเมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะบรรทัดสุดท้ายที่บอกว่าเมื่อเวลาเริ่มต้นเนี่ยประจุไฟฟ้าเท่ากับศูนย์นะคะก็คือ t ศูนย์ t ที่ศูนย์เนี่ยนะคะเราจะได้ q เท่ากับศูนย์ถ้าเขียนเงื่อนไขก็คืออะไรคะ q ศูนย์เท่ากับศูนย์ค่ะเราแทนเงื่อนไขไปในสมการนะคะ q ศูนย์เท่ากับศูนย์เราจะได้อะไรนะคะตอนนี้เราก็ได้ศูนย์เท่ากับแทน t เป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นพจน์แรกก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่เนี้ย10คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะพจน์แรกก็เป็นศูนย์ไปนะคะอันนี้ก็เป็น e ยกกำลังศูนย์c หาร e กำลังศูนย์ก็ได้เท่ากับc นั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้ c เท่ากับศูนย์แทนลงไปในนี้นะคะสมการ QT ของเราก็จะเป็นกลายเป็นสมการอะไรคะ QT ของเราก็เลยมีเท่ากับ 10t ส่วน e ยกกำลัง 5t นะคะมีแค่นี้นะคะอันนี้คือเป็นผลเฉลย QT ของเรานะเรียกว่าเป็นผลเฉลยเฉพาะก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราแทน Q0 เป็น0ลงไปเราได้ C เป็น0แทนค่ากลับก็จะได้ QT เท่ากับ 10T หาร E ยกกำลัง 5T นะคะทีนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาบอกว่าเนี่ยนะคะย้อนกลับไปต้องการเวลาที่มีประจุไฟฟ้ามากสุดพร้อมทั้งหาประจุไฟฟ้ามากที่สุดมีหน่วยเป็นคูลอมก็คือ t เป็นเท่าไหร่แล้วก็ qt เป็นเท่าไหร่คำว่ามากสุดเนี่ยค่ะนักศึกษาคำว่ามากสุดก็คือเป็นการหาค่าสูงสุดนะสัมพัทธ์นั่นเองนะคะอันเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการหาอะไรคะหา t มากสุดแล้วก็หาอะไรคะหา Q ประจุไฟฟ้ามากที่สุดนะเป็นเรื่องของการหาค่าสูงสุดนะคะเป็นเรื่องของการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราเรียนมาตอนเราเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัสมูลฐานน่ะนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการประยุกต์อนุพันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการหาค่าสูงสุดย้อนกลับไปทบทวนการหาค่าสูงสุดเนี่ยทำยังไงนะคะเราก็จะนำฟังก์ชันที่เรามีอยู่เนี่ยไปดิฟนึกภาพออกนะคะนำฟังก์ชัน QT ไปดิฟแล้วจับมันเท่ากับ0นะคะคือถ้าเราหา q พราม t ได้เนี่ย q พรามแล้วจับมันเท่ากับ0นะคะแล้วหาอะไรอะหาค่าวิกฤตหาค่าวิกฤต
ค่าวิกฤตที่ได้คือค่า T นั่นเองค่ะซึ่งค่าวิกฤตเนี่ยจะทำให้เกิดค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดนะคะโดยเราอาจจะหาใช้วิธีการหาค่าสูงสุดต่ำสุดอาจจะดูฟังก์ชันเพิ่มเป็นลดฟังก์ชันจากเพิ่มเป็นลดก็จะได้ค่าสูงสุดถ้าฟังก์ชันลดเป็นเพิ่มก็จะได้ค่าต่ำสุดอย่างนั้นก็ได้นะคะอันดับแรกก็คือต้องหาค่าวิกฤตก่อนเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยเราก็จะทำการดิฟนะคะใช่ไหมคะดิฟฟังก์ชันคิวค่ะการดิฟตัวเนี้ยเราก็จะดิฟการหารถูกไหมคะเพราะว่ามันมี10 t หารด้วย e ยกกำลัง5 t นะคะก็อาศัยความรู้หลายอย่างรวมกันนะคะก็จะเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างยกกำลัง2นะคะก็จะเป็น e ยกกำลัง5 t แล้วก็ดิฟ10 t นะคะล่างดิฟบนลบบนนะคะดิฟล่างนะคะแล้วก็หารด้วยล่างกำลังสองก็คืออะไรคะ e ยกกำลัง5 t ยกกำลังสองซึ่งตัวข้างล่างก็จะเป็นยกกำลัง10 t นะคะสำหรับข้างบนได้อะไรคะดิฟ10 t ก็ได้10เพราะฉะนั้นก็ได้10 e กำลัง5 t นะคะส่วนดิฟ e กำลัง5 t ก็ได้5 e กำลัง5 t 5 × 10ก็เป็น50 t e กำลัง5 t นะคะแล้วก็หารด้วย e ยกกำลัง10 t โอเคนะคะถูกต้องนะจากนั้นจะเห็นว่าตัวเนี้ยมี e ยกกำลัง5 t นะข้างบนน่ะนะคะมีตัวร่วมอยู่นะคะเราจะดึงตัวร่วมนิดนึงนะคะเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราดึง e ยกกำลัง5 t ออกมาข้างหน้าใช่ไหมหาร e กำลัง10 t ข้างในก็จะเป็น10ลบ50 t นะคะเพราะฉะนั้นข้างหน้าเหลืออะไรคะตัดกันนะคะหรือว่าเอารวมมารวมกับข้างล่างนะคะเป็น10 t ลบ5 t ก็เหลือ5 t ใช่ไหมคะก็จะเป็นหนึ่งส่วน e ยกกำลัง5 t ข้างบนเป็นอะไรคะ10ลบ50 t อันนี้คือ q พรามนะคะจากนั้นเราจับมันเท่ากับศูนย์ค่ะตัวนี้นะคะเราไปอีกหน้าหนึ่งนะคะ copy ไปนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือ Q พรามนะคะทีนี้เราหา Q พรามเนี่ยเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะเราจะหาค่าวิกฤตเพราะฉะนั้นเราจะได้หนึ่งส่วน e ยกกำลัง5 t 10ลบ50 t เท่ากับศูนย์นะคะย้าย e กำลัง5 t ไปนะมันก็คือ10ลบ50 t เท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้น50 t เท่ากับ10อันนี้เปลี่ยนฝั่งเลยก็แล้วกันนะคะ t ก็เลยเท่ากับอะไรคะ50 t เท่ากับ10 t เท่ากับ10ส่วน50ก็คือ1ส่วน5นะคะอันนี้คือ t ที่เราได้นะคะก็คือค่าวิกฤตที่เราได้นะคะ
จากตรงนี้เนี่ย

ถ้าเรานำไปแทนนะคะถ้าเรามองนะคะค่าวิกฤตเนี่ยนะคะตรงนี้เป็น t เป็น1/5ใช่ไหมคะนะคะแบ่งตรงนี้นะคะถ้าเราเอาค่าที่น้อยกว่า t ไปแทนใน f พรามQ พรามนะมันจะมีค่าเป็นเป็นบวกนะคะลองแทนดูก็ได้นะคะ

นค่าที่น้อยกว่าสมมติว่าเราเลือกต้องเป็นค่าที่น้อยกว่า1.5สมมติเราเลือกเป็นศูนย์ก็ได้ค่ะศูนย์อย่างเงี้ย t เป็นศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือ10ส่วน e กำลัง5 5คูณศูนย์ก็เป็นศูนย์ก็คือได้10นะคะสมมตินะเอาแทนลงไปเลยก็ได้ค่ะสมมติว่า t เป็นศูนย์มันจะได้ตัวนี้เป็น10 q พรามเท่ากับ10นะคะสมมติว่าถ้าเราเอา t เป็น1มันมากกว่า1.5ใช่ไหมคะแทนลงไปเนี่ยมันก็จะได้10ลบ50ก็เป็นลบ40ลบ40ใช่ไหมคะหาร e ใช่ไหมคะ e ยกกำลัง5เพราะว่า t เป็น1ซึ่งแน่นอนค่านี้เป็นค่าติดลบอยู่แล้วนะเป็นค่าที่น้อยกว่า0อันนี้เท่ากับ10นะคะมากกว่า0อันนี้จะเห็นว่าที่ลักษณะของ q พรามเนี่ยนะคะมีค่าเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของกราฟเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วอันนี้จะเป็นฟังก์ชันลดนะตรงนี้เราจะได้ค่าสูงสุดอยู่แล้วนะคะที่ t เป็น1.5นะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน t เป็น1.5ลงไปใน q นะคะที่เราหาไว้นะคะก็คือ q 1.5เนี่ยค่ะมันก็จะได้เป็นค่ามากที่สุดประจุมากที่สุดที่เราต้องการอันนี้เป็นเวลาเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดู q ของเราคือ 10t หาร e กำลัง 5t นะคะ qt เท่ากับ 10t หาร e กำลัง 5t นะคะแทน q เป็น1.5แทน t เป็น1.5มันก็จะได้นะคะ10คูณกับ1.5นะหาร e ยกกำลัง5 1.5ได้อะไรคะ2ส่วน e นะคะจะได้ q ที่1.5เท่ากับ2ส่วน e หน่วยตัวนี้เป็นคูลอมสำหรับเวลาในที่นี้เขาให้เป็นวินาทีนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการคือเวลามากที่สุดใช่ไหมคะก็คือ t เป็น1.5วินาทีตัวนี้เป็นคำตอบนะคะแล้วก็ q ที่เวลามากสุดก็คือประจุไฟฟ้ามากสุดด้วยนะคะก็คือ2ส่วน e คูลอมนั่นเองนะคะจะเห็นว่าในส่วนของโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราใช้ความรู้หลากหลายมากเยอะมากนะคะความรู้ปัจจุบันที่เราเรียนก็คือเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์การหาผลเฉลยนะคะโดยใช้วิธีของสมการเชิงเส้นแล้วก็ยังไม่พอนะเราต้องย้อนกลับไปใช้การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ในวิชาแคลคูลัสที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ด้วยเป็นการประยุกต์อนุพันธ์ด้วยนะคะเพื่อหาค่าสูงสุดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือประยุกต์ในหลายๆส่วนมากนะคะยังไงก็ฝากนักศึกษาและผู้สนใจทุกคนไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ครั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymerซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่เป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกัน

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้าท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ผลฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะสำหรับรายการการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนของเราในวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่7ชื่อตอนว่าการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนับได้ว่าภาษาเลยหรือว่าภาษาที่เราพูดกันก็คือ hot issue หรือว่าเป็นประเด็นร้อนทั้งในประเทศไทยแล้วก็ระดับโลกเลยนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคือคุณมงคลงามเจริญวงศ์และคุณวาสุกรีแซ่เตียนะคะจะมาบรรยายให้น้องๆฟังค่ะว่าประเด็นในหัวข้อนี้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรและเราใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้น้ำได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในตอนนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็ขอมอบหน้าที่ให้กับท่านวิทยากรทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมมงคลงามเจริญวงศ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชนครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวาสุกีแซ่เตียครับเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำครับ
2: ครับน้องโง่ครับวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องอะไรครับ
1: ครับวันนี้เราก็จะมาเรื่องของการปรับตัวนะครับต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับพี่หลังว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลกระทบยังไงกับเราบ้างนะครับรวมถึงการมีเครื่องมือนะครับที่เราจะสามารถติดตามสถานการณ์น้ำนะครับไม่ว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถปรับตัวนะครับเพื่อเตรียมรับนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้นะครับ
2: เอาล่ะครับน้องโอครับเราคงได้ยินเคยได้ยินคำว่าโลกร้อน
1: ครับ
2: นะครับคือเราคงเคยได้ยินคำว่าโลกร้อนกันมาก่อนนะครับลองอธิบายให้พอได้ทราบนะครับว่าเรื่องของโลกร้อนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอะไรบ้าง
1: ครับ
2: แล้วก็มันส่งผลกระทบยังไงโดยภาพรวมบ้างครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำว่าโลกร้อนนะครับโลกร้อนก็คือตามตัวครับก็คือโลกของเราเนี่ยมีอากาศที่ร้อนขึ้นใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่ว่าสภาพอากาศนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับไม่ว่าฝนจะตกหนักมากนะครับ

0: หรือว่าตกต้องไม่ตามฤดูกาลหรือว่ามีความแห้งแล้งที่มากขึ้นอากาศร้อนจัดต่างๆนะครับก็อาจเรียกได้ว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนทั้งสิ้นนะครับโดยภาวะโลกร้อนนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากโลกเราเนี่ยไม่สามารถระบายความร้อนนะครับออกไปสู่ชั้นบรรยากาศได้นะครับโดยโลกเราเนี่ยปกติจะรับรังสีของดวงอาทิตย์และก็ความร้อนของดวงอาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็เมื่อไม่สามารถระบายออกไปให้เป็นปกติได้นะครับก็ทำให้โลกเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สภาพอากาศของโลกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับนอกจากนี้เองนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าการเลื่อนกระจกนะครับซึ่งการเลื่อนกระจกเนี่ยปกติก็จะมีอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์เราเนี่ยก็มีการทำกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องทำความเย็นต่างๆหรือว่าเรื่องของการขับรถนะครับเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ทำให้ก๊าซภาวะเลื่อนกระจกเนี่ยมีมากขึ้นในชั้นบรรยากาศนะครับก็ทำให้โลกเนี่ยไม่สามารถที่จะคายความร้อนออกไปได้นะครับซึ่งปกติแล้วโลกของเราเนี่ยก็จะเก็บความร้อนไว้ในส่วนหนึ่งนะครับในช่วงกลางวันแล้วก็จะคายความร้อนออกไปในตอนกลางคืนนะครับเพื่อให้มีความสมดุลนะครับในการดำรงชีวิตนั่นเองครับแต่เมื่อโลกเราเนี่ยร้อนขึ้นนะครับมีภาวะของก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้โลกของเราไม่สามารถที่จะคายความร้อนออกไปได้นะครับก็ทำให้โลกร้อนขึ้นนะครับเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสาเหตุใหญ่เลยนะครับที่ทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นแล้วก็สภาพมีอากาศมีอาการเหมือนแปรปรวนไปนะครับ
1: โอเคครับเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านในปัจจุบันนะครับทั้งเรื่องของภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับเราก็ประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้กันมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศนะครับก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้อยากรู้ครับไอ้โลกร้อนนะครับมันส่งผลกระทบหรือมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องของภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยโลกร้อนมันส่งผลต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรบ้างในประเทศไทยแล้วก็มีอะไรที่พอจะยกตัวอย่างให้ดูได้บ้างไหมครับ
0: ครับก็สำหรับเคสนี้นะครับก็จะยกตัวอย่างของฝนนะครับที่เราเอาฝนเนี่ยไปเทียบกับค่าปกตินะครับซึ่งค่าปกติก็คือการนำฝนเฉลี่ยนะครับทั้ง30ปีนะครับที่ผ่านมานะครับมาเทียบกับปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเท่ากับค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือถือว่าสภาวะฝนเป็นปกตินะครับหรือว่าถ้าเกิดน้อยกว่าเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าค่าปกติหรือว่ามีความแห้งแล้งมากนั่นเองนะครับหรือว่าสูงกว่านะครับก็แสดงว่าฝนปีนั้นเนี่ยมีฝนตกมากนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับตัวของฝนนะครับรูปแบบของฝนนะครับที่แสดงให้เห็นบนสไลด์เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าในตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะช่วงปีหลังๆ20ปีหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความแปรปรวนของฝนค่อนข้างมากนะครับบางปีเนี่ยก็แล้งก็คือแล้งสุดไปเลยบางปีฝนมากก็น้ำท่วมไปเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วง4ปีหลังเองเนี่ยก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับโดยรูปแบบของฝนเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับในกราฟเนี่ยแสดงให้เห็นถึงร้อยละของปริมาณฝนที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าช่วง20ปีย้อนหลังนะครับมีความแปรปรวนค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้อนนะครับฝนที่ควรจะตกแบบกระจายตัวนะครับในช่วงฤดูฝนกลายเป็นว่าในช่วง 1-2 ปีให้หลังมาเนี้ยมีการเว้นช่วงของฝนนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าฝนทิ้งช่วงนะครับก็ทำให้เหมือนกับว่ามีความแล้งแห้งแล้งเนี่ยยาวนานขึ้นนะครับหรือว่าฝนที่ตกมาแทนที่จะกระจายตัวไปทั่วบริเวณนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยกลายเป็นฝนกระจุกตัวแล้วก็มีความเข้มฝนที่มากขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้นะครับโดยปัจจุบันนะครับฝนเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรนะครับแต่เมื่ออดีตที่ผ่านมาสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฝนของประเทศไทยเราเองเนี่ยเมื่อก่อนอยู่มีปริมาณฝนประมาณ 1,300 นะครับประมาณถึงช่วง 1,400 นะครับก็การที่ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าภาวะโลกร้อนนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยก็ทำใ

0: ปริมาณฝนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับค่าเอนโซนะครับหรือค่าดัชนี ONI นะครับที่เราใช้ดูความเป็นภาวะเอลนีโญลานินญานะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อต้นปี2566นะครับใน2ปี2566เนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยภาวะที่เราเจอนะครับก็คือภาวะลานินญานะครับซึ่งเป็นภาวะที่จะมีความชื้นสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะฝนตกมากกว่าค่าปกตินะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับในต้นปีที่ผ่านมาก็คือเกิดการเปลี่ยนนะครับพลิกกลับจากภาวะลานินญากลายเป็นเอลนีโญโดยเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าเกิดเป็นภาวะเอลนีโญแล้วนะครับซึ่งเป็นภาวะที่จะทำให้เกิดการแห้งแล้งนะครับแต่ในปีนั้นนะครับในปี2566กันยายนถึงตุลาคมนะครับก็มีปริมาณฝนที่มากกว่าค่าปกติครับพี่หลัก
1: ครับอันนี้เราก็เจอปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ด้วยถูกไหมครับจากที่เราคาดการณ์ว่าเราจะแล้งนะฮะแล้วภาพนี้ล่ะครับน้องโอ
0: ครับภาพนี้นะครับก็แสดงผลต่างนะครับของเรื่องฝนนะครับที่ตกจริงในปี2566นะครับเทียบกับค่าปกตินะครับก็คือค่าเฉลี่ย30ปีนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าที่เราวงไว้นะครับตัวสี่เหลี่ยมนะครับช่วงเดือนกันยาตุลานะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าช่วงนั้นน่ะมีฝนตกมากกว่าปกติค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะทางด้านตอนบนของประเทศนะครับบริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเองเนี่ยก็มีฝนตกหนักแล้วก็มีอุทกภัยเกิดขึ้นครับพี่หลัง
1: ครับน้องโมครับจากทั้งหมดที่เล่ามานะครับ3-4แผ่นตรงนี้มันทำให้เราเห็นว่าแต่เดิมเนี่ยในช่วง30ปีนะครับที่เป็นค่าฝนเฉลี่ยเนี่ยแต่เดิมนะครับฝนเนี่ยค่อนข้างจะกระจายตัวถูกไหมครับมีมากมีน้อยนะครับค่อนข้างจะสม่ำเสมอว่าง่ายๆนะครับนานๆครั้งเนี่ยก็จะประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยบ้างภัยแล้งบ้างนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในช่วงนั้นเนี่ยช่วง20ปีที่น้องโอบอก20ปีท้ายเนี่ยครับเราจะเห็นว่ากราฟแท่งนะครับไม่ว่าจะสูงขึ้นไปด้านเรื่องของมีฝนปริมาณมากหรือกราฟที่ต่ำลงมาฝนมีปริมาณน้อยเนี่ยอยู่ค่อนข้างชิดกันเยอะขึ้นนะครับบางครั้งในบางปีเนี่ยนะฮะเราประสบปัญหาทั้งท่วมนะครับและก็แล้งไปในปีเดียวกันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเจ ภาวะเหตุการณ์ที่เจอน้ำท่วมใหญ่หลายๆครั้งนะครับติดกันในบางจังหวัดในบางพื้นที่นะครับหรือบางพื้นที่ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแบบ30ปีไม่เคยเจอ50ปีไม่เคยเจอเลยอย่างเงี้ยนะครับเราประสบปัญหาเหล่านี้บ่อยครั้งขึ้นนะครับฝนตกก็เรื่องนึงนะครับแล้งภัยแล้งก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะชิดกันสลับกันและอยู่ใกล้ๆกันนะครับหรืออย่างภาพนี้นะครับภาพแผนที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีนะครับว่าในช่วง6เดือนแรกเนี่ยฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเลยนะครับแต่มาดูช่วงครึ่งปีหลังนะครับมาดูช่วงครึ่งปีหลังจะพบว่าโดยเฉพาะเดือนกันยาถูกไหมครับกันยาตุลาเนี่ยนะครับมีฝนเยอะมากนะครับทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยจากแล้งเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากหรือดินสไลด์นะครับโดยเฉพาะในช่วงปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้นะครับพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักนะครับดินสไลด์ดินถล่มในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสครับคราวนี้นะครับเรามาดูเลยครับว่าเหตุการณ์ที่เราเล่ากันมาพูดกันมาเมื่อกี้นะครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดฝนตกหนักหรือเกิดอุทกภัยอะไรใหญ่ๆที่เราสึกว่าโอ๊ยมันเกิดได้ถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมนะครับน้องโอพอมีตัวอย่างไหม
0: ครับก็สำหรับภาพนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับของฝนที่ตกหนักนะครับที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับหรือช่วง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับในช่วงวันที่23ถึง25ธันวาคมนะครับปี2566นะครับก็จากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแผนที่นะครับที่เป็นสีแดงๆนะครับก็คือเป็นปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะครับโดยฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในวันที่24นะครับที่ตำบลโคกสะตอนะครับอำเภอลือเสาะเนี่ยจังหวัดนครนรา

0: นราธิวาสนะครับมีปริมาณฝนสูงถึง651มิลนะครับอันนี้คือ24ชั่วโมงนะครับตกตลอดเวลานะครับแล้วก็รวมกันได้600กว่ามิลนะครับซึ่งถือว่าเป็นปริมาณฝนที่มากนะครับแล้วก็คืนนั้นคืนเดียวเนี่ยก็ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นในพื้นที่ครับพี่นัก
1: ก็ในพื้นที่นี้นะครับที่สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับจากปริมาณฝนที่ตกสูงมากใน1วัน24ชั่วโมงนะครับทำให้ส่งผลกระทบนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณริมเขาริมผาเนี่ยครับก็ประสบปัญหาทั้งเรื่องของดินถล่มดินสไลด์นะครับลงมาทับบ้านเรือนนะครับลงมาทับพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับในบางพื้นที่นะครับก็ชาวบ้านก็ประสบปัญหาเรื่องของน้ำหลากนะครับแต่ด้วยเรื่องของการเตือนภัยนะครับการเตือนภัยเหมือนที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ชุมชนเนี่ยเตรียมพร้อมในการรับมือได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าฝนตกขนาดนี้นะครับมากขนาดนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างในพื้นที่นะครับ
0: ครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนอกจากในพื้นที่ต้นน้ำนะครับที่โดยเฉพาะทางด้าน3จังหวัดใช่ไหมครับเราก็จะมีพื้นที่ของเขตเมืองนะครับที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อวันที่19มีนาคมนะครับปี2567นี้เองครับที่อำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับบริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับก็ตรงนี้ครับสาเหตุของฝนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรามีฝนตกหนักนะครับมากกว่า80มิลลิเมตรนะครับตกต่อเนื่องกันเลยนะครับ2ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย2จนถึง4โมงเย็นนะครับรวมกัน2ชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนะครับตรงคู่ขนานมอเตอร์เวย์แยกไฟแดงหนองยายบู่เนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับทำให้เหมือนการจราจรเนี่ยก็ติดขัดนะครับโดยอันนี้เองเนี่ยเราสามารถตรวจจับฝนตัวนี้ได้นะครับจากสถานีโทรมาตรของสสน.นะครับที่สำนักสงฆ์โสธรรมนิมิตนะครับที่ชลบุรีนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ครับเราก็จะมีมาแนะนำกันในการใช้งานด้วยนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเลยนะครับก็คือจังหวัดภูเก็ตครับ เมื่อไม่นานมานี้นะครับ30มิถุนายนนะครับปี67นะครับก็มีฝนนะครับตกติดต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่เช้าเลยครับพี่หลังตั้งแต่4ชั่วโมงต่อเนื่องครับตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง9โมงเช้านะครับแล้วก็ฝนในช่วงระยะเวลานั้นนะตกสูงสุดถึง96.8 มิลนะครับในช่วงเวลา8โมงนะครับซึ่งสถิติฝนสูงสุดของประเทศไทยนะครับที่เคยตกมาเนี่ย1ชั่วโมงนะครับก็คือ120
1: ม
0: ิ
1: ล120
0: ม
1: ิ
0: ล
1: เลยนะ
0: ก็ถือว่าก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับสถิตินะครับก็ปริมาณฝนสะสมรวมกันทั้ง4ชั่วโมงเนี่ยครับอยู่ที่320มิลนะครับภายใน4ชั่วโมงก็ทำให้พื้นที่เศรษฐกิจนะครับในภูเก็ตเองนะครับแล้วก็ในพื้นที่เขตเมืองภูเก็ตนะครับมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้การจราจรติดขัดแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยความยากลำบากครับ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับมีตั้งแต่น้ำท่วมบริเวณมอเตอร์เวย์นะครับน้ำท่วมพื้นที่ในเมืองนะครับเราคงสงสัยนะครับว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะถูกไหมครับเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลถ้าเราคิดว่าเอ๊ะถ้าฝนตกแล้วเนี่ยจริงๆน้ำควรจะต้องไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วถูกไหมครับแต่ด้วยความปัจจุบันนะต้องพูดกันตามตรงว่าด้วยความเจริญในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่อยู่อาศัยเรื่องของถนนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จังหวัดนะครับภูเก็ตเองประสบปัญหาเรื่องนี้หรือว่าบางจังหวัดนะครับก็ประสบปัญหาเรื่องนี้บ่อยครั้งโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลชลบุรีจันทบุรีโดยเฉพาะถ้าเราได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นที่พัทยาถูกไหมฮะที่มักจะมีข่าวว่าฝนตกปุ๊บน้ำท่วมนะครับหลายจุดมากเลยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากการพัฒนาเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานโครงสร้างถนนต่างๆแล้วเนี่ยฝนที่ตกหนักและตกอยู่กับที่ตกตรงจุดนั้นจุดเดียวเป็นเวลานานเนี่ยก็ทำให้เกิดผลกระทบนะครับในหลายๆพื้นที่ด้วยซึ่งแต่เดิมฝนอาจจะตกกระจายตัวนะครับตกเว้นช่วงนะครับหรือว่าบางครั้งในการตกของฝนเนี่ยเขาอาจจะมีเว้นหยุดบ้างนะครับแล้วค่อยๆตกแบบ ค่อยๆตกค่อยๆตกค่อยๆตกไปแต่อย่างตรงนี้ที่ภูเก็ตเหมือนที่น้องโอบอกใช่ไหมฮะก็ตกกระจุกอยู่ตรงนี้เลยนะครับ2ชั่วโมงเลยนะครับด้วยปริมาณฝนที่สูงมากก็ทำให้ภูเก็ตเองได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของฝนเรื่องของการตกต้องตามฤดูกาลดีกว่านะว่าฝนได้ตกต้องตามฤดูกาลเหมือนเดิมไหมนะครับช่วงนี้ควรตกไหมนะครับหรือว่าแต่เดิมเนี่ยตกกระจายตัวแต่ตอนนี้กลายมาเป็นว่าตกกระจุกตัวถูกไหมครับหลายๆพื้นที่ได้รับผลกระทบถ้านอกจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วเรื่องของอุทกภัยแล้วครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเรื่องของโลกร้อนนะครับยังส่งผลด้านอื่นอีกไหมครับ
0: ครับก็สำหรับนอกจากเรื่องของฝนที่ตกที่ผิดไปจากเดิมใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของอุณหภูมินะครับเนื่องจากโลกเราร้อนขึ้นเนาะเรื่องของโลกเราร้อนขึ้นแล้วนะครับก็ในปีนี้นะครับทุกท่านอาจจะสังเกตว่าปีนี้เองเนี่ยร้อนมากนะครับอากาศนี่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็อากาศร้อนส่งผลอะไรครับส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรครับพี่หลังก็คืออาจจะเคยได้ยินข่าวว่าปีนี้ทุเรียนเนี่ยแตกคาต้นนะครับผลแตกคาต้นเลยนะครับก็ทำให้ทุเรียนเองเนี่ยก็มีผลผลิตที่ลดลงนะครับกว่า 50% เลยนะครับสินค้าทางการเกษตรอื่นๆนะครับก็มีปาล์มน้ำมันนะครับที่ลดลงไปประมาณ 20% นะครับอ้อยนะครับลดลงไปประมาณ 12% หรือมันสำปะหลังเนี่ยก็ลดไปประมาณ 9% นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านเราทั้งนั้นเลยนะครับหรือแม้แต่สับปะรดนะครับถึงแม้ว่าจะมีราคาที่ดีนะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ทยอยแห้งตายนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยน้อยลงถึง 30-40% เลยนะครับหรือว่าจะเป็นพืชผักนะครับจะเห็นว่าพืชผักบางชนิดนะครับมีราคาพุ่งสูงถึง 40% นะครับเราอาจจะมองว่าราคาพุ่งสูงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วราคาแพงอะครับแต่ผลผลิตเนี่ยมันเกิดจากผลผลิตที่ไม่เพียงพ
1: อ
0: ต่อความต้องการนะครับก็ทำให้ราคาที่แพงขึ้นนะครับก็จะมองว่าดีต่อเกษตรกรที่ปลูกก็ใช่ครับส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมีเกษตรกรที่เขาปลูกแล้วก็
1: เสียหาย
0: นะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของฝนแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของค่า PM 2.5 นะครับซึ่งค่า PM 2.5 นะครับเราจะสังเกตว่าในปีนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนะครับมีนาเมษาพฤษภานะครับช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยฝุ่น PM เนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เหมือนจะหนักขึ้นทุกๆปีนะครับเนื่องจากว่าในช่วงฤดูร้อนนะครับมีลมตัวหนึ่งที่เรียกว่าลมสินค้าหรือลมว่าวนะครับหรือลมใต้นะครับที่จะทำการพัดเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับก็คือพัดจากอ่าวไทยขึ้นมานะครับซึ่งลมตัวนี้เองเนี่ยก็มีผลนะครับที่จะทำให้ค่าฝุ่นเนี่ยเบาบางลงไปได้นะครับแต่พอสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้เหมือนกับลมที่มาอาจจะมาไม่ได้มากหรือว่าจะมีลมตัวอื่นที่ขวางนะครับอย่างเช่นลมตะวันออกอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ตัวค่า PM 2.5 เนี่ยค่อนข้างที่จะแช่อยู่นานนะครับก็ทำให้ทางด้านของภาคเหนือนะครับหรือภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็มีค่าฝุ่นที่เกินเกณฑ์อยู่ในระดับสีแดงในหลายพื้นที่นะครับในปีนี้นะครับ
1: นะครับนี่ก็จะเป็นผลกระทบที่นอกจากมองเรื่องของอุทกภัยแล้วนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยยังส่งผลในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ลงไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ได้ไปพบกับชาวสวนในพื้นที่นะครับก็ทราบว่าในแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนนะครับนอกจากได้รับผลกระทบเรื่องของอากาศร้อนแล้วยังได้รับผลกระทบเรื่องของลมแรงด้วยนะครับบางสวนเนี่ยฮะเท่าที่ทราบนะครับร่วงเป็นร้อยลูกนะครับแทบจะมีผลผลิตไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับที่เคยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่านอกจากเรื่องของปัญหาน้ำแล้วเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังส่งผลกระทบกับเรื่องของภาคการเกษตรด้วยนะครับทำให้พืชบางชนิดเองเนี่ยออกดอกออกผลไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะครับพืชบางชนิดก็ได้รับความเสียหายนะครับได้ผลผลิตน้อยนะครับแม้ราคาจะสูงขึ้นก็จริงแต่ว่าปริมาณผลผลิตเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญเลยในช่วงประมาณสักคิดว่าประมาณเกือบ10ปีหลัง5ปีหลังนี้มาก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมัน แต่เดิม

0: เราคงไม่ได้รับผลกระทบขนาดนี้มากมายนะครับแต่ว่าในปัจจุบัน 4-5 ปีหลังเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ที่ผ่านมานะครับนอกจากอากาศร้อนแล้วนะครับฝุ่นก็ยังเยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพอให้ได้เห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีผลกระทบกับประเทศไทยนะครับอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยเรื่องของผลผลิตภาคการเกษตรหรือแม้แต่เรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับคราวนี้นะครับเราซึ่งอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับเราจะพร้อมรับมือหรือว่ามีแนวทางในการที่เราจะเตรียมรับมือหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้อย่างไรในปัจจุบันนี้นะครับจากเท่าที่น้องโอเล่าเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมอะไรหรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เราจะนำมาใช้นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยเอาไปปรับใช้นะครับให้พร้อมกับการรับมือนะครับหรือปรับตัวให้ได้สอดคล้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ้างครับน้องโอ๋ครับ
1: ก็เครื่องมือตัวนี้นะครับตามที่เราเคยเกริ่นไว้ในตอนที่แล้วนะว่าเราจะมาแนะนำการใช้งานนะครับตัว Thai Water Mobile Application นะครับซึ่งตัวMobile Application นี้นะครับมีทั้งระบบ Android และก็ iOS เลยนะครับก็สามารถสแกนตาม QR Code ด้านบนนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปมาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: โอเคครับนี่ใช้ไม่ยากใช่ไหมครับ
1: ใช้ไม่ยากครับง่ายๆเลยครับ
0: ครับ
1: ก็ก่อนอื่นนะครับตัว Mobile Application นี้นะครับที่ชื่อว่า Thai Water เนี่ยเป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาแสดงผลนะครับจากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นความร่วมมือของ52หน่วยงานนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านน้ำด้านสภาพภูมิอากาศครับเพื่อมาเป็น Mobile Application ที่สามารถใช้ติดตามได้ด้วยตัวเองนะครับครับอย่างแรกเลยนะครับตัว Thai Mobile Thai Water Mobile Application นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำและก็สภาพอากาศนะครับ ซึ่งตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยประกอบด้วยส่วนหลักๆ2 ส่วนนะครับก็คือจะมีส่วนติดตามสถานการณ์น้ำนะครับ แล้วก็ส่วนของการคาดการณ์นะครับ ส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นข้อมูลณปัจจุบันนะครับที่เกิดจากการตรวจวัดจริงนะครับก็จะมีเรื่องของปริมาณฝนนะครับที่มีการตรวจวัดนะครับเป็นฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับจากสถานีโทรมาตรทั่วประเทศนะครับข้อมูลคุณภาพอากาศหรือ PM 2.5 นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่นะครับที่เรามีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็มีการนำมาแสดงผลในที่นี้นะครับเนื่องจากว่า PM 2.5 เนี่ยเป็นท็อปปิกต้นนะครับของประเทศเลยนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของอุณหภูมินะครับที่ทุกท่านสามารถในการติดตามได้ว่าวันนี้อากาศร้อนอากาศเย็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของระดับน้ำในลำน้ำนะครับซึ่งจะบอกนะครับเห็นแนวโน้มได้ว่าน้ำจะล้นตลิ่งหรือยังนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นน้ำต้นทุนนะครับของประเทศในตอนนี้นะครับว่าแต่ละเขื่อนเนี่ยมีปริมาณน้ำเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของการคาดการณ์นะครับเราก็มีข้อมูลพยากรณ์ไปข้างหน้านะครับอยู่ด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการคาดการณ์พายุนะครับอันนี้เองเนี่ยก็จะแสดงเรื่องของเส้นทางพายุนะครับระดับความเร็วลมของพายุนะครับรวมถึงการคาดการณ์เส้นทางของพายุนะครับว่าใน3วัน7วันเนี่ยจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับการคาดการณ์ฝนนะครับเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า7วันนะครับว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณไหนบ้างนะครับและการคาดการณ์คลื่นนะครับก็จะแสดงถึงความสูงทิศทางนะครับแล้วก็ทิศทางของคลื่นนะครับในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับใน7วันข้างหน้าครับพี่หลัง
0: โอเคครับเรารู้หลักๆแล้วนะครับว่าหน้าเว็บแอปพลิเคชัน Thai Water นะครับมันมีส่วนอะไรบ้างติดตามสถานการณ์เรื่องของการคาดการ

0: คราวนี้ด้านในล่ะครับหน้าเว็บหน้าแอปสวยๆอันนี้นะครับมันประกอบด้วยโครงสร้างหลักๆอะไรบ้างครับน้องโอลองแนะนำกันหน่อยครับ
1: ก็สำหรับหน้าแรกนะครับเมื่อทุกท่านเปิดเข้าไปนะครับในหน้าแอปพลิเคชันนะครับก็จะเห็นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโดยด้านบนเนี่ยก็จะมีเมนูการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นแสดงภาพรวมนะครับสรุปสถานการณ์น้ำทั้งประเทศนะครับโดยแบ่งออกเป็นข้อมูลพายุนะครับที่เคลื่อนเข้าใกล้กับประเทศไทยนะครับเมื่อไหร่ที่มีพายุเคลื่อนเข้ามานะครับก็จะมีระบุชื่อของพายุความเร็วของพายุนะครับแล้วก็มาในส่วนของข้อมูลฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับก็จะระบุเป็นข้อมูลฝน3วันข้างหน้าไม่ใช่3วันข้างหน้าครับขออภัยเป็นฝนสูงสุด3จังหวัดนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ PM 2.5 นะครับก็จะมีระบุไว้นะครับว่าคุณภาพอากาศแบ่งเป็นสีเลยนะครับว่าที่ไหนมีคุณภาพอากาศเป็นยังไงนะครับเป็นรายจังหวัดข้อมูลอุณหภูมินะครับก็เป็นรายจังหวัดเช่นกันนะครับก็เป็นเฉลี่ยออกมาว่าจังหวัดนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนนะครับโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การคาดการฝนใน3วันข้างหน้านะครับเราก็จะแสดงเป็นไอคอนนะครับรูปร่มแล้วก็มีฝนตกนะครับซึ่งตรงนี้เองเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการคาดการคลื่นใน3วันข้างหน้านะครับว่าบริเวณอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยมีคลื่นสูงอย่างไรบ้างนะครับ
0: โอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าแรกของแอปไทยวอเตอร์นะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าที่รวมทุกอย่างนะครับให้ทุกๆท่านเนี่ยสามารถดูข้อมูลนะครับจบได้ภายในเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับคราวนี้น้องโอครับลองแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้พอได้ทราบกันว่าถ้าเราต้องการจะใช้แอปตัวนี้นะครับมีวิธีการใช้งานอะไรบ้างที่พอจะแนะนำให้เราเอาไปใช้งานกันได้นะครับ
1: ครับก็สำหรับอย่างแรกนะครับที่อยากแนะนำก็คือเมนูตั้งค่าครับโดยสามารถคลิกไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีให้เลือกสถานที่โปรดด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับทีมงานที่ทำแอปพลิเคชันนะครับว่าคือใครนะครับโดยสถานที่โปรดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามจังหวัดที่ทุกท่านมีความสนใจนะครับอย่างเช่นพี่หลังเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ก็
1: เลือกที่กรุงเทพมหานครไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูข้อมูลนะครับตามนี้เลยนะครับก็มีเรื่องของการคาดการฝนนะครับว่ากรุงเทพเราเนี่ยจะมีฝนตกไหมนะครับเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมากรุงเทพมีฝนตกเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับหรือเรื่องของอุณหภูมินะครับปัจจุบันมีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของระดับน้ำนะครับก็จะมีระบุสูงสุดต่ำสุดไว้ให้ติดตามนะครับ
0: อันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกจังหวัดที่2จังหวัดที่3ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับ
1: ครับนอกจากนี้นะครับข้อมูลที่อยากให้ทุกท่านให้ความสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าใช้ในการติดตามนะครับในเรื่องของพายุนะครับก็จะเป็นข้อมูลเรื่องพายุที่เข้าใกล้กับประเทศไทยนะครับโดยในข้อมูลนะครับก็จะมีประกอบด้วยกันหลักๆ2อย่างนะครับก็คือเป็นแผนที่นะครับแสดงเส้นทางของพายุนะครับทั้งทางฝั่งแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียเลยนะครับว่ามีพายุเคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือยังนะครับแล้วก็ภาพเมฆนะครับที่ทำให้เห็นว่ากลุ่มเมฆเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับมีกลุ่มเมฆหนาตัวไหมนะครับแล้วจะมีฝนตกเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของพายุนะครับครับก็ตามที่ได้ระบุไปนะครับว่ามีลักษณะการแสดงของเส้นทางพายุที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นพายุปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะเส้นเป็นตัวกลมๆนะครับเป็นจุดกลมๆแล้วก็เส้นหนาเนี่ยคือเส้นทางที่พายุผ่านมาแล้วแล้วก็เส้นบางก็คือเป็นแนวโน้มที่พายุจะเคลื่อนไปนะครับแล้วก็สีๆเนี่ยก็คือระดับความรุนแรงของลมนะครับต่อมาในเรื่องของฝนนะครับในข้อมูลเนี่ยครับก็จะแสดงฝนอยู่2ลักษณะครับพี่หลังก็คือมีฝน7วันที่ผ่านมาและฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเรามีการรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานนะครับซึ่งบางข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงละเอียดมากนักนะครับก็ ็จะมีฝนให้ดูในส่วนของ24ชั่วโมงด้วยนะครับเมื่อกดเข้ามาในตรงส่วนของฝนแล้วเนี่ยจะสามารถดูได้ครับว่าฝนตกนะครับเป็นปริมาณฝนเท่าไหร่และเกิดขึ้นที่ไหนนะครับแต่หากเราอยากดูในจังหวัดของตัวเองนะครับเราก็เลือกไปที่คำว่าทั่วประเทศด้านบนนะครับแล้วก็เลือกที่จังหวัดก็จะกรองมาเป็นในส่วนของจังหวัดตัวเองเลยครับ
0: เฉพาะจังหวัดที่เราอยู่ถูกไหมฮะจังหวัดที่เราอยู่หรือจังหวัดที่เราสนใจก็สามารถเลือกตรงจังหวัดได้นะครับก็จะขึ้นข้อมูลปริมาณฝนนะครับ24ชั่วโมงซึ่งตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปดูในรายละเอียดมีกราฟนะ
1: ครับ
0: แสดงผลได้ด้วยนะครับ
1: แล้วก็หากอยากดูเป็นภาพรวมนะครับเป็นแผนที่เราสามารถกดไปที่แผนที่นะครับเพื่อดูเป็นแผนที่ว่ามีตรงไหนบ้างที่จะมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับณปัจจุบันนะครับข้อมูลต่อมานะครับเป็นเรื่องของ PM 2.5 นะครับอันนี้เองเนี่ยเราก็ทำเป็นกราฟแยกเป็นรายชั่วโมงไว้ให้ด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็ดูเป็นลักษณะของแผนที่ก็ได้นะครับว่าบริเวณไหนของประเทศไทยเนี่ยที่มีค่าฝุ่นเกินบ้างนะครับหรือว่าเลือกเป็นจังหวัดก็ได้นะครับส่วนเรื่องของเกณฑ์นะครับเราก็พยายามทำเป็นสีให้ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามได้อย่างง่ายๆนะครับว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นเกณฑ์ดีมากนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเป็นสีส้มสีแดงเนี่ยเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเริ่มต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือว่าทำกิจกรรมในบ้าน
0: ไม่ทำงดกิจกรรมกลางแจ้งนะครับนอกสถานที่ลงนะ
1: ครับต่อมาเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับก็อุณหภูมินะครับเมื่อกดเข้าไปดูเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่บริเวณจังหวัดไหนนะครับและต่ำสุดอยู่บริเวณจังหวัดไหนนะครับสามารถกดไปดูแผนที่ได้เช่นกันนะครับแสดงเป็นภาคเลยนะครับว่าภาคไหนเนี่ยมีอุณหภูมิ
0: ร้อนจัด
1: ร้อนจัดหรือว่าเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เฉดสีต่างๆก็แสดงถึงอุณหภูมินะครับก็ถ้าเกิดหนาวมากๆเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับ แล้วก็เริ่มร้อนจัดเนี่ยก็จะเป็นสีส้มสีแดงแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะใช้ในการวางแผนไปเที่ยว
0: ท่องเที่ยวนะครับภาคหรือว่า
1: อะไรเงี้ยครับ
0: หลบร้อน
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระดับน้ำนะครับข้อมูลระดับน้ำเองเนี่ยเราในส่วนของหน้าแรกเนี่ยเรามีระบุแยกไว้เป็นลุ่มน้ำให้เลยนะครับก็เป็นเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆนะครับว่าในลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยน้ำมากยังไงบ้างนะครับแต่เมื่อเรากดเข้าไปดูในรายละเอียดครับก็จะแสดงผลสูงสุดนะครับระดับน้ำสูงสุด20อันดับณปัจจุบันนะครับอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นที่เป็นสีแดงนะครับหรือว่าตรงนี้เองเราสามารถกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะแสดงเส้นกราฟย้อนหลัง3ปีนะครับให้ทุกท่านได้เห็นว่าน้ำในปีนี้นะครับกับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมนะครับเพื่อใช้ในการติดตามนะครับในเรื่องของน้ำต้นทุนนะครับในเรื่องของการบรรเทาอุทกภัยต่างๆนะครับเพราะว่าเขื่อนนอกจากที่เราจะเก็บน้ำไว้ใช้แล้วเราก็ใช้เขื่อนในการบรรเทาอุทกภัยด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรนะฮะที่จะต้องพร้อมรับมือนะครับว่าปีนี้น้ำในเขื่อนมีมากหรือน้อยนะครับจะลดพื้นที่เพาะปลูกไหมนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้ได้นะครับ
1: ครับต่อมาเป็นการคาดการฝนล่วงหน้าใน7วันข้างหน้านะครับซึ่งปริมาณฝนที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะแสดงเป็นเฉดสีนะครับโดยฝนที่ตกเล็กน้อยจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ฝนที่เริ่มตกหนักมากตกหนักถึงหนักมากเนี่ยตกหนักก็จะประมาณ35มิลขึ้นไปนะครับก็จะเป็นช่วงสีเหลืองนะครับแล้วก็ตกหนักมากเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งความแม่นยำของการคาดการฝนนะครับก็จะอยู่ที่3วันล่วงหน้าเนี่ยจะแม่นยำมากนะครับแล้วก็หากเลยไปจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเออร์เรอร์ได้บ้างนะครับแต่ก็คือข้อมูลตัวนี้ครับมีการรันทุกวันวันละ2รอบนะครับก็คือตี5กับ5โมงเย็นดังนั้นข้อมูลการคาดการฝน3วันล่วงหน้าเนี่ยก็มีความเชื่อถือระดับหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการเตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรนะครับหรือว่าการที่เราจะต้องพกร่มออกจากบ้านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามสถานการณ์ได้ครับ
0: ใช่ครับเรื่องของการคาดการฝนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรเองเนี่ยที่ต้องวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับว่าฝนจะมาเมื่อไหร่เราพร้อมจะทำอะไรบ้างนะครับจะไถจะหว่านนะครับจะเก็บจะเกี่ยวจะให้ปุ๋ยเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
1: ครับต่อมานะครับก็เป็นข้อมูลการคาดการณ์สุดท้ายนะครับก็คือ

0: การคาดการคลื่นนะครับใน7วันข้างหน้านะครับการคาดการคลื่นตัวนี้นะครับก็จะระบุนะครับถึงความสูงของคลื่นนะครับเป็นเฉดสีต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่สีน้ำเงินนะครับไปจนถึงสีแดงเข้มนะครับซึ่งหากเป็นสีน้ำเงินสีฟ้านะครับคลื่นก็จะสูงแค่1ถึง 1.5 นะครับพอเริ่มเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับไปจนถึงเขียวเนี่ยก็คือ2ถึง 2.5 เมตรนะครับหรือว่า3เมตรขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มจากสีเหลืองนะครับไปจนถึงสีแดงเข้มเนี่ยก็สูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้เองนะครับนอกจากข้อมูลความสูงคลื่นเนี่ยก็มีทิศทางของการเคลื่อนตัวคลื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นลูกศรเล็กๆนะครับถ้าเกิดทุกท่านกดเข้าไปในแอปแล้วนะครับก็อาจจะมองเห็นนะครับในลักษณะของการทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับว่ามีการเคลื่อนที่เข้าฝั่งหรือว่าออกจากฝั่งอย่างไรนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถใช้นะครับในการติดตามเมื่อเกิดพายุเกิดขึ้นนะครับเวลาพายุเคลื่อนตัวเข้ามานะครับความสูงของคลื่นหรือว่าทิศทางของคลื่นเนี่ยก็มีผลนะครับต่อการที่เราจะออกเรือไปหาปลานะครับหรือว่าการออกทะเลต่างๆนะครับ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำอาชีพในเรื่องของการขนส่งเรือข้ามเกาะนะครับพาท่องเที่ยวตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าติดตามแล้วจะได้ดูเรื่องฝนฟ้าดูเรื่องคลื่นลมไปด้วยนะว่ามันปลอดภัยแค่ไหนนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งหมดนี้นะครับที่ผมกับน้องโอได้ให้ความรู้ไปก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับมันมีผลกระทบกับเรานะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของภูมิอากาศนะครับหรือเรื่องของการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันและในอนาคตดังนั้นนะครับถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือสักอันหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้ข้อมูลดีๆสักอันหนึ่งในการที่จะนำข้อมูลส่วนนี้นะครับมาปรับใช้นะครับให้สอดคล้องนะครับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับทำให้เรารู้ว่าในอนาคต3วันข้างหน้า7วันข้างหน้าสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะครับร้อนหนาวฝนมากฝนน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไทยเวเธอร์แอปนะครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อปรับตัวและก็รับมือนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ได้นะครับก็โอเคครับผมทั้งสองคนขออนุญาตขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ค่ะน้องๆทั้งบ้านก็ได้ฟังวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะคือคุณมงคลงามเจริญวงศ์และคุณวาสุกรีแซ่เตียจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปแล้วนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวนะคะด้วยตัวอาจารย์กิ๊กเองนะคะก็จบมาในเรื่องเศรษฐศาสตร์พลังงานเน้นในด้านของการลด CO2 emissions หรือคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตพลังงานเป็นหลักค่ะโลกเราทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่า CO2 เนี่ยเข้าไปเยอะๆมันก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกนั้นสูงขึ้นนะคะโดยการสรุปง่ายๆซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าผลกระทบในประเทศไทยก็ต่อทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งผู้คนด้วยทำให้เราเพาะปลูกยากขึ้นความเป็นอยู่ก็ลำบากมากขึ้นด้วยอุณหภูมิสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหน้าฝนฝนไม่ตกหน้าร้อนร้อนจัดนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยตัวเลขสถิติณปัจจุบันก็คือผึ้งเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไปเมื่อผึ้งสัตว์ที่ทำหน้าที่ผสมเกสรเสียชีวิตนะคะมันจะส่งผล

ศอย่างรุนแรงหมายความว่าผลผลิตหรือว่าการเกิดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะหายไปในบางพื้นที่ถ้าไม่มีผึ้งเลยเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดทะเลทรายได้ถ้าไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์กี้อยากฝากน้องๆทุกคนว่าให้เราช่วยกันนะคะลด CO2 emissions นะคะรวมถึงลดก๊าซเรือนกระจกนะคะคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันไม่ทำลายสภาพภูมิอากาศค่ะถ้าเราร่วมมือกันนะคะเราถึงจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตัวระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้พอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับ ก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: Good morning, student. How are you today?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I have a fever return. Thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูขวัญอาทัยมาสวัสดีนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1รหัสวิชา20001203นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาและก็เวลาว่างนะคะในพาร์ทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของกีฬาแล้วก็ประเภทของกิจกรรมที่เราใช้ทำในเวลาว่างนะคะลำดับแรกเลยเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปพบกับคำศัพท์ของในพาร์ท Sport and Leisure นะคะ Sport ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นกีฬาใช่ไหมคะ Leisure คำนี้มีความหมายเดียวกันกับคำว่า Free Time Free Time ก็คือเวลาว่างหรือใช้คำว่า Leisure ก็ได้นะคะต่อไปค่ะเป็นคำศัพท์นะคะของบทนี้นะคะคำศัพท์นี้เริ่มด้วยที่คำว่า jogging นะคะ jogging ก็หมายความว่าการวิ่งเหยาะๆซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนี้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะโยกะโยกะก็คือการเล่นโยคะการออกกำลังกายการยืดเส้นนะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมของสุภาพสตรีที่ใช้เล่นเวลาออกกำลังกายก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายอย่างหนักเราสามารถใช้โยคะเป็นการยืดเส้นยืดสายก่อนที่เราจะไปเล่นกีฬาที่ต้องใช้แรงมากๆได้นะคะต่อไปค่ะ hiking hiking ก็คือการปีนเขานะคะต่อไปค่ะ riding riding คือปั่นจักรยานต่อไปค่ะคุ้นเคยเลย swimming ก็คือการว่ายน้ำreading คือการอ่านการอ่านก็อาจจะอ่านหนังสืออ่านการ์ตูนอ่านนวนิยายก็ได้ใช่ไหมคะในเวลาว่างที่เราสามารถที่จะทำได้ต่อไปค่ะคำว่า sailing sailing ก็คือการแล่นเรือนะคะแล้วก็จะมีคำว่า spectator spectator ก็คือผู้ชมในกรณีที่เราเป็นผู้ชมเราเข้าไปชมในสนามกีฬาเราจะเรียกคนกลุ่มนั้นว่า spectator ก็คือผู้ชมนะคะต่อไปค่ะ referee referee ก็คือผู้ตัดสินใช่ไหมคะเกมกีฬามันต้องมีผู้ตัดสินเนาะต่อไปค่ะ match match ก็คือเกมกีฬาค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านพร้อมกันอ่านออกเสียงพร้อมกันแล้วก็ตามด้วยความแปลนะคะเริ่มจากคำแรกเลยนะคะคำว่า jogging ค่ะเริ่มเลยคะ one two three ค่ะ
1: jogging ยุ่งเหยิงโยกะโยคะ hiking

0: คค่ะต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์อีกเช่นกันค่ะคำแรกก็คือโค้ชก็คือผู้ฝึกสอนใช่ไหมคะต่อไปค่ะ outdoor กลางแจ้งแต่ถ้าเป็นกีฬาในร่มเราจะเรียกว่า indoor ใช่ไหมคะกลางแจ้งเรียกว่า outdoor นะคะแต่ในร่มเราจะเรียกว่า indoor ต่อไป competition competition ก็คือการแข่งขันLeisure ก็คือเวลาว่างซึ่งเป็นชื่อของบทเรียนของวันนี้ด้วยนะคะ Leisure ต่อไป Healthy ก็คือสุขภาพดี Expression จะแปลว่าแสดงตัวนะคะต่อไปค่ะ Extreme ก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดท้ายค่ะStadium ก็คือสนามกีฬาค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ในหน้านี้พร้อมๆกันนะคะเริ่มจากคำแรกโค้ชเลยนะคะพวกเราอ่านออกเสียงเหมือนเดิมนะออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ความแปลเหมือนเดิมเริ่มคำแรกเลยค่ะ
1: โค้ชผู้ฝึกสอนเอาล่ะสายแรกคอมพิชชั่นการแข่งขันซีเชอร์เวลา
0: เดี๋ยวเราทบทวนอีกครั้งนะคะคำศัพท์หน้าที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราทบทวนเริ่มตั้งแต่หน้าที่แล้วแล้วก็มาต่อในหน้านี้เลยนะคะอีกรอบหนึ่งเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ jogging
1: jogging วิ่งเหยาะโยกะโยคะไฮคิงปีนเขาไรดิ้งปั่นจักรยานสวิมมิ่ง
0: ต่อไปค่ะ
1: โค้ชผู้ฝึกสอนเอาท์ดอร์กลางแจ้งคอมพิชชั่นการแข่งขันซีเชอร์เวลาว่างเฮลทีสุขภาพดีอินเทนเชอร์แสดงตัวอีสตรีมโดยเฉพาะ
0: เก่งมากค่ะหลังจากนี้เราจะมีเอ็กซ์ไซส์หรือแบบฝึกหัดนะคะโดยใช้คำศัพท์ที่เราพูดไปเมื่อกี้ครูถึงให้พวกเราย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเรานำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดนะคะต่อไปค่ะเราจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับการพูดประโยคนิดนึงนะคะเราจะมีประโยคที่ใช้ในการพูดคุยของสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่ไม่ชอบนะคะในที่นี้มันสามารถเกี่ยวโยงกับกีฬาได้เพราะว่าเราจะสามารถบอกได้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบกีฬาประเภทไหนเราถึงได้พูดคุยกันเกี่ยวกับประโยคที่พูดคุยถึงกับสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ชอบนะคะคำศัพท์นะคะที่ใช้ในการบอกว่าชอบหรือไม่ชอบทำสิ่งใดก็คือ like หรือ love ถูกไหม like ก็คือชอบ love ก็คือรักที่จะเล่น like ก็คือชอบที่จะเล่นใช่ไหมคะโดยมีหลักการดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะ like หรือ love ใช่ไหมคะบวก to แล้วก็บวกด้วยตามด้วย verb ช่องที่1 verb ช่องที่1ก็คือ verb ที่ไม่ผันเป็นรูปอื่นๆใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่าจากที่เราเคยเรียนมามันจะมี verb ช่องที่1 2 3ช่องที่1ก็คือสิ่งที่เราพูดถึงอยู่ในปัจจุบันถูกไหมคะ2ก็คือคำศัพท์ที่เราพูดถึงในอดีตอาจจะเติมด้วยคำว่า ed หรือเปลี่ยนรูปไปก็ได้ใช่ไหมคะอันที่3ก็คือเปลี่ยนรูปหรือว่าไม่เปลี่ยนรูปก็ได้แต่มันจะเป็นการพูดถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้น verb 1ก็คือ verb ช่องที่1คือสิ่งที่เราพูดถึงณปัจจุบันใช่ไหมคะเช่นประโยคแรกนะคะ I like to play tennis เราสามารถบอกได้ว่าเราชอบที่จะเล่นเทนนิสโดยประโยคนี้เลยคือI like to play tennis ใช่ไหมคะ like ก็แปลว่าชอบ to ก็คือ to play ก็คือเล่นใช่ไหมคะ tennis ก็คือกีฬาต่อไป

0: I like to go to the beach. I like to go to the beach. อันนี้ก็เราก็สามารถบอกได้ว่าเราชอบที่จะทำสิ่งไหนถูกไหมอันนี้ก็หมายความว่าเราชอบที่จะไปชายทะเลใช่ไหมคะชายหาด I like to go to the beach ต่อไปค่ะ I love to watch TV อันนี้ก็บอกได้ว่าเรารักที่จะ
1: ด
0: ูทีวี watch TV นะคะหรือ I love to sing a song ก็คือฉันรักที่จะร้องเพลงนะคะเราจะสามารถบอกได้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหนอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการบอกว่าชอบก่อนนะ I like ก่อนยังไม่ได้บอกว่าเราไม่ชอบนะคะต่อไปค่ะคำว่า like หรือ love ตามด้วย verb ing หรือ noun verb ing ก็คือคำกริยาที่เติมด้วย ing นะคะตัวอย่างจะมีว่า I like playing tennisI like ก็คือ I like ก็คือรูปประโยคด้านแรกด้านหน้าใช่ไหมคะ I like หรือ love แล้วก็ตามด้วย playing คือ verb ตามด้วย ing ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยคำนามก็คือ tennis อันนี้ก็บอกได้ว่าฉันชอบที่จะเล่น tennis เช่นเดียวกันหรือ I like going to the beach อันนี้ก็คือฉันชอบที่จะไปที่ชายหาดI love watching TV รักที่จะดูทีวีเช่นเดียวกันนะคะสุดท้าย I love singing a song ก็คือฉันรักที่จะร้องเพลงนะคะอันนี้เป็นรูปประโยคที่เราบอกได้ว่าเราชอบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะหากว่าเราต้องการที่จะพูดสิ่งที่ไม่ชอบบ้างมันมีสิ่งที่ชอบมันก็ย่อมที่จะมีสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ไหมคะรูปแบบของการใช้ก็เหมือนกันกับพูดในสิ่งที่ชอบเช่นเดียวกันโดยทำให้เป็นประโยคปฏิเสธโดยนำ do not ใช่ไหมคะ do don comma t อ่านว่า don't ย่อมาจากคำว่า do not หรือ doesn't ก็ย่อมาจากคำว่า does not ใช่ไหมคะมาช่วยให้วางหน้ากริยาแท้กริยาก็คือ verb นะคะ verb หรือหลังประธานของประโยคถ้าประธานเป็นเอกพจน์เอกพจน์คือมี1อย่างถูกไหมเอกพจน์คือประโยคที่มี1อย่างหรือ1สิ่งให้ใช้ doesn't 1อย่างให้ใช้ doesn't ถ้าประโยคเป็นพหูพจน์มากกว่า1ให้ใช้ doesn't don't ใช่มั้ยคะถ้ามี1ให้ใช้ doesn't แต่ถ้ามากกว่า1ให้ใช้ don'tโอเคเรามาดูรูปประโยคกันนะคะรูปประโยคก็จะมีโครงสร้างประโยคก็จะมี doesn't like หรือ don't like ตามด้วยคำว่า to แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1มาดูไปตัวอย่างประโยคนะคะเราดูตรงนี้เราอาจจะงงๆเนาะเรามาดูตัวอย่างประโยค I don't like to play tennis ใช่ไหมคะฉันไม่ชอบที่จะเล่นเทนนิสใช่ไหมคะต่อไป she doesn't like to go to the beach คือเขาไม่ชอบที่จะไปชายหาดนะคะต่อไปนะคะ doesn't like don't like บวก verb ing หรือคำนามเช่นเดียวกันค่ะก็เพียงแต่เติม ing มาไว้ด้านหลังของคำกริยานะคะ I don't like playing tennisAnd she doesn't like going to the beach. อันนี้ก็อยู่ในรูปของประโยคที่เติม ing แล้วก็เอา ing ลงมาเติมที่คำกริยาได้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะในการพูดไม่ค่อยนิยมใช้ว่า don't love ถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่นิยมพูดว่า don't love นะคะแต่เราจะนิยมใช้คำว่าdon't like แทนถ้าเราไม่ชอบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเราจะไม่บอกว่า don't love หรือเราจะพูดว่า don't like and doesn't like มากกว่าที่จะใช้ don't love หรือ doesn't love นะคะต่อไปค่ะการเปลี่ยนแปลงประโยคเป็นประโยคคำถามใช้ do does มาช่วยถ้าประธานเป็นเอกพจน์เอกพจน์ก็คือมี1สิ่งใช่ไหมคะให้ใช้ doesขึ้นต้นแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์มากกว่า1ให้ใช้ do เป็นประโยคขึ้นต้นนะคะดูจากบทสนทนาของ A และ B นะคะบทสนทนาเริ่มต้นที่ว่า What do you like to do in your spare time? What do you like to do in your spare time? Spare time หมายความว่าเวลาว่างเวลาว่างนะคะคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างของคุณ In your spare time ในเวลาว่างของคุณเนี่ยคุณชอบทำอะไรบ้าง I like to sing karaoke แสดงว่าเขาชอบร้องเพลงประโยคนี้คือ I like ถูกไหมเขาบอกว่าเขาชอบต่อไป What does she like to do What does she like to do คือว่าหล่อนหรือเธอชอบที่จะทำอะไรเขาเลยบอกว่า she likes painting painting คือการวาดรูปการวาดภาพการระบายรูปการระบายสีนะคะต่อไปค่ะเมื่อเป็นประโยคคำถาม do they like to play football do they like to play football คือพวกเขาเนี่ยชอบที่จะเล่นฟุตบอลใช่ไหมเวลาตอบถ้าถามดูตอบดูนะคะ yes they do ใช่ไหมคะถ้าถามดูตอบดูเราก็ตอบว่าเขาถาม do they ถูกไหม do they like ถ้าเขาชอบเราตอบ yes they do แต่ถ้าเขาไม่ชอบเราตอบ no they don't แต่ถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย does สงสาร like watching TV เขาเนี่ยชอบหลอนเนี่ยชอบที่จะดูทีวีใช่หรือไม่เขาถาม does ตอบ does นะคะถ้า say yes ตอบ yes she does แต่ถ้า say no ตอบ no she doesn't ถามดูตอบดูถ้าปฏิเสธเป็น don't ถาม does ตอบ does ถ้าปฏิเสธเป็น doesn't ลืมนะคะเดี๋ยวมีใน exercise ด้วยต่อไปค่ะเรามาเริ่มที่ exercise แรกกันก่อนนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์ที่จะตอบใน exercise ก่อน exercise นี้มีทั้งหมด10ข้อเราจะทำโดยการที่ว่าเราจะช่วยกันดูคำศัพท์ก่อนดูประโยคก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนออกมาเขียนนะคะออกมาเขียนคำตอบที่หน้ากระดานเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูคำศัพท์แรกกันก่อนนะคะคำศัพท์ที่เราจะใช้ในexercise นี้นะคะคำศัพท์แรกก็คือแบดมินตันก็คือกีฬาแบดมินตันต่อไปค่ะฟุตบอลกอล์ฟรักบี้เทนนิสจ็อกกิ้งโยกะเซิร์ฟฟิงเข้าใจไหมเซิร์ฟฟิงหมายความว่าเป็นการท่องโลกท่องเที่ยวทั้งในท่องอินเทอร์เน็ตท่องไปในสถานที่ต่างๆจะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า travel แต่เป็นถ้าเราจะบอกว่าเราท่องโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า surfing นะคะ skiing ก็คือเล่นสกีต่อไปค่ะ handball พวกเรารู้จักไหมกีฬา handball รู้จักไหมคะต่อไปค่ะ hiking คืออะไรปีนเขา ridingปั่นจักรยาน swimming คือว่ายน้ำ reading คือหนังสือ sailing แล่นเรือใช่ไหมแล่นเรือไหมคำศัพท์ที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ spectator คือผู้ชมใช่ไหมคะต่อไปค่ะ referee ต่อไป matchเกมกีฬาสเตเดียมโค้ชครูฝึกสอนโอเคเรามาเริ่มต้นที่ข้อ1กันเลยนะคะข้อ1คือ when you play you usually play outdoor เมื่อคุณเล่นคุณจะเล่นมันที่กลางแจ้งเป็นประจำเลย with two team of 11 player and a goalie พวกเราจะเล่นมันฟุตบอลโอเคเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเพราะว่าเรากีฬาฟุตบอลคือเล่นกลางแจ้งใช่ไหมคะแล้วก็จะเล่นคือ2ทีมใช่ไหมคะ2ทีมแล้วก็จะมีโกด้วยเพราะฉะนั้นกีฬานี้ก็คือฟุตบอล A W L

0: ตัวเองน่ารักมากเลยโอเคค่ะ thank you ค่ะต่อไปนะคะข้อ2นะคะracket sport พวกเรารู้จักคำว่า racket sport ไหม racket sport คือกีฬาที่ใช้ไม้ก็จะมีไม้แบดไม้เบสบอลไม้ปิงปองไม้เทนเนสไม้ racket เราจะรวมเรียกรวมกีฬาประเภทนี้ว่า racket sport นะคะracket sport playerผู้ที่เล่นกีฬาที่ใช้ไม้เนี้ย by each two player แต่ละฝั่งเนี่ยจะมีผู้เล่นอยู่2ทีม2คู่จะมีผู้เล่น each two player ก็คือมีผู้เล่น2คน all two pair ก็คือ2ทีม play on a court คือเล่นบน court คือสนาม play on the court คือเล่นบนสนาม divide by a net divide by a net คือแบ่งเขตด้วยการใช้ net with a racket and a ball เล่นด้วยไม้แล้วก็ลูกบอล is คือ tennis ค่ะขอตัวแทนออกมาเขียนหน้าห้องหน่อยเร็วมาเรายืนอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะกีฬาที่ใช้ไม้นะคะแล้วก็มีผู้เล่น2คนใช่ไหมหรือบางทีก็มีผู้เล่นเป็น2ทีมเทนนิสค่ะใช่ค่ะทีขีดค่าเลยลูกแล้วก็เขียนใหม่ใช่โอเคค่ะก็คือเทนนิสใช่ไหมคะต่อไปค่ะ I go every morning at the park near my house yes jogging ค่ะเชิญค่ะ jogging let's go ฉันจะไป jogging ทุกๆเช้าเลย at the park ก็คือสวนสาธารณะ jogging near my house ก็คือใกล้ๆบ้านใช่ไหมคะYes, very good ค่ะต่อไปนะคะ A person who is watching a sporting A person who is watching a sporting event Spectator หมายความว่าถูกต้องค่ะ Spectator คือผู้บุคคลที่ดูเกมกีฬาในแต่ละอย่างนะคะก็คือ is a spectator กระบวนวันมา spectatorอันนี้ spectator มือเนี้ยอย่าติดจอใช่ spectator ก็คือ spectator คือ a person who is watching a sport event อันนี้เป็นความหมายของ spectator ในภาคภาษาอังกฤษนะคะต่อไปค่ะ Thai League Football Competition will take place at RajamangkalaYes, stadium. เชิญค่ะชนทิชาลีกฟุตบอลของประเทศไทยเนี่ยจะใช้สนามราชมังคลาเป็นสถานที่การแข่งขันนะคะ stadium UM โอเคต่อไปค่ะชานวิทย์เคยได้ยินไหมชานวิทย์has joined Thai football team as a
1: coach
0: yes coach เชิญค่ะนันทิชามา coach ชันวิทย์ก็คือเป็นที่เขาเป็นประธานสโมสรใช่ค่ะ coach O A C H ใช่โอเคนะคะต่อไปค่ะIn winter คือฤดูหนาว winter there is snow cover yeah in winter there is snow cover the mountain จะมีหิมะปกคลุมภูเขานะคะ I always อะไรเอ่ย hiking ปีนเขาไหมเราทำอะไร
1: สกี
0: สกีมาสกีนี่ไง skiing ตรงนี้ค่ะIing โอ้ยตัว G very good ค่ะมาค่ะต่อไปนะคะ Tiger Woods is very famous player
1: golf
0: โอเคเชิญค่ะมา Tiger Woods นะคะเขาเป็นนักกีฬากอล์ฟที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะ golf คือ golf โอเคนะคะข้อ9In my leisure คือเวลาว่างใช่ไหมคะ In my leisure time ในเวลาว่าง I don't like to go out เขาไม่ชอบออกไปข้างนอก I like novel at home novel คืออะไรมั้ยเรารู้จักความหมายของคำว่า novel ไหม novel คือนวนิยาย reading มีไหม
1: ม
0: ีค่ะเชิญค่ะมายุลามาเอาให้ครบ
2: คำไหน
0: คำนี้ reading นี่ reading เขาชอบใช้เวลาว่างใช่ไหมคะที่จะอ่านนิยาย novel จำไว้นะหมายความว่านวนิยาย ing โอเคค่ะต่อไปข้อสุดท้าย Didn't you watch the football last night? Didn't you watch the football last night? ประโยคนี้จะบอกว่าคุณได้ดูการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนไหม
1: Matt.
0: Yes, Matt. เชิญค่ะมาแล้วได้เขาถามว่า MatchMATCH match แปลว่าเกมการแข่งขันถูกไหม TCH OK thank you ค่ะพวกเราสามารถที่จะเข้าใจประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะบอกครูได้นะคะว่าในแต่ละประโยคคำถามนั้นเราสามารถที่จะตอบอะไรได้บ้างนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำ exercise ต่อไปได้เลยExercise นี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างเซรีน่าและนาดาวเซรีน่าและนาดาวเขาเป็นนักกีฬาอะไร
3: เทนน
0: ิ
3: ส
0: yes เทนนิสนะคะบทสนทนานี้จะสามารถที่จะนักเรียนสามารถที่จะฟังเสียงได้ฟังเสียงของเจ้าของภาษาได้โดยการสแกน QR code จากหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเรามาเริ่มต้นที่เซรีน่าก่อนประโยคสนทนาในบทสนทนานี้จะเป็นบทสนทนาที่ใช้คำง่ายๆพวกเราสามารถเข้าใจได้ไม่ยากนะคะและที่สำคัญ สิ่งที่ทำจะทำให้พวกเราพูดภาษาอังกฤษได้คือการนำไปใช้เพราะฉะนั้นบทสนทนานี้เป็นบทสนทนาที่ใช้ คำศัพท์ที่มันง่ายๆครูแนะนำว่าถ้ามีโอกาสให้พวกเรานำไปใช้นะคะหรือสามารถคุยกับเพื่อนในห้องก็ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นบทสนทนาที่ใช้คำศัพท์ง่ายๆเราสามารถที่จะจำได้นะคะเริ่มแรกเลย Hello Nadal ทักทายก่อนนะคะ I haven't seen you for a long time I haven't seen you for a long time ประโยคนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นสำนวนใช้เมื่อพูดว่าไม่ได้เจอกันมานานถ้าเราจะพูดหรือเราจะคุยกับเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันมานานเราควรจะพูดประโยคนี้คือ I haven't seen you for a long time คือเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะ How are you doing คุณทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะหรือคุณเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ How are you doing คือการถามคล้ายๆกับถาม How are you ใช่ไหมคะเขาก็เลยตอบว่า Hi I'm very well ดีมากเลยThanks and you แล้วคุณล่ะเซรีน่าเลยบอกว่า Good thanks ก็ดีเช่นกันนาดาว What kinds of sport do you play What kinds of sport do you play คือคุณเนี่ยเล่นกีฬาประเภทไหน kinds แปลว่าประเภทนะคะ kind

0: อร์ตคือกีฬาประเภทใดนะคะนาดาวจะบอกว่า I play tennis เขาเล่นเทนนิสใช่ไหมคะ Great เยี่ยมมาก Do you like it คุณชอบมันไหมนาดาวเลยบอกว่า Yes I like it very much ชอบมากใช่ไหมคะ Very much And how about you แล้วคุณล่ะ What kind of sport do you like ก็คือเขาถามกลับว่าเซรีน่าเนี่ยชอบกีฬาประเภทไหนนะคะเซรีน่าเลยตอบว่า I like football I like football นะคะนาดาวว่า Who is the football player do you sorry ค่ะWho is the football player you like most? คุณชอบนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยคนไหนมากที่สุด Like most ก็คือมากที่สุดนะคะเซรีน่าเลยตอบว่า I like Ronaldo นะคะเขาจะเป็นคนเก่งถูกไหมใครๆก็ชอบนะคะนาดาวบอกว่า Do you like canoeing also? Do you like canoeing also? Canoeing ก็คือการพายเรือแคนูเคยเห็นไหมในสารคดีนะคะการพายเรือแคนูนะคะเขาเลยบอกว่า no I don't ไม่ชอบนะคะ why not ทำไมล่ะเพราะอะไร I can swim คือเขาว่ายน้ำไม่เป็นเราสังเกตไหมว่าในบทสนทนานี้นะคะจะมีการพูดถึงทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบนะคะเหมือนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ทีนี้เราข้ามมาที่คำถามคำถามนะคะ What kind of sport does Nadal like เขาชอบอะไรเราจะตอบถ้าเราจะตอบเต็มๆเราจะพูดว่า he like tennis ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นกีฬาเขาเป็นนักกีฬาเทนนิสถูกไหมเราจะตอบเต็มๆว่า he likeTennis. Okay. ต่อไปค่ะ What kind of sport does Serena like? Serena ชอบอะไรคะ ฟุตบอล ตอบเต็มๆว่า she
1: like
0: football. Yes, she like football. Football.Okay. ข้อ3นะคะเพราะว่าคำนี้คำว่า because เพราะว่า she can't ย่อมาจาก cannot เขาไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้ใช่ไหมคะทีนี้ครูจะถามพวกเราว่าWhat kind of sport do you like บ้างพวกเราจะตอบได้ว่ายังไงถ้าครูถามพวกเราว่า What kind of sport do you like พวกเราจะบอกว่า I like แล้วก็ตามด้วยชื่อของ
1: กีฬา
0: ใช่ไหมคะ I like tennis I like football I like playing game แล้วก็ได้นะคะต่อไปนะคะพวกเราจะเดี๋ยวครูจะมี exercise นี้ครูจะมีประโยคให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเราเลือกรูปนะคะทีละรูปมี A และ B ใช่ไหมคะมี A และ B นะคะเดี๋ยวครูจะพูดประโยคให้พวกเราฟังก่อนแล้วพวกเราก็เลือกว่าจะตอบ A หรือ B นะคะเริ่มที่ประโยคแรกนะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ A บอกว่า What kind of sport do you play? What kind of sport do you play? เขาถามว่าไงคะคุณชอบเล่นใช่ไหมคะกีฬาประเภทไหนเขาเลยตอบว่า I play tennis ข้อ
1: A
0: นะคะรูปที่สองเป็นรูปของอะไรปั่นจักรยานภาษาอังกฤษจำได้ไหม
1: riding
0: หรือ hiking
1: riding
0: นะคะต่อไปค่ะข้อสองนะคะ In my free time I like to play archeryIn my free time, I like to play archery. อันแรกเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเพราะฉะนั้น archery มันก็คือกีฬายิงธนูนะคะ

0: อัชลีคือกีฬายิงธนูนะคะอัชลีเขียนได้ว่า A R C H E R Y อันนี้อัชลีหมายความว่ากีฬายิงธนูนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ตอบข้อ B นะคะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะข้อ3นะคะTiger Woods is very famous golf player. Tiger Woods is very famous golf player. เขาชอบเล่นกอล์ฟอ่ะTiger Woods เนี่ยหรือว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นนักกีฬากอล์ฟที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเราจะเลือกรูปไหน
1: A
0: นะคะต่อไปนะคะข้อ4เป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ Who is the tennis player you like most? Who is the Who is the tennis player you like most? เขาเลยตอบว่าแทมเบอรีนธนสุการเขาถามว่าคุณชอบนักกีฬาเทนนิสเนี่ยคนไหนเขาก็เลยตอบว่าเขาชอบแทมเบอรีนอันแรกใช่เทนนิสไหมไม่ใช่อันที่2ก็คือเทนนิสและเขาชื่อแทมมารีธนสุการเขาเป็นนักกีฬาเทนนิสของประเทศไทยใช่ไหมคะมากค่ะต่อไปนะคะข้อ5นะคะข้อ5 When I go to PP Islands When I go to PP Island เมื่อฉันไปที่เกาะ PP I like canoeing a lotข้อ A เพราะชอบที่จะเล่นเรือแคนูเมื่อไปที่เที่ยวที่เกาะนะคะข้อ6ค่ะข้อ6 In my spare time ในเวลาว่างเนี่ย I like hiking in national park B เพราะว่า
1: ปี
0: นเขาใช่ไหมคะโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยปั่นจักรยานคือriding ใช่ไหมคะแต่ปีนเขาคือ hiking โอเคพวกเราเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อสอบนะคะเดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันทำทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อแรกเลย What kind of sport do you like? What kind of sport do you like? นะคะเขาถามว่าคุณชอบกีฬาประเภทไหนทีนี้เมื่อเขาถามถึงกีฬาเรามาดูช้อยอันแรกเลย table tennis table tennis คือปิงปอง drawing คือวาดภาพ reading คือการอ่าน listening การฟังอันไหนเป็นสปอร์ต
1: A
0: เพราะ A คือ table tennis ใช่ไหมคะ B ไม่ใช่การแข่งขันใช่ไหมคะC ก็ไม่ใช่อ่านนิยายก็ไม่ใช่อ่านหนังสือก็ไม่ใช่ฟังก็ไม่ใช่การแข่งขันเพราะฉะนั้นการประเภทกีฬาสปอร์ตเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ
1: A
0: นะคะตอบข้อ A ตอบข้อ A นะคะ A คือ table tennis แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอะไรเอ่ยฉันชอบเล่นปิงปองใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ What do you like doing in your spare time คุณชอบทำอะไรในเวลาว่างเวลาว่างเนี่ยมีให้ใช้มีให้เลือกใช้อยู่3อย่างอันแรกเลยที่อยู่ในบทสนทนานี้ก็คือ spare time คือใช้เวลาว่างใช่ไหมคะอันที่2ก็คือคำศัพท์ที่เราเรียนก็คือในบทนี้ก่อนในบทนี้ก่อนที่เป็นหัวข้อก็คือ leisure ถูกไหมอันนั้นก็เวลาว่างเช่นเดียวกันและก็อีกอันนึงคือ free time นะคะเป็นเวลาว่างนะคะ I like อะไรข้อ A match การแข่งขัน B football C cooking D livery อันแรกก็คือการแข่งขัน2คือเล่นฟุตบอล3ทำกับข้าวข้อ4ตอบว่าอะไรคะ livery หมายความว่าไงจำได้ไหม livery คืออาหารผู้ตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาว่างเนี่ยเราจะทำอะไร ทำอาหารข้อ C เพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันทำในเวลาว่างไม่ได้ถูกไหมเพราะมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะแมชเนี่ยก็คือการแข่งขันก็ไม่เกี่ยวเลยถูกไหมฟุตบอลเนี่ยใช้เวลาว่างได้ไหมไม่ได้เพราะเกมการแข่งขันมีกี่นาทีต่อครั้ง90นาทีไหม90นาทีใช่ไหมคะอ่ะฮะถ้าต่อเวลาก็120มันเล่นในเวลาว่างไม่ได้เราไม่สามารถมีเวลาว่างได้ถึง90นาทีต่อวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรีเฟอร์มันก็เป็นผู้ตัดสินมันไม่ใช่เวลาว่างเพราะฉะนั้นคุกกิ้งจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถทำในเวลาว่างได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ3 Do you knowI like the internet very much. คำพวกนี้ serving and surfing หมายความว่าท่องหมดเลยเราจะพูดถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราควรจะใช้ข้อไหน
2: ข้อด
0: ีเพราะมันเติมรูปของ ing แสดงว่าเรากำลังทำอยู่ถูกไหม Yes very good ค่ะตอบข้อดีนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเวลาเราจะบอกว่าเราชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตเราสามารถใช้คำนี้ได้นะคะไม่ใช้คำว่า travel ท่องเที่ยวในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ใช้นะคะถ้าเรา use internet เนี่ยเราต้องบอกว่า surfing หรือว่า surf ก็ได้นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ I love to อะไร picture draw ก็คือวาด drill ก็คือวาดเช่นเดียวกันC คือ draws ก็คือวาดข้อ4 drawing กำลังวาดเราจะพูดถึงสิ่งที่เราทำไปแล้ว
2: ทำไปแล้ว
0: เราจะใช้คำไหน
2: ข้อ
0: ไหนทำไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำ yes ข้อ Aเป็นกริยาช่องที่1โดยไม่เติมอะไรเลยนะคะก็คือข้อ A นะคะอันนี้คือข้อ4นะคะคือฉันรักที่จะวาดภาพใช่ไหมคะต่อไปข้อ5นะคะต่อไปข้อ5เราจะมาทำข้อสอบกันต่ออันนี้เป็นข้อสอบเราสังเกตได้ว่าในบทสนทนาที่อยู่ในโพสเทสเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้ไหมนำไปใช้ได้นะคะเราควรที่จะฝึกพูดนะลูกฝึกพูดไว้บ่อยๆพูดกับเพื่อนเพื่อว่าเกิดความคุ้นเคยนะคะและเราก็จะสามารถใช้ได้โดยที่ไม่เขินอายต่อไปนะคะมาที่ข้อ6เลยนะคะข้อ6 Does Duke like to play footballDoes Duke like to play football? Duke เนี่ยชอบเล่นฟุตบอลไหม Duke ชอบเล่นฟุตบอลไหมสังเกตว่าเขาถามว่าอะไรขึ้นต้นด้วย Does ใช่ไหมคะถ้าเขาตอบว่าชอบเราจะตอบว่า say yes แล้วตามด้วย He อะไร He does ถูกไหมถ้าเขา say no เราจะตอบว่า no heDoesn't มีข้อไหนที่มันเข้าเกณฑ์บ้างข้อ A yes he is ถูกไหมใช่ไหมใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะเขาถาม does ข้อ2 no he is not isn't ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะเขาถาม does เราจะตอบ is ไม่ได้นะคะต่อไปดูข้อ4 yes he does หรือข้อ D no he doesn'tเราจะใช้ข้อไหนถ้าเราจะบอกว่าเขาชอบเราจะใช้ข้อไหน
2: ข้อ
0: C คือถ้าเราบอกว่าเขาชอบใช่ไหมคะ

0: านี้สามารถตอบได้ทั้ง2อย่างนะคะสามารถตอบได้ทั้ง2ด่านนะคะเพราะว่าคําถามมันไม่ชัดเจนถูกไหมเพราะมันไม่มีประโยคต่อไปว่าแสดงว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นข้อนี้เราสามารถที่จะตอบได้ทั้ง2อย่างเลยแต่ว่าเขาจะวัดที่ว่าเมื่อเขาถามดัสเราเลือกที่จะเลือกคำตอบอันไหนมาตอบเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะ if you want to be good at playing any sport ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีของกีฬาเนี่ย you should have a good อะไรสักอย่าง to advise you คุณต้องมีอะไรสักอย่างที่ดีเนี่ยคอยแนะนำคุณโค้ชใช่ไหมเกมแข่งขันถูกไหมโค้ชใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: referee คือผู้ตัดสินสามารถที่จะแนะนำคุณได้ไหมก็ได้แต่ว่าคนที่จะอยู่กับคุณตลอดก็คือโค้ชเพราะฉะนั้นไม่ใช่ spectator แน่นอนเพราะ spectator หมายความว่าผู้ชมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นะคะโค้ชโอเคค่ะต่อไปเป็นข้อ8นะคะข้อ8นะคะถามว่า I am disappointed with the tennis at last night คำนี้ disappointed หมายความว่าผิดหวังฉันผิดหวังกับเทนนิสเมื่อคืนมากเลยเทนนิสเราจะเรียกเขาว่าอะไรเกมแมชคือการแข่งขันโค้ชผิดหวังกับโค้ชเทนนิสไหมหรือริฟเฟอรี่คือผู้ตัดสินหรือสเปกเตอร์ผู้ชมเขาผิดหวังกับอะไรผิดหวังกับเกมเพราะฉะนั้นเราจะตอบคำว่าแมชนะคะต่อไปค่ะข้อ9 I love to swim when ฉันชอบที่ฉันรักที่จะอันนี้ฉันรักเลยนะแสดงว่าเขาชอบมากใช่ไหมคะจากไลค์กลายเป็นเลิฟเลย I love to swim เขารักที่จะว่ายน้ำ When I have A คือ free time คือเวลาว่าง B คือ no time คือไม่มีเวลา C คือ tell time บอกเวลาข้อ D คือ busy time เวลาที่ยุ่งๆเขารักที่จะว่ายน้ำเมื่อเขามี free time ก็คือข้อA ใช่ไหมคะ F R E E T I และเขาสามารถที่จะไปว่ายน้ำได้เมื่อเขาใช้เวลาว่างเราจะพูดคำว่า spare time ใช่ไหมคะ spare time เมื่อเขาว่างเขาก็สามารถที่จะไปว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าเขา I use spare time for swimmingได้นะคะต่อไปข้อ10นะคะข้อ10 What kind of movie do you like อันนี้ไม่เกี่ยวกับประเภทกีฬาและ movie คืออะไรคะหนังหรือภาพยนตร์ใช่ไหมคะเขาถามว่าประเภทของหนังที่คุณชอบอ่ะคืออะไรอันแรกคือ Julia Roberts คือชื่อของ actor คือนักแสดงข้อ2คือ novel คืออะไรนิยายถูกต้องข้อ3คอมเมดี้คือหนังตลกใช่ไหมคะข้อดีคือเธียเตอร์โรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะข้อไหนที่บอกว่ามันเป็นประเภทของหนังคอมเมดี้เพราะว่าคอมเมดี้คือหนังประเภทตลกขบขันใช่ไหมคะโนเวลถ้าเราบอกว่าเราชอบอ่านนิยายเราจะใช้คำว่า reading novel ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะคำว่า novel หมายความว่านวนิยายค่ะและพวกเราก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้อีกเช่นเดียวกันนะคะครูหวังว่าพวกเราจะสามารถนำสิ่งที่พวกเราเรียนในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เริ่มต้นจากการที่บอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบเล่นกีฬาอะไรถ้าชอบเราบอกว่า I like ถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ชอบเราจะบอกว่าไง Yes อย่างประโยคนี้ว่าถามว่าชอบหรือไม่ชอบที่ขึ้นต้นด้วย Doเราจะตอบเขาว่าถ้าเราเซเยสเราจะตอบชีอะไรคะชีดูแต่ถ้าไม่ชอบเราจะตอบชีดอนแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าดัสเซเยสตอบเยสชีดัสเซโนตอบโน

0: doesn't very good ค่ะเราบอกได้แล้วนะว่าเราชอบเราไม่ชอบนะคะครูหวังว่าพวกเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเอาไปใช้จริงๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการฝึกฝนให้เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้และคุ้นเคยกับการออกเสียงอย่าเพิ่งไปคำนึงว่าสำเนียงฉันดีหรือไม่ดีขอให้เรากล้าพูดออกมาก่อนแล้วเราวันหนึ่งเราจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแล้ววันนี้นะคะครูขอจบบทเรียนนี้นะคะในเรื่องของ Sport and Leisure นะคะและเราจะกลับมาพบกันในบทเรียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you teachers. See you again next week.
0: Thank you ค่ะ Goodbye

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับ

เชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแส

แสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

0: ักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยคุณครูจุไรวันรักสมยางนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นตอนนะคะที่ยังคงเกี่ยวกับโปรแกรม SPSS กันอยู่นะคะสำหรับโปรแกรม SPSS เอาไว้ทำอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมทำอะไรคะคำนวณที่เกี่ยวกับทางด้าน
1: สถ
2: ิติได้ลองใช้งานมาแล้วมีความรู้สึกว่าง่ายหรือยากคะ
1: ง
2: ่
1: าย
2: แต่เรายังคงไม่ครอบคลุมกับทุกคำสั่งถูกไหมคะเราคงยังไม่ครอบคลุมกับทุกคำสั่งว่าทำอย่างไรตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตอนนะคะซึ่งเราจะมาทำการแปลงนะคะการแปลงจากข้อมูลเพื่อให้ไปอยู่ในรูปของข้อมูลที่เราจะน่าสนใจนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเราลองมาติดตามชมกันดูนะคะตอนนี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าการเปลี่ยนแปลงคำสั่งด้วยคำสั่ง transform นะคะคำสั่ง transform จุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้ใช้คำสั่งคอมพิวนะคะเปลี่ยนค่าตัวแปรชนิดตัวเลขได้แล้วก็ใช้คำสั่งเลขคอร์ดนะคะเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรเดิมที่ใช้เป็นชนิดตัวเลขหรือชนิดข้อความได้นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้ใช้คำสั่งเขานับค่าที่กำหนดได้นะคะที่เราเจอแบบสอบถามที่เรากรอกกันไปในโปรแกรมก็จะเจอแบบง่ายๆถูกไหมคือ5 4 3 2 1ถูกไหมคะแต่มันจะมีคำถามแบบบางประเภทที่เราจะต้องมีวิธีการกรองนะคะทีนี้เรามาทบทวนบทเรียนกันดูนะคะขั้นตอนที่1การสร้างไฟล์ข้อมูลนะคะผู้ใช้ต้องแปลงคำตอบจากแบบสอบถามเป็นตัวแปรโดยคำถาม1คำถามในแบบสอบถามต้องสร้างเป็นตัวแปรได้อย่างน้อย1ตัวแปรโดยใช้หน้าจอ Data Editor อันนี้เข้าคะ1ข้อต่อ1คำถามนะคะ1ข้อต่อ1คำถามขั้นตอนที่1การสร้างไฟล์ข้อมูล Variable View นะคะตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2การป้อนข้อมูลให้กับตัวแปรเมื่อสร้างตัวแปรทุกตัวใน variable view แล้วทำการป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามนะคะโดยใช้การคลิกที่ data view tab จะพบว่าชื่อตัวแปรจะอยู่ในแต่ละคอลัมน์ใช่ไหมใช่ไหมคะในแนวคอลัมน์จะเป็นชื่อตัวแปรในแถวก็คือจะเป็นคำตอบของคนที่1แถวที่2ก็คือจะเป็นคำตอบของคนที่2นะคะเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันนะคะการเข้าสู่บทเรียนของเราก็คือการเข้าสู่โปรแกรม SPSS นะคะเราเริ่มเข้าสู่โปรแกรมกันทีนี้ก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมครูขอให้ดูสไลด์ก่อนนะคะคำสั่ง transform นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมที่มีอยู่คำสั่งย่อยต่างๆที่อยู่ใน transform นะคะจะมีอยู่หลายคำสั่งจะขอกล่าวถึงคำสั่งที่นิยมใช้กันบ่อยในสถิติเชิงพรรณนาตัวอย่างแบบสอบถามตัวอย่างเป็นแบบนี้คุณสังเกตนะแบบสอบถามที่คือเป็นอะไรคะเป็นฉบับถูกไหมฉบับนะคะต่อไปเพศชายเป็นหญิงเป็น2อายุค่ะอายุใส่เป็นปีไปถูกไหมไม่มีให้เราเลือกถูกไหมคะต่อไปค่ะระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน1 2

0: ปวช.ปวส.สามสี่สูงกว่าปริญญาตรีนะคะต่อไปค่ะอาชีพหนึ่งสองสามสี่อันนี้มันเป็นแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันประจำแล้วถูกไหมคะแต่ตัวนี้สิต่อไป5รายได้รายได้ให้ใส่เป็นตัวเลขมาใช่ไหมบาทต่อเดือน6ค่าใช้จ่าย6ค่าใช้จ่ายบาทต่อเดือนเช่นกัน7นะคะปัจจัยที่มีการพิจารณาตัดสินใจในการซื้อสบู่เลือกได้หลายคำตอบคือเขาอาจจะตอบว่าราคาก็ได้จะตอบว่ากลิ่นหอมก็ได้3บำรุงผิวก็ได้4หาซื้อง่ายก็ได้เขาตอบทุกข้อได้มั้ยลูกข้อนี
1: ้ได
0: ้ได้มั้ยคะ
1: ได้
0: ได้เขาตอบทุกข้อก็ได้เขาตอบข้อราคาอย่างเดียวได้ไหม
1: ได
0: ้ได้สังเกตว่าเขาเลือกมากได้กว่า1คำตอบแต่ที่เราเคยเจอกันมาก็คือจะเลือกได้แค่เพียงคำตอบเดียวนะคะคำตอบเดียวต่อไปค่ะข้อ8ช่วยอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยเขาก็จะตอบได้แค่2คำตอบคือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย9ค่ะ

0: ก็จะมีเป็นสบู่ AA สบู่ BB แล้วก็สบู่ CC นะคะว่าท่านเห็นลำดับที่1เป็นกี่คนอะไรกี่คนนะคะเอาต่อไปค่ะ10ความพึงพอใจต่อสบู่ AA อันนี้คุ้นไหมคุ้นไหมเราทำกันยังอันนี้ทำแล้วนะคะอาทีนี้เข้าสู่โปรแกรม SPSS กันนะคะครูขออนุญาตเปิดแบบสอบถามตัวนี้ค้างไว้นะคะพอมองเห็นไหมคะขยายเปอร์เซ็นต์หน่อยโอเคทีนี้เราเข้าสู่โปรแกรม SPSS กันเลยนะคะอันดับแรกเมื่อเข้าสู่โปรแกรม SPSS แล้วนะคะเอาครูขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนครูขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนนะคะเลือกไปที่ไหนคะเลือกไปที่ไหนคะ IBM ป่ะใช่ไหมคะแล้วเลือกตัวไหนตัวบนเนาะนะคะเข้าสู่โปรแกรม SPSS นะคะมาแล้วอันดับแรกต้องไปตั้งอะไรก่อนลูก Variable View เรามาช่วยกันตั้งกันก่อนนะคะเพศใช่ไหมใช่ไหมคะเพศเนมตั้งว่าอะไรดีเพศเพศนะคะเป็นชนิดอะไรลูกเป็น numeric comma เป็นอะไรคะ numeric นะคะใส่ศูนย์พอขี้เกียจไปแต่งอะไรมากตอบโอเคลาเบลเพศของผู้สอบถามกว้างนิดนึงนะคะvalue ค่ะคือการกำหนดค่า1เป็นอะไรคะ
1: ชาย
0: คลิกที
1: ่
0: add 2หญิง add ตอบโอเค missing ไม่มีคอลัมน์เป็น8 right unknown ตรงนี้เป็นอะไรคะinput เหมือนเดิมอ๋อ mean square ตัวนี้เป็นอะไรคะ nominal ไปดูข้อ2ข้อ2ถามเกี่ยวกับอายุนะคะอายุเป็นนามบัลลิกเหมือนกันนะคะทศนิยมกี่ตำแหน่งดี0นะคะ8หลักอันนี้ก็เป็นอะไรคะอายุของผู้แบบสอบถามนะคะแล้วก็ไม่ต้องกำหนด value ถูกไหมเพราะเราใส่ไปอายุเท่าไหร่ถูกไหมคะต่อไป missing 8อันนี้ก็จะเป็น scale ถูกไหมเพราะเราถามใส่เลขลงไปต้องเป็น scale ต่อไปค่ะระดับการศึกษานะคะระดับการศึกษาอันนี้ก็การศึกษา numeric เป็น8อันนี้ก็ใส่เป็นระดับการศึกษานะคะ value 1เป็นอะไรลูกมออะไรมัธยมตอนต้น2อ่ะมัธยมตอนปลายมัธยมตอนปลาย slash ปวช. add ข้อ3ปริญญาตรีข้อ4สูงกว่าปริญญาตรีโอเคได้เลยไหมโอเคตรงนี้ก็จะเป็น nominal scale อันอื่นเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปอะไรอีกลูกสไลด์ต่อไปข้อ4อาชีพช่วยครูจำด้วยนะข้าราชการพนักงานเอกชนรับจ้างทั่วไปค้าขายนะคะอาชีพอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม value อันหนึ่งคืออะไรลูก
1: ข้าราชการ
0: ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจแล้วก็แอดเข้าไป2
1: พน
0: ัก
1: งานเอกชน
0: พนักงานเอกชน4ไอ้3รับจ้างทั่วไป4ค้าขาย / เจ้าของกิจการโอเคตรงนี้ก็จะเป็น nominal scale เอาข้อต่อไปค่ะฮะใส่ผิดช่องอ่ะโอเคใส่ตรงไหนผิดช่องลูกฮะอ๋อสเกลอันนี้ nominal นะคะต่อไป5คืออะไรคะรายได้8หลักก็น่าจะเยอะมีใครเงินมากกว่า8หลักไหม8หลักเป็นกี่บาทลูก8หลักเป็นกี่บาทลองไล่ซิหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้านคงไม่มีใครเงินรายได้18หลักเนาะไม่ใช่อ้ำพัชราภาเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ของผู้เป็นรายได้พอ value มีไหมคะไม่มีเปลี่ยนเป็น scale รายได้และรายต่อลูกค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะสเกลต่อไป7ทีนี้คุณดูค่ะข้อ7มันเลือกได้หลายคำตอบถูกไหมแสดงว่าถ้าเขาเลือกข้อ1อาจจะเป็นไปได้ที่เขาเลือกข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ทั้ง4ข้อแต่ถ้าเราไปกำหนดตรง value เหมือนกับว่าเขาต้องเลือกแค่ข้อเดียวแล้วถ้าเขาเลือก2ข้อล่ะเลือก3ข้อล่ะเลือก4ข้อล่ะเราจะกรอกอย่างไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นวิธีการกรอกนะคะเราก็จะต้องตั้งตัวแปรว่าปัจจัยโทษค่ะดูก่อนปัจจัยราคาครูใส่อย่างนี้ราคาเลือกสกอร์ปัจจัย โอเคเข้าใจไหมคือเขาสามารถตอบ1ข้อนี้ได้นะคะทีนี้ต่อไปอันนี้ก็คือปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านราคาเลยคะปัจจัยด้านราคาปัจจัยเอาใหม่ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสบู่ด้านราคาvalue ก็คือถ้าเขาเลือก1เมื่อไหร่ก็คือเลือกโอเคไหมแต่ถ้าเขาเลือก0คืออะไรลูก0เขาเลือกข้อนี้ไหมเลือกไหมคะไม่เลือกโอเคได้ไหมคะ0คือไม่เลือก1คือเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็น nominal เหมือนกันทีนี้ปัจจัยด้านราคาราคาปัจจัยแล้วต่อไปด้านที่2คืออะไรคะกลิ่นหอมปัจจัยเหมือนเดิม8อ้าวครูลืมนะคะลืมเลยอ ไม่อยากให้มีจุดนิยมติดมานะคะ

โอเคอันนี้เป็นอะไรคะปัจจัยด้านอะไรลูกก็มาได้ไหมได้แล้วก็ใส่ด้านอะไรคะกลิ่นหอมเหมือนกันไหมลูกเลือกไม่เลือกเหมือนกันไหมเหมือนก๊อปมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น nominal ต่อไปค่ะบำรุงผิวใช่ไหมบำรุงผิวเราก็ไปบำรุงผิว underscore ปัจจัยอันนี้ก็มาได้ไหมคะได้ด้านบำรุงผิวเลือกไม่เลือกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเนาะอ่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยก็ต้องไปดูหาซื้อง่ายใช่ไหมคะหาซื้อง่ายเราก็ไปเป็นหาซื้อง่าย underscore ปัจจัยตรงนี้ใส่ไปเท่าไหร่คะ0โอเคก็มาได้ไหมลูกด้านอะไรคะหาซื้อง่ายศูนย์คืออะไรศูนย์กับหนึ่งเลือกไม่เลือกก็มาได้ไหมคะได้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้มันไม่ใช่ต้องเป็น nominal สิไปดูแบบสอบถามต่อไป8ท่านเห็นด้วยว่าสบู่ AA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดหรือไม่ตั้งตัวแปลว่าอะไรดีตั้งตัวแปลว่าอะไรสบู่ที่ดีที่สุดถูกไหมสบู่ที่ดีที่สุดสบู่ที่ดีนัมเบอริกตรงนี้ก็ใส่ไปเหมือนเดิมคือ0ก็จะบอกว่าท่าน

0: ห็นด้วยว่าสบู่ AA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดโอเคอันนี้เลือกไม่เลือกได้ไหมคะเลือกไม่เลือกได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องเป็นอะไรคะ1อ่ะเราไปดูก่อน1คือเห็นด้วย2ไม่เห็นด้วย nominal นะคะต่อไป9ลำดับที่สบู่ของท่านเห็นว่าดีที่สุดโดยมียี่ห้อใดที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นลำดับ1เขาเลือก3อันได้ไหมเขาเลือก3อันไม่ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เลือกได้แค่อันเดียวนะคะตั้งชื่อตัวแปรว่าดีที่1นะคะสบู่ที่ดีเห็นด้วยดีกว่าเห็นด้วยดีอ่ะดีที่1นะคะ0โอเคตั้งชื่อว่าลำดับสบู่ที่ดีที่สุดลำดับสบู่ที่ดีที่สุดโอเคตรงนี้นะคะตรง value กำหนดเป็นอะไร1คืออะไร AAA อ่ะแอด2คืออะไรลูก BBB 3ฮะ CCC แอดแล้วก็โอเค Nominal โอเคนะคะอ้าวหมดยังลูกหมดยังเหลือข้ออะไรคะข้อ10ข้อ10ก็คือความพึงพอใจสบู่ต่อราคาถูกไหมคะจริงๆถ้าจะให้ง่ายนะหนูจะต้องใส่เลขไว้ข้างหน้าใส่เลขข้างหน้ามันยอมไหมเนี่ยไม่ยอมต้องขึ้นต้นไปด้วยอะไรคะวิธีง่ายที่สุดก็คือไปใส่เป็นunderscore 1ใช่ไหมคะบางทีเราอ่านแต่ตัวแปรเรางงถูกไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่ข้อไว้มันจะทำให้เราทำไมลูกไม่งง

ปัจจัยนี้เป็นข้ออะไรลูกปัจจัยข้ออะไรดูสิ 7.1 7.2 ถูกไหมนะคะ 7.1 7.2 7.3 7.4 เห็นด้วยเห็นด้วยเป็นเท่าไหร่ลูก8ดีที่1 underscore 9ข้อ10คือความพึงพอใจ underscore ราคาถูกป่ะใช่ไหมคุณภาพก่อนเนาะความพึงพอใจคุณภาพข้ออะไรลูก10จุดเท่าไหร่ 10.1 นัมเบอริกเป็นเท่าไหร่คะ0อันนี้ก็ใส่ว่าอะไรความพึงพอใจของสบู่

ด้านราคาด้านอะไรคะโทษค่ะคุณภาพเสร็จแล้วตรงนี้ใส่ไปอะไรคะหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือไม่พอใจอย่างยิ่งสองล่ะดูทันไหมสองไม่พอใจสามเฉยๆสี่พอใจห้าพอใจอย่างยิ่งสี่คือไอ้สองคือไม่พอใจสามคือเฉยๆสี่พอใจห้าโอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็น nominal scale ข้อนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมครูขอเปลี่ยนนิดนึงคุณนภาพพึงพอใจโอเคป่ะดูตัวแปรจะได้ไม่นั่นนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะราคา underscore พึงพอใจ underscore 10.2 เป็นเท่าไหร่ลูก0โอเคก็มาได้ไหมคะเปลี่ยนเป็นด้านราคาก๊อปมาได้ไหมคะโอเคเสร็จยังทีนี้งานยากของเราจบแล้วคือการกำหนดข้อมูลต่อไปงานยากอีกอย่างหนึ่งของเราคืออะไรคะใส่ข้อมูลทีนี้เรามาตอบแบบสอบถามกันก่อนนะคะเราลองมาตอบแบบสอบถามกันก่อนนะคะลองตอบสักหนึ่งคนเนาะนะคะเพศอะไรดี color ink color หมึกหมึกน้ำเงินแล้วกันเพศอะไรดีเพศหญิงเพศหญิงอายุเท่าไหร่ดีลูกใส่ฮะ17ระดับการศึกษาสูงสุดปวช.ปวส.สมมตินะคะต่อไปอาชีพไม่มีเลยตีต่างว่าเป็นรับจ้างทั่วไปอายุ17รายได้เท่าไหร่ 6,000 บาทพอหนูเลือกอายุเองไม่สอดคล้อง6,000 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 6,000 จ่ายเท่าไหร่ดีโอ้จ่าย 4,000 จ่าย 4,000 ปัจจัยที่พิจารณาในการซื้อสบู่ดูราคาก่อนเลยค่ะนะคะดูราคาอันนี้แล้วก็คนใช้หาซื้อง่ายเนาะเด็กๆขี้เกียจไปเดินตามห้างนะคะหาซื้อง่ายเลือก2ข้อท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ A มันดีที่สุดยังไม่เห็นด้วยนะคะลำดับของสบู่ท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นลำดับที่1ให้ AAA นะคะความพึงพอใจที่มีต่อสบู่ AAA ด้านคุณภาพก็เฉยๆใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้สมมุตินะคะราคาพอใจเพราะราคาถูกหาซื้อง่ายเดี๋ยวเราจะกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปนะคะแล้วก็กลับมาดูในส่วนของโปรแกรม SPSS
นะคะในส่วนของ data view เพศเมื่อกี้เพศอะไรเลข2อายุ17การศึกษาการศึกษา2ถูกไหมคะการศึกษา2การศึกษา2อาชีพดูอาชีพอาชีพตอบ3รายได้ 6,000 ค่าใช้จ่าย 4,000 นะคะอาชีพ3รายได้ 6,000 จริงๆต้องมีอะไรสัญลักษณ์อะไรด้วยลูกไปแก้หน่อยใส่อะไรเอ่ยรายได้ใส่เป็นอะไรลูกคอมม่าดีไหมใส่คอมม่าด้วยค่าใช้จ่ายด้วยดีไหมดีนะคะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ 4,000 ปัจจัยราคาปัจจัยเลือกไหมเลือกใส่1กินหอมเลือกไหมคะไม่ได้เลือกใส่0ปัจจัยบำรุงผิวเลือกไหมคะไม่ได้เลือกใส่0หาซื้อง่ายใส่1เห็นด้วยว่าดีที่สุดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยใส่2คุณภาพดีที่สุด1อ่ะคุณภาพพึงพอใจเขาตอบรู้สึกว่าเฉยๆ3ราคา4โอเคจบแล้วทีนี้ถ้าเรากรอกสัก30คนเราก็ต้องกรอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งครูก็ได้ไปร่วมรัดขั้นตอนมาให้แล้วนะคะครูก็ได้ไปร่วมรวบรัดขั้นตอนมาให้แล้วตามนี้นะคะตัวอย่างตัวนี้ข้อแรกที่ครูจะใช้คำสั่ง transform สังเกตตัวเลขค่ะอายุของเราสังเกตว่ามีหลายช่วงอายุเดี๋ยวครูจะแบ่ง3เกณฑ์ดังนี้แบ่ง3เกณฑ์นะคะ3เกณฑ์ของครูก็คือแบ่งช่วงอายุนะคะแบ่งช่วงอายุก็คือเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็น3ตอนช่วงอายุแรกครูจะให้เป็นต่ำกว่า30ปีนะคะต่ำกว่า20ปีดีกว่านะคะต่ำกว่า20ปีนะคะช่วงที่2ก็คืออายุตั้งแต่เอางี้ดีกว่าต่ำกว่า25นะคะอายุตั้งแต่25ถึง50ปีโอเคป่ะกับอีกช่วงหนึ่งก็คืออายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปโอเคป่ะแบ่งเป็น3ช่วงอายุแต่ในที่นี้เนี่ยเราแบ่งไว้ไหมเราแบ่งไหมคะไม่ได้แบ่งเลยถูกไหมบางทีเราเป็นไปได้ไหมคะว่าเราเอาได้อายุมาแล้วเราอยากรู้จังเลยว่าคนแต่ละช่วงอายุมีกี่คนโอเคไหมซึ่งการแบ่งช่วงอายุแต่ละคนตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยได้นะคะเพราะมันจะกลายเป็น nominal scale นะคะเอาวิธีการแบ่งไปที่ transform นะคะแล้วคุณมาดูคำสั่งตัวนี้ค่ะ recode into same variable recode ก็คือการเปลี่ยนสิ่งที่เราคีย์ใส่เข้าไป into same variable ก็คือใส่เข้าไปในตัวแปรเดิมที่มีชื่อว่าอายุแต่ในความคิดครูนะคะครูขอแนะนำว่าอย่าไปทับตัวแปรเดิมเพราะว่าบางทีเราอาจจะตั้งผิดตั้งถูกหรือไม่พอใจเราอาจจะมาตั้งใหม่ได้ให้เราไปกำหนดโดยการสร้างเป็นตัวแปรใหม่หรือที่เราเรียกกันว่า record into different variable โอเค record ตัวนี้ถามว่าเราจะเอาตัวแปรอะไรไปคะตัวนี้นะคะ record into different variable ก็คือทำลงบนตัวแปรที่แตกต่างนะคะเอาเมื่อกี้เราจะทำตัวแปรอะไรลูกอะไรคะ
อายุอายุใส่เข้าไป name คือตัวแปรใหม่เมื่อกี้อายุใช่ไหมอันนี้เราก็ตั้งใหม่ว่าช่วงอายุนะคะช่วงอายุ label ก็คือช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ O and new value O แปลว่าเก่าแล้วก็ตัวแปรใหม่คิดเข้าไป value คือค่านะคะ system missing นะคะ range นะคะ range low lowest true value range value to highest or value ก็คือเอาง่ายๆเลย O value คือตัวแปรเดิม value ถูกไหมนะคะตัวแปรเดิมเอาตัวแรกเลยครูบอกเงื่อนไขแรกคืออะไรคะเงื่อนไขแรกคืออะไรต่ำกว่า25ต่ำกว่า25ก็คือ range lowest true value คือต่ำกว่าเท่าไหร่คะ25นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นเขียนว่าต่ำพิมพ์ไม่ได้อะไม่เป็นไรเป็นช่วงหนึ่งไปช่วงหนึ่งไปช่วงหนึ่งนะอะต่ำกว่า25ให้เป็นช่วงที่1คือใส่เป็น value คืออะไรคะ value คือ1งงไหมงงไหมลูกไม่งงตัวนี้นะคะ value คือเท่าไหร่2ตัวเนี้ย3โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็คือใส่1เสร็จแล้วคลิกที่คำว่า O and new คลิกที่คำว่า and lowest 25เท่ากับ1นะคะต่อไปช่วงที่2ค่ะนักเรียนดู20ถึง25ถึง50ปีก็คืออยู่ในช่วงของ range คือเท่าไหร่คะ25ถึง50ให้เป็นช่วงที่2ต่อไปค่ะช่วงที่3คือ50ปีขึ้นไปก็คือ range value highest เท่าไหร่นะ50ใส่เลขอะไรคะ3ตอบ continue นะคะตัวนี้ไม่ต้องไปกำหนดนะคะแล้วก็คลิกที่คำว่า change พอ change ปุ๊บเห็นไหม change ปุ๊บมันจะคลิกคำว่าอะไรได้ทันที OK คลิกที่คำว่า OK ค่ะอ้าวเสร็จแล้วเรากลับไปดูที่Variable view ของเราเห็นไหมเห็นช่วงอายุมายังเห็นไหมคะเราก็ต้องเข้าไปกำหนดอะไรลูกช่วงอายุเข้าไปกำหนดอะไรมันคะอ้าวให้ทายเข้าไปกำหนดอะไรมันให้ไปกำหนดไหนตอนนี้มันออกมาเป็นเลขแล้วมันออกมาเป็นเลข221 221 22แสดงว่าออกมาเป็นช่วงแล้วใช่ไหม1คืออะไรลูกหนึ่งคืออะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเราก็ต้องไปบอกเขาว่าหนึ่งคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องไปกำหนดที่ไหนคะ value เก่งมาก value นะคะโดย value หนึ่งคืออะไรคะอายุต่ำกว่า25ปี at 2อายุ25ถึง10ปี at 3อายุ50ปีขึ้นไป at top โอเคทีนี้เราก็ลองไปประมวลผลว่าช่วงอายุช่วงอายุ1กี่คนอายุ2กี่คนอายุ3กี่คนคะช่วงอายุ3กี่คนก็คือไปที่ไหนลูก analyze descriptive แล้วก็frequency เอาอะไรใส่ลงไปช่วงอายุเสร็จแล้วตอบ
โอเคเอาเห็นไหมคะ

0: ้าวเห็นไหมคะอายุต่ำกว่า25ปีแล้วก่อนนะครูกำลังจะพยายามที่จะขยายตัวอักษรไปที่ไหนเอ่ยขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นเงียบกิ๊บกันหมดเลยคลิกขวาแล้วก็ไปที่เซลล์ property เลือกเป็นเท่าไหร่คะคุณเลือก24อ้าวใหญ่ดีไหมอ้าวต่ำกว่าอายุ25ปีมีทั้งหมดกี่คนคะอายุ25ถึง50ปี
1: 24
0: อายุ50ปีขึ้นไป1คนได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมช่วงเงินล่ะมาเรามากำหนดช่วงเงินกันดีกว่าเดี๋ยวเราลองทำช่วงเงินอันนี้แบ่งช่วงอายุถูกไหมคะเรามาแบ่งช่วงเงินเดี๋ยวครูจะหาตัวแทนออกมาทำนะช่วงเงินเดือนช่วงเงินเดือนบางทีถ้ามันมีหลายตัวเลขเนี่ยมันแยกไม่ออกมันเยอะเกินไปถูกไหมคะช่วงเงินเดือนต่ำกว่าเท่าไหร่ดีต่ำกว่า

ต่ำกว่า10,000 บาทให้เป็นอะไรคะบาทให้เป็นช่วงที่1ตั้งแต่เงินเดือนตั้งแต่เท่าไหร่ดีลูกช่วยกันกำหนดแล้ว10,000ถึงเราไปดูข้อมูลเราก่อนว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่บ้างโอ้ย12,000 27,000 20,000ถึง10,000ถึงสัก40,000ดีไหม10,000สัก30,000ก็ได้10,000ถึง30,000ให้เป็นช่วงที่2ไม่ประสบความสำเร็จกับการเปลี่ยนภาษาเอาต่อไปเงินเดือนตั้งแต่เท่าไหร่ดีคะ30,000ขึ้นไปให้เป็นช่วงที่3อ้าวใครจะออกมาทำข้อนี้ให้ครูใครใครเอ่ยไม่มีงั้นครูเลือกนะพัทละดนัยมาพัทละดนัยเดี๋ยวเราช่วยกันพัทละดนัยดูจอนู้นเดี๋ยวครูจะดูจอนี้อันดับแรกไปที่คำสั่งไหนก่อนลูกทุกคนช่วยกันด้วยฮะอนาไลซ์เลยเหรอทานฟอร์มคำสั่งทานฟอร์มแล้วไปที่ไหนลูก record into same difference หรือว่าinto different คลิกค่ะทีนี้ถ้าเกิดแบบนี้ของเก่ามันยังอยู่ไหมคะอยู่ทำไงลูกพัทรดนัยทำไงอยู่ทำไงก่อนเพื่อล้างค่าข้อมูลทั้งหมดคลิกที่ reset ค่ะโอเคเสร็จแล้วเอาอะไรใส่เข้ามาตัวแปรอะไรที่เราจะต้องจัดการตัวแปรเลยลูกรายได้เอาโยนเข้าไปตั้งชื่อตัวแปรใหม่ถูกไหมคะตั้งชื่อว่าอะไรดีช่วงรายได้ดีไหมรายได้ดีไหมคะช่วงเงินเดือนแล้วกันช่วงเงินเดือนช่วงเงินเดือนลาเบลล่ะช่วงเงินเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามช่วงเงินเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามช่วงเงินเดือนของผู้ตอบแบบรุนมากเลยจะพิมพ์แต่ละตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

อ้าวคลิกตัวไหนต่อลูกคลิกที่คำว่า O and New Value คลิกตัวไหนต่อคะกลับไปดูของเราก่อนLow Weight ก็ได้เลยLow Weight ต่ำกว่าเท่าไหร่ลูกจำได้ไหมต่ำกว่า 10,000 โอเคให้เป็นช่วงที่เท่าไหร่คะช่วงที่1แอดเข้า

0: ็นช่วงที่2แอดเข้าไปvalue throw high edge 30,000 ขึ้นไปนะคะเก่งมากเลยพัทรดนัย3เสร็จแล้วตอบอะไรคะ continue แล้วคลิกอะไรเห็นไหมโอเคไม่ขึ้นเห็นไหมต้องคลิกที่คำว่าอะไรก่อน change พอ change เสร็จปุ๊บตอบโอเคมันเวลาประมวลผลเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าต่าง output แต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จต้องไปดูที่ไหนคะต้องไปดูที่ไหนเลื่อนไปดูซิมาไหมลูกพัทรดนัยช่วงเงินเดือนมาไหมมาพัทรดนัยกลับไปที่กำหนด value ค่ะกำหนด value ตรงไหนลูกไปที่ variable will ไม่ใช่ค่ะพัทรดนัยคะอยู่ข้างล่างค่ะvariable will แล้วไปกำหนดที่อะไรคะ value กำหนดเป็น1คืออะไรต่ำกว่า ใส่คอมม่าเว้นหน่อยลูกเว้นหน่อยแล้วก็ใส่คอมม่าด้วยโอเคแล้วก็แอดเข้าไปต่อไป2คือ10,000ถึงไม่ต้องใส่แล้วเสียเวลาเอา 30,000 เลยแอดเข้าไปต่อไป3หา33เลยเหรอไม่ใช่3คืออะไรสูงกว่า30,000ขึ้นไปก็ได้30,000ขึ้นไปก็ได้30,000ครั้งแรกมีครั้ง1ครั้ง2ไม่มีบาทครั้ง3มีบาทโอเคตามใจพี่ขึ้นไปลูกขึ้นจริงๆใช้คำว่าสูงกว่าได้ไหมสูงกว่าสูงกว่าโอเคตอบโอเคเลยค่ะไหนลองโปรเซสซิลองนับดูซิว่าสูงกว่ากี่คนต่ำกว่ากี่คนไปที่ไหนลูกไปที่ไหนคะ analyze แล้วไปไหนต่อคะ frequency เลือก recess แล้วเลือกช่วงอายุแล้วตอบช่วงอายุหรอไม่ใช่ต้องช่วงเงินอะไรคะเงินเดือนเห็นไหมได้ไหมได้ไหมคะเป็นง่ายๆไหมจากที่เรากำหนดมาไม่เป็นไรค่ะตบมือให้พัทรดนัยหน่อยวันนี้พัทรดนัยสอบผ่านนะคะทำได้หมดเลยสำหรับครูคงมีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับในส่วนของทรานสฟอร์มยากไหมคะทรานสฟอร์มยังเหลือเรื่องการคำนวณถูกไหมเรายังไม่ได้คำนวณเราก็ใช้คำสั่งทรานสฟอร์มแล้วก็คอมพิวอีกตัวนึงที่ครูยังไม่ได้พูดถึงก็คือการนับเลือกไม่เลือกกี่คนจำได้ไหมเลือกไม่เลือกกี่คนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมานับกันนะคะว่าจะทำอย่างไรค่อยติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้คงมีเพียงแค่นี้ค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนเคารพ
2: ขอบคุณครับ

ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับ

0: ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่นักเรียนนักศึกษาเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์บ่มเพาะนะครับของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับหรือว่าครัวยอดเพชรของเรานั่นเองครับก็ยังคงค้างไว้นะครับในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นของนักเรียนนะครับระดับชั้นปวช.นะครับก็อาหารนะครับย้ำอีกครั้งอาหารหมายถึงอะไรครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมครับที่ครูมอสเน้นย้ำทุกครั้งว่าอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแล้วก็ไม่เป็นโทษนะกินแล้วไม่ท้องเสียหรือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยต่อร่างกายนั่นเองครับส่วนคำว่าอาหารไทยก็คืออาหารประจำชาติไทยหรือว่าอาหารที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความหลากหลายในรสชาติอย่างที่ครูมอสเคยยกตัวอย่างให้ฟังใน EP เก่าๆนักเรียนลองกลับไปย้อนดูหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลองกลับไปย้อนดูว่าอาหารไทยเนี่ยทำไมถึงมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายมีความเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวครบรสส่วนความเผ็ดความขมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะฮะเมื่อเราทานเข้าไปต่อมรับรสของเราจะทำงานทำให้รู้สึกเผ็ดหรือว่ารู้สึกขมนะครับความเผ็ดในที่นี้ก็ไม่ได้เผ็ดจนแบบเผ็ดร้อนจนแสบปากก็คือเป็นความเผ็ดที่กลมกล่อมลงตัวนะคะส่วนวันนี้คอนเซปต์เรายังอยู่กันที่เมนูสตรีทฟู้ดเหมือนเดิมก็คืออาหารริมทางอาหารที่นิยมขายเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายส่วนใหญ่จะใช้มือรับประทานง่ายๆเลยไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นของต่างประเทศอาจจะเป็นพวกชิคเก้นวิงพวกเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของไทยเราก็จะเป็นพวกอะไรแนวหมูสเต๊ะใช่ไหมครับพวกผัดกะเพราผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และวันนี้ครูมอสจะมาเสนอเมนูผัดไทยผัดอย่างไรให้เส้นสวยผัดอย่างไรให้กุ้งเด้งผัดอย่างไรให้อร่อยแล้วก็มีการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างไรซึ่งเมนูที่ครูมอสนำเสนอทุก EP นักเรียนจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมของครูมอสจะไม่มีการใช้ผงชูรสและผงปรุงรสเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักหลักการเลือกซื้อหลักการดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาเพราะว่าในวัตถุดิบจะมีตัวอูมามิหรือว่ารสชาติของความอร่อยในตัวของวัตถุดิบอยู่แล้วนะถ้านักเรียนเลือกซื้อของที่สดที่ใหม่แล้วก็ใช้ของเป็นนะฮะนักเรียนก็จะดึงรสชาติออกมาได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับถึงว่าเราเนี่ยจะยังไม่เชี่ยวชาญเหมือนเชฟในระดับโรงแรมหรือว่าผู้มีความรู้นักวิจารณ์อาหารแต่ถ้าเรารู้จักการเลือกซื้อการใช้วัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทำออกมาได้ดีแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้รับเกียรตินะครับจากลูกมือของครูมอสเองนะฮะน้องแอร์ละกันใช้ให้เป็นน้องแอร์นะฮะจากนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นปวช.2ก็ผ่านหลายวิชาของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในตอนนี้แล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับครูมอสยกตัวอย่างเมนูยอดฮิตเลยถามว่าเป็นเมนู number 1เลยก็ได้ถ้าชาวต่างชาติมาชาวต่างชาติจะต้องได้ทานถ้างั้นมาไม่ถึงเมืองไทยก็คือเมนูผัดไทยนะฮะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยโอ้ยที่ตั้งเรียงอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีเยอะแยะมากมายเลยที่ครูมอสเลือกมาใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าในส่วนวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากขั้นแรกเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าน้ำซอสผัดไทยเนี่ยทำไมแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ซอสมะเขือเทศการใส่ซอสพริกเพื่อแต่งสีซีอิ๊วดำแต่ถ้าเป็นผัดไทยที่เป็นผัดไทยจริงๆเลยดั้งเดิมโบราณนะฮะก็จะมีแค่ส่วนผสมของ1น้ำตาลตะโนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว2น้ำปลา3น้ำมะขามเปียกหรือว่าบางคนอาจจะเติมเกลือเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้รสชาติของตัวน้ำซอสของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็บางคนนะฮะอาจจะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพื่อให้ซอสผัดไทยเนี่ยมันมีสีแต่วันนี้เรามาทำในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคนทั่วไปหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะฮะเริ่มต้นนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลตะโนดแท้นะครับของจังหวัดเพชรบุรีจะมีกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะฮะซึ่งจะหาได้น้อยมากแล้วตอนนี้กิโลนึงก็ค่อนข้างหลายบาทเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บ1กิโลเนี่ยค่อนข้างยากมากไม่ว่าจะการ

ขึ้นไปเก็บในที่สูงแล้วนำมาเคี่ยวนำมาหยอดนะฮะตากแดดกว่าจะได้ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราเริ่มเคี่ยวกันเนี่ยในห้องส่งเนี่ยจะต้องกลืนน้ำลายแน่นอนเมื่อเจอน้ำตาลตโนดแท้ของจังหวัดเพชรบุรีเข้าไปนะครับวันนี้ครูมอสใช้น้ำตาลตโนด1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็2นะครับเป็นน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับก็นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องการใช้เป็นยี่ห้อไหนอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลือกใช้นะครูมอสขอไม่บอกยี่ห้อละกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยจะใช้ยี่ห้ออะไรส่วนน้ำตาลก็เช่นเดียวกันถ้าหาน้ำตาลตโนดแท้ๆไม่ได้น้ำตาลมะพร้าวใช้ได้น้ำตาลผสมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับครูมอสก็จะคั้นใหม่ๆสดๆนะครับออกมานะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้ลองชิมนิดนึงว่าตัวน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนผสมในน้ำซอสเดี๋ยวเราก็จะใช้หอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมสับเล็กน้อยนะครับประมาณอย่างละ1ช้อนชาในการผัดให้หอมก่อนซอสเราจะได้มีความหอมแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับน้องแอร์เปิดแก๊สครับอันดับแรกนะครับเปิดแก๊สนะฮะแก๊สนะครับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือว่าไงนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้อย่างที่ครูมอสบอกนะครับเราก็ต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับในการทำอาหารนอกจากเรื่องของการใช้วัตถุดิบแล้วเราต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีดบาดเขียงคกหล่นใส่เท้าหรือว่ารวมถึงไฟด้วยฮะเมื่อกี้ครูมอสนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็หอมแดงครับครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวของผัดไทยอีกฮะแต่ตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็กระเทียมอีก1ช้อนชาครับแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเราผัดอะไรเพื่อดึงความคีม่านะครับของหรือว่าความที่เป็นกลิ่นหรือว่าไอหอมระเหยในตัวหอมและกระเทียมนะครับออกมานะฮะเราต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นที่กระเทียมกับหอมนะครับได้ที่แล้วครูมอสก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับ

เบาไฟนะครับใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องเจียวน้ำตาลนะครับให้ขึ้นสีก่อนเราเรียกว่าการขึ้นสีเพราะว่าซอสของเราเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับเป็นซอสของผัดไทยโบราณแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นของน้ำตาลตะโนดนะครับค่อนข้างมีความหอมเฉพาะตัวนะฮะเราต้องเคี่ยวลักษณะที่ดีของซอสผัดไทยจะต้องมีความข้นหนืดแต่ว่าไม่เหนียวถึงกับเป็นแตงเมนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะเจียวน้ำตาลนะครับให้กับโดยใช้ความร้อนอ่อนๆ นะครับให้น้ำตาลเนี่ยได้ที่ก่อนนะครับถึงจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาลงไปนะครับอัตราส่วนน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะขามเปียก1ถ้วยนะครับเพราะว่ารสชาติของผัดไทยเนี่ยจะออกหวานนำเนาะแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยเพราะว่าความเค็มจะมาจากไชโป๊สับอีกแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ความเปรี้ยวเราจะบีบมะนาวซ้ำได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการจัดเสิร์ฟเนี่ยครูหมอเสิร์ฟเครื่องเคียงอะไรบ้างและทำไมครูหมอต้องเสิร์ฟแบบนี้เพราะอะไรนะฮะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะราดน้ำปลาลงไปนะครับนะน้ำปลาครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวตอนเราผัดเส้นเราจะหยอดน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เส้นมีความหอมของกลิ่นน้ำปลาครับแล้วสุดท้ายนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับตอนนี้นะครับกลิ่นน้ำปลากลิ่นมะขามเปียกแล้วก็กลิ่นน้ำตาลเนี่ยครับโอ้โหแรงมากเลยหอมมากตอนนี้เตะกินจมูกนักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะเราใช้เวลานะครับในการเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงในตัวนี้ครับในส่วนของตัวน้ำผัดไทยที่ครูมอนเนี่ยสอนนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยไม่จำเป็นใช้จะเอาไปใช้ได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยด้วยผัดหมี่ก็ใช้ได้นะผัดหมี่โบราณที่เราเคยเห็นที่ใส่กุ้งแห้งไข่ฝอยนะครับที่เราเคยได้รับประทานกันนะฮะเมนูตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่อีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เตรียมผัดเส้นไปพร้อมๆกันนะฮะน้องแอร์ยกมานี่ครับเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็นักเรียนสามารถชิมรสชาติได้นะครับถ้าเปรี้ยวเค็มหรือว่าหวานอะไรเงี้ยนักเรียนต้องการความหวานเพิ่มก็เตรียมเพิ่มได้เลยแต่ว่าในสูตรที่ครูมอสเนี่ยความหวานกำลังดีเค็มกำลังดีนะครับนักเรียนก็ต้องขึ้นอยู่กับมะขามเปียกของนักเรียนด้วยว่าแต่ละที่มะขามเปียกก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีเค็มเปรี้ยวหวานที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือนักเรียนก็ถ้าต้องการเปรี้ยวมะขามเปียกไม่เปรี้ยวมากสามารถเติมน้ำส้มสายชูได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวน้ำส้มสายชูเองด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราจะทิ้งไว้เพื่อให้ซอสเนี่ยมีความข้นในระดับหนึ่งนะฮะใช้ไฟอ่อนตุ่นไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราจะมาผัดเครื่องผัดไทยกันก่อนนะฮะแล้วในตัวของเครื่องผัดไทยเราก็จะต้องผัดตัวเครื่องผัดไทยแล้วพักไว้ก่อนนะครับว่าแล้วจะมารู้กันว่าในตัวของผัดไทยเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นเราจะใส่น้ำมันก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราจะผัดเครื่องก่อนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะผัดเส้นก่อนแต่ส่วนของครูมอสเนี่ยจะผัดเครื่องก่อนแล้วนำขึ้นมาพักไว้เพราะว่าถ้าเราผัดเครื่องเสร็จแล้วนำมาผัดไว้พักไว้แล้วกระทะเนี่ยเราใช้ใบเดิมได้เลยแล้วนำเส้นลงไปผัดเส้นเนี่ยก็จะได้กลิ่น
ของเครื่องที่เราผัดให้หอมไว้ตั้งแต่แรกนะครับหอมแดงนะครับ1ช้อนชานะครับกระเทียมนะครับ1ช้อนชาเหมือนกันครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวกุ้งขาวนะครับกับหลักการเลือกซื้อคูมอสอยากเน้นย้ำนะครับกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลตัวต้องแน่นนะครับติดกันหัวไม่ดำนะครับไม่มีกลิ่นแปลกปลอมนะฮะไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีนหรือว่าสารอื่นๆเจือปนนะครับวันนี้คูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับเราก็ใส่ไปเลยสัก 3-4 ตัวนะครับใน1พอร์ชั่นนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเต้าหู้ขาวครับคูมอสคั่นเต่าไว้แล้วนะครับในการที่เรา

เกือบทุกจังหวัดนะครับก็จะใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับประมาณ2ช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำขึ้นมาพักไว้แล้วนำเส้นไปผัดนะครับแล้วก็โรยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับประมาณนิดเดียวเพื่อให้มีกลิ่นหอม

เมื่อกุ้งสุกได้ที่ทุกอย่างเข้ากันดีเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะฮะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะตักพักไว้ก่อนตอนนี้ตัวซอสเราก็ยังเปิดไฟวอร์มไว้นะครับเพื่อให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราผัดแล้วนะครับก็จะมีไชโป๊มีหอมกระเทียมมีกุ้งแล้วก็มีเต้าหู้นะ

ครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดเส้นกันต่อฮะเบื้องต้นเราก็เหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนะครับลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตัวเส้นนี่ครับคุณมดเลือกใช้เป็นเส้นจันทร์ครับหรือว่าเส้นผัดไทยเราสามารถเลือกซื้อได้เลยบอกทางร้านว่าวันนี้เราต้องการจะทำผัดไทยนะเลือกเส้นให้หน่อยก็ได้เราจะนิยมใส่เส้นจันทร์เพราะว่าเนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ขาดยากนะครับเวลาเราผัดเส้นผัดลักษณะที่ดีของผัดไทยเราจะตกเส้นจะต้องเป็นเส้นเนี่ยนะครับไม่แหลกวันนี้คุณมดแช่น้ำไว้แล้วเพื่อให้เส้นเนี่ยฮะเวลาผัดอ่ะมันจะนุ่มนะครับ

เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ำผัดไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยได้หรือยังเราก็ใช้การยกขึ้นมาดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้ยังก็คือยังต้องรออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าความข้นหนืดเนี่ยยังไม่ได้ที่แต่ว่าประมาณ 50% แล้วครับจากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจาก 100% อันนี้ประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้อีกสักแป๊บหนึ่งฮะส่วนเส้นผัดไทยเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความนุ่มนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นต้องผัดให้เส้นสุกก่อนนะครับถ้าเราใส่น้ำซอสลงไปตัวน้ำซอสเนี่ยมันมีความหวานของน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะไปรัดเส้นทำให้เส้นเนี่ยไม่สุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเส้นเนี่ยเราใส่น้ำแล้วก็ดูความเหมาะสมของเส้นเราสามารถใช้มือหยิบจับได้เลยหรือว่าใช้ซ่อมเนี่ยฮะตักดูเวลาผัดนะครับเทคนิคง่ายๆไม่ให้เส้นขาดก็คือจับตะหลิวเนี่ยครับลงแล้วค่อยๆคนอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกันนี่ฮะตอนนี้เส้นของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้นะครับที่เราพักเอาไว้นะครับลงไปนะครับก่อนจะใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำซอสนะครับผัดได้เลยครับผัดให้เข้ากันแล้วตัวน้ำซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะครับความเหนียวตามที่เราต้องการเลยเราก็ใส่ลงไปนะ1ทัพพีก่อนนะครับเราก็ดูปริมาณ1เสิร์ฟนะครับเราก็หยอดลงไปได้เลยแล้วเราก็ดันเส้นนะครับไปไว้ด้านข้างเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะใส่ไข่นะครับไข่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นไข่ไก่ส่วนไข่จะเลือกเป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับเวลาใช้ไข่ครูมอสบอกเน้นย้ำเสมอไม่ควรนำไข่ตอกลงไปในถ้วยเลยควรในกระทะเลยควรตอกใส่ถ้วยก่อน1เพื่อเซฟวัตถุดิบว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยไข่ที่เราใช้เนี่ยเน่าเสียหรือไม่นะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตรงน้ำมันที่เราใส่ลงไปนะฮะให้ไข่เซตตัวก่อนที่จะคนนะครับเพื่อไข่เวลาคนเทคนิคง่ายๆให้ดันเส้นกลับมาครอบที่ไข่เพราะว่าไข่จะได้เข้าไปเกาะกับเส้นนะครับเราก็ตีให้ไข่แดงแล้วเราก็ดันเส้นกลับมาเพื่อให้เส้นตัวนี้ไข่เนี่ยเข้าไปกับบนอยู่กับเส้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพลิกด้านนะครับพอไข่สุกก็พลิกด้านเป็นไงครับไม่ยากนะฮะขั้นตอนการทำผัดไทยเราพลิกด้านออกมานี่แล้วก็คนได้ครับส่วนผสมต่อไปนะครับที่ครูมอสจะใส่ลงไปในผัดไทยนะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งครูมอสก็เลือกเป็นกุ้งแห้งที่มีความเค็มไม่มากใช้การปรุงกันแปรรูปโดยธรรมชาตินะฮะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงฮะใส่ลงไปเลยตามความชอบนะครับต่อไปครับถั่วลิสงครับอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ครูมอสก็บดเองนะครับยิ่งเราคั่วเองบดเองถั่วลิสงก็จะมีความหอมครับหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินนะฮะเราก็ใส่ลงไปครับต่อไปครับขาดไม่ได้ครับถั่วงอกนะครับในผัดไทยเดี๋ยวใส่ถั่วงอกเสร็จครูมอสจะต้องใส่น้ำซอสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยซึมไปถึงผักที่เราใส่ด้วยนะครับคือถึงครูมอสไม่ใส่น้ำซอสเยอะตั้งแต่แรกนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้ถั่วงอกของเราสุกเล็กน้อยนะครับบางคนก็นิยมทานถั่วงอกที่มีความกรอบๆนิดนึงแต่วันนี้ครูมอสเสิร์ฟเป็นถั่วงอกดิบด้วยเดี๋ยวจะผัดถั่วงอกตัวนี้ให้มันสลดนิดนึงนะครับและตบท้ายด้วยกุช่ายนะครับก็คือเป็นพระเอกของผัดไทยเลยนะฮะแล้วก็จะช่วยเสิร์ฟในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูมอสขอเคลียร์
สเตชันตรงนี้ก่อนเพื่อที่ได้จัดเสิร์ฟให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าในการจัดเสิร์ฟผัดไทยเนี่ยเวลาไปจัดจำหน่ายเนี่ยจัดยังไงให้น่ากินหรือว่าน่าทานนะครับตอนนี้ผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอันนี้ก็คือลักษณะที่ดีควรมีกลิ่นของกระทะเล็กน้อยหรือว่ามีความไหม้นิดๆ นะครับก็จะทำให้รสชาติของผัดไทยนะฮะชูรสชาติขึ้นมามากขึ้นนะครับถามว่าทำไมใส่กล่องเลยไม่ได้หรอครับคุณมอสหรือว่าก็กินเลยใส่จานธรรมดาก็กินเลยไม่ได้นะฮะในการจัดจานเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผัดไทยได้ด้วยนะถ้าเราเสิร์ฟธรรมดาอะต่อให้เราใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรแต่ว่าเราไม่รู้จักการจัดจานการเสิร์ฟมันก็จะลดมูลค่าของอาหารของเราได้ด้วยเน้นย้ำ 1. รสชาติต้องอร่อย 2. ความสะอาดนะความสวยงามหน้าตาแล้วก็อย่าลืมเรื่องต้นทุนที่ครูมอสได้บอกไปว่าใน1จานเรามีต้นทุนอะไรบ้างและจานนี้เราจะขายเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจของนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะครับผัดไทยก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับ1นะครับกุช่ายนะครับกุช่ายดิบที่เราจัดเสิร์ฟมาตรงนี้นะครับ2ถั่วงอกดิบครับ3หัวปลีทำไมครูมอสไม่เสิร์ฟหัวปลีเป็นชิ้นใหญ่ๆในเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยฮะได้เอาไปคลุกเคล้าแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันกับตัวผัดไทยเลยครูมอสเลยซอยเป็นเส้นๆเทคนิคการทำหัวปลีอย่างไรให้ไม่ดำครับนักเรียนครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าหัวปลีเนี่ยค่อนข้างดำได้ง่ายเซนซิทีฟต่ออากาศเมื่อเราปอกออกมาแล้วเนี่ยครับก็คือเมื่อหัวปีอ่ะโดนอากาศหรือว่าเราหั่นมันจะดำทันทีเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยครับก็คือ1เราจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้มะขามเปียกหรือน้ำมะนาวหรือเกลือที่มันมีความเป็นกรดนะฮะมาละลายกับน้ำแล้วเราก็ต้องรีบตัดแต่งหรือว่านำมาถูกับหัวปีเพื่อลดความดำนะฮะของยางที่อยู่ในหัวปีนะฮะแล้วรีบตัดแต่งแล้วก็ต้องรีบแช่ลงไปในทันทีนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ให้นานจนเกินไปถ้ายิ่งนานหัวปลีเนี่ยจะยิ่งดำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมะนาวนะครับมะนาวเราก็เลือกใช้เป็นมะนาวดูไซส์นิดนึงมะนาวที่มีน้ำเยอะเป็นมะนาวแป้นกับส่วนพริกป่นเราก็เสิร์ฟไปด้านข้างหรือว่าจะมีถ้วยแยกก็ได้เผื่อลูกค้าบางท่านไม่ทานเผ็ดหรือว่าไม่ทานพริกเราก็ถึงครูมอสบอกไปทีแรกว่าซอสครูมอสเนี่ยจะไม่ใส่พริกป่นลงไปในซอสเลยแต่บางสูตรก็จะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับเด็กเล็กหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อผัดไทยของเราอะนะครับสุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงเพิ่มเท็กเจอร์ให้ความกรุบกรอบและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยและสุดท้ายบางที่นะครับก็จะเสิร์ฟน้ำตาลทรายแต่วันนี้ตัวผัดไทยของครูมอสเนี่ยมีความหวานที่พอดีอยู่แล้วนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟน้ำตาลทรายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาจัดจานกันอย่างที่ครูมอสเคยบอกครับเราจะเลือกใส่ตัวเส้นหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับลงไปก่อนด้านล่างนะครับของจานนะครับปริมาณเราก็วันนี้ครูมอสผัดนะครับปริมาณก็คือ2คนทานนะฮะแต่วันนี้เราจะจัดเสิร์ฟเพียง1จานก่อนนะครับปริมาณ2คนจานแล้ว2คนทานเราก็เลือกตัวที่เป็นเส้นลงไปก่อนนะฮะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็จะนำถั่วงอกเต้าหู้กุ้งแห้งนะฮะที่เป็นเครื่องนะฮะไว้ด้านบนนะครับของจานนะฮะเพื่อความสวยงามสีเขียวที่ได้เราก็จะได้มาจากกุช่ายนะฮะเราต้อง1สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในจานอาหารนะครับนักเรียนนักศึกษาก็คือองค์ประกอบความสมดุลของจานไม่ว่าจะเป็นสีรูปทรงต่างๆนะฮะไม่ว่าเวลาเราจัดจานอาหารเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นทรงกลมทั้งหมดหรือว่าเป็นฝอยทั้งหมดหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันจะไม่ดูไม่มีความหลากหลายของจานอาหารนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ครูมอสก็ทำไมครูมอสไม่ผัดกุ้งไปทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งกุ้งไว้นานกุ้งก็จะมีความทำไมลูกแข็งใช่ไหมเมื่อโดนความร้อนนานๆนะฮะเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันเซตตัวทำใ
แข็งกระด้างนะครับมันเราก็เลยไม่ควรนะฮะที่จะทิ้งไว้นานเกินไปครับเราก็ต้องดูความยิ่งปลาหมึกก็จะสุกเร็วกว่ากุ้งเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่เราใช้เนี่ยมันมีความสุกง่ายสุกยากอย่างไรเราต้องมีกระบวนการการวางแผนอย่างเช่นถ้าเป็นหมูก็สามารถผัดไปได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกช้าใช่ไหมลูกต้องใช้เวลานานในการผัดนะแล้วก็อย่างตรงนี้เราก็จะโชว์กุ้งไว้ด้านบนนะครับเพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผัดไทยตัวนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับเราก็จะแต่งด้วยเห็นไหมฮะเราเขียวๆมันไม่ค่อยมีเราก็จะโรยด้วยกุ้ยช่ายอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้เป็นสูตรของครูมอสเองนะครับก็คือใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะครับโรยแต่งไปด้านบนนะฮะของผัดไทยหอมเจียวตัวนี้ครูมอสก็เจียวเองนะฮะเทคนิคง่ายๆเลยก็คือในเราต้องซับน้ำในตัวหอมออกให้หมดก่อนนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปเจียวโดยมีน้ำมันในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองทองเราต้องรีบเช็คน้ำมันออกทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่นำน้ำมันออกความร้อนเนี่ยครับจะยังอยู่ในตัวของหอมก็จะทำให้หอมเนี่ยโอเวอร์คุกแล้วก็ไหม้ได้อย่าลืมสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามนะครับความสะอาดบริเวณรอบจานนะฮะเพราะว่าเราคำนึงถึงไปถึงเวลา F&B หรือว่าพนักงานบริการนะฮะไปเสิร์ฟเราก็ต้องดูด้วยรอบจานมีความมันไหมมีอะไรไหมครับเราก็ใช้ทิชชู่อเนกประสงค์เนี่ยครับราคาต้นทุนก็ไม่แพงนะครับนำมาเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาผัดไทยกุ้งสดของเรานะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปทำที่บ้านหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราจะมาสรุปให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังอีกครั้งนะฮะจากนี้ขออนุญาตเคลียร์สเตชันนิดนึงนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นได้ชัดๆนะครับในการทำอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่ครูมอสเน้นย้ำเลย1ก็คือความสะอาดเราควรทำไปเก็บไปเคลียร์ไปไม่ควรวางทุกอย่างไว้บนสเตชันนะครับก็คือพยายามทำไปเคลียร์ไปเก็บไปนะฮะเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยของเชฟที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะนักเรียนนักศึกษาของครูมอสเนี่ยเวลาเรียนกับครูมอสครูมอสจะเตือนย้ำอยู่ตลอดว่านักเรียนจะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนทำไมจะต้องเตรียมของให้พร้อมเพราะอะไรถ้าเราเตรียมของไม่พร้อมเราก็หั่นไปหั่นมาอันนี้ก็ยังไม่ได้หั่นแต่ของที่อยู่ในกระทะจะไหม้แล้วแต่อย่างเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูมอสเตรียมหั่นซอยสับทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและเราจะมีขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเสื่อมเสียวัตถุดิบที่เราได้ทำด้วยยิ่งสมมุติเมื่อกี้ถ้าครูมอสเจียวหอมกับกระเทียมอยู่แล้วลำดับต่อไปครูมอสจะต้องใช้กุ้งแต่กุ้งครูมอสยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้เอาเส้นดำออกยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยครูมอสก็ต้องวิ่งไปด้านหลังเพื่อไปเตรียมก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาและกระเทียมก็ไหม้นะเต้าหู้ก็ยังไม่ได้หั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็ทำให้กุ้งโอเวอร์คุกได้อันนี้ฮะมันก็จะทำให้เราเสียวัตถุดิบตรงนั้นไปเลยนะครับเห็นไหมคะว่าที่ครูมอสบอกมาตลอดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้เลือกซื้อมาเนี่ยเราเลือกจากแหล่งวัตถุดิบจริงๆแล้วก็ดึงรสชาติหรือว่าดึงความอูมามิเนี่ยในตัวของวัตถุดิบออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งซึ่งกุ้งก็มีความหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้งอยู่แล้วกุ้งแห้งก็มี

ความเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งแห้งอยู่แล้วใช่ไหมครับและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อมารวมกันมันก็ให้รสชาติที่มีความสามรสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ผงปรุงรสหรือว่าชูรสเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าผงชูรสเนี่ยทานไปแล้วดีไหมมีผลต่อสุขภาพไหมนะฮะอย่างงานวิจัยที่เราได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าทานผงชูรสแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ที่ครูมอสเคยศึกษานะฮะว่าผงชูรสเนี่ยทำมาจากมันสำปะหลังซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปมาเพราะพวกอาหารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพืชใต้ดินนะฮะจะต้องปรุงสุกก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันสำปะหลังมันเทศมันแกะจะไม่ใช่มันแก้วไม่ใช่นะฮะมันแก้วเป็นผลไม้สามารถทานดิบได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำมาทานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการปรุงให้สุกก่อนนะฮะในการทำอาหารครับเห็นไหมครับผัดไทยเน้นย้ำนะครับซอสผัดไทยสามารถทำได้หลากหลายเมนูไม่ใช่เพียงผัดไทยอย่างเดียวจะเป็น1ซอสของไข่ลูกเขย2ซอสของผัดหมี่โบราณแล้วก็สามารถนำไปแปรรูปใช้ในส่วนของผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ปลาสามรสก็ได้สามารถใช้ซอสตัวนี้หากินได้เกือบทุกเมนูหากนักเรียนลองไปทำดูนะครับเน้นย้ำอีกครั้งส่วนผสมมีแค่3อย่างง่ายๆครับ1น้ำตาลโตนด1ถ้วยตวงครับ2น้ำมะขามเปียก1ถ้วยตวงครับ3น้ำปลาอย่างดีนะครับถ้วยตวงนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หอมใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนสีที่ได้ทำไมถึงเข้มทั้งที่ครูมอสไม่ได้ใส่ตัวปรุงแต่งสีเลยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหรือว่าน้ำมันหอยเราจะต้องเจียวให้ตัวน้ำมันเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยมันบราวน์ก่อนก็คือทำให้มันมีสีน้ำตาลออกมาก่อนที่เราจะใส่วัตถุของเหลวอย่างอื่นลงไปเช่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาหรือว่าน้ำเปล่านะฮะเราจะต้องให้ได้สีก่อนพอได้สีแล้วปุ๊บเราถึงจะใส่ของเหลวลงไปแล้ววัตถุตัวผัดไทยของเราหรือว่าซอสอย่างอื่นของเราเนี่ยจะไม่ต้องใช้ซีอิ๊วดำเลยจะไม่เหม็นกลิ่นกากซีอิ๊วดำหรือว่าไม่เหม็นน้ำมันหอยหรือว่าไม่เหม็นตัวที่เป็นบางตัวฮะเขาจะใช้พวกน้ำตาลอ้อยลงไปช่วยด้วยหรือว่าน้ำตาลทรายแดงในบางสูตรฮะแต่น้ำตาลโตนดเนี่ยมีสีเฉพาะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ให้เป็นเท่านั้นเองครับหลักการเก็บรักษานะครับซอสเมื่อใช้เสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราจะไม่ควรนำของร้อนเข้าตู้เย็นโดยทันที 1. เพราะว่าจะทำให้ของเนี่ยเสื่อมเสียได้ง่าย 2. ตู้เย็นทำงานหนักฮะเพราะว่าถ้าของร้อนตู้เย็นเราร้อนอยู่เอ้ยมีความเย็นแต่เรานำของที่มันร้อนจัดๆเนี่ยเข้าไปอุณหภูมิในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดลงทำให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยของเราชำรุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเนี่ยครูมอสบอกเทคนิคเล็กนิดหนึ่งเวลาเราได้มาเนี่ยกุ้งสดๆเลยเป็นๆจากทะเลหรือว่าเป็นจากที่เราไปซื้อเราไม่ควรสมมุติเราได้มา2กิโลแต่วันนี้เราจะใช้แค่1กิโลหรือครึ่งกิโลเราไม่ควรปอกทั้งหมดเลยเราควรบางที่เขาจะเอากุ้งเนี่ยใส่ทัปเปอร์แวร์นะฮะหรือว่ากล่องเก็บอาหารนะฮะแล้วก็ใส่น้ำลงไปปิดฝาแล้วก็เข้าช่องฟรีซก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ควรนำไปละลายน้ำโดยตรงหรือว่าไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปผ่านความร้อนนะคะนักเรียนจะต้องมีการวางแผนสมมติวันนี้เราจะต้องใช้อาหารที่อยู่ในช่องฟรีซนะใช้ของสดที่อยู่ในช่องฟรีซก่อนนอนนักเรียนจะต้องเอาของเนี่ยลงมาอยู่ในช่องชิลก่อนเพื่อให้วัตถุดิบเนี่ยค่อยๆคูลดาวน์ลงละลายตัวเองลงนะฮะและจะยังรักษาคุณภาพทางโภชนาการของวัตถุดิบไว้ได้ด้วยนะฮะส่วนอย่างอื่นพวกผักการเก็บรักษาผักละกันเราเรียนรู้เรื่องอาหารแล้วเราต้องรู้จักการเก็บรักษาอย่างผักโดยเฉพาะพริกนักเรียนต้นทุนตอนนี้พริกกิโลนึงหลายร้อยบาทมากเวลานักเรียนเก็บรักษาผักที่เราได้มาจากตลาดสิ่งที่ควรทำเลยก็คือล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซึ่งในการล้างเนี่ยให้สะอาดเพื่อปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลง
แล้วก็ยาที่เป็นสารเคลือบแว็กของผักนะฮะนักเรียนจะต้อง1ใช้เกลือก็ได้ผสมน้ำแช่ไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะให้สารเคมีพวกนี้ออกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด2ใช้ด่างทับทิมผสมกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือว่า3เทคนิคนี้ง่ายมากก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าแต่ต้องใช้น้ำเปล่าเนี่ยไหลผ่านนะครับเอาผักใส่ในกะละมังแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านเป็นสายแล้วก็ล้างให้สะอาดเลือกใบเน่าๆเสียๆออกช้ำๆออกนะฮะเสด็จไว้แห้งนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากล่องเก็บสุญญากาศฮะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยโดนอากาศน้อยที่สุดยิ่งโดนอากาศความเย็นต่างๆเนี้ยก็จะอาจจะทำให้ผักเราเน่าเสียได้นะฮะส่วนนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าผักที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่สุดเมื่อเขาเอามาวางเทียบกันแล้วมีผักบุ้งมีกะหล่ำปีมีดอกกะหล่ำมีผักคะน้าแล้วก็มีผักกาดขาวผักที่อยู่ได้นานที่สุดเลยเก็บรักษาได้ง่ายที่สุดเขาครูอาหารเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับข้อสอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งส่วนของวิชาของการสอบมาตรฐานวิชาชีพเนาะของอาหารเนี่ยของกรมพัฒนาฝีมือรายงานเขาจะถามเลยให้โจทย์เรามา5ข้อว่าผักชนิดใดอยู่ด้านนอกได้นานที่สุดตอบผักกะหล่ำปีนะครับนักเรียนครับเห็นไหมครับหลักการเลือกซื้อแล้วการเตรียมวัตถุดิบครูมอสได้บอกไปแล้วแล้วก็การเก็บรักษาการใช้เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังเซฟตี้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดการใช้เตาแก๊สหรือว่าการใช้ครกนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในตรีมสตรีทฟู้ดของเราวันนี้นะครับครูมอสกับน้องแอร์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ EP ต่อไปจะมาเจอครูมอสกับน้องแอร์ในส่วนของเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7 8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกลับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบ

้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญ

การต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิลเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวก

0: ทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current เชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะ EP ที่15นะคะการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ในโปรแกรม AutoCAD กันนะคะว่ามีวิธีการยังไงค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรแกรม AutoCAD แล้วนะคะอันนี้จะเป็นไฟล์งานที่อาจารย์เคยทำนะคะที่จะเป็นการเขียนแบบภายในทั้งหมดนะคะก็จะมีเป็นห้องต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ในที่นี้ในการเขียนเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะ

การเขียนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเดี๋ยววันนี้เราจะลองเขียนตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตัวบิวอินนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตัวตู้เสื้อผ้านะคะในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยค่ะก็จะมีการแขวนเสื้อผ้านะคะส่วนที่แขวนเสื้อผ้าส่วนที่เป็นชั้นวางของนะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนตามแบบนี้ดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอก๊อปปี้ตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะคะไปใช้ในอีกไฟล์หนึ่งนะคะเวลาทำงานจะได้ไม่สับสนกับตัวของเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในหน้าสตาร์ทอัพของเราที่เราเคยตั้งค่าไว้ได้เลยนะคะไปที่หน้าโมเดลก่อนนะคะเมื่อกี้เราก๊อปปี้มาแล้วนะคะเราก็กด Ctrl V วางได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราจะเขียนกันวันนี้นะคะสังเกตว่าตัวของเฟอร์นิเจอร์ในแบบตัวอย่างของอาจารย์นะคะเขาจะมีลักษณะที่เป็นแบบขยายนะคะก็คือสเกลเนี่ยเขาจะอยู่ที่สเกล1ต่อ10นะคะกระดาษตัวนี้ค่ะที่อาจารย์ใช้นะคะก็จะเป็นกระดาษขนาด A3 นะคะที่ เป็นการย่อสเกลลงมานะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้กระดาษตัวนี้ในการเขียนเลยนะคะวิธีการก็ copy กระดาษมาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษที่เป็นแนวตั้งนะคะต่อไปนะคะวิธีการก็คือให้เราหาจุดอ้างอิงในการเริ่มในการทำงานก่อนนะคะวิธีการก็อย่างเช่นในแบบของอาจารย์นะคะก็จะมีเส้นที่เป็นเรียกว่าเส้นระดับพื้นอ้างอิงนะคะสังเกตว่าตัวฟอนต์เนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้ให้เราเปลี่ยนเขาเป็นฟอนต์ที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD ก่อนนะคะวิธีก็เปลี่ยนที่สแตนดาร์ดได้เลยโอเคเปลี่ยนขนาดเขานะคะต่อไปนะคะเมื่อเราเห็นว่ามีเส้นนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถ copy มาก็ได้นะคะเมื่อเรามีเส้นอ้างอิงในการเริ่มเขียนงานของเราแล้วค่ะต่อไปก็คือการเริ่มขึ้นชิ้นงานนะคะการเริ่มขึ้นชิ้นงานเนี่ยให้เราสร้างเส้นนะคะเหมือนเดิมเลยที่เคยบอกก็คือสร้างเส้นไกด์นะคะหรือเส้นกริดไลน์ของเราเนี่ยขึ้นมาก่อนอย่างเช่นเวลาเราทำงานนะคะอะไรที่เรามันเป็นบล็อกแบบนี้ค่ะเราสามารถ copy มาใช้ได้เลยนะคะอย่างตอนนี้เราจะใช้เส้นผนังเป็นในการไกด์ของเราแล้วก็ copy ตัวผนังตัวนี้มาได้เลยตั้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาลองขึ้นเฟอร์นิเจอร์กันนะคะเราอาจจะไม่ได้ขึ้นตามแบบเป๊ะๆนะคะอาจจะมีการดีไซน์ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะต่อไปเนี่ยเราก็คิดก่อนว่าขนาดตู้ของเรานะคะเราจะมีขนาดเท่าไหร่อย่างในเบื้องต้นเนี่ยของอาจารย์เองเนี่ยจะมีขนาดตู้ที่มีไซซิ่งอยู่ที่60นะคะดิเมนชันที่เป็นสเกลในการทำงานอินทีเรียนะคะจะไม่เหมือนของการเขียนแบบ AutoCAD นะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะคะว่าเราต้องการที่จะใช้หน่วยแบบไหนนะคะตอนนี้ตู้ของเรานะคะอาจารย์ให้อยู่ที่60ดังนั้นเราก็จะสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะคะเป็นไกด์ขึ้นมาก่อนที่60.6 นะคะต่อไปเราวาดกล่องสี่เหลี่ยมของตู้ขึ้นมาก่อนได้เลยตรงนี้ขึ้นไประยะที่อยู่ข้างบนนะคะก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะให้เขาอยู่ที่ระยะที่เท่าไหร่ด้วยนะคะอย่างในที่นี้ก็จะเป็นระดับฝ้าเพดานนะคะเราก็เอาเขามาด้วยก็ได้นะคะ copy มาได้เลยเหมือนกันเลยนะคะต่อไปเราจะมาลองดูนะคะว่าในการทำตู้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการทำฐานตู้นะคะเวลาเราจะขึ้นฐานตู้อะไรเงี้ยค่ะอย่างสังเกตว่าตัวนี้ที่จะเป็นการเขียนสัญลักษณ์ของไม้โครงตู้อะค่ะอาจารย์ก็จะทำเป็นบล็อกไว้เลยที่สามารถยืดหดได้ตามขนาดเหมือนที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราจะใช้งานในส่วนที่มันจะต้องใช้ซ้ำๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งวาดใหม่นะคะในที่นี้ดูก่อนว่าโครงตู้ของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ระบุเข้าไปนะคะอย่างในที่นี้จะเป็น3x10นะคะเราก็ copy ตัวนี้ไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ปรับขนาดเขาตอนนี้นะคะสังเกตว่าเขาก็จะเป็นด้านบนเนี่ยเป็น10แหละด้านข้างเราก็ปรับเป็น3ได้เลยก็คีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะ0.03นะคะทีนี้นะคะเราก็วางโครงตู้ของเราตามที่เราต้องการได้เลยว่าเราต้องการที่จะวางโครงตู้ที่ระยะเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราก็ปี้นะคะไปไว้ที่ตัวริมสุดก่อนวิธีการทำตู้ของตัวตู้เสื้อผ้าค่ะตรงนี้ที่เราจะต้องขยับเข้าไปเนี่ยเพราะว่าในระยะที่กรณีที่เรายืนชิดตู้นะคะเท้าเราเนี่ยจะได้สอดเข้าไปตรงนี้ได้นะคะเราก็จะกระเทิบตัวโครงตู้เนี่ยเข้ามา

ประมาณ10เซนนะคะก็คือจุดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ใส่โครงตู้เข้าไปให้ตามที่เราต้องการเลยเมื่อเราได้โครงตู้เสร็จแล้วนะคะเรามาสร้างเส้นตัวไกด์ไลน์ของไซซิ่งตู้ด้านนอกด้วยนะคะกด REC ได้เลยนะคะแล้วก็วาดขึ้นไปก่อนที่แบบนี้แล้วเส้นนี้เราลบออกได้เลยนะคะต่อไปเนี่ยลักษณะของตู้นะคะเขาจะมีการใช้ไม้อัดหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ตามที่เรากำหนดนะคะขนาดเนี่ยเราก็ตามที่เราต้องการได้เลยอย่างในที่นี้ของอาจารย์ก็จะเป็นมีขนาด1นิ้วนะคะ1นิ้วก็คือ 2.5 เซนแล้วก็ออฟเซตตัวเส้นไซซิ่งของตู้ของเราเข้าไปได้เลยนะคะจุด 25 จุด 025 นะคะออฟเซตเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเส้นนะคะที่เป็นลักษณะของโครงของตัวตู้เนี่ยให้เขาเหมือนเป็นการวาดรูปเลยนะคะเรากด REC นะคะวาดไปได้เลยการประกอบของตู้เราจะเป็นยังไงนะคะเราก็ใส่ไปตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างในที่นี้ตอนนี้เราวาดตัวโครงตู้แล้วเนี่ยเราก็ปรับเลเยอร์เขาเพื่อที่เวลาทำงานเนี่ยมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะให้เป็นเส้นสีเหลืองนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของเราแขวนเสื้อนะคะเราแขวนเสื้อเนี่ยอาจารย์ให้เขาเนี่ยอยู่สูงที่ระดับสามารถแขวนแล้วก็เสื้อเนี่ยห้อยลงมาได้นะคะเราก็ดูอย่างตรงนี้เวลาในตู้เสื้อผ้าค่ะเราก็จะมีราวที่ไว้พาดกางเกงหรือพาดเสื้อผ้าในระดับล่างด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เราก็สร้างขึ้นมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก๊อปปี้ตัววงกลมอันนี้ไปนะคะเขาจะอยู่ที่ระดับความสูง 6.75 นะคะสมมติเราวางไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะเราสร้างวงกลมขึ้นมาเนี่ยเรากระเถิบเขาไปก่อนนะคะจุด1เรากระเถิบขึ้นไปนะคะที่จุด675นะคะแล้วเราก็ก๊อปปี้เขานะคะวางในระยะห่างที่เราต้องการได้เลยจุดก๊อปปี้ไลน์ไออันนะคะก็คือกด CO กด M 1ครั้งนะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขได้เลยจุด1จุด2จุด3แบบนี้นะคะเราก็จะได้ราวที่อยู่ด้านล่างแล้วนะคะต่อไปราวที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นไปจากตัวเนี้ยอีก1เมตรนะคะ1เมตร5เซนเราก็ขยับตัวนี้ขึ้นไปก็ได้ค่ะกด CO นะคะขึ้นไปเลยคีย์ตัวเลขเข้าไปค่ะ 1.05 นะคะเราก็จะได้ราวแขวนเสื้อนะคะขยับเขาให้อยู่ตรงกลางนะคะจับตัวจุดกึ่งกลางจับที่จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ขยับโอเคพอเขาอยู่ตรงกึ่งกลางตู้เสร็จแล้วนะคะตัวเสื้อพวกนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเราสามารถไปหาโหลดนะคะโดยที่เราไม่ต้องวาดพวกเส้นพวกนี้ขึ้นมาเองได้นะคะเราก็จะมีบอกในการเอาเสื้อผ้าพวกนี้นะคะเข้ามาใส่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเขียนแบบของเรานะคะแล้วก็ copy มาวางได้เลยเสร็จแล้วนะคะอย่างตัวตู้ตัวนี้จะมีชั้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราก็สามารถวาดเข้าไปได้หรือเราจะ copy ตัวข้างบนลงมาก็ได้นะคะเช็คก่อนนะคะว่าระยะเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้เนี่ยตัวชั้นวางของเนี่ยเขาจะมีระดับอยู่ที่ตรงนี้บวก1นะคะจากตู้ด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ 1.875 นะคะเราก็ copy ตัวนี้ขึ้นไปได้เลย 1.875 นะคะ enter เสร็จแล้วนะคะอย่างตรงนี้ถ้าทับถ้าเขาทับกันเราก็ขยับเขามานะคะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ตัวตู้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวประตูตู้นะคะซึ่งประตูตู้เนี่ยเราก็จะต้องเขียนแยกชิ้นออกมา1ชิ้นนะคะส่วนประตูตู้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะแบ่งให้ประตูตู้เนี่ยมีระดับที่พอดีกับชั้นวางของหรือจะให้เป็นประตูเดียวกันไปเลยนะคะอย่างในที่นี้ถ้าเป็นประตูเดียวกันเราก็วาดขึ้นไปถึงสุดด้านบนเลยปรับสีเส้นเขานะคะกด MA ตอนนี้เป็นเส้นสีเหลืองแล้วนะคะแล้วก็อย่างตรงนี้ค่ะ
ตอนนั้นที่อาจารย์ออกแบบก็คือตัวชั้นเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ติดกับตัวประตูใช่ไหมคะแล้วก็ออฟเซ็ตเขาเข้าไปได้เลยนะคะกด S ดึงเขาเข้าไปอยู่ที่เรากำหนดระยะได้เลยนะคะเราลองออกแบบเองแล้วก็ลองทำตามดูก็ได้นะคะว่าเราต้องการที่จะเขียนลักษณะของตู้แบบไหนนะคะอย่างในที่นี้ตู้ของอาจารย์เนี่ยก็จะได้แล้ว1ตู้นะคะที่เป็นนะคะต่อไปเนี่ยตู้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ด้านนึงอาจจะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าใช่มั้ยอีกด้านนึงเนี่ยเขาจะเป็นชั้นวางของอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทำขึ้นมาพร้อมๆกันได้เลยนะคะเราก็กำหนดจุดได้เลยอะไรที่เราสามารถ copy ได้นะคะเราก็ copy เข้ามาอย่างตัวโครงตู้นะคะเป็นตู้เดียวกันนะคะแต่ว่าระยะการตัดเนี่ยจะอยู่ที่2ตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไปดูในไฟล์ของอาจารย์ให้ดูนะคะสังเกตว่าตู้ตัวนี้ค่ะเขาจะมีเซกชันที่ตรงชั้นวางของนะคะกับตัวตู้แขวนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะลองตัดเซกชันตรงชั้นวางของทางด้านนี้ค่ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการต่อไปนะคะเราก็ต้องมาคิดต่อว่าตัวเคาน์เตอร์ชั้นล่างสุดหรือตัวตู้ล่างสุดอะค่ะเขาจะมีขนาดความสูงที่เท่าไหร่นะคะอย่างสังเกตว่าพอเป็นงานการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์อะค่ะเขาจะมีหน่วยที่เป็น7525อะไรเงี้ยเนื่องจากความหนาของไม้นะคะบางทีเขาก็จะทดกันขึ้นไปนะคะอย่างในที่นี้ความหนาของไม้เนี่ยเขาจะอยู่ที่25บางทีหน่วยของเขาเนี่ยก็เลยจะเกินขึ้นมาที่จุด25แบบนี้นะคะต่อไปนะคะการเขียนตู้ตรงนี้นะคะความอยู่ที่ 6.75 นะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยเซตนี้เข้ามาก่อนนะคะเพื่อเป็นการกำหนดไซซิ่งของตู้นะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้ตู้ของเรามีขนาดนะคะที่ 6.75 นะคะความกว้างตรงนี้ก็จะเป็น60นะคะก็คือจุด6เข้ามานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยจุด675นะคะเราก็จะได้ไซซิ่งของตู้ล่างแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของชั้นวางของด้านบนนะคะเราก็สร้างตัวของไม้อัดโครงตู้ขึ้นมาก่อนนะคะจุด025นะคะจุด025เข้ามาจุด025นะคะเสร็จแล้วเมื่อเรามีตัวนี้แล้วค่ะเราก็ดึงได้เลยดึงไปได้เลยว่าเราต้องการดึงไปสุดแค่ไหนนะคะเปลี่ยนให้เป็นสีเลเยอร์ที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วก็ copy เขาได้เลยเราต้องการวางที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะอย่างถ้าเป็นชั้นวางของสมมุติถ้าเราต้องการที่จะแบ่งเขานะคะล่างสุดแล้วก็บนสุดนะคะเราต้องการแบ่งเขาวิธีการก็คือเรากดลาย1เส้นใช่ไหมคะในการเขียนเฟอร์นิเจอร์เราจะรู้ว่าบางทีในการแบ่งของชั้นวางของเราจะต้องแบ่งให้เท่าๆกันนะคะวิธีการก็คือให้เราสร้างเส้นจากเซนเตอร์ของตัวไม้ตัวนี้ค่ะกับเซนเตอร์ของไม้ชิ้นล่างนะคะแล้วให้กด DIV ค่ะเลือกเส้นนะคะแล้วเราลองดูว่าเราจะต้องการแบ่งเส้นตรงนี้ให้เป็นทั้งหมดกี่ช่องนะคะหรือแบ่งชั้นตัวนี้ให้เป็นทั้งหมดกี่ชั้นสมมุติถ้าเราแบ่งไปที่5นะคะเราก็กดเลข5สังเกตว่าในตัวของเส้นเนี่ยเมื่อเราเลือกเนี่ยเขาจะมีจุดไกด์ให้เราเลยว่าเส้นตัวนี้เมื่อแบ่งออกมาแล้วเนี่ยที่เท่าๆกัน5ส่วนนะคะจะอยู่ในจุดทั้ง4จุดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขยับตัวชั้นวางของของเรานะคะไปตามจุดต่างๆเลยเราขยับไปตามเส้นนะคะเดี๋ยวตัวครอสแฮร์ของเราเนี่ยเขาก็จะล็อกให้นะคะแต่ถ้าเรามองไม่เห็นนะคะให้เราเถิบเขาออกมาจากเส้นนี้ก่อนเห็นว่ามันจะมีจุดเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขยับตัวชั้นของเราได้เลยในที่นี้อาจารย์เห็นจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จับตรงนี้แล้วก็ให้แกนเขาล็อกให้เรานะคะนี่เป็นที่หนึ่งนะคะวิธีการ copy ให้เร็วมากยิ่งขึ้นก็คือเมื่อเราได้ไกด์ขึ้นมาแล้วเนี่ยที่หนึ่งตำแหน่งเนี่ยเราจับตัว object นี้ใช่ไหมคะเรากด copy นะคะแล้วก็กดเลือกที่ชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปเราก็จะได้ระยะที่เท่ากันแล้วนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยให้เราลบตัวเส้นไกด์ของเราออกนะคะเราก็จะได้ชั้นวางของนะคะทั้งหมด5ชั้นแล้วนะคะแล้วก็ตัวตู้เนี่ยเมื่อเราได้โครงตู้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราใส่หน้าบานประตูนะคะ
ก็คือจุด025นะคะขนาดของไม้ความสูงอยู่ที่จุด675นะคะเมื่อได้หน้าบานประตูก็เปลี่ยนเอเยอร์ให้เขาได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้ตู้นะคะเซกชันของตู้ทั้งหมด2ใบแล้วนะคะต่อไปเนี่ยตู้เนี่ยเมื่อเรามีตัวเซกชันที่เราตัดโดนแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นเส้นที่เราเห็นรูปด้านนะคะก็คือเส้นของตู้ตัวภายในสุดนะคะเราก็ต้องสร้างเขาขึ้นมาด้วยนะคะตู้ก็จะได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเลเยอร์นะคะสังเกตว่าที่เราขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์เอาเข้ามาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดิเมนชันแล้วก็ลองสเปคดูนะคะว่าเราจะใส่กับตู้งานอินทีเรียยังไงนะคะเราก็สร้างเส้นขึ้นมาเลยนะคะตรงไหนบ้างที่เราต้องการจะสร้างเส้นจะทำดิเมนชันเขาจะกำหนดขนาดเขานะคะก๊อปปี้ไปได้เลยนะคะวางตรงจุดต่างๆนะคะวิธีก๊อปปี้นะคะหลายๆครั้งก็คือให้กด CO สเปซบาร์หนึ่งครั้งนะคะกด M แล้วเราก็จับเส้นพวกนี้ไปวางได้เลยระดับฟ้านี้ถ้าเรามีเส้นตัวนี้แล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะความกว้างของตู้นะคะการกำหนดขนาดของดิเมนชันนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะบอกจุดไหนบ้างนะคะอย่างถ้าในที่นี้เราต้องการจะบอกจุดของการวางตำแหน่งของโครงตู้ในระยะต่างๆเนี่ยเราก็ใส่ดิเมนชันเขาเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการบอกเราต้องการแค่จะบอกว่าตัวของโครงตู้เนี่ยให้กระเถิบเข้ามาจากด้านนอกเนี่ย10เซนเนี่ยเราก็ทำแค่ตรงนี้ก็พอนะคะส่วนตรงนี้จะกำหนดไม่กำหนดก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยต่อไปก็เหมือนกันนะคะฝั่งด้านนี้ก๊อปปี้เส้นมาได้เลยค่ะสิ่งที่จะต้องบอกในเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะมีตำแหน่งว่าจะให้ช่างเขียนช่างที่จะทำตู้หรือคนอ่านแบบอะค่ะว่าเราต้องการนะคะตำแหน่งของราวเนี่ยอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่จากตรงไหนนะคะเราก็จะต้องใส่ตัวดิเมนชันเข้าไปด้วยนะคะคนที่มาอ่านแบบเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับเขานะคะก๊อปปี้ไปเลยนะคะกระเถิบให้อยู่บนเส้นโอเคความกว้างของตู้นะคะต่อไปก็มาเปลี่ยนตัวเส้นได้เลยนะคะวิธีการเปลี่ยนเส้นเราก็สามารถเลือกเส้นทั้งหมดที่เราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแบบเดียวกันนะคะก็คือเลือกได้เลยแล้วก็เปลี่ยนทางด้านขวานะคะลายไทท์ Hidden Tool นะคะส่วนใหญ่เส้นปะเราจะใช้เป็นเส้น Hidden Tool นะคะเมื่อได้ Hidden Tool แล้วเนี่ยให้เรากดปรับขนาดด้วยนะคะถ้าขนาดความถี่ของเส้นนะคะเขามีขนาดที่ไม่เท่าที่เราต้องการนะคะก็ให้เราปรับขนาดด้วยนะคะเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่ dimension ได้เลยกด DIM นะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ก็จะบอกขนาดที่เป็นความกว้างสุทธิของตู้นะคะขนาดของตำแหน่งที่เราต้องการจะ offset ตัวของโครงตู้เข้าไปนะคะสังเกตว่าถ้า dimension ใหญ่เนี่ยเราสามารถปรับได้นะคะกด MA จากของอาจารย์ได้เลยหรือเราเลือกตัวดิเมนชันของเรานะคะแล้วก็กดปรับขนาดได้ที่ตัวฟิตนะคะตอนนี้ที่เราเขียนงานเนี่ยงานของเราเนี่ยจะอยู่ในสเกลที่1ต่อ10ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ปรับให้เขาลดลงไปนะคะที่จุด1เราจะไปปรับขนาดที่ตัวฟิตนะคะวิธีการก็คือเลือกตัวดิเมนชันก่อนนะคะไปที่หน้าต่างฟิตที่หน้า property นะคะปรับตัวดิมสเกลนะคะให้เป็นจุดหนึ่งดิเมนชันเขาเนี่ยก็จะเล็กลงไปตามสเกลที่เราต้องการที่จะพอตออกไปอะค่ะในที่นี้เราจะพอตแบบออกไปในสเกล1ต่อ10ใช่ไหมคะเราก็ปรับตัวฟิตของดิเมนชันเนี่ยให้เป็นจุดหนึ่งนะคะต่อไปก็เขียนเลยนะคะหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการ
ไปปรับในนี้นะคะสมมุติตอนนี้เราใช้ตัวดิเมนชันที่เป็น e ขีด e 100ใช่ไหมคะเลข100ที่อาจารย์ตั้งไว้เนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นสเกล100ในการพอตแบบนะคะถ้าเราต้องการที่จะทำสเกล10อะค่ะให้เรากดสร้างขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นตามที่เราต้องการนะคะก็คือ ee 10 continue นะคะแล้วเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาสังเกตว่าเขาก็จะมีคำว่า fit เหมือนกันเราไปที่หน้า fit เนี่ยปรับตรงสเกลตรงนี้นะคะให้เป็นจุดหนึ่งกดโอเคกดเซตนะคะแล้วเราก็จะสามารถเขียนดิเมนชันได้แบบที่เราไม่ต้องมาปรับทีหลังนะคะเราก็จะได้ดิเมนชันที่มีขนาดเท่ากันเลยทำไปได้เลยนะคะ

ในการเขียนไดเมนชันนะคะถ้าเราต้องการที่จะปรับให้เขาเป็นหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปรับได้อย่างในที่เนี้ยเราใช้หน่วยที่เป็นหน่วยเมตรใช่ไหมคะแต่อย่างตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรเราก็สามารถปรับให้เขาเปลี่ยนทศนิยมได้นะคะในที่นี้เราจะใช้เป็นหน่วยเมตรไปก่อนนะคะอาจารย์ขอปรับแต่งตัวไดเมนชันนะคะให้มีความห่างจากตัวอ็อบเจกต์เนี่ยที่เล็กลงกว่านี้นิดนึงเราก็ปรับเข้าไปนะคะเราต้องใส่ระยะรวมนะคะในงานเขียนแบบทุกอย่างนะคะระยะรวมตรงนี้นะคะระยะรวมของตู้นะคะก็จะอยู่ที่2.75 เมตรนะคะแล้วก็วิธีการที่ทำให้เร็วนะคะเราก็ copy ตัว dimension ของเขาเนี่ยไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่ของอีกรูปตัดหนึ่งกด CO นะคะวางนะคะแล้วก็ขยับตัวนี้ได้เลยว่าเราต้องการที่จะใส่ไดเมนชันตรงไหนบ้างนะคะโอเคแล้วเราก็ copy dimension นะคะอย่างในที่นี้นะคะตัวนี้ของเราเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็ copy เขาลงมาได้เลย CO นะคะวางบนเส้นCO M เราวางไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆมาดึงตัวไดเมนชันเนี่ยขึ้นไปก็ได้แบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของเส้นที่เกินออกมาเงี้ยค่ะเราก็ปรับแต่งเขาให้เขากลับเข้าไปที่จุดที่เราจะต้องการจบเส้นตัวนี้นะคะเราต้องการจบเส้นที่ตรงนี้แล้วก็กระเถิบเขาเข้าไปนะคะต่อไปก็เป็นระยะรวมระยะรวมเราก็ตู้มีขนาดเท่ากันแล้วก็ copy มาได้เลยนะคะกดเลือกเส้นกด CO นะคะวางในระยะที่เท่าๆกันนะคะควรวางตัว dimension นะคะเราต้องวางในระยะห่างเท่าๆกันนะคะงานเราจะได้มีระเบียบเรียบร้อยนะคะตัวนี้เรามีแล้วเราก็ลบตัวนี้ออกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัว dimension ของตัวนี้นะคะที่เรายังไม่ได้ใส่ความสูงของตัวโครงไม้นี้นะคะ DIM นะคะทั้งสองด้านเลยแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถ copy ไปได้เลยนะคะสังเกตว่าตอนนี้ dimension 2ตัวนี้เขาซ้อนกันอยู่แล้วก็กระเถิบเขาขึ้นไปได้นะคะทีนี้เราก็จะได้ไดเมนชันของตัวตู้แล้วนะคะมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วนะคะเราก็มาใส่เฮดงานให้เขานะคะเราก็ copy ได้เลยหรือวิธีการสร้างขึ้นมานะคะให้เรากดสร้างเส้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการจะวางตำแหน่งไหนนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ต้องการจะวางตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ตรงกับเส้นไดเมนชันนอนแล้วก็ไดเมนชันตั้งตรงนี้นะคะก็เขียนไปก่อนนะคะขนาดต่อไปการใส่เทคนะคะ DT การใส่เทคหัวข้อเนี่ยเราก็เลือกจุดที่เราต้องการจะวางตัวเทคได้เลยนะคะในที่นี้อาจารย์ต้องการวางตรงนี้นะคะเราก็กำหนดขนาดของเทคแล้วกด Enter นะคะอย่างอันนี้จะเป็นตัวของรูปตัด A ชื่อเฟอร์นิเจอร์อะไรเราก็สามารถตั้งได้เลยเราจะใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ Section

A Enter นะคะหรือกดที่ตรงนี้ถ้ามีขนาดที่ใหญ่ไปก็ให้ไปปรับที่หน้า Property ด้านข้างนะคะเป็นลองที่จุด25ดูจุด025ดูนะคะจุด05โอเคอย่างในที่นี้ถ้าขนาดโอเคแล้วนะคะก็ปรับเลเยอร์ของเขาให้เป็นสีเข้มนะคะกระเถิบเขาขึ้นไปนิดนึงนะคะปรับเส้นนี้ให้อยู่ข้างในตำแหน่งที่เราต้องการก่อนจุด05นะคะเปลี่ยนเลเยอร์เส้นด้วยนะคะเป็นเบอร์เข้มด้วยข้างล่างเราก็ควรบอกเขานะคะว่าในที่นี้เราเขียนงานที่สเกลเท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้อาจารย์เขียนในสเกลที่1ต่อ10นะคะเราก็จะมาใส่ชื่อของขนาดสเกลกันเราก็ปรับได้เลยนะคะดับเป็นคลิกได้เลยค่ะเปลี่ยนเป็นสเกล CALE นะคะ1ต่อ10นะคะอันนี้เป็นหัวข้อรองเราก็ปรับเขาขนาดเล็กลงมานะคะปรับตำแหน่งแล้วก็ระยะห่างได้ตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเราสร้างมาได้1อันแล้วเนี่ยเราอยากจะ copy แล้วก็เลือก copy นะคะแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่มีตำแหน่งใกล้เคียงกันได้เลยอย่างในที่นี้อาจารย์จะวางที่ตำแหน่งนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็น section B เสร็จแล้วนะคะก็จะมีเรื่องถ้าเราต้องการใส่ text เช่นเราต้องการบอกว่าอันนี้คือเป็นไม้อัดอันนี้เป็นโครงตู้นะคะเราก็กด QL นะคะก็จะเป็นตัว leader นะคะชี้ขึ้นไปปรับองศาขึ้นไปแบบนี้นะคะชี้ออกมาเราต้องการให้เขาอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะเมื่อเราเลือกจุดเสร็จแล้วนะกด enter นะคะเขาจะขึ้นตัวข้างๆนี้นะคะว่า mtext เมื่อขึ้น mtext เนี่ยให้เรากด enter เขาก็จะขึ้นให้เราใส่ตัว text เข้าไปนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ต้องการจะบอกว่าตัวนี้เป็นโครงตู้ไม้เนื้อแข็งขนาด10หรือ 0.10 นะคะคูณ 0.3 0.03 นะคะหรือ3เซนนะคะให้เราใส่หน่วยอันนี้ก็คือการที่เราต้องการที่จะสเปคตัวแบบนะคะเราก็ปรับตัวพวกนี้เราสามารถปรับได้เลยนะคะขยับตัวหนังสือนะคะถ้าเราต้องการขยับให้เรากด M ให้เรากด X นะคะเพื่อเป็นการแตกตัวหนังสือเขาออกมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนสเปคแบบนะคะเราก็สามารถใส่ไปได้เลยว่าเราต้องการที่จะใส่ตัวเส้นพวกนี้นะคะตรงไหนบ้างนะคะวิธีการเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะเช่นการสเปคแบบพวกนี้ค่ะก็อยู่ที่เราจะกำหนดได้เลยว่าเราต้องการจะชี้บอกที่ตรงไหนบ้างนะคะว่าตำแหน่งไหนเนี่ยเป็นอะไรนะคะอย่างอันนี้อาจารย์ต้องการบอกว่าตำแหน่งนี้ให้ไปดูแบบขยายมือจับนะคะตำแหน่งนี้ติดตั้งไฟ LED นะคะอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะใส่ทำตัวเส้นนะคะ leader เขาเรียกเส้น leader นะคะเป็นการชี้บอกว่าตรงนี้คือให้ดูแบบขยายมือจับนะคะตรงนี้ให้ดูไม้นะคะไม้จำปาทองตกแต่งนะคะขนาดเท่านี้นะคะเราก็สามารถเขียนไปได้เลยวิธีการก็อย่างที่อาจารย์ลองทำให้ดูตรงด้านนี้นะคะต่อไปเนี่ยก็คือการพอตออกไปนะคะการพอตออกไปก็เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะอย่างตัวพอตสไตล์เนี่ยเราตั้งไว้แล้วนะคะที่ ACAD นะคะเราก็ใช้ตัวเดิมเลยในการทำงานของเรานะคะการเปลี่ยนหรือการอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่าในการทำงานชิ้นนั้นๆนะคะจะใช้หัวปากกาขนาดเท่าไหร่นะคะต่อไปเราก็ลองเลือกขนาดนะคะอย่างในที่นี้นะคะอาจารย์ใช้เป็นขนาดกระดาษ A3 นะคะ paper size ตรงนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น A3 ด้วยนะคะสังเกตว่าสเกลเนี่ยจะเป็นจุด01ก็คือสเกล1ต่อ10เหมือนที่เราเกินไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะ preview ดูนะคะเราก็จะได้เซกชันของตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาแล้วนะคะ2เซกชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนตัวเซกชันนะคะสังเกตว่าในแบบของเราเนี่ยเหมือนขาดการแฮชของตัวไม้นะคะเป็นการบอกว่าไม้ของเราเนี่ยเป็นไม้อะไรนะคะสังเกตว่าในแบบของอาจารย์นะคะก็จะมีการแฮชพวกนี้ใส่เข้าไปแนะนำว่าเราก็ใส่นะคะวิธีการแฮชก็คือเรากด S 1ครั้งนะคะกด Space Bar เลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการแฮชตัวไหนเราแฮชพร้อมกันทั้งหมดได้เลยนะคะในที่นี้เราจะแฮชไม้ของตู้นะคะทั้งหมดเลยเราก็เลือกได้เลยคลิกได้เลยนะคะไม่ต้องกดชิปหรือ

ืออะไรเลยนะคะให้กดเลือกวัตถุได้เลยใช้เมาส์คลิกได้เลยนะคะโอเคสเปซบาร์นะคะถ้าแฮปเนี่ยกว้างเกินไปนะคะก็ให้เราปรับที่สเกลตรงด้านขวามือนะคะก็จะมีหัวข้อว่าแพทเทิร์นนะคะเราก็ปรับสเกลเขาให้เล็กลงมาลองที่จุดหนึ่งดูถ้าความถี่ได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะตรวจเช็คแบบอีกครั้งนะคะอย่างตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะที่อาจารย์เว้นไว้ก็เช่นว่าในแบบงานของเราจะมีการใส่ชื่อการใส่องค์กรหรือการเขียนชื่อแบบนะคะก็คือเป็นไทเทิลบล็อกนะคะตัวอย่างไทเทิลบล็อกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะพวกนี้เราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ให้เป็นแบบของเราเองนะคะดังนั้นเวลาอาจารย์เขียนงานนะคะอาจารย์ก็จะออฟเซตหน้ากระดาษเข้าไปในพื้นที่การทำงานเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้เพื่อในการเขียนไทเทิลบล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะพอตออกไปเลยนะคะเช็คพอตสไตล์อีกครั้งนะคะเช็คประเภทไฟล์ที่เราต้องการจะเซฟออกไปนะคะ Adobe PDF นะคะกดเปลี่ยนขนาดนะคะให้เป็น A3 กด Windows นะคะเลือกพื้นที่ได้เลยค่ะที่เราต้องการจะพอตออกพรีวิวดูนะคะอันนี้จะเป็นสเกลที่เป็น 0.25 เนี่ยก็คือสเกล25ซึ่งสเกลตรงนี้ก็จะไม่ตรงกับที่เราเขียนเมื่อกี้นะคะเราลองกด Fit to Paper นี่ดูนะคะเขาก็จะเลือกสเกลให้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.1 นะคะคือเขาคำนวณจากหน้ากระดาษของเราที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะถ้าในที่นี้สเกลตรงกับที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็กดพรีวิวดูค่ะขนาดของชิ้นงานของเราอะค่ะก็จะเป็นตามที่เราเขียนในแบบหน้าโมเดลเมื่อกี้เลยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่อยู่เต็มหน้ากระดาษแล้วก็มีพื้นที่ข้างล่างนี้ไว้ในการเขียนไทเทิลบล็อกนะคะเส้นต่างๆเมื่อกี้ที่อาจารย์สร้างเป็นไกด์ไลน์ของหน้ากระดาษแล้วเขาไม่ขึ้นมาก็อย่างที่เคยสอนไปนะคะเขาคือเส้นเดฟพอยต์นะคะเมื่อเราได้ชิ้นงานชิ้นนี้แล้วนะคะเราก็โอเคเช็คเส้นต่างๆขนาดเส้นต่างๆว่าถูกต้องตามที่เราต้องการไหมมีระยะตรงไหนที่มีเออร์เลอร์ไหมนะคะเพื่อคอนเฟิร์มก่อนที่เราจะพอตแบบออกไปนะคะให้เราเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะเส้นตรงนี้นะคะเป็นการบอกตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้โอเคแล้วนะคะอาจจะมีตรงนี้ที่มีปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปกลับไปขยับนิดนึงนะคะกดแอปพลายการตั้งค่าไว้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาหน้านี้เราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าตรงนี้ใหม่นะคะกดแอปพลายทูเลย์เอาไว้ก่อนค่ะแล้วเรามาขยับตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้ที่เขาหลุดมานะคะให้เราลองเช็คว่าเราต้องใช้เขาไหมถ้าเราไม่ต้องใช้เขานะคะให้เรากดทิ้งไปได้เลยโอเคเรากลับไปหน้าพอร์ตอีกครั้งหนึ่งค่ะสังเกตว่าค่าเมื่อกี้นะคะที่เรากดแอปพลายไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นค่าตามเดิมแล้วดังนั้นเราไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะคะกดพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคตัวดิเมนชันสำหรับอาจารย์โอเคแล้วนะคะถ้าโอเคแล้วให้กดสเปซบาร์แล้วก็กดโอเคได้เลยเขาก็จะทำการพอร์ตออกไปนะคะเลือกตำแหน่งไฟล์ที่เราต้องการจะจัดเก็บตัวนี้ได้เลยตั้งชื่อไฟล์นะคะ section a ขีด b นะคะกดเซฟได้เลยเราก็จะได้ไฟล์งานของเราที่เป็นไฟล์ PDF เป็นชิ้นงานแบบนี้สามารถพิมพ์ออกไปได้เลยนะคะในขนาดที่เราต้องการในขนาด A3 A4 นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF ที่เราทำงานมานะคะของตัวการเขียนแบบเซ็กชันของเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าของเราค่ะเบื้องต้นในการเขียนแบบนะคะของตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีขั้นตอนตามที่อาจารย์เขียนมาเลยนักเรียนก็ลองเอาไปอะแดปแล้วก็ลองหาวิธีการเขียนที่เป็นแบบของตัวเองดูนะคะว่าเราต้องการเขียนในขั้นตอนไหนขึ้นมาก่อนนะคะเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 15นะคะการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะเบื้องต้นเนี่ยเราก็ลองเขียนตัวอย่างนะคะที่เป็นตู้เสื้อผ้าไปแล้วนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาลองเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะมาลองศึกษาดูว่าการเขียนแบบขยายห้องน้ำเนี่ยมีวิธีการและขั้นตอนยังไงสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ผ้าไว้แนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสลก

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกปลองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางลองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกสนธนะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมครูอนุวัฒน์อินทรรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่ง EP ที่แล้วเราทราบแล้วนะครับว่าระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานมันทำงานยังไงและมีวิธีประกอบหรือตรวจสอบอุปกรณ์ยังไงบ้างนะครับแล้วมา EP นี้นะครับก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่รถทั่วไปตั้งแต่รถเล็กรถแม่บ้านไปตลาดจนถึงรถซุปเปอร์ไบค์นะครับรถแข่งนะครับใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญอีกระบบหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนแบบโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับมีหน้าที่หรือหลักการทำงานในรูปแบบไหนนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้พวกเราฟังครับผม
0: ครับว่าด้วยถึงหน้าที่การขับเคลื่อนด้วยระบบโซ่นะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนโดยผ่านชุดเกียร์ครับมายังเข่าตามของเกียร์นะครับถ่ายมายังสเตอร์นะครับแล้วก็จากสเตอร์นะครับจะถ่ายกำลังไปยังล้อหลังโดยโซ่นะครับโดยโซ่นี่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับข้อดีของระบบนี้นะครับก็คือจะสามารถใช้งานได้ทนทานนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับระบบนี้ก็จะใช้กันเป็นแพร่หลายมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในรถปัจจุบันนะครับผมอันนี้วิธีการดูของโซ่นะครับก็คือชิ้นส่วนของระบบโซ่นี่นะครับก็จะมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะมีอยู่ประมาณ3เบอร์ที่ใช้กันนะครับในรถแม่บ้านหรือรถตลาดทั่วไปนะครับก็คือจะมีเบอร์420นะครับ420เราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่วันนี้เรามีตัวอย่างคือ428นะครับ428ก็จะเป็นรถแม่บ้านนะครับอันนี้เบอร์นะครับเวลาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับมันต้องเป็นเบอร์ที่เบอร์มีขนาดเดียวกันนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนนะครับต้องเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับไม่ใช่เปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะเวลาตอนที่เราเปลี่ยนนะครับการสึกหลอมันจะต้องเท่ากันหรือถ้าเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นหนึ่งเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะพังตามนะครับอันนี้เบอร์420 428แล้วก็เป็นเบอร์520เบอร์520ก็จะเป็นพวกรถบิ๊กไบค์นะครับอันนี้วันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตุให้อาจารย์อนุวัฒน์เป็นคนบอกข้อเสียของระบบส่งกำลังด้วยโซ่ครับผม
1: ครับแน่นอนครับโซ่สเตอร์มันทำมาจากอะไรครับอาจารย
0: ์ทำมาจากเหล็กครับผม
1: เมื่อทำมาจากเหล็กแน่นอนครับเมื่อเราใช้ไปนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
0: เกิดการสึกหลอ
1: เกิดการสึกหลอถ้าไม่มีการหล่อลื่นหรือการเขาเรียกว่าปราศจากการบำรุงรักษา1หน้าฝนนะครับโดนน้ำเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสนิมเมื่อเกิดสนิมประสิทธิภาพในการส่งกำลังก็จะลดลงนะครับแล้วก็การสึกหลอก็จะมากขึ้นนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งตามมาก็คือเสียงนะครับเสียงในการเสียดสีระหว่างเหล็กนะครับระหว่างโซ่กับสเตอร์ก็ย่อมมีตามมาเช่นกันนะครับข้อเสียก็คือในส่วนนี้นะครับซึ่งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการบำรุงรักษาการถอดประกอบและการตรวจเช็คการขับเคลื่อนด้วยโซ่กันครับคราวนี้อุปกรณ์ในการที่จะถอดประกอบนะครับมีดังนี้ครับประแจทีนะครับเบอร์8ประแจทีเบอร์10ครับครีมครับประแจรวมนะครับเบอร์14แล้วก็ประแจรวมเบอร์19นะครับซึ่งวิธีการถอดประกอบการตรวจเช็คจะเป็นเช่นไรนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังอีกครั้งครับ
0: เดี๋ยวครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งไปอันนี้เรามีสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับนี่คือสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าวันนี้ที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับรถเวฟ 110i คันนี้นะครับจะเป็นเบอร์428นะครับ14ฟันนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับหน้าซองนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้านะครับนะแล้วต่อไปอันนี้คือสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์428เหมือนกันนะครับแต่จำนวนฟันอยู่ที่34ฟันจะมีบอกอยู่ที่อันนี้นะครับมีบอกที่สเตอร์ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์กันแล้วทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์โซ่นะครับวันนี้เรามีนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับในการถอดประกอบระบบส่งกำลังด้วยโซ่ให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยวนี้อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทำการถอดประกอบนะครับเราจะต้องมาดูนี่นะครับมันจะมีระยะในการปรับตั้งนะครับโดยการเปิดจุกยางตัวนี้นะครับแล้วก็ดูระยะโซ่ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูค่าความสึกหรอนะประมาณว่าดูด้วยสายตาก่อนนะครับโซ่มีลักษณะสึกหรอมากน้อยเพียงใดนะครับผมและต่อไปครับเราก็จะมาเปิดฝาครอบนะครับฝาครอบหรือว่าบังโซ่ตัวนี้นะครับโดยการถอดน็อตถอดน็อตนะครับเพื่อเราจะได้ดูสภาพของสเตอร์หลังนะครับผมเอามาถอดดูกัน
1: ถ้าเราไม่ถอดฝาครอบเราจะสามารถตรวจสอบสเตอร์ได้ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ได้ครับเพราะเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันเพื่ ไม่ให้เศษดินหรือเศษหินเข้าไปในระบบขับเคลื่อนนะครับเพื่อลดการสึกหรอครับผมอันนี้นะครับนี่ครับเรามาดูนะครับความสึกหรอของสเตอร์หลังเป็นยังไงบ้างนี่โซ่เกิดการนี่ครับย่อนมากเกินไปนะครับหรือเรียกกันง่ายๆนะครับว่าโซ่ยืดนะครับการส่งกำลังก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพอไม่ดีเท่าที่ควรปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือเสียงดังนะครับ
1: ต้องครับ
0: ครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูชุดสเตอร์หน้ากันนะครับ
1: สเตอร์หน้าใช้น็อตเบอร์เดียวกันไหมครับ
0: คนละเบอร์ครับข้างหน้าถ้าสำหรับฮอนด้านะครับข้างหน้าจะเป็นเบอร์8นะครับครับผม
1: มีน็อต2ตัวครับถอด
0: น็อต2ตัว
1: พอถอดฝาครอบออกมา
0: สิ่งที่ควรจำก็ครับเหมือนเดิมนะครับน็อตควรจะจำที่อยู่ให้ดีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมอันนี้ดูเรามาดูข้างหน้านะครับเป็นไงบ้างชุดสภาพด้านหน้าเริ่มมีการสึกหรอนะครับฟันการสึกหรอตรงที่ซี่ฟันนะครับมันก็จะเริ่มแหลมขึ้นมานะครับมันจะไม่เหมือนกับของใหม่นะครับที่ของใหม่ที่จะมีลักษณะฟันนะครับฟันที่นะฟันที่ค่อนข้างไม่แหลมนะครับผมอันนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาถอดโซ่ออกจากรถนะครับโดยใช้ครีม
1: เราจะถอดได้ไงครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะถอดตรงไหน
0: โซ่นะครับก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อของโซ่นะครับข้อต่อของโซ่ตัวนี้นะครับเราจะถอดออกด้วยมันจะมีกิฟล็อกหรือว่าปินล็อกนะครับเพื่อให้การถอดง่ายขึ้นเราจะต้องใช้ครีมบีบปินล็อกออกนะครับเพื่อถอดชิ้นข้อต่อออกครับผม
1: ลักษณะหนีบค้างไว้ก่อนนะฮะค้างให้ดูก่อนว่าจะหนีบลักษณะไหน
2: นี่ครับ
1: ครีมก็อาจจะใช้เป็นครีมปากแหลมก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้กำลังถอดข้อต่อนะครับข้อต่อโซ่
1: ข้อต่อโซ่นะครับ
2: เวลาใช้ไปพลังหนักมันยืดนะครับมันก็จะถอดยากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ถอดออกแล้วครับ

0: นึกขึ้นนึกขึ้นเลย
1: สภาพโซ่เป็นไงบ้างครับอาจารย
2: ์สภาพโซ่ที่เราดูกันตอนนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คนะครับเช็คโซ่นะฮะอันนี้เป็นแบบเช็คแบบบ้านๆนะคือเดี๋ยวบอกว่าโซ่นะครับมันจะต้องข้อทุกข้อมันจะต้องเคลื่อนที่ได้นะครับถ้ามันเกิดข้อใดข้อหนึ่งขัดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดอะไรครับอาจารย์ตุ้มตาม
0: เกิดเสียง1เกิดเสียง2ครับเกิด
2: การศึก
0: การศึกหลอนะครับเพราะว่าข้อต่อที่มันเขาเรียกว่าข้อต่อมันเสียหรือมันตายไม่มีการเคลื่อนที่นะครับก็จะไปเสียดสีกับตัวฟันของสเตอร์นะครับเกิดการศึกหลอของสเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงตามมานะครับ
2: นี่นะครับอันนี้นะครับโซ่ที่เกิดการตายนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับข้อจะไม่เคลื่อนที่นะครับนี่นะฮะ
0: อันนี้เกิดจากอะไรครับ
2: อันนี้ก็คือเกิดจากหนึ่งก็คือพวกเศษหินเศษดินนะครับที่มันเข้าไปขัดอยู่ตามข้อโซ่นะครับมันเลยทำให้เกิดการขัดตัวนะครับนะครับผม
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการบำรุงรักษาคือการหล่อลื่น
2: ครับ
0: ต้องมีอาจจะใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นตัวช่วยในการไม่ให้ข้อโซ่มันตายนะครับ
2: ครับผม
0: อันนี้คือการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับของโซ
2: ่ครับผม
0: อันนี้ถอดโซ่ออกแล้วเรามาดูชัดๆนะครับของสเตอร์
2: ครับ
0: นะครับสเตอร์ว่าสภาพสเตอร์จะอยู่ในลักษณะไหนนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ
2: สเตอร์ด้านหลังสเตอร์ด้านหลังเป็นไงบ้างนักเรียนแหลมแล้วเนาะก็คือหมดสภาพนะ
0: สภาพปลายฟันก็จะแหลมนะครับแหลมมีคมเป็นคมนะครับแล้วก็การกินของโซ่นะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับ
2: อันนี้
0: คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับ
2: เป็นไงบ้างแหลมเหมือนกัน
0: นะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับ
2: ครับผม
0: คราวนี้เราจะทำการถอดในส่วนไหนก่อนครับอาจารย
2: ์เราจะถอดชิ้นสเตอร์หน้าก่อนแล้วกันนะครับในการเปลี่ยนสเตอร์หน้านะครับผมนักเรียนถอดสเตอร์หน้าเราจะถอดโดยน็อตเบอร์อะไรก่อนเบอร์10นะครับเบอร์10นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะถอดแหวนล็อกสเตอร์หน้าออกครับผมเทคนิคในการถอดตรงนี้นะครับให้ใส่เกียร์ค้างไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้แกนสเตอร์หมุนนะครับเวลาตอนที่เราถอดน็อตออกนะครับ
0: ถอดน็อตออกมามีอะไรบ้างครับ
2: ถอดน็อตออกมาก็จะมีแหวนล็อกนะครับแหวนล็อกก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแหวนล็อกนะครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเราจะต้องบิดแล้วก็ล็อกน็อต2ตัวนะครับเพื่อให้เป็นการกันหลุดนะกันหลุดของสเตอร์หน้านะครับนะครับผมอันนี้คือแหวนล็อกนะครับของสเตอร์หน้าอันนี้สเตอร์หน้าอันนี้นี่ครับอันนี้คือสเตอร์รุ่นที่รถใส่อยู่เดิมนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้าเบอร์14ครับ420อันนี้เป็นโซ่ขนาดเล็กนะครับมันก็เลยมีการยืดเร็วขึ้นนะครับผมยืดเร็วนะเพราะมีขนาดเล็กนะครับอันนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเป็น14ฟันเบอร์428นะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับผมใส่เลย
0: ตัวแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ไหมครับอาจารย
2: ์ได้ครับแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ครับครับผมคันนี้ช่วงระหว่างที่ใส่เข้าไหม
0: ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับระหว่างตัวเพลาที่ใส่กับสเตอร์นะครับว่าไม่มีการสึกล้อนะครับสามารถใส่เข้าได้พอดี
1: ะครับก็ระหว่างสเตอร์นะครับก็จะมีร่องที่บากไว้นะครับเพื่อให้แหวนล็อกไม่หลุดนะครับเล็งน็อตนะครับให้ตรงกับรูทั้งสองแล้วก็ใช้มือขันนะครับการขันก็ให้ใช้มือขันให้เข้าเกียวก่อนนะครับถ้าเนื่องจากถ้าเราใช้เครื่องมือปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
2: ์ก็เกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับในระหว่างที่ถ้าเราใช้เครื่องมือขันเข้าไปเลยครับบางทีการที่ขันเข้าไปก็จะเกิดการปีนเกียวนะครับปีนเกียวหรือทำให้เกียวล้มนะครับทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้นะครับครับผมอันนี้ก็เวลาการขันแน่นนะครับต้องขันไล่ไปทีละตัวนะครับเพื่อให้แน่นเท่าๆกันนะครับครับผม

แน่นแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นการถอดสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังการถอดสเตอร์หลังจะยึดติดอยู่กับดุมล้อหลังนะครับเราจะถอดสเตอร์หลังได้เราต้องถอดออกมาทั้งล้อเลยนะครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดล้อหลังกันครับผม

แล้วตอนนี้กำลังถอดล้อนะครับก็คือถอดน็อตเผาล้อหลังนะครับโดยใช้ประแจเบอร์14นะครับแล้วก็ประแจแหวนเบอร์19นะครับในการถอด

0: ครับถอดเสร็จก็ดึงเผาออกมานะครับเทคนิคการดึงเผานะครับยกล้อขึ้นชูล้อขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่มีแรงกดนะครับแล้วก็ดึงเผาออกมาง่ายๆนะครับ
1: ครับแล้วเราก็ต้องถอด
0: ฝั่งนี้ก็จะเป็น
1: ฝาดัมเบลนะครับก็คือฝาเบรกหลังนะครับข้างหน้าเลยอันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือล้อหลังนะครับอันนี้ถอดดุมสเตอร์ออกมาถอดดุมสเตอร์เลือดอ๋อไม่เราจะไม่ถอดดุมสเตอร์ออกมานะครับแต่ไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะถอดออกมาเช็คยางนะครับกันกระชากนะครับที่อยู่ในดุมสเตอร์นะครับดึงออกมาดูเรามาดูกันนี่นะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์อันนี้คือยางกันกระชากนะครับหรือว่ายางช่วยให้ในการออกตัวนะครับมีความสมูทครับหรือนิ่มนวลขึ้นนะครับยางตัวนี้เวลาเช็คสภาพได้นะครับก็คือถ้าหมดสภาพยางมันก็จะแข็งและเสียรูปนะครับนะหรือคือขาดตัวออกไปนะครับหรือว่าเปื่อยนะครับยางพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้วิธีการถอดสเตอร์หลังเราก็จะใช้วงล้อเนี่ยครับเป็นตัวช่วยในการจับสเตอร์นะครับนี่ครับเพื่อให้มีแรงที่จะถอดออกได้นะครับผมงั้นเราก็จะไม่มีแรงในการจับเพื่อถอดสเตอร์นะครับถอดน็อตนะครับน็อตสเตอร์ก็คือน็อตเบอร์14นี่นะครับเอาไว้ออกไหมครับเอาไหมแน่นครับนี่ครับเวลาถ้าน็อตมันแน่นนะครับเราก็จะมีวิธีการถอดนะครับโดยการใช้อุ้งมือนะครับในการตบประแจนะครับเพื่อให้ออกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เราใช้อุ้งมือในการตบนี่นะครับผ้าตรงนี้เป็นที่มีเนื้อเยอะที่สุดนะครับมันก็จะไม่เจ็บนะครับผมไหนนักเรียนลองถอดให้ดูนะครับผมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการถอดน็อตสเตอร์นะครับ

0: แรงนะครับก็จะน็อตก็จะไม่ออกถ้ามีการตบปุ๊บก็มีแรงที่เข้ามากระแทกให้บัตแจนะครับ
1: ครับ
0: ไปชนกับน็อตนะครับก็ให้มันหลุดง่ายขึ้นอันนี้ก็เทคนิคนะครับในการคันไม่ว่าจะเป็นน็อตอะไรนะฮะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้นะครับนี่ครับสเตอร์อันนี้ครับสเตอร์นะครับสเตอร์เบอร์เก่านะครับก็จะเป็นสเตอร์เบอร์32นะครับ420นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็คือเบอร์34428นะครับผมอันนี้ก็คือมันจะเป็นความหนาของข้อโซ่เห็นไหมครับก็คือจะมีความหนาที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้คือความหนาของสเตอร์นะครับ
0: การวางสเตอร์นะฮะก็ให้หมายเลขหรือสัญลักษณ์หรือยี่ห้อนะครับหรือยี่ห้อง่ายขึ้นนะครับความแตกต่างระหว่างหมายเลขจะแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์
1: ก็เป็นเหมือนการเป็นการเปลี่ยนอัตราทศนะครับอัตราทศก็คือจะมีการทศนะครับอย่างสมมติข้างหน้า14ข้างหลัง32 34 36 38ก็เป็นการเปลี่ยนอัตราทศครับก็คืออยู่ในช่วงรอบหรือความเร็วที่เราจะใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ นะครับก็คือในการทดสเตอร์หรือว่าที่วัยรุ่นชอบเรียกกันว่าการไล่สเตอร์นะครับ
0: ถ้าสเตอร์ใหญ่ก็จะสามารถ
1: ออกตัวได้เร็วเร็วเร็วครับแล้วก็มันจะความเร็วปลายมันก็จะได้ไม่สูงครับผมครับก็จะกินกำลังเครื่องน้อยแต่ถ้าสเตอร์เล็กก็จะออกตัวต้องใช้กำลังเครื่องเยอะนะครับแต่รอบปลายก็จะได้สูงนะครับผม
0: โอเค
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ครับอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งอันนี้มาเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยขันแล้วแน่นแล้วนะระวังหล่นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กลับเข้าที่นะครับพร้อมก่อนที่เราจะใส่ล้อนะครับเราก็ต้องใส่ชุดดัมเบลนะครับดัมเบลจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของสเตอร์นะครับเราต้องใส่ดัมเบลเข้าไปก่อนนะครับ
0: การใส่ดัมเบลก็มีหลายวิธีนะเราสามารถถอดออกมาจากตัวรถได้เลยนะครับถ้าง่ายสุดก็คือเราดึงออกขยับนิดเดียวนะครับขยับนิดเดียวแล้วออกจากชุดของมันแล้วก็ดึงแค่ล้อออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราอยากง่ายวิธีง่ายก็จะถอดออกมาพร้อมกับชุดล้อเลยนะครับคราวนี้ใส่เพลาล้อหลังนะครับระหว่างเพลาก็จะมีบูทนะครับบูทเพลานะครับยึดติดอยู่กับส่วนของชุดดุมสเตอร์นะฮะแล้วก็เล็งช่องนะครับแล้วก็เพลาให้ตรงนะครับแล้วก็ชูล้อขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งขัดแน่นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โซ่นะครับ
1: ยังไม่ได้ใส่โซ่นะว่าเวลาตอนที่เราใส่โซ่นะครับเราก็จะต้องมีการปรับตั้งระยะนะครับระยะโซ่นะครับเพื่อให้มีความตึงหรือระยะที่ได้ตามรถแต่ละรุ่นที่ระบุนะครับครับผมอันนี้อย่างรถคันนี้ระบุไว้อยู่ที่ค่าความให้ตัวนะครับของโซ่นะครับอยู่ที่ประมาณ25มิลลิเมตรหรือ1นิ้วนะครับ
0: ดูได้จากไหนครับอาจารย
1: ์บอกว่าให้โซ่เวลาตั้งตึงเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกดขึ้นนะครับก็คือเอานิ้วดันจากท้องโซ่ขึ้นไปนะครับดันจากท้องโซ่ขึ้นไปให้มีระยะฟรีได้ประมาณ1นิ้วนะครับผมหรือ25มิลลิเมตรครับ
0: มาดูวิธีการใส่โซ่กันครับ

0: การใส่โซ่ก็เหมือนกันครับถ้าโซ่แต่ละชนิดมียี่ห้อนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับให้เอาออกมาด้านนอกนะครับ
1: นี่นี่นะครับข้อทำไมไม่ม
0: เ
1: ี
0: ราก็ต้องปรับล้อให้เข้าในสุดนะครับเพื่อให้ข้อโซ่นะครับเข้าถึงกันได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้อต่อนะครับใส่ข้อต่อเสร็จก็จะใส่ตัวล็อกโซ่นะครับ
1: แต่ข้อต่อแล้วก็ใส่ปินล็อกนะครับอันนี้ปินล็อกปินล็อกเวลาใส่นะครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตาบอกแล้วว่านี่ครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาใส่นะครับก็ควรจะให้ตัวนี้ไปทางด้านหน้าของรถนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะครับเพื่อเป็นป้องกันการหลุดนะครับการหลุดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่นะครับตัวข้อต่อโซ่นะครับนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบนะครับแล้วก็ใส่ปินล็อกโดยปินล็อกนี่จะต้องหันไปทางหน้ารถนะครับเวลาเราใส่โซ่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการปรับตั้งนะครับโดยเวลาถ้าเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์เมื่อไหร่นะครับก็จะมีการปรับตั้งนะครับก็คือเราจะต้องปรับตั้งความตึงของโซ่แล้วก็เบรกนะครับเบรกหลังนะครับผมครับเราเดี๋ยวมาทำการปรับตั้งนะครับเวลาในการปรับตั้งนะครับที่สวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มนะครับก็จะมีขีดนะครับขีดที่บอกครับว่าระยะทั้งสองข้างมันจะเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดการขัดตัวกันระหว่างโซ่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเอียงนะครับก็จะทำให้เกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับตั้งให้มันตรงนะครับโอเคอย่างนี้ครับเวลาเราปรับตั้งเสร็จแล้วนะครับเราต้องหมุนดูนะครับหมุนดูแล้วก็ดูระยะความตึงของโซ่นะครับประมาณนี้นะครับฮะคือความตึงพอดีแล้วก็ทำการล็อกครับล็อกเผาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะล็อกตัวตั้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วก็ตัวทีเบอร์สิบตัวทีเบอร์สิบล็อกใช้ตัวทีเบอร์สิบล็อกนี่ครับล็อกตัวตั้งนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการปรับตั้งระยะเบรกนะครับระยะเบรกหลังนะครับระยะเบรกที่กดลงนะครับก็จะมีระยะประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้เกินไปนะครับอันนี้อยู่ประมาณ2นิ้วนะครับเยอะเกินไปนะครับเราก็ต้องมีการปรับตั้งเพื่อให้ระยะเบรกมันได้นะครับก็คือโดยการขันสกรูปรับนะครับสกรูปรับไอ้กล้ามปูเบรกนะครับหรือว่าที่ภาษาบ้านๆจะเรียกกันว่ามือลิงนะครับนะครับ
0: ทำไมต้องได้ปรับตั้งเบรกครับ
1: เพราะเวลาระยะที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเกิดการตึงหรือการหย่อนของระยะเบรกนะครับเราเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผมระยะเบรกนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนออกไปนะครับมุมในการทำงานมันก็จะเลื่อนออกไปหรือเลื่อนเข้ามาทำให้ระยะเบรกเนี่ยครับมันเกิดการเปลี่ยนไปนะครับเลยต้องมีการปรับ

0: ตั้งนะครับผม
1: แล้วทุกการถอดประกอบล้อก็ต้องมีการปรับตั้งเบรก
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: อันนี้พอได้แล้วฮะตอนนี้ระยะพอแล้วฮะประมาณ1นิ้วนะครับหรือ25มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือระยะที่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับประกอบฝาครอบโซ่ครับแล้วก็ฝาครอบสเตอร์ตามมานะครับผม
1: ใส่ฝาครอบหน้าก่อน
0: เดี๋ยวเราใส่ฝาครอบสเตอร์หน้าก่อนแล้วกัน

0: ฝาครอบก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะหนึ่งก็ป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำความชื้นที่เข้ามาทำให้โซ่นะครับทำให้โซ่เกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของเหล็กนะครับทำให้เกิดเสียงดังนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันอะไรครับสิ่งแปลกปลอมเช่นเมื่อเราขับรถมีเสื้อหรือกระโปรงหรือ
1: ครับ
0: กางเกงขายาวที่มันใหญ่นะครับป้องกันไม่ให้มันเข้าไป
1: ครับ
0: อย่างเรียกว่าอะไร
1: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่จะเกิดขึ้นในท้องถนนได้นะครับอย่างที่เคยมีข่าวที่ออกมาอย่างเช่นซ้อนลูกซ้อนท้ายไปโรงเรียนนะครับใส่กระเป๋าลูกเข้าไปพันอยู่ที่สเตอร์นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมอันนี้เราจริงๆแล้วควรจะมีตัวนี้ที่ป้องกันไว้นะครับไม่ควรจะถอดออกนะครับผมวิธีการประกอบก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะฝาครอบโซ่นะครับฝาครอบโซ่ทั้งสองตัวเนี่ยจะมีเขี้ยวหรือว่ามีล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหนีบหรือบีบนะครับไปเสียดสีกับโซ่ทำให้เกิดเสียงดังนะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับมันจะประกอบกลับเข้าไปแล้วทำให้เกิดเสียงดังได้นะครับ
0: ดูในส่วนล็อกนะครับว่าให้มันตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถใส่น็อตนะครับเข้าไปให้ตรงช่องได้นะครับ

0: แต่ตอนเช็ค
1: เช็คระยะนะโอเค
2: กี้ทำอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นการเช็คความตึงของโซ่นะครับครับแล้วก็นี่เช็คเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการปิดฝานะครับ
2: ก็เห็นไปแล้วนะครับสำหรับการถอดประกอบและการตรวจเช็คอย่างง่ายนะครับที่ใครๆสามารถทำได้นะครับเราลองดูคลิปแล้วก็ไปฝึกหัดทำนะครับเชื่อว่าหลายคนสามารถทำได้แน่นอนนะครับซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆมีไม่มากนะครับก็ในส่วนของการนำไปประกอบอาชีพเชื่อว่าหลายท่านนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งครับเราสามารถเริ่มต้นได้โดยที่ฝึกฝนนะครับเมื่อเราทำไปเรื่อยนะครับคือการเกิดความชำนาญแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็สามารถนำความรู้หลายๆอย่างมาเป็นองค์ความรู้นะครับตกผนึกมาแล้วสามารถต่อยอดในเรื่องอื่นๆต่อไปได้

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่สองนะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลคเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อ

มุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ดีครับผมสุเมธมามาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่ากันต่อในส่วนของแอปพลิเคชันก็คือเอาเจ้าตัวพลังงานที่เราทำมาได้แล้วเนี่ยเอาไปใช้งานดังนั้นกระบวนการที่เราจะเอาไปใช้งานนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการใส่คืบเข้าไปทีละนิดทีละน้อยทีละนิดทีละน้อยกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะดังนั้นตอนนี้หลักๆเราจะเอาแผงโซลาร์เซลล์ใส่เข้าไปในชุดpower แล้วก็ชุดชาร์จเจอร์ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่คือประเด็นหลักแล้วก็แอปพลิเคชันครั้งนี้เราก็จะเอาตัวกล้องวงจรปิดเข้ามาใส่ในระบบว่ามันมีวิธีการยังไงแล้วก็เซตค่ายังไงซึ่งหลักการพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเหมือนกับดูง่ายดายแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราไม่กล้าทำผลสุดท้ายเราก็ไปจ้างคนอื่นทำตลอดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากมายนักบางคนถามผมว่าเฮ้ยเรามีกล้องวงจรปิดถ้าสมมุติว่าเราเวลาขโมยมาแล้วเกิดตัดไฟกล้องก็ดับไปด้วยเราทำยังไงผมจะเจอคำถามลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าขโมยกับโจรเนี่ยมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการแยบยลมากกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่หลายเท่าตัวมันถึงเป็นขโมยกับโจรได้ดังนั้นหลักๆของกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเป็นยังไงอาชญากรรมเยอะแยะมากมายในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาด้วยภาวะสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจที่รุมเร้านะเอาตัวรอด

อดก็เลยจำเป็นที่จะต้องเป็นขโมยโจรลักเล็กขโมยน้อยเยอะแยะมากมายเราเห็นข่าวคราวพวกนี้ไม่เว้นแต่ละวันตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามโลกโซเชียลตามข่าวสารที่เป็นลักษณะของออนไลน์เยอะแยะมากมายดังนั้นเกิดความหวาดกลัวกับคนที่ปกติสุขนะฮะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนที่อยู่ปกติเนี่ยไม่ค่อยไปเบียดเบียนใครเนี่ยก็ถูกเบียดเบียนนะหลายคนบอกว่าผมไม่อยากเข้าไปยุ่งโน่นนี่นั่นแต่วันหนึ่งถ้าว่ามีคนเข้ามารุกรานเราเนี่ยมันต้องเข้าไปยุ่งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะก็เลยข่าวคราวพวกนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเนี่ยจับโจรขโมยรถกลางเมืองอะไรประมาณนี้ข่าวลักเล็กขโมยน้อยย่องเบาขึ้นบ้านนะเป็นเรื่องปกติเลยแล้วคนในปัจจุบันก็กลายเป็นต้องทำงานหนักเนี่ยไม่มีใครเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาบางคนเนี่ยอยู่บ้านเดือนหนึ่ง3วันนะฮะที่เหลืออยู่ข้างนอกหมดเลยที่เหลือเป็นไงฮะเป็นรังของโจรโจรมันก็รู้ว่าอ๋อนี่พอเริ่มออกจากบ้านแล้วอย่างน้อยๆ1สัปดาห์กว่าจะเข้าบ้านเรียบร้อยครับหมดทั้งบ้านนะฮะเรื่องราวพวกนี้เนี่ยฮะมันก็เริ่มมีกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะสร้างเพื่อนบ้านนะฮะนี่คือดีที่สุดนะฮะใช้เพื่อนบ้านเป็นเกราะป้องกันในการรักษาความปลอดภัยป้องกันโจรป้องกันขโมยโดยใช้เพื่อนบ้านเป็นคนดูแลอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือบริษัท security นะฮะมีพวกยามพวกอะไรเยอะแยะมากมายที่รับจ้างในหมู่บ้านนะดังนั้นกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันก็เลยมีความจำเป็นโดยที่เราไม่อยากได้แต่มันมีความจำเป็นที่เราอยู่ปกติของเราเนี่ยมันมีคนเข้ามาเพื่อที่จะมาเบียดเบียนความเป็นอยู่ของเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็เลยมีเทคโนโลยีพวกกล้องวงจรปิดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กล้องวงจรปิดที่มีใช้อยู่มันก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะฮะในยุคแรกของกล้องวงจรปิดเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดหลายๆตัวแล้วก็ต่อสายแลนต่อสายSDI ต่อสายComposite Signal เข้ามาที่กล่องควบคุมไอ้กล่องควบคุมเนี่ยก็ทำไงฮะกล่องควบคุมก็จะทำการบันทึกสัญญาณว่ากล้องตัวนี้เห็นอะไรกล้องตัวที่2เห็นอะไรกล้องตัวที่3เห็นอะไรจนไปถึงสมมุติว่า8ตัวมันก็จะเรคคอร์ดมาทั้งหมดในกล้องว่าไอ้กล้องตัวแต่ละตัวเนี่ยเรคคอร์ดอะไรเอาไว้แล้วกล้องมันก็จะเป็นกล้องแบบนิ่งๆไงฮะคนก็เลยไม่ค่อยจะแอคทีฟในการติดตั้งมากมายนักแล้วก็ไม่มีออปชันอะไรเลยเราจะสังเกตว่าสิ่งของที่เราถูกโจรกรรมไปเราขโมยไปเราถูกจัดการไปก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าโจรเนี่ยไปแล้วผู้ไม่หวังดีเนี่ยขนของไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เพียงแค่มาดูทีหลังว่าเฮ้ยของมันหายไปเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่หน้าตาคนที่เข้ามาขโมยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเรารู้จักหรือเปล่าคนข้างบ้านหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักสวมโม่งมาหรือเปล่านะนั่นคือประโยชน์ของกล้องแต่กระบวนการของกล้องวงจรปิดยุคแรกนั้นมันก็จะมีสายซิส่วนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องที่ขายเป็นพร้อมกับชุด DVR หรือเป็นกล้องในลักษณะที่เป็นกล้องที่อยู่บนทาวเวอร์ของหน่วยงานราชการทั้งหลายพวกนี้จะมีสายซิส่วนมากนะไม่เป็นกล้องที่เป็นลักษณะของไวเลส
ถ้ามีสายเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็จะถูกเชื่อมไปที่สายแล้วโจรกับขโมยเนี่ยมันก็มีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้กล้องตัวนั้นใช้ไม่ได้นะฮะทำยังไงก็ได้ก็คือ1ตัดไฟบ้าง2ทำให้ไฟช็อตทั้งบ้านบ้างอะไรประมาณเนี้ยเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันจะขโมยไงนะยิ่งบ้านคนรวยๆก็พยายามที่จะหาเทคนิคแล้วก็วิธีการจับให้ได้นะฮะว่าไอ้กล้องตัวนี้อยู่ตรงนี้กว่าจะไปขโมยก็ต้องไปสังเกตกล้องว่าเอ้ยกล้องลักษณะแบบนี้เป็นอย่างนี้สอดส่องเข้าด้วยกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใครไปตัดสายโน่นนี่นั่นป้องกันไว้หมดแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าโจรรู้เนี่ยมันก็ตัดสายได้อยู่ดีนะนั่นคือที่มาในกระบวนการในปัจจุบันในการสร้างกล้องที่เป็นลักษณะกล้องไวเลสนะไอ้กล้องไวเลสก็เหมือนกันนะฮะไอ้เนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะขึ้นในราคาที่ต่ำลงติดตั้งง่ายกระบวนการในการใช้งานดีแล้วก็มีโหมดดีเทคเยอะแยะมากมายนะฮะโหมดตรวจสอบคนถ้าสมมุติว่าใครเดินผ่านก็สามารถตรวจสอบได้หมาเดินผ่านหรืออะไรประมาณเนี้ยก็สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละฟังก์ชันของกล้องในแต่ละตัวในแต่ละรุ่นนะฮะหรือแม้แต่บางกล้องนะฮะเป็นกล้องมูฟเมนต์เป็นกล้องโรบอทเลยนะฮะมีใครเดินเข้ามา move ตามนะฮะลักษณะแบบนี้ฮะนะครับ move ตามเลื่อนตามคนว่าไอ้คนเดินไปไหนโน่นนี่นั่นเลื่อนได้เกือบ360องศานะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างกล้องหรือเทคโนโลยีกล้องพวกนี้ยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยการพัฒนาฝีมือของโจรก็สูงตามขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าสิ่งที่เราป้องกันได้ 100% มั้ยไม่ได้นะฮะแค่เราคิดว่ามันได้แค่นั้นนะแค่เราคิดว่ามันได้แต่ว่าถ้าคนที่ต้องการที่จะขโมยต้องการที่จะโจรกรรมจริงๆเนี่ยยากมากนะฮะดังนั้นกระบวนการในการผลิตกล้องพวกนี้ก็มีวิวัฒนาการเยอะแยะมากมายบางคนตั้งค่าไว้ว่าถ้าสมมุติว่ามีใครเดินผ่านหน้ากล้องเตือนเลย อะไรประมาณนั้นเตือนมาที่ตัวโมบายของเรารู้ได้ทันทีว่าตอนนี้มีคนผ่านหน้าบ้านหรือมีใครมาส่งของหรือมีใครอะไรแล้วก็สามารถพูดตอบโต้กับกล้องได้เลยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับผมอยู่ข้างนอกคุณมีอะไรสามารถวางไว้ได้ตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปนี่คือคนที่มาอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าคนที่เป็นมิจฉาชีพนะฮะมันเห็นกล้องมันดูสังเกตว่าไอ้กล้องตัวนี้อยู่หน้าบ้านมันก็ไปตัดไฟหรือไปทำอะไรให้กล้องตัวนี้ดับนะฮะเพราะถ้ากล้องตัวนี้ดับเนี่ยมันก็สบายจะเอาอะไรก็ได้นะเพราะว่าคนในบ้านไม่อยู่นะนี่คือประเด็นหลักนะไม่ว่ากล้องโดยทั่วไปหรือกล้องยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีเรื่อง power supply เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมันมีเรื่องของไฟเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กระบวนการในการสร้างเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในการสร้างอุปกรณ์ security รักษาความปลอดภัยแทนคนเนี่ยมันก็มีเทคนิคแล้วก็วิธีการอีกเยอะแยะมากมายกล้องบางตัวสามารถต่อเชื่อมเข้าด้วยกันดูหนึ่งหน้าจอเนี่ยก็สามารถเห็นทุกมุมของบ้านเลย4-5มุมเราติดกล้องหยิบมือถือขึ้นมาปั๊บรู้ได้ทันทีว่าในแต่ละกล้องเนี่ยมันมียังไงนะในปัจจุบันการที่จะสื่อสารระหว่างเจ้าตัวกล้องกับเจ้าของบ้านเนี่ยค่อนข้างง่ายขึ้นนะดังนั้นหนึ่งเรื่องที่เราเอามาจัดการก็คือตัวพลังงานนะไม่ให้โจรเนี่ยคิดง่ายๆว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแค่ตัดไฟมันก็จบนะดังนั้นกระบวนการที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็จะมีกล้องอีกลักษณะหนึ่งที่สามารถใช้ไฟธรรมดาก็คือไฟ12โวลต์ได้นะผมยกตัวอย่างกล้องที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ
ป็นกล้องโดยทั่วไปที่ราคาก็ไม่ได้สูงมากมายนักนะเป็นกล้องที่เอาสัญญาณจากซิมการ์ดนะฮะมาใส่เข้าไป1ตัวหรือไม่ก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็สามารถต่อสายแลนได้แต่สายแลนมันก็มีความเสี่ยงอีกนะฮะถ้าตัดเราเตอร์ข้างในตัดไฟข้างในก็จบเหมือนกันนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บภาพเก็บอะไรส่งขึ้นคลาวด์ได้นะฮะดังนั้นวิธีการในปัจจุบันที่ง่ายที่สุดกับการรักษาความปลอดภัยก็คือซ่อนกล้องให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอา power supply เอามาจากข้างนอกได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ตัดสายพวกนี้ทิ้งนะฮะสายพวก RJ45 สายแลนพวกนี้ฮะมันเกือบจะใช้ไม่ได้ผลนะดังนั้นกล้องพวกนี้เนี่ยในราคาปัจจุบันก็ราคามันก็ไม่ได้สูงบางตัวหลักร้อยนะนี่ฮะกล้องพวกนี้หลักร้อยเพราะฉะนั้นติดบ้านเอาไว้เนี่ยแล้วก็วิธีการในการติดตั้งนี้ก็ง่ายมากนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวหลังๆเราจะจัดการติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็กระบวนการในการติดตั้งพวกนี้เนี่ยฮะในเมื่อมันไม่มีความสลับซับซ้อนด้วยซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตได้สร้างขึ้นมานั้นนะฮะมันเกิดการแฮกด้วยนะฮะบางคนติดตั้งแล้วใช้ default ของโรงงานพวกนี้เนี่ยฮะมันแฮกได้แฮกง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันยากเราต้องมีการแก้ไขโน่นนี่นั่นขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเกิดความซับซ้อนนะฮะในการใช้งานไอ้พวกกล้องพวกนี้นะครับแต่ถ้าคนที่มีความรู้ความสามารถมันก็แฮกได้อยู่ดีนะฮะเรากันไม่ได้ 100% หรอกนะแต่ทำให้มันยากขึ้นสักนิดหนึ่งเหมือนกุญแจรถนะฮะนะบางคนบอกว่าเอ้ยผมทำโน่นนี่นั่นป้องกันใส่กุญแจขนาดดีถ้าคนที่มีความสามารถเนี่ยมันใช้ระยะเวลาไม่ถึงนาทีฮะมันก็เปิดกุญแจได้มันก็เปิดรถได้นะถ้าสมมุติว่ามันเปิดรถไม่ได้ช่างทำกุญแจมันก็ต้องเปิดไม่ได้แต่นี้ทำไมช่างทำกุญแจเนี่ยมันเปิดรถได้เกือบทุกคันนะฮะเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดพวกนี้ก็เหมือนกันถ้าคนที่รู้เทคโนโลยีว่ากระบวนการแฮกยังไงคีย์ข้อมูลตัวไหนเข้าไปอะไรเป็น default ในการทำงานนี่ฮะมันทำได้หมดนะรู้แค่ว่าไอตัวนี้อยู่ตำแหน่งไหนอะไรเป็นยังไงมันมีมาร์กทั้งหมดในกระบวนการดังนั้นมาถึงขั้นตอนว่าเราจะเอาพลังงานพวกนี้ไปใช้ยังไงเราจะเอาพลังงานจากโซลาร์เซลล์เนี่ยไปใช้ยังไงตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นแค่กระบวนการประกอบแล้วก็มีแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงแล้วก็เอาพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อที่จะให้มันครบในกระบวนการเราก็ต้องทำตัวปลั๊กขึ้นมาเพื่อที่จะเชื่อมกับแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมีขนาด100วัตต์นะตัวนี้ได้ไฟอยู่ประมาณ10กว่าโวลต์นะฮะ18โวลต์โดยประมาณนะครับหรือถ้าแดดดีๆก็จะสูงกว่านั้นอีกเล็กน้อยนะฮะถ้าแดดไม่ดีไฟอยู่ประมาณนี้ก็ไฟก็จะต่ำนะฮะไฟเท่าที่เรามองเห็นเนี่ยแรงดันมันก็จะไม่มีความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่ได้นะออกมาจากโซลาร์เซลล์มันก็จะมีสายอยู่2ขั้วนะครับสายอยู่2เส้น2ขั้วตัวนี้นะฮะก็คือบวกกับลบปลั๊กชนิดนี้เขาเรียกว่าปลั๊ก MC4 นะฮะ MC แล้วก็4 MC4 นะฮะปลั๊ก MC4 ตัวนี้นะฮะมันมีอยู่2ตัวตัวหนึ่งเป็นขั้วบวกอีกตัวหนึ่งเป็นขั้วลบนะฮะวันดีคืนดีเราบอกว่าเราจำเขาด้วยกันก็จำได้นะฮะถ้าสมมติว่าแสงมันไม่มีแต่ถ้าแสงมีจ้ำอย่างนี้ไฟติดนะฮะไฟลุกเลยนะฮะนี่จ้ำได้นะแสงมันไม่มีอ่ะดูว่าไอ้สองขั้วนี้เป็นยังไงเนี่ยปลั๊ก MC เพราะฉะนั้นปลั๊ก MC เนี่ยมันจะต่อเข้าด้วยกันได้
แล้วก็มันมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเราดึงไม่ได้นะฮะเราดึงไม่ได้เราต้องกดเขี้ยว2อันเนี้ยออกปลั๊ก MC เนี่ยฮะมันจะมีข้อสังเกตอยู่1อย่างก็คือตัวที่เป็นตัวแหลมๆเนี่ยฮะไส้ในมันจะใหญ่นะเนี่ยตัวแหลมๆไส้ในมันจะกลวงเวลาเราใส่อย่าสลับกันนะฮะนี่ไส้ในมันจะกลวงมันจะเป็นรูนะแทนที่มันจะไปจิ้มเพื่อนนะมันให้เพื่อนจิ้มนะครับตัวนี้ถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าแหลมๆอย่างนี้ต้องจิ้มเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันให้เพื่อนจิ้มเพราะว่ามันเป็นรูแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยฮะมันไปเป็นตัวจิ้มเพื่อนนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเดือยนี่คือไส้ในของปลั๊ก MC ที่เสียบเข้าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นไอตัวเล็กเนี่ยจะอยู่บนแกนใหญ่ตัวเล็กจะอยู่บนแกนใหญ่และไอตัวใหญ่เนี่ยจะอยู่บนแกนเล็กนะครับนี่คือปลั๊ก MC ในการประกอบเพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวนี้ด้วยส่วนขั้วไอ้นี้มันไม่แน่นอนเพราะว่ามันทำการเชื่อมเข้าด้วยกันบางครั้งถ้าสมมติว่าไอ้ตัวนี้เป็นซอสถ้าเป็นซอสจริงๆนะฮะแหล่งจ่ายจริงๆขั้วที่เป็นขั้วแหลมๆของ MC เนี่ยนี่คือขั้วบวกนะฮะแล้วขั้วที่เป็นเดือยพร้อมที่จะให้เพื่อนจิ้มจริงๆอ่ะมันเป็นตัวจิ้มเพื่อนนะฮะเพราะว่าข้างในมันเป็นแหลมเป็นพินอยู่ข้างในตัวนี้จะเป็นขั้วลบเพราะนั้นถ้ามีไฟขนาดนี้เนี่ยเราสามารถวัดแรงดันได้แล้วว่าแรงดันที่มันออกจากไฟเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่

บวกลบเพราะฉะนั้นนี่คือบวกนี่คือลบไฟที่ออกมาจากจุดนี้ประมาณ 9.6 โวลต์นะไฟแสงขนาดนี้มันจะได้ประมาณ 9.6 โวลต์นะน้อยมากนะแต่ว่ามันก็ยังมีแล้วก็เช็คขั้วได้เท่านั้นดังนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะบัดกี้สายนะฮะจะเชื่อมสายซึ่งสายเป็นลักษณะของเป็นสาย DC นะฮะสายไฟ DC เนี่ยมันจะสามารถล็อกกับไอ้เจ้าตัวบล็อกได้พอดีนี่ฮะมันจะล็อกได้พอดีแล้วก็เป็นสายที่เวลาเราขันเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้นี้เป็นสายที่เอาดอร์อยู่ภายนอกเพราะฉะนั้นมันต้องกันน้ำถ้าเราใช้สายเล็กที่ไม่สามารถใส่ปลอกนี้ได้เวลาขันเข้าไปแล้วมันไม่แน่นพออย่างเงี้ยมันก็จะไม่กันน้ำเวลาเราขันเข้าไปปั๊บพลาสติกตัวนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มโดยมีแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นตัวกดนะแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขี้ยวนะมีเขี้ยวมีล็อกอยู่ไอ้เขี้ยวล็อกตัวนี้มันจะต้องตรงกันเวลาเราใส่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ตรงกันเนี่ยโอกาสที่น้ำจะเข้าเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเวลาประกอบดังนั้นเรื่องราวกลเม็ดเด็ดพรายพวกนี้เราจะต้องมีในการประกอบพวกปลั๊ก MC พวกนี้นะครับก่อนที่เราจะประกอบผมจะขอแนะนำน้องนักศึกษาปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์อีกท่านหนึ่งนะฮะมาช่วยในการประกอบมาช่วยในการทำงานก็คือปฏิวีการหลานสันนะครับเป็นคนประกอบแล้วก็จัดการตัวปลั๊ก MC ตัวนี้ก่อนเมื่อได้จากปลั๊ก MC ตัวนี้แล้วเราจะมาประกอบกับเจ้าตัวแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะต่อกับระบบชาร์จเจอร์อีกทีหนึ่งว่ามันมีขั้นตอนในการทำงานเป็นยังไงนะครับโอเคประกอบกระบวนต่อไปคือกระบวนการบัดกรีนะฮะแล้วอุณหภูมิความร้อนที่ใช้ก็ประมาณ400โดยประมาณหลังจากนั้นก็เข้ากระบวนการบีบนะฮะย้ำส่วนที่เหลือแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวแจ็คเก็ตอีกแบบหนึ่งนะฮะอีกหัวหนึ่งผมจะทำอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะบีบก่อนนะจะบีบก่อนก็ได้

นี่ฮะย้ำก่อนนี่ฮะบีบด้วยครีมให้แน่นตรงนี้อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วฮะแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องบัดกีทับอีกทีหนึ่งเวลาเราบัดกีนี่ฮะตะกั่วต้องไล่ลงไปข้างล่างนะฮะถ้าสมมติว่ามันเป็นก้อนอยู่เนี่ยโอกาสที่ติดเนี่ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อได้แล้วก็โอเคประกอบ

0: นะครับนี่บวกไอ้นี่ก็บวกแต่ไม่เหมือนกันเสียบเข้าไปไอ้ฝั่งนี้ลบไอ้ฝั่งนี้ก็ลบนี่ปลายทางของตัวนี้มี2เส้นนะบวกกับลบเพราะฉะนั้นลงวัดแรงดันอยู่บวกลบก็จะได้แรงดันเท่าเดิมนะประมาณ9กว่า9.6โวลต์หลังจากนั้นให้เราทำการต่อเข้ากับระบบจริงแล้วตรงนี้จะต้องมีตัวถังปลาใส่เข้าไปเมื่อขันเข้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราเปิดเบรกเกอร์ไฟขึ้นมาเนี่ยตัวกลางแบตเตอรี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไฟของแบตเตอรี่เนี่ยมีเท่าไหร่แต่ว่าไฟ PV เนี่ยไม่มีนะเพราะนั้นเวลาเราเปิดไฟ PV ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไฟ PV ตอนนี้มีเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องสังเกตไฟ PV มีค่าประมาณ9โวลต์นะเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไฟมันเข้าแล้วในตอนนี้ต่อจากนี้ก็คือเข้ากระบวนการในการต่อกล้องต่ออุปกรณ์ไปยังกล้องว่ากล้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้ปฐวีการอธิบายว่าขาแต่ละขาของกล้องเป็นยังไงลักษณะการทำงานเป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการคอนฟิกกล้องของ iView เข้ากับมือถือนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องแกะฝาหลังของกล่องนะครับเพื่อจะใส่ซิมครับ

ด้านในของตัวกล่องนะครับมันจะมีประมาณ2ช่องครับเป็นช่องใส่ SD card ครับจะอยู่ส่วนของด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องของใส่ซิมของเราที่เราจะใช้ครับแล้วก็จะมีปุ่มสวิตช์ครับด้านข้างนะครับซ้ายมือครับสวิตช์นี้เราจะเป็นว่าถ้าเราเลื่อนไปด้านขวานะครับเราจะใช้งานผ่านนี่ครับผ่านสายแลนนะครับแต่ว่าเราใช้ซิมนะครับเราก็เลื่อนไปด้านซ้ายมือนะครับอาจารย์นี้เราก็ทำการใส่ซิมนะครับหลังจากที่ใส่ซิมเสร็จนะครับเราก็ทำการจ่ายไฟนะครับ

เมื่อเสียบครับมันจะขึ้นไฟสีแดงนะครับเราก็จะรอจนกว่าไฟสีเขียวจะขึ้นนะครับเพื่อเป็นแสดงสถานะออนอยู่ครับครับเนี่ยหลังจากที่ไฟสีเขียวขึ้นนะครับเราก็ทำการโหลดแอปครับโดยแอปมีชื่อว่าเนี่ยครับไฮวิวครับตามค่ายเลยครับหลังจากที่เราใส่ซิมเสร็จนะครับเราก็เข้า Play Store แล้วก็เซิร์ชคำว่านี่ครับไฮวิวครับตามชื่อค่ายครับ

0: แล้วก็เราจะเลือกนี่ครับ High View Wi-Fi นะครับเราก็ทำการติดตั้งไปหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเราก็เปิดโปรแกรมเปิดแอปครับอันนี้ก็เป็นส่วนของหน้าล็อกอินนะครับเราหรือว่าเราจะลงทะเบียนล็อกอินผ่านอีเมลเบอร์โทรแต่ว่าด้วยความสะดวกของผมจะล็อกอินผ่าน LINE นะอันนี้เป็นส่วนที่ผมเคยล็อกอินไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลบแล้วก็ลองล็อกอินใหม่นะครับอย่างแรกนะครับเราไปที่ปุ่มบวกด้านขวามือด้านบนนะครับจากนั้นเราจะเลือกที่เพิ่มด้วยวิธีอื่นนะครับจากนั้นเลือกไปที่เพิ่มโดย ID IP address นะครับส่วนแรกจะเป็น Cloud ID นะครับอันนี้เราสามารถกรอกตัวเลขที่อยู่ข้างกล้องได้นะครับหรือว่าเราจะสแกนเอานะครับนี่ครับแล้วก็ทำการสแกนหลังจากที่เราได้ ID มาครับเราก็ตั้งชื่ออุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นพิเล็กกระบี่นะครับหลังจากนั้นทำการกดยืนยันไปครับตอนนี้ก็ขึ้นวิดีโอของกล้องมาแล้วนะครับตอนนี้ก็สถานะก็ใช้งานได้ปกติครับนี่เราสามารถปรับความละเอียดของกล้องได้นะครับ HD ครับอันนี้ก็เป็นปุ่มอันแรกเป็นปุ่มไซเลนต์สามารถกดได้นะครับจะมีเสียงจากกล้องนะครับแล้วเราสามารถบันทึกภาพได้ครับแล้วก็หรือไม่ก็อัดวิดีโอได้ครับอันนี้ส่วนของคร่าวๆนะครับจะมีฟันเฟืองอยู่ด้านบนขวามือนะครับเราสามารถเลือกฟังก์ชันกล้องได้นะครับเนี่ยส่วนแรกจะเป็นการแจ้งเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยสามารถตั้งไซเลนต์ได้ครับเป็นสวิตช์แล้วก็สามารถตรวจจับระดับต่ำเนี่ยตรวจจับคนระดับกลางก็ตรวจจับสุนัขอะไรแบบนี้ครับก็สูงก็เป็นตรวจจับหนูที่ว่าสิ่งเล็กๆได้นะครับเวลาตรวจจับนี่มันจะขึ้นเสียงผ่านกล้องนะแล้วก็จะขึ้นข้อความด้านบนนะครับขึ้นแจ้งเตือนให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของอันนี้การตั้งค่าภาพนะครับเราสามารถตั้งเป็นเนี่ย Infrared Night Vision ได้นะครับแล้วก็หรือว่าการมองเห็นแบบสีแต่ว่าถ้าอยากให้สะดวกก็เลือกอันแรกนะครับกลางวันเราก็จะถ่ายแบบสีนะครับก็ส่วนกลางคืนมันก็เปลี่ยนเป็น Infrared ให้อัตโนมัตินะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ
1: ปฏิบัติการได้ทำการติดตั้งตั้งแต่กระบวนการเสียบซิมเข้าไปเสียบตัวอะแดปเตอร์เข้าไปจนไปถึงการคอนฟิกค่านะดังนั้นกระบวนการในการเซตค่าเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้แล้วสำหรับกล้องวงจรปิดแต่ต่อจากนี้เราจะเข้ากระบวนการในการตั้งค่าจริงว่าไอแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยที่ติดตั้งเข้าไปในระบบเนี่ยถ้ามีแสงแดดมันจะมีค่าเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาชุดเนี้ยไปติดตั้งข้างนอกว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเราจะมาวัดค่ากันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปข้างนอกกันครับจากที่เราได้ต่อไปข้างบนนั้นคือกระบวนการในการทดลองแต่ตอนนี้เราเข้ากระบวนการจริงซึ่งมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนขนาด100วัตต์เราต่อมากับสาย2เส้นนี้ดังนั้นเราลองมาวัดดูว่าไอ้สาย2เส้นเนี้ยมันมีไฟเท่าไหร่ตอนนี้แดดจ้าเลยนะฮะตอนนี้มีไฟอยู่ประมาณ19โวลต์นะ 19.8 โวลต์หรือประมาณ20โวลต์ตามที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันแกว่งอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วแต่แดดดังนั้นเมื่อเราได้ไฟอยู่ประมาณนี้แล้วเราเข้าระบบเลยเพื่อที่จะเข้าตัววงจรชาร์จของเรา

ตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะฮะพร้อมทั้งตัวชาร์จเจอร์พร้อมทั้งตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็พร้อมทั้งตัวกล้องอันดับแรกให้เราทำการเปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนนะฮะแบตเตอรี่ของเราณปัจจุบันก็ไฟ13.5 โวลต์นะฮะโดยประมาณนะฮะแล้วก็เปิดตัวชาร์จเจอร์มาเลยนะฮะว่ามันมีไฟเท่าไหร่ตอนนี้ไฟจากชาร์จเจอร์ 14.1 โวลต์มันจะตกลงมานิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเข้ากระบวนการชาร์จหลังจากนั้นเปิดเจ้าตัวกล้องขึ้นมาไฟที่จะไปจ่ายกับกล้องนะฮะอ๋อโทษทียังไม่ได้เสียบนะฮะอ้าวเสียบก่อนเสียบแล้วเปิดหลังจากนั้นให้รอสักครู่เพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อเมื่อตอนนี้เราได้เชื่อมกับตัวกล้องเรียบร้อยเป็นไงบ้างเห็นแล้วนะฮะตอนนี้กระบวนการในการติดตั้งของเราใช้งานได้แล้วนะฮะเป็นไงบ้างโอเคนะฮะเรียบร้อยมีใครเดินผ่านนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าสตูกันเลยครับจากที่เราเห็นกระบวนการในการวัดค่าจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ18ถึง20กว่าโวลต์ก็จะแกว่งอยู่ประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับแดดว่าแดดมันจะมากหรือน้อยนะฮะแต่ว่ากระบวนการเวลาชาร์จจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยเกิน15โวลต์มันก็ชาร์จแล้วนะฮะ15ถึง20กว่าโวลต์แต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยตัวของมันก็ชาร์จได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะร้อนเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันถูกดรอปให้เหลือไฟ12โวลต์นั่นคือที่มาว่ากระบวนการในการชาร์จเจอร์ของเราเป็นยังไงบ้างดังนั้นกระบวนการของตอนนี้ก็ครบกระบวนการตั้งแต่คอนเซ็ปต์ว่าทำไมต้องเป็นกล้องวงจรปิดทำไมต้องเป็นโซลาร์เซลล์และทำไมต้องเป็นกล้องแบบซิมแบบนี้ฮะนะฮะถ้าแบบอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าแบบซิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายดายต่อการติดตั้งนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับ

0: แต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกเรามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ Thyristor จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบ Inverterจ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อม ไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมอง

ดูที่เข็มอะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไป

0: ปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอน

สายสายแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Stand Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ครูวิทิชัยวิเชียนศรีนะครับเป็นหัวหน้าแผนกในแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสลักดุลนะครับงานสลักดุลนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนนี้นะครับก็คือเป็นงานสลักดุลพื้นฐานเพราะฉะนั้นงานสลักดุลพื้นฐานนี้นะครับที่เราจะเรียนในสาขาวิชาช่างทองหลวงซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากนักเรียนนะครับที่เรียนในรายวิชาสลักดุลนะครับเพื่อจะไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้นะครับในสาขาช่างทองหลวงเช่นไปสลักดุลทับทรวงไปสลักดุลมงกุฎไปสลักดุลต่างๆนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้เป็นการฝึกนะครับการฝึกพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้ว่ากระบวนการเริ่มต้นของงานสลักดุลที่เราจะไปสร้างงานในแผนกวิชาช่างทองหลวงจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการฝึกในรายวิชาพื้นฐานนะครับได้เราต้องฝึกไปตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและก็ปฏิบัติเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานสลักดุลนะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในรายละเอียดในการทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องความปลอดภัยก็เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในการเรียนวิชาสลักดุลแล้วก็ในขั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราต้องควรระมัดระวังอย่างไรด้วยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้โดยทั่วๆไปของงานสลักดุลมากันก่อนนะครับว่างานสลักดุลจริงๆแล้วเขามีวิธีการทำยังไงนะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะมารู้ชิ้นงานนะครับชิ้นงานอันแรกก่อนนะครับอันแรกก่อนก็คือเป็นสลักดุลกนก3ตัวนะครับนี่เป็นงานกนก3ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนก่อนนะครับเป็นการเป็นทฤษฎีการทำงานของงานกนก3ตัวนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างเราจะใช้เครื่องมือพื้นฐานยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ตัวนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราสลักดุลกนก3ตัวได้แล้วนะครับเราจะไปต่อยอดงานช่างทองหลวงหรืองานในแผนกวิชาช่างทองหลวงได้อีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นงานกันก่อนนะครับชิ้นงานต่อไปก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลพระราหูนะครับพระราหูซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบตัวชิ้นงานนะครับมีความแตกต่างกันแค่นั้นแต่ว่าพื้นฐานนะครับมาจากพื้นฐานเดียวกันนะครับพื้นฐานเดียวกันที่เราจะทำงานนะครับเราก็จะใช้สิวชุดเดียวกันเราจะใช้อุปกรณ์อื่นๆชุดเดียวกันเพียงแต่รูปแบบแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานสลักดุลอีกชิ้นหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้จะยากมานิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นงานสลักดุลรูปยักษ์เขาเรียกเป็นภาพเดี่ยวนะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราก็ใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับอันนี้เราจะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ในงานต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานสลักดุลภาพเหมือนนะครับภาพเหมือนนี้นะครับเราใช้พื้นฐานเดียวกันเราใช้สิวแบบเดียวกันนะครับเราใช้อุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างแต่ที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีความเข้าใจเรื่องความสูงต่ำแล้วก็กล้ามเนื้อของรูปภาพต่างๆที่เราจะเอามาใช้สลักดุลนะครับในส่วนที่สำคัญนะครับก็คือ
เรื่องของจมูกเรื่องปากเรื่องผิวของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ที่เราจะดุลให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นงานสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งนะครับไอ้นี้ก็เกิดขึ้นจากงานสลักดุลเหมือนกันนะครับไอ้นี้เราก็หลังจากที่เราเรียนในรายวิชาสลักดุลพื้นฐานไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาชิ้นงานเอางานสลักดุลเทคนิคงานสลักดุลนะครับไปประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้จะสลักดุล2ข้างนะครับแล้วก็มาประกอบกันให้เป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงที่มีความหนานะครับที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบอันนี้จะเป็นงานสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นงานสลักดุลติดฝาผนังนะครับงานพุทธศิลป์ตกแต่งพระอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นงานสลักดุลนะครับที่สำคัญก็คือพวกเราต้องมีพื้นฐานนะครับคนจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่พื้นฐานและก็อยู่ที่ทักษะการทำงานของเราว่าเราจะทำงานสลักดุลไปได้ในทิศทางที่ดีนั้นเราต้องมีความเข้าใจมีความอดทนและก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เราต้องฝึกทักษะเขาเรียกว่าฝึกทักษะอย่างชำนาญแล้วก็การที่ทำงานเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีทักษะที่ดีนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรานักเรียนครับเราอย่าลืมว่าทุกคนนะครับไม่ได้เก่งมาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการฝึกฝนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับแต่จุดมุ่งหมายหรือว่าปลายทางของเราใครจะไปช้าไปเร็วนั้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนนะครับคนที่สนใจมากก็จะได้พวกมีเรียกว่ามีความรู้มีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับ

ทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มเข้าเรื่องในส่วนของงานฉลักดุลพื้นฐานก็เป็นงานฉลักดุลกนก3ตัวนะครับอันดับแรกก็คือที่เราต้องมีนะครับก็คือเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวทั้งหมดนี้มีทั้งหมดพื้นฐานนะครับมีทั้งหมด20ตัวนะครับเป็นพื้นฐานส่วนที่เราจะทำงานชิ้นใหญ่ๆหรืองานที่มีขนาดแตกต่างกันมีรูปแบบแตกต่างกันเราสามารถจะพัฒนาจากสิวชุดพื้นฐานใน20ตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกเรามาเรียนรู้เรื่องของสิวก่อน1ก็คือเรื่องของสิวจุดนะครับอันนี้เรียกว่าสิวจุดคือปลายก็จะแหลมๆนะครับปลายจะแหลมๆแต่ว่ามันไม่แหลมมากถึงกับเจาะอะไรได้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงปลายมันจะมีช่วงมนนิดนึงนะครับก็เรียกว่าสิวจุดนะครับอันดับแรกนี่ก็คือสิวจุดตัวต่อชุดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวสลักนะครับเป็นสิวสลักก็เป็นสิวสลักเส้นตรงนะครับสิวสลักเส้นตรงจะมี2ขนาดนะครับก็ขนาดกลางนะครับเป็นสิวขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับก็จะมี2ขนาดนะครับในเรื่องของสิวนะครับสิวเส้นตรงต่อไปเรามีสิวเส้นตรงแล้วนะครับเราก็ต้องมีสิวโค้งนะครับต้องมีโค้งด้วยเพราะว่าในตัวชิ้นงานเราจริงๆเราไม่ได้มีเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเราก็มีลวดลายที่โค้งมีโค้งเล็กโค้งใหญ่นะครับสิวโค้งก็ในสิวพื้นฐานก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือมีสิวโค้งกลางกับสิวโค้งใหญ่นะครับอันนี้คือในส่วนของสิวสลักนะครับพอเราสลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสิวนี้ใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสิวก่อนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวดุลนะครับสิวดุลก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับ2ขนาดเหมือนกันอันนี้จะเป็นสิวดุลเส้นตรงนะครับซึ่งสิวสลักก็มีสิวเส้นตรงสิวดุลก็มีเส้นตรงแต่ว่าจะมีขนาดแตกต่างกันสิวดุลจะมีความหนาของตัวสิวนี้มากกว่านะครับมีความหนาเพิ่มมากกว่าใช้สำหรับดุลแผ่นโลหะเพราะว่าถ้ามีขนาดบางทำให้แผ่นโลหะนั้นขาดได้ง่ายนะครับก็เราใช้ขนาดหนานะครับเพื่อดุลเพื่อให้มันนูนขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวโค้งนะครับสิวดุลนะครับก็มีสิวโค้งเหมือนกันนะครับจะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับก็มีสิวโค้งโค้งกลางนะครับกับโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่นะครับมี2ขนาดต่อไปก็จะเป็นสิวนะครับหัวมนนะครับ ซึ่งในงานสลักดุลพื้นฐานนะครับการดุลสลักดุลกนก3ตัวเราใช้สิวหัวมนมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็คือขนาดเล็กนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับจะมี3ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิวของหัวมนเสร็จแล้วถ้าเป็นตัวที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเราต้องการดุลให้มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสิวเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันนูนมากขึ้นนะครับก็เป็นสิวก็เรียกว่าสิวหัวร่มนะครับก็สิวหัวร่มนะครับก็มี2ขนาดนะครับสิวหัวร่มนี้นะครับอยู่ที่ขนาดชิ้นงานด้วยเราจะทำเพิ่มไม่มีหลายขนาดก็ได้แต่ว่าพื้นฐานเราใช้แค่2ขนาดนะครับก็คือมีตัวกลางนะครับกับตัวใหญ่ทีนี้สุดท้ายแล้วก็จะมีสิวอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นักเรียนรู้จักไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเป็นสิวที่เราเรียกตามตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นสิวหัวน็อตนะครับที่จะใช้ก็คือเราใช้หัวมนๆ นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องทำเราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีหัวมนอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกขนาดความยาวให้มันพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นความยาว4นิ้วนะครับ

เราก็จะมาใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของสิวหัวมนนะครับสิวหัวน็อตนะครับเรียกตามตัวเลยนะครับเป็นสิวหัวน็อตต่อไปที่สำคัญตัวชิ้นงานนะครับจะสวยไม่สวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งลวดลายเขาเรียกการตกแต่งลวดลายโดยใช้สิวนะครับจะมีสิวครึ่งวงกลมนะครับใช้ในการรูปลายอันนี้เขาเรียกว่าสิวจะมี2ขนาดนะครับก็มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเป็นสิวของสิวรูปลายแล้วก็สิวรูปลายก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเขาเรียกว่าเป็นสิวรูปลายสี่เหลี่ยมนะครับสิวรูปลายสี่เหลี่ยมจะมีขนาดเล็กนะครับก็มีอยู่3ขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งขนาดใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับอันนี้เสร็จในเรื่องของสิวนะครับต่อไปที่สำคัญก็คือที่ขาดไม่ได้นะก็ค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนฉลักดุลหรือค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนช่างทองเบอร์3นะครับจะมีขนาดกว้างนิ้ว1เซนนะครับ 1.5 เซนคูณ 1.5 เซนนะครับมีลักษณะอย่างเงี้ยร้านทองทั่วไปร้านขายอุปกรณ์เครื่องประดับทั่วไปนะครับเขาจะทราบกันว่าเป็นค้อนเบอร์3นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชั้นนะครับนี่เป็นเรื่องของแผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นตัวนี้นะครับเรายังไม่ต้องผ่านกระบวนการการเคี่ยวชั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของตัวชิ้นงานอื่นเราจะมาเรียนเรื่องการเคี่ยวชั้นเพราะว่าการเคี่ยวชั้นนี้ค่อนข้างจะมีอันตรายเหมือนกันนะครับ1ก็คือวิธีการนะครับวิธีการเคี่ยวชั้นก็คือมันจะมีชั้นนะครับเป็นชั้นผงนะครับเป็น เป็นชั้นผงเราก็สามารถจะเอาใส่ในหม้อต้มหรือกระทะก็ได้นะครับเป็นผงๆนะครับเราก็พอต้มแล้วก็ชั้นเป็นผงมันก็จะเริ่มละลายนะครับเราก็กวนด้วยความร้อนไม่ต้องเยอะนะครับก็โดยประมาณเอานะครับพอตัวชั้นผงละลายเสร็จแล้วก็เราถึงเติมน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นชั้นนะครับ1กิโลนะครับ1กิโลเราก็ใช้น้ำมันประมาณครึ่งลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่ใช้สำหรับงานฉลักดุลนะครับในฉลักดุลเบื้องต้นแต่ว่าถ้าใส่ครึ่งลิตรมันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าเวลาเราทำงานนะครับเราทำงานไปเรื่อยๆการที่เราเผาไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะระเหยแล้วก็มันก็จะทำให้ชั้นมันเริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็มันจะยืดการใช้งานของชั้นได้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตะเกียงเป่าเล่นหรือหัวแก๊สที่ใช้สำหรับเผานะครับไว้เผาชิ้นงานเนี้ยให้มันละลายนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการใช้ไฟและที่สำคัญนะครับเรื่องชั้นนะครับในเมื่อเรากวนหรือว่าเราหลอมชั้นนะครับหรือเผาชั้นให้ชั้นละลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดและนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ 1. ต้องระวังไม่ให้ชั้นกระเด็นโดนมือหรือโดนนิ้วโดนส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าชั้นผสมกับน้ำมันแล้วก็ในเมื่อมันเหลวมากๆนะครับมันก็จะติดเนื้อเราเลยนะครับติดเนื้อเราเลยพอติดเนื้อปุ๊บตัวชั้นนี้แห้งแล้วก็คือผิวหนังเราจะหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่างมากแต่มีวิธีการแก้อยู่นะครับก็คือ 1. ในเมื่อเราโดนนะครับโดนชั้นเขาเรียกว่าชั้นลวกมือหรือโดนชั้นที่มือนะครับในห้องเรียนเรามีกากน้ำมันอยู่นะครับเรากากน้ำมันเบนซินนะครับเราเทเลยนะครับเทล้างไปเลยนะครับล้างเพราะฉะนั้นชั้นเนี้ยในเมื่อมันโดนน้ำมันนะครับเขาก็จะออกจะหลุดออกทำให้เราไม่เกิดการพุพองแต่ว่าต้องล้างแบบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราใช้ประสานทองนะครับหรือผงโบเร็กเนี้ย
จุ่มน้ํานะครับพอหมาดๆนะครับแล้วก็มาปั้นโปะไว้ที่รอยโดนนะครับจะมีความรู้สึกแสบๆร้อนๆนิดนึงแต่ว่าลดการผุพองได้นะครับนะครับเราก็จะมารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วนะครับวิชานี้ก็เป็นงานสลักดุลพื้นฐานเดี๋ยวนักเรียนก็จะดูสไลด์ตามไปนะครับว่าขั้นตอนวิธีการการทำงานสลักดุลพื้นฐานนะครับมาดูเรื่องหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแบบนะครับเพราะฉะนั้นงานสลักดุลนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบเลยนะครับในวิชาสลักดุลพื้นฐานนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบแต่เราฝึกทำความเข้าใจกับแบบเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนแบบหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของตัวลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนนะครับขั้นตอนการเขียนในสไลด์นะครับในขั้นตอนการเขียนเรื่องของลวดลายนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมทองแดงนะครับการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผ่นทองแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผ่นทองแดงนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแผ่นทองแดงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบติดแบบเราติดยังไงนะครับเราจะมาดูขั้นตอนกันนะครับเราก็จะใช้กาวลาเท็กนะครับกาวลาเท็กทานะครับทาบริเวณแผ่นนะครับเราไม่ได้ทาที่กระดาษนะครับทาบริเวณแผ่นที่แผ่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกาวลาเท็กเราก็ใช้ผสมน้ำด้วยนะครับผสมน้ำเพื่อลดความหนืดแล้วก็เพื่อไม่ให้กาวลาเท็กมันมีความเข้มข้นมากนะครับเวลาเราติดแล้วเราสามารถขยับแผ่นแบบได้นะครับในเมื่อมันมีน้ำอยู่นะครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปให้ความร้อนนะครับแผ่นชันนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะครับนะครับเราก็ไปให้ความร้อนแผ่นชันนี้นะครับแผ่นชันจนแผ่นชันละลายนะครับแล้วก็เราก็เอาแผ่นอันนี้วางนะครับวางนะครับวางซึ่งถ้าละลายเยอะมันก็จะจมนะครับเราก็ต้องดูว่าความหนืดของตัวแผ่นชันนี้ตัวชันนี้ครับให้พอมีความหนืดแล้วก็ระวังจะได้ไม่จมลงไปในแผ่นนะครับสไลด์ต่อไปก็เป็นการเรื่องของเรื่องของการสลักลายนะครับเรื่องของการสลักลายนะครับตัวชิ้นงานนี้การสลักลายเราจะใช้สิวเส้นตรงนะครับเส้นตรงเส้นโค้งไปตามลวดลายเนี่ยนะครับที่เราจะสลักไปนะครับเราก็สลักไปจนครบลายครบรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีบากนอกบากใดมีสอดไส้นะครับเราก็สลักไปเลยนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเป็นขั้นตอนงานสลักดุลนะครับขั้นตอนการสลักดุลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าของตัวชิ้นงานนะครับเราจะเห็นว่ามีความนูนขึ้นมานะครับทีนี้จริงแล้วงานดุลเราจะดุลจากข้างหลังขึ้นมานะครับอันนี้เราเรียนเรื่องสิวดุลไปแล้วนะครับเราก็ใช้สิวดุลตัวโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่เส้นตรงใหญ่เดินตามรอยเส้นข้างหลังนะครับข้างหลังจนครบทั้งหมดนะครับจนครบทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะดุลนะครับเราต้องเผาชันนะครับแผ่นชันเราจะเผาแผ่นชันให้ละลายนะครับแล้วก็เราไปแปะไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดุลนะครับก็จะได้มีลวดลายที่ไม่ยืดจนเกินไปนะครับก็จะดุลไปตามน้ำหนักของเรานะครับก็จะมีมิติ
มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ของเรื่องของการดุลนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อดุลเสร็จแล้วนะครับพอเราดุลอันนี้เสร็จนะครับเราก็เผาแผ่นออกนะครับขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเวลาเราดุลนะครับเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันกดเช็คระยะนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้ในรายละเอียดในขั้นตอนการทำอีกทีหนึ่งขั้นตอนการปฏิบัติว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็เราต้องปฏิบัตินะครับว่าการเช็คความสูงต่ำการเช็คมิติของลวดลายตัวนี้เราจะเช็คยังไงนะครับในเรื่องของการดุลนะครับตอนเรื่องของการดุลเพราะฉะนั้นเราดุลเสร็จเราก็ไปเผานะครับเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเผาทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปก็เราจะเป็นเรื่องของการรูปลายนะครับเราก็เดี๋ยวจะดูสไลด์ไปต่อเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเผาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผานะครับเราก็จะเผาออกไปแล้วก็เผาแล้วก็เราก็จะเอาไปติดแผ่นชั้นอีกทีนะครับการที่เราจะมาลูบลายนะครับการลูบลายนะครับเราก็ต้องใช้ชั้นนะครับเราก็ต้องเผาไว้ตัวชั้นรีละลายนะครับละลายแล้วก็เราก็จะใช้ช้อนนะครับช้อนตักชั้นมานะครับช้อนตักชั้นมาใส่ในร่องของตัวแผ่นสลักดุลด้านหลังนะครับเราก็จะแผ่นให้จนเต็มนะครับแล้วก็คือจะให้นูนขึ้นกว่าตัวลายให้นูนขึ้นกว่าแผ่นนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปติดในแผ่นชั้นมันก็จะได้ไม่เป็นโพรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหยอดชั้นทีนี้การหยอดชั้นนี้แล้วก็เราต้องเอาไปติดแผ่นชั้นเราต้องรอให้แผ่นชั้นตัวนี้นะครับให้เขาเรียกว่าให้มันเย็นก่อนหรือมันอุ่นๆเวลาเรายกไปนะครับชั้นจะได้ไม่ไหลนะครับก็คือรอก่อนนะครับรอให้มันอุ่นๆแล้วก็ให้ชั้นมันเซตตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเผานะครับแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงนะครับมาเผาแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงเพื่อที่จะให้มันละลายนะครับให้ละลายแล้วก็เราก็ใช้วิธีการประกบวางเลยนะครับมันก็จะติดกันแน่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ใช้สิวนะครับสิวรูปลายนะครับสิวรูปลายเราก็จะมีเครื่องวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับเราก็ค่อยๆรูปลายตัวผิวตัวลวดลายนะครับให้ตัวลวดลายนี้เขาเรียกว่าผิวมันตึงเพราะหลังจากที่เราดุลผิวมันจะไม่เรียบนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะรูปลายเราต้องเน้นเส้นให้คมชัดด้วยสิวดุลเส้นตรงเส้นโค้งนะครับตามขนาดของลวดลายสิวสลักเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้สิวสลักแล้วเราจะใช้สิวดุลอย่างเดียวนะครับพอเราเดินเส้นด้วยสิวก่อนนะครับทำให้ลวดลายมันจะแยกมิติได้ชัดเจนแล้วก็เราใช้สิวสี่เหลี่ยมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วหรือสิวครึ่งวงกลมมารวบลายตามขนาดของลวดลายนี้นะครับให้ผิวมันตึงนะครับก็เราจะดูตามรูปแบบนะครับก็ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะมีลวดลายที่สวยงามนะครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเผานะครับการเผาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารูปลายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำไปเผาเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเราต้องเผาทุกครั้งนะครับพอเสร็จขั้นตอนหนึ่งเราก็ต้องไปเผา
ทีนี้การเผาเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าในการปฏิบัติจริงการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มนะครับหรือแผ่นเผาแผ่นทองแดงเพื่อจะใช้ในงานสลักดุลเนี่ยเราจะเผากันยังไงนะครับที่สังเกตง่ายๆก็คือการเผาแล้วก็แผ่นทองแดงจะเป็นสีเขาเรียกเป็นสีทองแดงนวลๆ นะครับในตัวชิ้นงานนะครับตัวแผ่นนะครับไอ้นี่เราถือว่าสุกเวลาเราเอาไฟหลบออกจากตัวแผ่นนะครับมันก็จะเกิดเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแผ่นทองแดงจะสุกนะครับทีนี้ในเรื่องของการรูปลายเราเสร็จไปแล้วทีนี้เราก็ไปเผาขัดทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขัดขั้นตอนต่อไปก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับเดี๋ยวเราดูจากสไลด์นะครับว่าในการเก็บพื้นนะครับตัวชิ้นงานนะครับเราก็จะเก็บพื้นข้างๆให้เรียบไอ้นี่ก็คือเป็นเสน่ห์ของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องของพื้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลายเพราะฉะนั้นเราทำบนแผ่นที่เรียบเพราะฉะนั้นเวลาเราสลักดุลลวดลายเสร็จแล้วข้างๆแผ่นมันก็ต้องเรียบด้วยนะครับนะครับพอหลังจากที่เราดูในสไลด์นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างนะครับไปล้างขัดทำความสะอาดนะครับขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทองแดงนี้มีความสุกเรียบร้อยนะครับมีความสุกมีเขาเรียกแผ่นทองแดงสุกนะครับแล้วเราก็ไปล้างด้วยกรดกรรมฐานนะครับที่สำคัญนะครับกฎกรรมฐานเราใช้นะครับกฎกรรมฐานแค่ 25% นะครับซึ่ง เราสามารถเอามือจุ่มไปในน้ำกรดได้คือถ้าคนนักเรียนนะครับถ้ามือไม่เป็นแผลไม่เป็นแผลหรือไม่มีรอยถลอกอะไรเราสามารถจะหยิบตัวชิ้นงานในน้ำกรดได้นะครับซึ่งมีความเข้มข้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังหนึ่งก็คือห้ามเข้าตาและคนที่มีแผลอะไรก็ห้ามโดนนะครับหรือคนที่มือจุ่มลงในน้ำกรดแล้วนะครับก็รีบล้างด้วยสไลด์นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการล้างนะครับก็เราล้างกรดเสร็จแล้วเราก็มาล้างด้วยสไลด์นะครับล้างสไลด์ให้เรียบร้อยนะครับพอล้างสไลด์เป็นจะเป็นแผ่นทองแดงที่เงาเลยนะครับก็เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปเป่าให้แห้งนะครับไปเป่าหรือเอาผ้าเช็ดให้แห้งหรือเราเอาไปตากแดดก็ได้นะครับก็ให้มันแห้งให้ตัวชิ้นงานมันแห้งนะครับตัวนี้เราเตรียมขั้นตอนที่จะรมดำเพราะฉะนั้นในการล้างครั้งนี้เราห้ามเอามือไปจับด้านหน้าด้านข้างหรือด้านตัวลายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราจับด้านข้างอย่างเดียวนะครับเราจับด้านข้างนี้ได้ทำไมถึงจับด้านข้างนักเรียนต้องจำไว้เลยนะครับว่ามือเรานะครับจะมีไขมันต่างๆในเมื่อเราขัดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปจับไปโดนเวลาเรารมดำในขั้นตอนต่อไปจะทำให้น้ำยารมดำนั้นไม่ติดนะครับไม่ติดตัวชิ้นงานเพราะว่าโดนไขมันที่มือเรานะครับต่อไปก็เราเสร็จแล้วก็เราไปรมดำนะครับจะรมดำนะครับก็คือเราก็เอาไปน้ำยารมดำเราก็จะเป็นเคมีนะครับเป็นสารเคมีนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำนะครับ
เป็นสารเคมีเป็นก้อนเหมือนก้อนหินหินเกล็ดหินหินหินทั่วไปนะครับมันหินที่ทําถนนเนี่ยแต่ว่าเป็นสารเคมีเราก็ในการผสมน้ํายารมดําก็เราก็จะใช้น้ำร้อนนะครับเราก็ต้มน้ำร้อนทั่วไปนะครับน้ำร้อนชงกาแฟน้ำร้อนอันนี้ได้หมดนะครับให้เป็นน้ำร้อนนะครับเราใช้น้ำร้อนแล้วก็ใช้น้ำยารมดำนะครับก็น้ำร้อน10ลิตรนะครับเราก็ใช้น้ำยารมดำสัก10กรัมนะครับจะ10กรัมนะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นก้อนนะครับนักเรียนดูในสไลด์นะครับในจะเป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็เราก็จะกวนนะมันละลายนะครับเราจะกวนในละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำร้อนนี่เราใช้กระบะเป็นกระบะพลาสติกก็ได้เป็นถังเป็นกระป๋องอะไรได้นะครับเราก็จะดูในสไลด์นะครับเราก็จะกวนในละลายนะครับอีกรูปนึงจะละลายแล้วทีนี้เราก็เอาชิ้นงานไปจุ่มลงซึ่งชิ้นงานจุ่มเราก็จะจับด้านข้างเหมือนกันนะครับเราก็ชิ้นงานจุ่มลงไปในกระบะพลาสติกนะครับเราก็จะจุ่มลงไปนะครับนักเรียนดูสไลด์ต่อไปหลังจากจุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบขึ้นมานะครับใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับเราก็จะหยิบชิ้นงานขึ้นมานะครับชิ้นงานมาล้างน้ําก่อนนะครับตอนแรกล้างน้ําแล้วเอามือถูก่อนนะครับถูไว้ทั่วต่อไปก็เราก็ใช้แปรงทองเหลืองขัดได้เลยนะครับก็ขัดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรมดํานะครับพอแปรงทองเหลืองขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเช็ดแห้งแล้วก็ไดเป่านะครับแล้วก็เราเคลือบด้วยสีสเปรย์นะครับเคลือบด้วยเลกเกอร์สเปรย์นะครับจะเป็นชิ้นงานนะครับจะเป็นชิ้นงานเพราะฉะนั้นเราเคลือบผิวให้มันดูเงางามยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะครับจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เราสามารถจะเอาไปเข้ากรอบไปตั้งโชว์หรือจะเก็บไว้เป็นงานเพื่อไว้ดูขั้นตอนในงานต่อไปนะครับในส่วนของวิชางานสลักดุลพื้นฐานหนก3ตัวนะครับในเรื่องของขั้นตอนเครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับของ EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับขอให้เราไปดูในสไลด์และก็ใน YouTube เพื่อจะปฏิบัติงานใน EP ต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะคุณครูนาขวัญจันจำรัดใน Photoshop EP ที่5เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับ EP ที่1 2 3 4สามารถนำกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆนะคะเพื่อความชำนาญในการทำ Photoshop ของเรานะคะเดี๋ยว EP ที่5ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดกันได้อีกนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างผลงานที่เราจะครีเอทกันวันนี้นะคะนี่คือตัวอย่างงานที่ครูไหมจะสอนทุกคนทำในวันนี้นะคะก็คือการทำคนหรือว่าวัตถุสิ่งของให้มีลักษณะฟุ้งปลิวเหมือนมีฝุ่นปลิวออกจากร่างกายนะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่ครูไหมทำมาให้ดูก่อนและสามารถต่อยอดเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือ1รูปภาพสิ่งที่ครูไหมเตรียมก็คือรูปถ่ายประมาณนี้นะคะสามารถใช้รูปของตัวเองก็ได้หรือจะเป็นรูปที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะรูปที่2ครูไหมเตรียมเป็นรูปนกนะคะเพื่อที่จะให้โบยบินออกจากตัวหุ่นที่เราจะตัดนะคะเรียบร้อยเพียงแค่2รูปภาพเราสามารถที่จะครีเอทผลงานได้เรามาเริ่มทำชิ้นงานกันเลยดีกว่าค่ะเปิดโปรแกรม Photoshop นะคะกดไฟล์ Open ค่ะหลังจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราจะใช้เป็นแม่แบบหลักนะคะซึ่งครูไหมก็ใช้เป็นรูปคนรูปนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะใช้รูปที่ตัวเองเลือกได้เลยค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการตัดแบ็กกราวด์ออกจากตัวคนนะคะเช่นเดิมค่ะนักเรียนไปที่คำว่าเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกค่ะกดโอเคค่ะให้เลเยอร์แบ็กกราวด์กลายเป็นเลเยอร์0นะคะหลังจากนั้นทำการไดคัตรูปภาพค่ะโดยใช้เมาส์นะคะจิ้มไปที่เมจิกแวนค่ะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นใช้เมาส์จิ้มไปที่รูปคนนะคะแล้วกด select subject ค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถไดคัตคนได้อย่างรวดเร็วนะคะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้โปรแกรมได้ทำการไดคัตให้เราเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนสร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นค่ะในที่นี้ครูไหมจะสร้างเป็นกระดาษไซส์ A5 นะคะไซส์ A5 จะมีขนาดครึ่งหนึ่งของไซส์ A4 นะคะขนาดไซส์ A5 จะอยู่ที่148มิลคูณ210มิลนะคะสร้างกระดาษเป็นไซส์แนวนอนตรงส่วนการ